ัดเนี่ยมันต่างกันกับไอ้ถั่วเหลืองเนี่ยไอ้ถั่วเหลืองนี่มันเหมาะสำหรับอาหารเสริมหรือสำหรับคนโตหรือสำหรับเด็กที่เสริมเท่านั้นเองมันไม่เหมาะสำหรับที่จะเอาดำรงว่าทุกคนให้กินอย่างนี้ทั้งหมดเป็นไปไม่ได้ถ้าใครคิดฝันเฟื่องอยากจะพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือให้เลิกกินเจเนี่ยเขาถือว่าเป็นการที่ว่าคิดตายเปล่าคือเป็นคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่คิดผิดเสียแล้วและทำไม่ได้เสียด้วยสิไม่ว่าประเทศไหนไม่ว่าโลกไหนทำไม่ได้หรอกนอกจากภาษียะเมตไตรมาเกิดหนึ่งจะได้ยุคของภาษียะเมตไตรมาเกิดหนึ่งจะได้คนก็จะไม่ฆ่าสัตว์ติดชีวิตคนก็จะถือศีลกินปฏิบัติกันอยู่อย่างนั้นมันเริ่มต้นกันมาอย่างนั้นจะได้คนมีคุณธรรมมันเริ่มต้นกันมาตลอดงั้นมันไม่มีพื้นฐานทางผิดๆมาก่อนทางกินเนื้อสัตว์มาก่อนก็จะได้แต่อย่างนี้มันร่างกายของคนเราและจิตใจของคนเรามันเริ่มพื้นฐานทั้งนั้นมาฉะนั้นจึงว่าพวกอัตมะคันธีเนี่ยไม่กินเนื้อสัตว์แต่พวกอัตมะคันธีก็เกิดความโลภอยากได้ดินแดนอย่างเมืองอัสสัมอย่างเงี้ยอัตมะคันธีก็ไม่คืนให้ทั้งที่เมืองอัสสัมเมื่อก่อนเป็นไทยพอตอนต่อต้านอังกฤษเสร็จแล้วจะให้อัสสัมได้กลับคืนเป็นไทยอัตมาคันธีก็ไม่ให้บังกลาเทศตะวันออกตะวันตกอัตมาคันธีก็ไม่ให้ก็เกิดความโลภทั้งที่อัตมาคันธีเนี่ยกินเจนะแต่อัตมาคันธีก็โลภเหมือนกันอยากจะได้ดินแดนทั้งหมดไว้เป็นอินเดียผลที่สุดอิสลามไม่ยอมต่อต้านขึ้นมาฆ่ากันมากลางเมืองขึ้นมาผลที่สุดอัตมาคันธีต้องน้ำตาตกเพราะคุมไม่อยู่อดข้าวต้อง15วันแล้วเพื่อจะให้เรื่องนี้สันติแต่เขาหยุดไม่ได้หยุดอิสลามไม่ได้ผลที่สุดก็ต้องแยกดินแดนออกไปความเป็นจริงอัตมะคันธีนั้นมีเล่ห์เหลี่ยมมากมีเล่ห์เหลี่ยมที่อยากจะเอาแผ่นดินไว้ทั้งหมดคือเป็นเรียกว่ากลการเมืองของแกนีแต่เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยบางแห่งเขาไม่ยอมเงี้ยคือที่จริงสัญญาไว้ต้องหลายรัฐให้ช่วยต่อสู้เสร็จแล้วถ้าอินเดียกลับคืนมาก็แบ่งการปกครองกันอย่างพวกปัญจาบก็ยังแค้นอยู่ทุกวันหนึ่งอันนี้พูดกันนะว่าการถือศีลกินเจนะไม่ใช่เป็นเรื่องแก้ความโลภได้ไม่ใช่แก้ความโกรธได้ไม่ใช่แก้ความหลงได้ยังหลงอยู่ยังโลภอยู่ยังโกรธอยู่เหมือนเดิมพระกินเจก็มีปาราชิกก็เยอะไปอย่างเมืองจีนเนี่ยก็มีฮะเมืองจีนก็มีเมืองญี่ปุ่นก็มีไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาได้นะก็เป็นไปได้เรื่องอย่างนี้ฉะนั้นเราจะได้คิดว่าเป็นเรื่องบริสุทธิ์ในการกินด้วยการปรงว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราใช่เขากินอย่างนั้นถึงเรียกว่ากินหลุดพ้นกินเป็นพระนิพพานกินอะไรก็ได้ขอให้ปรงเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป็นอสุภกรรมฐานคือกินตามพุทธเจ้าถ้ากินอย่างนี้ถูกนะพุทธเจ้าทำไมจึงไม่อนุญาตทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่บัญญัติว่าขอให้ภิกษุจงกินเจตลอดชีวิตอย่าได้กินสัตว์เนื้อสัตว์เลยถ้าพระพุทธเจ้ารู้ว่าการกินเนี่ยเป็นโทษมากทำให้คนไปนรกทำให้คนปิดบังมรรคผลถ้ารู้ว่าการกินปิดบังมรรคผลพระพุทธเจ้าต้องร่วมบัญญัติกับพระเทวทัตแสดงว่าการกินนี่ไม่ปิดบังมรรคผลที่พระพุทธเจ้าจึงได้บอกใครจะกินยังไงก็ได้เราไม่บัญญัติแสดงว่าการกินนี่ไม่ปิดบังมรรคผลนี่เขาก็พูดผิดแล้วสิที่เขาพูดว่าการกินเนี่ยถ้าคนยังเลิกกินเนื้อสัตว์ไม่ได้เนี่ยจะรู้อะไรเลยศีล5ยังไม่สมบูรณ์เลยจะไปนิพพานได้ยังไงแสดงว่าที่เขาเข้าใจพระไตรปิฎกอันเนี้ยเขาผิดแล้วเขาเข้าใจผิดแล้วเขาเข้าใจพุทธเจ้าไม่ตรงกับสอนพุทธเจ้าแล้วเขาเริ่มไม่ตรงกับพุทธเจ้าเลยจะเชื่อหรือว่าเขานำทางเราถูกไปทางนิพพานได้ก็พุทธเจ้าบอกว่าใครจะกินยังไงก็เราไม่บัญญัติแสดงพุทธเจ้าเนี่ยมองการไกลว่าพระพุทธศาสนาของพระองค์จะไม่ได้อยู่ที่เมืองชมพูทวีปยังไม่ได้อยู่ที่มคธแห่งเดียวพุทธศาสนาของพระองค์เนี่ยจะต้องล่นไปทั่วไปอยู่ทางมัลลาดบอมเบย์พวกนั้นก็กินปลากินปูกันตอนไปต่อถ้าเกิดสกัดเลยว่า
้ามภิกษุกินเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตเนี่ยพุทธศาสนาจะเข้าไปอยู่กับประชาชนไม่ได้เลยจะไปอยู่ทางตอนใต้อินเดียไม่ได้จะขึ้นทางเหนือก็ไม่ได้ทางเหนือเขากินเนื้อสัตว์กันเพราะมันมีความหนาวอย่างที่เบตนะกินเนื้อสัตว์กันทั้งมันมีความหนาวมากที่เบตก็ถือศาสนาพุทธไม่ได้ที่เบตมหายานก็กินเนื้อสัตว์นะไปเที่ยวบ้านเนี่ยเขาชวนกินเนื้อเขาไม่ชวนกินข้าวทั้งที่เขาเป็นมหายานเพราะมันประเทศที่มีความหนาวจะต้องอาศัยอะไรบอกเนื้อเนี่ยมันมีแคลอรี่มันมีไอ้มันมีความร้อนเป็นพันๆน้ำเนี่ยมีความร้อนไม่มีความร้อนแต่เนื้อเนี่ยพวกโปรตีนพวกไขมันพวกไข่พวกเนื้อเนี่ยมีความร้อนมากเป็นพันๆเนี่ยตมาเคยเรียนจำไม่ได้แหละเคยเรียนพวกหลักพวกนี้เนื้อนี่มีความร้อนมากถ้ากินเข้าไปแล้วจะทำให้ร่างกายเนื้ออบอุ่นมีความร้อนสูงพวกฝรั่งนี่เขารู้เขาแยกธาตุไปหมดเลยไอ้นั่นร้อนเท่านั้นไอ้ potato แครอทแอปเปิ้ลหรือนมถั่วเหลืองเนื้อเนี่ยเขาจะแยกไปเลยว่าอันไหนร้อนเท่าไหร่เท่าไหร่มีโปรตีนเท่าไหร่ฉะนั้นจึงว่าคนที่กินเนื้อสัตว์ทำให้อบอุ่นให้ต่อสู้กับความหนาวได้ถ้าคนไม่กินเนื้อสัตว์จะต่อสู้กับความหนาวไม่ได้ฉะนั้นเมื่อพระทำอย่างเช่นเมืองจีนเนี่ยพระทำแต่ชาวบ้านไม่ยอมทำเพราะชาวบ้านสู้กับความหนาวไม่ไหวต้องทำมาหากินสามเวลาอย่างกับเมืองทิเบตนี่พระจีนทำแต่พระทิเบตไม่ทำเพราะพระทิเบตนี่หนาวมากกว่าเมืองจีนพระทิเบตต้องกินเนื้อพออยู่กับบนยอดภูเขาสูงที่สุดในเรียกว่าทิศาโลกเป็นประเทศที่หนาวมากเป็นประเทศที่หายใจไม่เหมือนลมหายใจข้างล่างเป็นอากาศที่เบามากคนที่เบตก็กินเนื้อสัตว์ทั้งหมดทั้งประเทศก็ไม่ใช่เป็นการปิดบังมรรคผลที่เบตเขาก็มีคุณธรรมการทำสมาธิเนี่ยฝรั่งยกย่องมากเลยฝรั่งไปค้นคว้าที่เมืองทิเบตเนี่ยเอามาเขียนเป็นตำรับตำราเนี่ยคนที่เบตมีความสำคัญมากมีอิทธิจิตสามารถรู้อะไรต่ออะไรปฏิบัติมีคุณธรรมมาเก่าแก่แล้วตอนนี้เรื่องพระสงฆ์ไทยเราเนี่ยเราก็ยอมรับนะพระสงฆ์ไทยที่ดีๆเนี่ยแต่เขาไม่เชื่อยังกระตายบางองค์เนี่ยสำเร็จแล้วร่างกายเป็นประธาตุเนี่ยพวกกินเจนี่เขาไม่เชื่อเลยว่าคนจะเป็นไปได้หรือจะสำเร็จเป็นประธาตุไปได้อาตมาเอาประธาตุของพระไปแสดงที่พุทธมณฑลไปเที่ยวดูที่พุทธมณฑลบอกทั้งเราไปหลอกเอาหัวเผือกหัวมันไปหลอกโยมเอาพระธาตุไปบอกไปดูแล้วก็หัวรอบเอาหัวเผือกหัวมันไปหลอกโยมคนไม่เชื่อมันก็คิดอย่างนั้นแต่ที่จริงนะความเป็นจริงพวกเรามีเหตุมีผลเหมือนกันไม่ใช่พวกเรางมงายอย่างกับแม่บุญเรือนอย่างเงี้ยแกบอกว่าเวลาแกสิ้นเนี่ยให้เอาถ่านใส่ใน7กระสอบที่วัดธาตุทองให้ล้างเมนดีๆแล้วตัวแกจะเป็นประธาตุมากแกสั่งไว้ก่อนตายเลยนะแม่บุญเรือนเนี่ยตัวแกจะเป็นประธาตุมากเอาถ่าน7กระสอบผลที่สุดเจ้าวาดบอกว่าถ้าเผาถ่าน7กระสอบเนี่ยเมนท่านพังแน่เลยแค่สองสามข้อสอบก็พอแล้วผลที่สุดลูกศิษย์ไม่เชื่อก็ใส่หมดแล้วร่างของแม่บุญเรือนเนี่ยกลายเป็นพระธาตุแตกเป็นเม็ดเท่าถั่วเขียวเท่าเม็ดงามีเป็นธาตุไปหมดเลยกระดูกของแม่เนี่ยละลายกลายเป็นธาตุหมดก็พูดไปก่อนก็เป็นความจริงแล้วก็มีหลายองค์นะอย่างกระดูกหลวงพ่อมั่นเนี่ยเก็บไว้ตั้ง20 กว่าปีกระดูกกลายเป็นแก้วทุกคนไปเปิดก็กลายเป็นแก้วเหมือนกันหมดเลยแต่นี่คนที่ไม่เชื่อมันก็หาว่าหลอกเอาแก้วมาใส่กันไว้โอ้เขาแสดงว่าหลอกกันเป็นขบวนการเลยเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าก็เป็นพระธาตุนะพระพุทธเจ้าเนี่ยอธิษฐานธาตุเนี่ยพระองค์ปรินิพพานแล้วพอเผาแล้วเนี่ยกระดูกของพระองค์เนี่ยละลายกลายเป็นธาตุหมดเลยทุกสัดส่วนพระองค์ละลายกลายเป็นธาตุมาเกาะกลุ่มกันอยู่เพียงเท่าเมล็ดไม่เกินเมล็ดข้าวสารหักเล็กเล็กมากเลยไม่ใช่เมล็ดข้าวสารยังใหญ่ประมาณเท่ากึ่งของเมล็ดข้าวสารหัก

0: ก้อนกลมๆใสๆเนี่ยมากมายเนี่ยก็เป็นพระธาตุ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนว่าจบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเภานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้และผ้าปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้และลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชหฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดิน อันล้วนเป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆล่อล้อมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
2: คิดว่าลืมจักเสียที่ในความภูมิใจของพระพันปีเฮาได้รางวัลละเพิ่นก็ของสอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของสอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเรียนก็จนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
3: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทำให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทำส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
1: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: ไปภาคอีสานโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าและปลูกมนเลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้วปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิกปลูกมนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมาย
1: จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตถกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมศิลปาชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี่เป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับ

0: ราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้สานต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมิให้เลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
1: พวกเราก็มีรายได้จากการขายเส้นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทำกิจกรรมก็พวกเราทำงานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คือคนไหนย้อมหมี่ก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศและเยาวชนก็สาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้
0: จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่วิจิตรสวยงามเป็นศิลปะที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบ

0: ิลปหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นงานศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือเพื่อสืบทอดและส่งเสริมให้งานหัตถศิลป์เหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปดังเช่นทรงส่งเสริมการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ทรงเล็งเห็นว่ามีวัสดุไม้เหลือใช้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีต่อไม้ชนิดต่างๆเหลืออยู่ในพื้นที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยงานแกะสลักไม้ที่สวยงามซึ่งนอกจากพระราชทานการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในระดับภูมิภาคแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้พระราชทานโอกาสเพื่อให้ราษฎรมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแผนกงานแกะสลักไม้เพื่อพัฒนาทักษะจนกลายเป็นช่างสถาบันสิริกิติ์สานต่อพระราชปณิธานสืบสานงานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณอันเป็นผลงานไม้แกะสลักที่งดงามที่สุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์คือบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสร้างจากไม้จำหลักลายพันธุ์พฤกษาที่เกี่ยวพันกันอย่างงดงามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงกำหนดลักษณะลายวิธีการแกะสลักและทรงประเดิมจำหลักบานประตูนี้และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณแขนงนี้เพื่อไม่ให้สูญหายตามกาลเวลาอันถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของสถาบันสิริกิติ์โดยโปรดให้ช่างสถาบันสิริกิติ์รักษากรรมวิธีแกะสลักแบบโบราณที่เรียกว่าการจำหลักไม้ซึ่งผลงานไม้แกะสลักของสถาบันสิริกิติ์มี2ลักษณะคือแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้และแกะลอยตัวที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็กเช่นตุ๊กตาไม้โมกมันปกรายการพระกยาหารที่สลักและฉลุลวดลายจากไม้โมกมันโดยช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ทำขึ้นเพื่อพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเนื่องในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่นี่ณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำผลงานชิ้นเอกที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสานนั่นคืองานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณตำนานเพชรรัตน์เป็นฉากจำหลักไม้ที่ช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์จำนวน64คนได้ร่วมกันรังสรรค์ใช้เวลา2ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549และทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพุทธศักราช2550ผลงานจำหลับไม้ที่ประณีตสวยงามนี้ด้านหน้าแกะสลักเล่าเรื่องสังทองส่วนด้านหลังแกะสลักเป็นภาพป่าหิมพานต์เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกโดยช่างแกะสลักไม้ศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษด้วยเทคนิคการแกะสลักแบบลอยตัวอย่างละเอียดเป็นประหนึ่งการแกะสลักประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของงานหัตถศิลป์แขนงนี้และเป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณสานศิลป์แผ่นดินไทยผ่านผลงานแกะสลักจำหลับไม้ของไทยเป็นสมบัติศิลป์ของแผ่นดินสืบไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ

0: เปลี่ยนปล่อยปรับปฏิบัติและคัดล้างไข่ยุ่งลาย
1: คาปอหนึ่งขอมาตรการกำจัดยุ่งลายตัวร้ายน้ำไข่เลือดออกที่ต้องบอกต่อ
2: ปอที่หนึ่งปิดภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดคลุมปากองค์เด็กตะไคร้ไนลอนหรือผ้าขาวบางรัดด้วยเชือกให้แน่นปิดฝาป้องกันยุงวางไข
1: ่ปอที่สองเปลี่ยนน้ำให้แจกันถังเก็บน้ำทุกเจ็ดมือเพื่อตัดวงจรชีวิตยุ่งลาย
2: ปอที่สามปล่อยปลากินลูกน้ำเช่นปลาหางนกยุงปลาสอดปลากัดปลากระดี่ปลาบูลงในอ่างบัวหรืออ่างซีเมนต
1: ์ปอที่สี่ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่งโล่งสะอาดบ่ให้เป็นที่เกาะพักของยุ่งลาย
2: ปอที่5ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย
1: และอย่าลืมอีกหนึ่งขอคือคัดล้างไข่ยุ่งลายที่แห่งติดภาชนะเพื่อป้องกันบ่ให้ไข่ฟักเป็นตัวยุ่ง
0: พวกเข้าทุกคนร่วมด้วยช่วยป้องกันไข่เลือดออก
1: ไข่เลือดออกรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
3: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับ next to หมายถึงอยู่เคียงข้างหรืออยู่ถัดจากเช่น the hotel is next to the museum โรงแรมอยู่ติดกับพิพิธภัณฑ์ the hotel is next to the museum หรือ the changing room is next to the pool ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ข้างสระว่ายน้ำ the changing room is next to the pool หรือ the manager isstanding next to you ผู้จัดการยืนอยู่ข้างๆคุณ the manager is standing next to you ความหมายของ next to คงเหมือน beside นะครับ the hotel is next to the museum หรือ the hotel is beside the museum มีความหมายเดียวกันคือโรงแรมอยู่ติดกับพิพิธภัณฑ์อีกสักตัวอย่างนะครับ the liftsare next to the gift shop ความหมายก็คือลิฟต์อยู่ติดกับร้านขายของขวัญซึ่งพูดว่า the lifts are beside the gift shop ก็ได้นะครับ the lifts are next to the gift shop หรือ the lifts are beside the gift shop จำไว้แล้วนะครับว่า next to กับ beside หมายถึงข้างๆครับผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

0: สำนวนชวนคิดพาติดสอนใจ
1: ก็รักมักบินเหล็กเนื้อแกร่งกล้านักมักบินง่ายเปรียบก็คล้ายคนกล้านักชอบหักหานไม่หวาดหวั่นพรั่นใจกลัวภัยพานชอบรอนรานอันตรายมักตายเร็วเพื่อนๆรู้ไหมคะว่ากล้านักมักบินหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าหมายถึงเหล็กกล้าซึ่งเป็นเหล็กเนื้อแข็งมากเมื่อนำมาทำอาวุธจะคมดีแต่บินง่ายเปรียบกับคนเก่งคนกล้าที่อวดดีไม่ยอมอ่อนข้อให้ใครมักเป็นอันตรายง่ายเพราะคนไม่ชอบใจค่ะ

ปิ้งใครหนอวิ่งเข้ามาช่วยและปลอบด้วยนิทานกำขวัญให้ทั้งจุดที่เด็บชะมัดปัดเป่าไปผู้นั้นใสที่แท้แม่ฉันเองยามีกิจหวังให้เจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังให้เจ้าเฝ้ารักษายามถึงคราวล่วง

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 ค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะโดยเด็กหญิงธนวรรณศรีสุขค่ะ
1: สวัสดีครับคุณหนูๆต่อไปนี้จะเป็นนิทานคติสอนใจเรื่องสวัสดีตอนเช้าเบิ้มเป็นเด็กชาวนาคนหนึ่งอาศัยอยู่กับพ่อแม่แล้วก็พี่ชายพี่ชายของเขาชื่อบุญพ่อแม่และพี่บุญเป็นคนขยันขันแข็งทุกคนพวกเขาจะตื่นแต่เช้าเพื่อจะไปทำนาแม่ตื่นเช้ากว่าเพื่อนเพราะว่าต้องหุงหาอาหารให้คนในบ้านเบิ้มเป็นเด็กชายที่เกียจคร้านเบิ้มไม่อยากตื่นแต่เช้าแต่เขาก็ต้องตื่นเพราะว่าแม่ปลุกทุกวันเช้าวันนี้ก็เช่นเดียวกันแม่ก็เรียกเบิ้มแต่เช้าตรู่ทีเดียว
2: เบิ้มเอ้ยตื่นเถอะลูกตื่นเดี๋ยวต้องไปนากับพ่อแม่แล้วนะเราเนี่ยตื่นสายซะจริงๆชะเป็นอย่างนี้ทุกวันน่าเบื่อเหลือเกินลูกเอ้ยจริงๆนะดูสิบิดขี้เกียจซะละ
3: ว่างจะตายซะแล้วแม่ขอนอนต่อยสักหน่อยไม่ได้เหรอครับแม
2: ่โอ้ไม่ได้นี่นอนแต่หัวค่ำก็ควรจะต้องตื่นนอนให้มันเช้าๆหน่อยสิลูกเอ้ยนอนมากเนี่ยไม่ดีนะนี่แม่จะบอกให้การนอนมากๆเนี่ยนามทำให้ขี้เกียจมันจะทำให้ซึมเศร้าไปตื่นลุกขึ้นเร็วลุกเร็วลูกเร็ว

0: บึ้งเพราะว่าอยากจะนอนต่อมากกว่าที่จะมาเดินไปสู่ท้องทุ่งนาในขณะนั้นพระอาทิตย์เพิ่งจะโผล่พ้นขอบฟ้าช้าๆพระอาทิตย์ดวงโตกลมสีแดงมองดูร่าเริงแจ่มใสพระอาทิตย์ได้ร้องทักทายเบิ่มขึ้นด้วยน้ำเสียงที่มีไมตรียิ่งนัก
1: สวัสดีตอนเช้าจะเบิ่ม
2: เอ้ยไม่ดีไม่เดินอะไรทั้งนั้นแหละฉันไม่ชอบตอนเช้าเลยนะรู้เปล่า
1: ทำไมล่ะตอนเช้าๆน่ะอากาศสดชื่นแจ่มใสทุกอย่างก็ดูใหม่เอี่ยมน่ารักไปหมดดูสิแสงของฉันเป็นสีอ่อนๆไม่ต้องทำให้เธอร้อนเหมือนตอนสายๆเลยในตัวของฉันน่ะก็ดูไม่สว่างจ้าแสบตาเธอไม่ชอบหรือยังไง
2: อ๋อไม่ฉันไม่ชอบเลยอ่ะฉันไม่ชอบอะไรทั้งนั้นน่ะแล้วฉันก็ไม่อยากให้เธอโผล่ขึ้นมาด้วยซ้ำไปฉันอยากให้มีแต่ตอนกลางคืนน่ะฉันจะได้นอนหรือไม่ต้องตื่นขึ้นมาอีกยังไงเล่า
1: แล้วกันสิฉันน่ะมาส่องแสงให้พวกเธอมองเห็นถ้าไม่มีฉันพวกเธอก็ทำนาไม่ได้เพราะมองไม่เห็นต้นข้าวไม่เห็นทางเดินแล้วเธอจะกินอะไรกันล่ะจ๊ะ
0: เบิ่มก็ได้แต่นิ่งฟังไปจริงอย่างที่พระอาทิตย์พูดถ้าหากว่าพระอาทิตย์ไม่โผล่ขึ้นมาแล้วล่ะก็เบิ่มก็จะไม่ได้กินข้าวไม่ดีหรอกเวลาหิวหิวก็นอนไม่สบายเหมือนกันนะคิดแล้วเบิ่มจึงพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อย
2: ๆแต่ว่าเธอขึ้นมาตอนสายๆก็ได้นี่นาฉันจะได้นอนตื่นสายได้ยังไงเล่า
1: ไม่ได้หรอกฉันขึ้นแล้วก็ตกตรงเวลาทุกวันจะช้ากว่านี้หรือเร็วกว่านี้ไม่ได้เข้าใจหรือเปล่าจะเบิ่ม
0: เบิ่มได้ฟังดังนั้นก็ทำหน้าเบ้ไม่สนใจพระอาทิตย์อีกต่อไปเขาตั้งหน้าตั้งตาเดินตามพ่อแม่และก็พี่ชายของเขาไปอย่างรวดเร็วเบิ่มเดินต่อไปได้ไม่นานนักก็พบเข้ากับต้นคูนต้นคูนดูสดใสเริงร่าเขาพูดกับเบิ่มด้วยน้ำเสียงที่แจ่มใสเช่นเดียวกับพระอาทิตย
3: ์สวัสดีตอนเช้าจะเบิ่ม
2: นี่ดีด้วยหรอกฉันไม่ชอบตอนเช้าเลยอย่ามาทักฉันแบบนี้อีกนะ
3: อุ้ยทำไมไม่ชอบล่ะยามเช้าโลกกำลังสดใสดูสิแสงแดดอ่อนๆส่องมาทำให้ดอกสีเหลืองของฉันดูสวยแจ่มใสไปทั้งต้นเลยแล้วน้ำค้างที่เกาะอยู่ตามใบหญ้าใบไม้นั่นดูสดใสแวววาวนี่ดูสิน้ำค้างที่เกาะอยู่ตามดอกของฉันนี่ก็ใสแจ๋วแววเธอไม่ชอบหรือไง
2: ไม่ชอบ
0: เบิ่มตอบห้วนๆความจริงแล้วเบิ่มเขาก็ชอบน้ำค้างที่ใสแจ๋วแหววที่เกาะอยู่บนต้นหญ้าเหมือนกันแต่ยังไงก็ตามเบิ่มก็ยังคงไม่ชอบตอนเช้าอยู่ดีนั่นแหละในขณะที่เขากำลังคิดเพลินๆอยู่นั่นเองพลันก็มีเสียงเรียกอย่างแจ่มใสดังมาจากต้นคูนอีกครั้งหนึ่ง
4: สวัสดีตอนเช้าเบิ่ม
0: เบิ่มมองไปตามเสียงเรียกพบนางนกเอี้ยงตัวหนึ่งปากสีเหลืองกำลังเกาะกิ่งไม้พลางก็ไซ้ขนอยู่เบิ่มได้ยินเสียงร้องทักทายเช่นนั้นเขาก็โกรธขึ้นมาอีก

0: อยู่มาวันหนึ่งหลังจากที่ทำนาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วพ่อกับพี่บุญก็ไปทำธุระที่ในเมืองสัก3วันพ่อสั่งให้เบิ้มเลี้ยงควายแทนพ่อด้วยพ่อของเบิ้มนั้นมีควายอยู่2ตัวชื่อว่าเจ้าสีทุ่งกับเจ้าสีนาพ่อรักควาย2ตัวนี้มากทุกวันพ่อจะพามันไปกินหญ้าที่ชายทุ่งแล้วก็พามันไปเล่นน้ำที่หนองน้ำใหญ่เบิ้มก็รับปากกับพ่อว่าจะเลี้ยงเจ้าสีทุ่งกับสีนาเป็นอย่างดีวันแรกกับวันที่2เบิ้มก็ตื่นแต่เช้าพาควายไปกินหญ้าอย่างดีตรงตามที่ได้รับปากกับพ่อเอาไว้นั่นเป็นเพราะว่าแม่ได้ปลุกเขาให้ตื่นแต่เช้านั่นเองแต่พอวันที่3ซึ่งเป็นวันพระแม่ปลุกเบิ้มเรียบร้อยก็รีบไปวัดด้วยความสบายอกสบายใจหารู้ไม่ว่าเบิ้มน่ะเดินงัวเงียเข้าไปนอนต่ออย่างเป็นสุขซะแล้วเบิ้มหลับไปนานเท่าไหร่ไม่รู้มารู้สึกตัวตื่นอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าร้อนจนเหงื่อไหลท่วมตัวไปหมดเบิ้มลุกขึ้นจากที่นอนอย่างโมโหตรงไปที่หน้าต่างที่เปิดอ้าอยู่มองออกไปก็เห็นพระอาทิตย์ส่องแสงเจิดจ้าเบิ้มถึงกับโกรธจัดแล้วก็พูดออกไปด้วยเสียงตะหวาด
1: เฮ้ยแย่จริงพระอาทิตย์เนี่ยคนเขาจะหลับจะนอนมันส่องแสงอยู่ได้บ้าหรือเปล่าฮะ
2: อ้าวก็ตอนนี้มันสายแล้วนี่ตอนสายๆน่ะมันก็ร้อนน่ะสิเธอไม่รู้จักปิดหน้าต่างนี่นะถ้าเธอปิดหน้าต่างแสงแดดของฉันก็จะไม่ส่องเข้าไปหาเธอจะทำให้เธอน่ะรู้สึกร้อนจริงหรือเปล่าจ๊ะเบิ้ม
0: นิ่งคิดจริงสิถ้าปิดหน้าต่างก็คงจะหายร้อนคิดได้ดังนั้นเบิ้มก็ปิดหน้าต่างทุกบานที่เปิดเอาไว้ทำท่าจะล้มตัวลงนอนอีกแต่ท่านใดนั้นเองเบิ้มก็ได้ยินเสียงควายร้องมาจากใต้ถุนบ้านเบิ้มรู้สึกปวดหูจนทนไม่ได้จึงลงไปดูก็เห็นเจ้าสีทุ่งกับเจ้าสีนากำลังใช้เขาของมันกวิดเสาบ้านอย่างดุ
1: เฮ้ยไปนะหยุดนะเดี๋ยวป้าจะพังหมดให้หยุด
3: หิวแล้วนะหิวจะแย่อยู่แล้วเมื่อไรจะพาไปกินหญ้าสักทีล่ะ
0: สีทุ่งร้องโวยวายดังลั่นไปหมดส่วนเจ้าสีนาก็แผดเสียงดังไม่แพ้กัน
4: โอ้ยไม่ไหวรอไม่ไหวแล้วฉันหิวจนตาลายไปหมดแล้วถ้าเธอไม่ปล่อยแล้วออกไปเดี๋ยวนี้แล้วก็เราจะชนเสาเรือนให้บ้านพังเลย
1: เดี๋ยวก่อนเฮ้ยฉันยอมแล้วฉันจะพาพวกแกสองตัวไปกินหญ้าเดี๋ยวนี้แหละ
0: ในที่สุดเบิ้มก็ยอมแพ้เจ้าสีทุ่งกับเจ้าสีนาแก้เชือกของทั้งสองเจ้าสีทุ่งกับเจ้าสีนาเป็นอิสระเบิ้มเปิดข้อให้เรียบร้อยมันทั้งสองก็วิ่งเตลิดออกไปจากข้อทันทีเบิ้มตกใจมากวิ่งตามควายทั้งคู่ไปอย่างรวดเร็วแต่ก็วิ่งตามไปไม่ทันเจ้าสีทุ่งกับเจ้าสีนาวิ่งไปทางไหนแล้วก็ไม่รู้มันหายลับตาไปซะแล้วเบิ้มวิ่งตามจนเหนื่อยอ่อนในที่สุดเบิ้มก็หยุดพักอยู่ใต้ต้นคูนเบิ้มเห็นต้นคูนก็ดีใจรีบถามด้วยน้ำเสียงร้อนรน
1: นี่ต้นคูนยะต้นคูน
5: อะไรกันฉันกำลังทำงานไม่มีเวลาคุยกับเธอหรอกนะ
1: ขอโทษเธอจ้า
5: ใบของฉันกำลังอาศัยแสงแดดปรุงอาหารยังขมขเม้นเพื่อจะได้ส่งไปเลี้ยงดอกและก็กิ่งก้านสาขาของฉันพร้อมกับลำต้นของฉันด้วยฉันกำลังทำงานอย่างหนักเธอจะมายุ่งกับฉันหน่อยเลยนะน่ารำคาญเสียจริงเชียว
1: คือฉันคือ
5: ไม่คุยด้วยไปคุยกับน้ำค้างเหรอป้าอ้าวไม่อยู่ซะแล้วพวกน้ำค้างไม่รู้หายไปไหนหมดคงจะระเหยเป็นไอ้น้ำไปหมดแล้วมัวทำอะไรอยู่ระเบิ้ม
1: ฉันนอนตื่นสายแล้วก็ควายของฉันมันหายไปนะสิไม่รู้ว่ามันวิ่งมาทางนี้บ้างหรือเปล่าเธอเห็นไหมล่ะต้นคูณ
5: ฉันว่าฉันก็เห็นเหมือนกันแหละนะ มันวิ่งผ่านไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าไปทางไหนฉันเองก็ยุ่งกับการทำงานของฉันเฮ้ยวุ่นวายสิจริงเธอนี
0: ่ต้นคูณไม่สนใจเบิ่มอีกต่อไปเบิ่มรู้สึกทั้งเหนื่อยทั้งหิวจนอยากจะร้องไห้แต่เบิ่มก็ไม่กล้าที่จะกลับบ้านถ้าแม่รู้ว่าเบิ่มปล่อยให้ควายหายไปแล้วก็เบิ่มคงจะถูกตีและในช่วงนาทีที่ฉุกละหุกนั่นเองเบิ่มได้ยินเสียงนกร้องอยู่ใกล้ๆเขาหันไปดูแล้วก็ร้องทักด้วยน้ำเสียงอันดีอกดีใจเป็นยิ่งนัก
1: เฮ้ยสวัสดีจ้ะนกเอี้ยง
6: โอ๊ยฉันไม่ดีด้วยหรอกจ้ะ
1: ทำไมล่ะ
6: ก็วันนี้นี่สิ
1: วันนี้ทำไมเหรอ
6: วันนี้ฉันตื่นสายเชียวนะจะบินไปไหนก็บินไปไม่ได้แย่แย่จริงๆเลยฉันไม่อยากบินไปกลางแดดเปรี้ยงๆหรอกโอ๊ยร้อนก็ร้อนฉันคงหิวแย่เลยเนี่ยเนี่ยต้องทอดตัวฉันเองที่ชอบนอนตื่นสาย
1: ว่าแต่เธอเห็นควายของฉันบ้างไหมล่ะ
6: ฉันไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแหละฉันเองก็เพิ่งตื่นตายแล้วมันสายมากแล้วล่ะโอ๊ยขืนอยู่ตรงนี้ฉันคงไม่ได้กินอะไรแน่ๆเลยเนี่ยอาหารก็คงไม่ได้กินฉันไปก่อนแล้วนะเบิ้ม
0: นกเอี้ยงบินจากเบิ้มไปเบิ้มหมุนซ้ายหมุนขวามองไปข้างหน้ามองไปข้างหลังเขาจะทำชั้นใดดีในที่สุดเบิ้มก็ต้องยืนร้องไห้อยู่ตรงนั้นนั่นเอง
2: เบิ้มร้องไห้ทำไมเนี่ย
0: เบิ้มมองเห็นพระอาทิตย์ส่องแสงจ้าอยู่เขาหยีตามองพระอาทิตย์ด้วยความเจ็บใจแล้วก็พูดขึ้นทั้งที่ยังร้องไห้อยู
1: ่ก็ควายของฉันน่ะสิเจ้าสีทุ่งกับเจ้าสีนาเธอเห็นมั้งไหมอ่ะพระอาทิตย
2: ์ฉันก็เห็นควาย2ตัวน่ะกำลังกินหญ้าอยู่ทางโน้นน่ะทางหนองน้ำใหญ่ๆน่ะที่เดิมละมั้ง
1: เอ้ยขอบใจนะขอบใจมากพระอาทิตย์ขอบใจมากแต่ฉันไม่ได้เธอฉันคงแย่แน่เลยพระอาทิตย์จ๋าขอบใจมากขอบใจจริง
0: ๆในที่สุดเบิ้มก็พบควายทั้งคู่และก็พามันกลับบ้านอย่างปลอดภัยเบิ้มเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังพอเล่าจบเบิ้มก็บอกกับแม่ด้วยน้ำเสียงสดชื่น
1: แม่ครับทีหลังเบิ้มจะไม่ตื่นสายอีกแล้วฮะตื่นสายเนี่ยไม่ดีเลยนะฮะแม่ร้อนก็ร้อนแล้วก็ต้องรีบทำโน่นทำนี่จนไม่มีเวลากินข้าวตอนเนี้ยเบิ้มยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยครับแม
7: ่อย่างนั้นนะลูกงั้นก็รีบไปหาข้าวมากินซะสิเดี๋ยวจะปวดท้องนะลูกนะ
1: ครับแม่แม่ครับเบิ้มรู้แล้วล่ะทำไมตอนเช้าๆน่ะคนก็ถึงอารมณ์ดีเพราะว่าเขาไม่ต้องรีบร้อนทำงานใช่ไหมครับแม่แล้วเขาก็จะทำอะไรก็ได้ทำอย่างสบายๆครับ
7: ใช่แล้วจ้ะลูกแม่แม่ดีใจนะที่ลูกบอกกับแม่ว่าต่อไปนี้ลูกจะตื่นแต่เช้าเช้าโดยที่แม่ไม่ต้องปลุกดีลูกดี
1: ผมสัญญาครับแม่ผมจะตื่นแต่เช้าเช้าทุกวันจะไม่ขี้เกียจอีกแล้วครับแม
7: ่ดีจ้ะลูก
0: นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเบิ่มก็ตื่นแต่เช้ามืดทุกวันโดยไม่ต้องให้แม่เรียกเหมือนอย่างเคยบางครั้งเบิ่มตื่นก่อนใครๆซะด้วยซ้ำไปเบิ่มรู้สึกมีความสุขมากที่ได้เห็นธรรมชาติที่สวยงามในยามเช้าและเบิ่มก็รู้สึกสบายอกสบายใจเหลือเกินที่ได้ออกจากบ้านไปทักทายกับใครๆว่า

ชั่วชีวิตของแม่ที่แลเห็นล้วนแต่เป็นการให้เกินใช้หนี้พระคุณแม่จึงทนล้นทาตรียากนักที่จะมอบสิ่งตอบแทนจากก่อนเรื่องผู้ให้ของชิงชัยดาราวิทยากรเด็กหญิงพระสุดาวานิชดีเป็นผู้อ่านค่ะ

ทักษะคือการฝึกฝนมนุษย์ไม่สามารถทำอะไรได้ดีโดยขาดทักษะแม้จะมีพรสวรรค์มากมายหากขาดทักษะก็อาจเดินช้าได้เหมือนกันโดยเด็กหญิงแทนหทัยสุเทพค่ะเรียนอยู่ชั้นป.2/2ค่ะโรงเรียนบางเขนไว้สารีอนุสรณ์ค่ะ

วันนี้ก็รู้สึกใครๆก็คงง่วงแล้วเดี๋ยวนี้จากมืดมืดเร็วก็ถ้าง่วงง่วงเดี๋ยวไปนอนได้ก็รู้สึกว่าสมควรแก่เวลาก็ขอบใจที่ท่านมาให้พรแล้วก็ให้พรนี่ดีเพราะว่าถ้าไม่ให้พรมันก็ไม่รู้ว่าทำอะไรไม่รู้ว่าเราทำอะไรถ้ามาให้พรแล้วก็เราก็มีกำลังใจที่จะทำงานอะไรต่างๆแล้วก็ต้องให้พรกับทุกฝ่ายรัฐบาลฝ่ายการก็ให้กำลังใจทำอะไรก็ทำได้ดีแต่วันนี้ไม่พูดว่าให้ทำอะไรเพราะว่าให้ทะเลาะกันไม่เอาไม่ให้ทะเลาะให้ทำอะไรที่ดูจะดีแล้วคิดให้อย่าเกินอย่าเลยเถิดแต่ว่าถ้าแต่ละคนทำงานให้เหมาะสมบ้านเมืองจะไปได้ถึงว่าจะต้องให้พรให้บ้านเมืองไปได้ให้แต่ละคนไปได้ไม่ใช่ไม่มีการโหดจนฟ้าจะทำอะไรก็ขอให้แต่ละคนมีความสำเร็จพอสมควรเศรษฐกิจพอเพียงคือถ้าไม่พอเพียงถ้าไม่พอเพียงไปไม่ได้แต่ถ้าทำพอเพียงสามารถที่จะให้ทำอะไรที่ดูจะดีแล้วคิดให้อย่าเกินอย่าเลยเถิดแต่ว่าถ้าแต่ละคนทำงานให้เหมาะสมบ้านเมืองจะไปได้ถึงว่าจะต้องให้พรให้บ้านเมืองไปได้ให้แต่ละคนไปได้ไม่ใช่ไม่มีการโหดจนฟ้าจะทำอะไรก็ขอให้แต่ละคนมีความสำเร็จพอสมควรเศรษฐกิจพอเพียงคือถ้าไม่พอเพียงถ้าไม่พอเพียงไปไม่ได้แต่ถ้าทำพอเพียงสามารถที่จะให้ทำอะไรที่ดูจะดีแล้วคิดให้อย่าเกินอย่าเลยเถิดแต่ว่าถ้าแต่ละคนทำงานให้เหมาะสมบ้านเมืองจะไปได้

ถึงว่าจะต้องให้พรให้บ้านเมืองไปได้ให้แต่ละคนไปได้ไม่ใช่ไม่มีการโหจนฟ้าจะทำอะไรก็ขอให้แต่ละคนมีความสำเร็จพอสมควรเศรษฐกิจพอเพียงคือทำให้พอเพียงถ้าไม่พอเพียงไปไม่ได้แต่ถ้าทำพอเพียงสามารถที่จะ

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งนะยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่ก็ไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 02-496

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคำพีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคำพีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมฤทธิ์ทิตสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัด ปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิรวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโธวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายฐานอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
0: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
0: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240 0สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: จิตใจของเราถึงเราจะไม่รู้สึกว่าเราจะได้มากเท่าไรแต่ก็เราก็ควรจะรู้สึกว่าเราสามารถเปลี่ยนอัธยาศัยนิสัยและจิตใจของเราได้มากขึ้นเราไม่เคยตื่นนอนเราก็เคยได้ตื่นนอนเราไม่เคยปฏิบัติธรรมเราก็ได้ปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นเรื่องที่เราเปลี่ยนทัศนะเปลี่ยนจิตใจของเรามามากเรียกว่าเดินทางมาได้มากกว่าเดิมแต่ว่าเราตื่นไม่ได้มัวแต่นอนหลับอยู่อย่างเดียวก็แสดงว่าเรายังไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาเลยนี่แสดงว่าเราได้สร้างจิตสร้างใจให้มีสติมีสมาธิมีปัญญามากขึ้นจึงทำคุณค่าหรือทำประโยชน์ให้กับตัวเองได้คือการรู้จักสงบจิตใจเราทำความเพียรมากๆเกินไปก็ย่อมสำเร็จได้เหมือนกันดังที่เราตั้งใจปรารถนาฉะนั้นพวกเราจึงไม่ถือว่าเป็นความเหน็ดเหนื่อยไม่ถือว่าเป็นความยุ่งยากลำบากใจอะไรถือว่าการมาแสดงธรรมการแสดงธรรมะบรรยายธรรมะถือว่าเราไม่ใช่แบบยิงนกนัดเดียวได้สองตัวมันคุ้มค่ามากกว่านั้นหลายเท่าพันทวีที่เราเสียสละเวลากันมาแสดงธรรมให้ญาติโยมฟังถึงบ้านหรือว่าถึงที่นอนอย่างนี้ถือว่าทุกคนได้ฟังได้ปฏิบัติตามโดยที่ไม่ต้องเสียเงินทองไปวัดเลยการปฏิบัติอยู่ที่บ้านเราก็ได้ผลเท่ากันกับไปวัดเหมือนกันเพราะเราเข้าใจวิธีการทำใจของเราแล้วก็เท่าว่าทุกคนทั่วประเทศนี้ที่ได้ฟังนั้นก็เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลฉะนั้นว่าเวลาอันนี้เกิดประโยชน์กับชีวิตเราพระจึงไม่ถือว่าเป็นความเหน็ดเหนื่อยไม่ถือว่าเป็นความลำบากอะไรการทำนี้ทำให้ท่านมีกำลังใจมีปีติใจที่ได้เห็นญาติโยมผู้ฟังได้ปฏิบัติลดละจากความทุกข์เดี๋ยวปลดเปลื้องจากความทุกข์ใจมาเป็นความสงบสุขใจคนที่เคยเลิกละอะไรไม่ได้ก็กลับเลิกละได้คนที่เคยทำอะไรไม่ได้ก็กลับทำได้มีขันติมีสมาธิมีความเพียรมากขึ้นเรียกว่าละบาปบำเพ็ญบุญได้มากขึ้นคนไม่เคยสงบก็ได้สงบคนไม่รู้วิธีการปฏิบัติก็ได้รู้วิธีการปฏิบัติเข้าหาทางธรรมะได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วไวได้มากขึ้นถ้าเราไม่มีการฟังหรือว่ามีการปฏิบัติธรรมตามกระจายเสียงวิทยุนี้เราก็คงจะไม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับธรรมะทุกวันอันนี้แสดงว่าเราได้ใกล้ชิดกับธรรมะทุกวันถึงเวลาธรรมะก็เกิดขึ้นมาให้เราได้ยินได้ฟังอันนี้ถือจากความทุกข์ใจมาเป็นความสงบสุขใจคนที่เคยเลิกละอะไรไม่ได้ก็กลับเลิกละได้คนที่เคยทำอะไรไม่ได้ก็กลับทำได้มีขันติมีสมาธิมีความเพียรมากขึ้นเขาเรียกว่าละบาปบำเพ็ญบุญได้มากขึ้นคนไม่เคยสงบก็ได้สงบคนไม่รู้วิธีการปฏิบัติก็ได้รู้วิธีการปฏิบัติเข้าหาทางธรรมะได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วไวได้มากขึ้นถ้าเราไม่มีการฟังหรือว่ามีการปฏิบัติธรรมตามกระจายเสียงวิทยุนี้เราก็คงจะไม่มีโอกาส ได้ใกล้ชิดกับธรรมะทุกวันอันนี้แสดงว่าเราได้ใกล้ชิดกับธรรมะทุกวันถึงเวลาธรรมะก็เกิดขึ้นมาให้เราได้ยินได้ฟังอันนี้ถือจากความทุกข์ใจมาเป็นความสงบสุขใจคนที่เคย

เลิกละอะไรไม่ได้ก็กลับเลิกละได้คนที่เคยทำอะไรไม่ได้ก็กลับทำได้มีขันติมีสมาธิมีความเพียรมากขึ้นเขาเรียกว่าละบาปบำเพ็ญบุญได้มากขึ้นคนไม่เคยสงบก็ได้สงบคนไม่รู้วิธีการปฏิบัติก็ได้รู้วิธีการปฏิบัติเข้าหาทางธรรมะได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็ววัยได้มากขึ้นถ้าเราไม่มีการฟังหรือว่ามีการปฏิบัติธรรมตามกระจายเสียงวิทยุนี้เราก็คงจะไม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับธรรมะทุกวันอันนี้แสดงว่าเราได้ใกล้ชิดกับธรรมะทุกวันถึงเวลาธรรมะก็เกิดขึ้นมาให้เราได้ยินได้ฟังอันนี้ถือจากความทุกข์ใจมาเป็นความสงบสุขใจคนที่เคยเลิกละอะไรไม่ได้ก็กลับเลิกละได้คนที่เคยทำอะไรไม่ได้ก็กลับทำได้มีขันติมีสมาธิมีความเพียรมากขึ้นเขาเรียกว่าละบาปบำเพ็ญบุญได้มากขึ้นคนไม่เคยสงบก็ได้สงบคนไม่รู้วิธีการปฏิบัติก็ได้รู้วิธีการปฏิบัติเข้าหาทางธรรมะได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็ววัยได้มากขึ้นถ้าเราไม่มีการฟังหรือว่ามีการปฏิบัติธรรมตามกระจายเสียงวิทยุนี้เราก็คงจะไม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับธรรมะทุกวันอันนี้แสดงว่าเราได้ใกล้ชิดกับธรรมะทุกวันถึงเวลาธรรมะก็เกิดขึ้นมาให้เราได้ยินได้ฟังอันนี้ถือว่าเราก็เป็นเราจะทำงานทำการเราก็เกิดความสงบได้ธรรมะมุมสงบแต่ไปแก้ธรรมะที่วุ่นวายได้อยู่กับสังคมที่วุ่นวายได้ฉะนั้นเรามีธรรมะมุมสงบทำใจให้สงบแล้วไปอยู่กับโลกที่วุ่นวายได้อันนี้ถึงที่ว่ามุมสงบนั้นเกิดผลเกิดประโยชน์เหมือนกับเราหัดยิงปืนหรือเราซ้อมกีฬาแล้วหัดยิงปืนเรายิงเพื่อให้จิตให้ปืนนั้นเข้าเป้าให้ลูกปืนนั้นเข้าเป้าเมื่อเราชำนิชำนาญยิงเข้าเป้าได้แล้วนั่นเนี่ยเราจะไปยิงที่ไหนก็ได้จะไปยิงที่เป้าจังหวัดใดที่ใดเขาทำเป้าเคลื่อนที่หรือเป้าอยู่เป็นที่เราก็สามารถยิงได้ถูกเป้าเหมือนกันที่เราหัดยิงจะไม่แปลกอะไรเลยใครจะทำเป้าแบบอย่างไรเราก็สามารถยิงได้เพราะเราฝึกมาดีแล้วเช่นเดียวกับการปฏิบัติในมุมสงบเนี่ยเราเคยสงบแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนเราก็สงบได้ธรรมะมุมสงบจึงไปใช้ได้ทุกสถานที่แม้แต่ที่ไหนจะเป็นมุมวุ่นวายหรือว่าที่ไหนจะเป็นเรื่องวุ่นวายเราก็สามารถประคับประคองจิตใจของเราให้ตั้งสติมั่นคงไม่ปล่อยใจเหลวไหลไปอยู่กับความวุ่นวายตามอารมณ์โลกของเขาจนเกินไปฉะนั้นเราก็ไม่ประมาทไม่ดูถูกธรรมะที่เป็นเพียงเล็กน้อยแค่มุมสงบก็อาจจะไปแก้ปัญหาชีวิตประจำวันของเราได้ดีมากถือจะอยู่กับโรควุ่นวายเราก็ไม่วุ่นวายต่อฉะนั้นญาติโยมทุกคนผู้ฟังสนใจธรรมะก็จงพยายามตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้ใจของเรานั้นสงบเย็นลงอันนั้นเป็นทางดับทุกข์ที่ควรจะทำทุกๆวันไม่มีอะไรจะมาช่วยเราได้ไม่มีพระเจ้าองค์ใดไม่มีเทวดาตนใดไม่มีพระพรหมรูปใดไม่มีผู้วิเศษคนใดที่สามารถจะมาทำความรู้สึกของเราให้ดีให้ชั่วได้นอกจากเราคิดเองทำเองสุขทุกข์มันอยู่ที่เราโกรธก็ไม่มีใครมาสร้างความโกรธให้เราโลภก็ไม่มีใครมาสร้างความโลภให้เราหลงก็ไม่มีใครมาสร้างให้เรารักชังก็ไม่มีใครมาสร้างจิตของเราเองเนี่ยเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมามีอุปาทานมีความยึดถือมีการปรุงแต่งเกิดตัณหาอุปาทานขึ้นมาอย่างนี้ตัวเราเองเราปรุงเองจิตเราเองเราปรุงเองเพราะเราขาดสติขาดสมาธิจึงตกอยู่ในอำนาจอารมณ์ที่ปรุงแต่งเป็นไปตามอำนาจของกิเลสตลอดไปอย่างนั้นไม่ใช่ใครเป็นผู้สร้างให้เราแล้วใครจะเป็นคนแก้ไขอารมณ์นี้ถ้ามันเกิดขึ้นมาที่เป็นทุกข์วุ่นวายก็ตัวเรานั่นแหละเป็นผู้แก้ไขใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาเข้าไปสอดส่องดูอะไรมันทุกข์มันสุขแล้วก็ตามดูรู้ดับเหมือนกับเราไปเห็นไฟดับตรงมันไหม้ตรงไหนเราก็ไปดับตรงนั้นจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันไม่ใช่เป็นใครมาสร้างให้เราตัวเราเองเป็นผู้สร้างสุขทุกข์อยู่ที่ใจเราสวรรค์นรกอยู่

จเรามันตกก็ตกที่ใจขึ้นก็ขึ้นที่ใจนิพพานก็อยู่ที่ใจเราไม่ใช่ผู้อื่นสร้างให้เรามันเป็นของมีจริงพิสูจน์ได้ด้วยญาณด้วยปัญญาด้วยสมาธิมันจะเป็นของเหลือวิสัยมนุษย์มันเป็นเรื่องของมนุษย์ที่ควรจะศึกษาควรจะทดสอบควรจะทำให้เกิดขึ้นในตัวเราเหมือนกระจกเนี่ยถ้าเราไม่ส่องกระจกก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันก็ส่องเข้ามันแต่ในเงากระจกของมันมันก็ไม่มาติดตัวเราได้แต่ถ้าเราเอาตัวของเราไปใส่กระจกหรือเอากระจกมาส่องตัวเราหรือเราเข้าไปหากระจกกระจกมันก็จะเกิดมีประโยชน์ด้วยการฉายภาพของเราไปในนั้นทันทีธรรมะก็เช่นเดียวกันนะที่เราจะทำให้เกิดความสุขสงบทางด้านจิตใจมันก็ต้องอาศัยมีสติสมาธิเข้ามาส่องดูใจตัวเองนั่นแหละจึงจะเกิดรู้เห็นจิตใจของเราได้จึงจะแก้ไขถูกต้องเรียกว่าอาหารทางใจอาหารทางใจนี่เนี่ยใครทำได้ใครกินได้จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นอาหารที่สมบูรณ์พูนสุขอาหารทางกายกินเข้าไปแล้วเดี๋ยวก็หิวต่อมันก็ช่วยอะไรไม่ได้นานเพียงบรรเทาเวทนาไปพักหนึ่งแต่อาหารทางใจนี่อิ่มตลอดชีวิตทั้งชาตินี้และชาติหน้าก็ธรรมะก็เกิดประโยชน์กับสังคมอย่างมากแสดงนั้นเป็นน้ำทิพย์หรือเป็นน้ำที่ใสเย็นที่จะทำจิตใจของทุกคนให้ชื่นบานได้ในเมื่อบุคคลนั้นได้มาตักมาอาบมากินคนพระก็ไม่ขยับคิดอะไรมากโลภโมโทสันก็น้อยการค้นขวายอะไรที่จะเป็นเรื่องเปล่าประโยชน์ก็ไม่มีความละเมอเพ้อฝันจนเกินหน้าที่การงานก็ไม่มีละโมบโลภมากอะไรที่เคยมีอยู่ก็ตัดได้ละได้แล้วปัญหาที่จะอิจฉาริษยากันกันแกล้งจริงดีกันใครดีทนอยู่ไม่ได้พยายามปัดแข้งปัดขาอะไรกันอย่างนั้นหรือว่าเหยียบบ่ากันขึ้นไปก็จะไม่มีกับสังคมนักปฏิบัติธรรมเพราะคนปฏิบัติธรรมนี่ย่อมรู้ตัวเองดีชั่วผิดถูกคือพยายามแก้ไขตัวเองคือคนมีสติเนี่ยไม่จะทำแบบคนไร้สติหรือว่าคนทำอะไรแบบไร้สติก็เรียกว่าไม่มีสติธรรมย่อมตกอยู่ในอำนาจของความโลภกดหลงอยู่ในอำนาจของความพยาบาทกันแต่ว่าธรรมะเนี่ยมันจะทำจิตใจของคนเราให้เกลี้ยงเกลาผ่องใสเบิกบานได้ดีขึ้นอารมณ์ทางโลกอารมณ์ที่จะไปเบียดเบียนคนอื่นนะเขาก็ไม่อยากไปเบียดเบียนเขาเห็นทุกข์เห็นโทษมากกว่าที่จะเอาเรื่องคนอื่นมาใส่ใจตัวเองแล้วเราเขาก็เชื่อกรรมว่าเราทำดีมันก็ต้องได้ดีเราทำไม่ดีเราจะไปอยากเป็นใหญ่เป็นโตมันก็เป็นไม่ได้คนเราทำบุญไว้แค่ไหนมันก็จะต้องได้แค่นั้นเราก็ต้องพยายามทำความดีของเราไว้แล้วกันเราจะไปหวังเอามากเอาหมายอะไรก็ไม่ได้ฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญที่เราจะต้องเชื่อกรรมพอปฏิบัติไปแล้วเขาก็เชื่อกรรมเชื่อเวรว่าโอ้ผลกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปทำบุญได้สุขทำบาปได้ทุกข์ใครไม่ทุกข์ก็ใจมันเป็นทุกข์ใครไม่สุขก็ใจมันเป็นสุขมันรู้เองเห็นเองในใจตัวเองฉะนั้นคนเราเมื่อทำเข้าถึงศีลสมาธิจริงๆแล้วเขาก็ปลงใจได้ว่ามันเป็นเรื่องของกรรมยกหน้าที่ให้การกระทำของกรรมดีกรรมชั่วกันเลยกันเราไม่มีบุญไม่มีวาสนาไม่เคยสร้างสมอบรมมาเราก็ไม่อยากจะใหญ่เกินตัวเอาแค่ที่เราทำได้แต่คนเรามันหลงบุญหลงวาสนาไม่รู้จักบุญจักวาสนาก็อยากจะใหญ่อยากจะมีอยากจะดีอยากจะเด่นไอ้ความอยากก็เลยทำให้ตนอื่นคนอื่นเป็นทุกข์ไปเบียดเบียนคนอื่นไปเข่นฆ่าทุบตีคนอื่นก็มีอิจฉาริษยาคนอื่นให้พินาศไปก็มีเสื่อมลาภสมยศไปก็มีและตนเองก็ไม่ได้อะไรเกิดมาแล้วก็ตายเปล่าๆที่ทำบาปไปฉะนั้นเรื่องธรรมะคำสั่งสอนพระเจ้าเนี่ยสอนให้ปฏิบัติตนเพื่อประพฤติปฏิบัติละวางอะไรได้บ้างแล้วก็จะได้ช่วยตัวเองและสังคมให้เกิดประโยชน์ขึ้นฉะนั้นคนปฏิบัติธรรมจึงไม่สร้างปัญหาให้สังคมมีแต่เป็นผู้แก้ปัญหาแค่ริษยาอิจฉากันคิงดีกลมนักปฏิบัติถ้าทำเกิดขึ้นเขาก็ละอายใจทำครั้งเดียวละอายไปต้องเป็นหลายวันอย่างนี้แต่คนไม่มีธรรมะนี่ทำอะไรก็ดีใจทำบาปก็ดีใจยิ่งทำได้มากก็ยิ่งดีใจยิ่งชอบใจไม่เคยละอายใจเลยฉะนั้นมันจึงตรงกันข้ามคนเราไม่ถือธรรมะก็เลยไม่รู้จักธรรมะแต่ถือธรรมะเราจะรู้จักคุณค่าของ

มะอย่างมากมายเราก็ขัดเอาที่วัดนั่นแหละพระเก่าพระกรุนั้นราคาดีอย่าไปทิ้งเสียเราก็ขัดสีชวีวันก็สวยงามก็น่ากราบน่าไหว้เองเพียงเอาทัศนิมออกเท่านั้นก็ดีแล้วยิ่งเก่าก็ยิ่งดีพระนี่ยิ่งแก่ยิ่งดีนะยิ่งแก่ยิ่งน่าเคารพยิ่งน่าเลื่อมใสคือพระหนุ่มๆน้อยๆหนึ่งจริงๆก็ไม่น่าศรัทธาเคารพเหมือนกับพระแก่ๆหรอกฉะนั้นพระกรุจึงดีไงเขาไปขุดใต้ดินมาขายราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเอาเพียงมารู้จักคุณค่าของพระเท่านั้นเองฉะนั้นเราก็พยายามศึกษาที่บ้านเรานั่นแหละเราจะไปเห็นว่าที่อื่นดีกว่านั้นเลยคือก็พยายามหาสังคมคือเรามีคนหนึ่งแล้วมันจะต้องมีสองต่อไปมีสามต่อไปมีสี่มีห้ามีหกถ้าเราไม่ล้มความตั้งใจปฏิบัติธรรมแต่ปฏิบัติธรรมะเราอย่ามาอารมณ์รุนแรงกับคนอื่นไม่ได้พยายามเอาใจเขาใส่ใจเราเราก็พยายามรู้ก็ทำเป็นไม่รู้เห็นก็ทำเป็นไม่เห็นเราก็ปฏิบัติของเราไปเราก็แสดงเป็นบทตัวบทให้เขาดูคือธรรมะนี่บางครั้งไม่ต้องพูดก็ได้กินเดินนั่งนอนนี่เป็นการแสดงธรรมะให้เขาเห็นว่าเราสงบเยือกเย็นเป็นผู้ปฏิบัติธรรมได้รับผลตอบอย่างไรคนที่เขาวุ่นวายเขาก็ไม่อยากจะวุ่นวายแต่เขาไม่มีทางดับทุกข์ในเมื่อเห็นคนที่สงบสุขเขาก็อยากปฏิบัติดีเหมือนกันฉะนั้นเราควรเข้าไปปรึกษากับพระหรือก็หาผู้เฒ่าผู้แก่ที่เขาสนใจธรรมะแล้วก็พยายามสร้างขึ้นหาเทปไปเปิดให้ฟังบ้างอะไรต่ออะไรเงี้ยแล้วก็บางทีก็น้องเอาหนังสือไปให้อ่านบ้างอะไรก็จะเกิดประโยชน์แล้วก็คงจะมีขึ้นมาเองแล้วก็ถ้าเราไปคุยกับพระเนี่ยพระก็อาจจะเห็นด้วยขนาดเด็กๆยังมีศรัทธายังเลื่อมใสในธรรมวินัยเนี่ยพระท่านก็คงคิดละอายใจเหมือนกันอยากจะปรับปรุงแก้ไขอยากจะเจริญรอยตามพุทธเจ้าเหมือนกันที่จริงท่านบวชก็บวชตามพระพุทธเจ้านะไม่ได้บวชเพื่อใครเลยพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำออกบวชพุทธเจ้าก็ไม่มีอะไรพุทธเจ้าก็ทิ้งลาภทิ้งยศทิ้งสักการะสรรเสริญไม่เอาใครจะนินทาสรรเสริญใครจะยกย่องแม้แต่เจ้าบิมิสารจะถวายแผ่นดินให้ครองเมืองอีกก็ไม่เอาพระพุทธเจ้าตัดลาภยศสรรเสริญออกหมดเหลือแต่เพียงทำใจเพื่อให้มันมีศีลสมาธิเท่านั้นเองการออกบวชของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการบอกว่าทุกคนให้รู้จักท่านเลยไปเลยว่าท่านบวชไม่หวังอะไรบวชเพื่อพระนิพพานเพื่อทำทุกคนให้รู้จักทางพระนิพพานเพื่อทางพ้นทุกข์เพื่อให้รู้ว่าโลภไม่ดีโกรธไม่ดีหลงไม่ดีคนไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงจึงจะเบากายเบาใจจึงจะสุขกายสุขใจในชีวิตประจำวันได้พระองค์จึงทิ้งทรัพย์สมบัติที่เป็นมหาศาลที่บรมจักรพรรดิทรัพย์ที่ในโลกนี้ไม่มีใครสามารถจะมีได้เนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าพญามารบอกว่าถ้าพุทธเจ้าไม่ออกบวชในอีก7วันพระองค์จะได้เจ้าชายสิทธัตถะจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิขอให้อยู่ก่อนเถอะอย่าออกบวชเลยถ้าไม่บวชนี่จะได้เป็นบรมจักรพรรดิพุทธเจ้าบอกพญามารเธออย่ามาขวางเราเลยเราไม่ยินดีหรอกสมบัติบรมจักรพรรดิพระองค์เคยมีมาแล้วเคยเป็นมาแล้วก็เลยนึกว่าเราไม่ยังไม่เคยมีไม่เคยเป็นก็คือพระนิพพานนั่นเองบรมจักรพรรดิจะเป็นพระราชาเจ้าแผ่นดินเคยเสวยมาแล้วหลายนับชาติไม่ถ้วนแต่ว่าการที่มาเป็นพระพุทธเจ้าการที่มารู้จักพระนิพพานเนี่ยยังไม่เคยได้เลยชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่เราจะต้องแสวงหาโมกขธรรมซึ่งเป็นทางพ้นทุกข์คิดดูที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการอะไรท่านมีคุ้มทองทั้ง8มีทุ่มคุ้มทองทั้งหมดเนี่ยมีเงินมีทองท่านจะไปดูเอาตรงไหนก็ได้แต่พระพุทธเจ้าก็ปฏิเสธหมดไม่เอาให้เชื่อกรรมอย่างเดียวญาติโยมท่านก็ไม่บอกลาภสักการะอะไรให้
สอนให้ทุกคนทำใจให้สงบอย่างเดียวให้ทิ้งลาภสักการะแล้วใจมันก็จะได้เองถ้าเรามาคิดถึงพุทธเจ้าเราพุทธเจ้าไม่เอาอะไรเลยนะล้างมือจริงๆสะอาดจริงๆเราก็พระมาบวชในพุทธศาสนาก็ต้องการจะเป็นอย่างนั้นไม่หวังอะไรอันนี้ก็พุทธเจ้าก็สอนถูกอยู่แล้วเราก็ควรเดินตามทางหลักของท่านเราก็สนับสนุนพระของเราก็เลยกันสนับสนุนพยายามให้ท่านรู้ว่าเราเนี่ยสนใจธรรมะเมื่อท่านรู้ว่าเราเนี่ยสามารถรู้ธรรมะวินัยแล้วท่านก็อาจจะเกรงใจอาจจะโอนตามมาทีละน้อยเองอันนี้ได้ผลมากในเมื่อถ้าญาติโยมเกิดขึ้นมามากๆแล้วพระก็ต้องไปเหมือนกันอย่างเมื่อสมัยก่อนอาตมาเคยสังเกตเนี่ยในที่เจริญเนี่ยไม่ค่อยมีกรรมฐานพระตามวัดเขาไม่เปิดกรรมฐานทีนี้รู้สึกว่าเปิดมากขึ้นแหละพอญาติโยมเทหันไปทางกรรมฐานมากขึ้นพระก็อาศัยศรัทธาญาติโยมก็ต้องไปกับโยมเหมือนกันถ้าญาติโยมไม่เอาด้วยจะอยู่ยังไงได้ล่ะญาติโยมให้ทานแต่เป็นคนนั่งกรรมฐานคนให้เป็นคนนั่งกรรมฐานแต่ผู้รับไม่นั่งสมาธิไม่นั่งกรรมฐานอย่างเงี้ยผู้รับก็จะต้องคิดมากเลยแหมเขาอุตส่าห์ไปทำมาหากินแต่ยังเอามาให้เราเขายังปฏิบัติประพฤติธรรมได้เป็นผู้บริสุทธิ์สงบได้แต่เราเป็นผู้รับเป็นผู้ทรงศีลเนี่ยก็ต้องคิดละก็ควรจะต้องทำอะไรให้เขาสักอย่างหนึ่งเพื่อตอบแทนข้าวน้ำเพื่อฉลองศรัทธาฉลองแค่ยถาสัพพีเนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้นะแค่ฉลองศรัทธาญาติโยมยถาสัพพีติโยนี่ก็แปลว่าให้โยมดีใจในผลทานที่ทำไว้ยถาสัพพีติโยเนี่ยยถาวรีวหาปุราภริปุเรนติสังขารคือยถาสัพพีนี่หมายถึงว่าขอให้ญาติโยมเนี่ยที่มาให้ทานเนี่ยจงมีความเจริญลงท้ายว่าจงมีอายุวรรณะสุขะภาระแล้วก็ผู้เจริญในการไหว้กราบเนี่ยก็เป็นผู้เจริญขอให้ภัยพิบัติทั้งปวงจงไปจากท่านคือก็ให้พรให้ดีให้ดีให้ดีนั่นเองให้เจริญให้เจริญนั่นเองแต่ไม่ได้ช่วยอะไรให้โยมเป็นไปตามนั้นได้ทุกคนนอกจากโยมทำดีจึงจะได้ดีท่าน

ไม่ใช่ให้เพื่อหวังโยมจะไปสวรรค์ไปนิพพานไม่ใช่งั้นให้กำลังพระได้ไปสวรรค์นิพพานเราเป็นผู้ให้พระได้รับความสุขแล้วเราก็จะได้รับความสุขทางจิตใจไปด้วยอันนี้เราก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะปัญหาอย่างนี้มันแก้ยากเพราะสังคมสมัยนี้คือเราต้องค่อยเป็นค่อยไปก็ต้องดูเหตุผลด้วยว่าอะไรเป็นอะไรพระท่านมีทิฏฐิหนาหรือทิฏฐิบางอะไรถึงท่านก็รับเหตุผลมีหลายๆคนที่เอาธรรมะสว่างใจไปเปิดให้พระฟังแล้วโยมก็พระก็ดีใจมาให้สั่งให้โยมมาขออยู่ประจำและท่านก็เอาไปเปิดให้ญาติโยมฟังในเวลาทำบุญญาติโยมก็ได้ประพฤติปฏิบัติพระในวัดก็พลอยได้ประพฤติปฏิบัติไปด้วยเนี่ยแสดงว่าธรรมะก็ค่อยๆซึมค่อยๆแทรกทีละน้อยก็เป็นผลดีเหมือนกันถ้าเราใจเย็นๆต่อไปเราก็ช่วยตัวเองให้ได้ก่อนอย่าไปคิดช่วยคนอื่นพุทธเจ้าก็สอนแล้วบอกว่าบุคคลใดที่จะสอนคนอื่นก็คือสอนตัวเองนั่นเองสอนตัวเองให้ดีเสียก่อนแล้วจึงได้คิดแก้ไขคิดสอนคนอื่นฉะนั้นธรรมวินัยเราต้องพยายามเอามาสอนตัวเองช่วยตัวเองก่อนเหมือนเราหัดว่ายน้ำเนี่ยเราว่ายเป็นแล้วเราก็ไปสอนคนอื่นให้ว่ายเป็นได้ถ้าเราว่ายน้ำไม่เป็นเราจะไปสอนคนอื่นให้ว่ายเป็นไม่ได้ฉะนั้นเราจะต้องว่ายให้เป็นแล้วจึงจะหาทางช่วยคนอื่นได้การประพฤติปฏิบัติก็ต้องจิตใจหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่ท้อถอยนั่นเนี่ยเราจึงจะคิดไปช่วยคนอื่นแต่ถ้าไปช่วยคนอื่นแล้วเป็นเมตตาตกเหวถ้าเราทำใจไม่ได้กลายทำให้เราฟุ้งซ่านกังวลมากไปอีกอันนี้ต้องพยายามปฏิบัติทำจิตใจของเราให้ดีให้ได้ก่อนแล้วจึงค่อยไปเมตตาคนอื่นต้องเมตตาตัวเองให้พร้อมก่อนท้องเรายังหิวอยู่เลยจะไปช่วยคนอื่นให้อิ่มได้อย่างไรเราก็ต้องแก้ไขตัวเองให้มันอิ่มซะก่อนถึงจะไปให้คนอื่นอิ่มตามคนจะช่วยคนอื่นมันต้องตัวเองสมบูรณ์ก่อนอันนี้เราก็ต้องพยายามปฏิบัติไปก่อนอย่าไปคิดเรื่องเผยแพร่อย่าไปคิดแก้ไขท่านเราก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปเถอะปฏิบัติไปเรื่องของเราอะปฏิบัติของท่านก็เป็นเรื่องของท่านนี่ก็จะทำให้เราเกิดความสบายใจทั้งสองฝ่ายคนเราปฏิบัติกันก็รู้กันนะถึงเราไม่บอกท่านบางทีท่านก็เข้าใจอาการของผู้ปฏิบัติเนี่ยย่อมมีอาการสำรวมสงบมีจิตใจเยือกเย็นผ่องใสอยู่เสมอเนี่ยใครเห็นใครก็ว่าดีเนี่ยถ้าเราทำได้นะคือเรื่องการสงสัยเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนต้องสงสัยอันนี้เราจะห้ามความสงสัยไม่ได้สงสัยถามเลยนี่แสดงว่าเราดีก็เราเก็บไว้การที่เก็บไว้นั้นบางทีเราก็เป็นวิจิกิจฉาทำให้เราย่อหย่อนในการประพฤติปฏิบัติได้เหมือนกันถ้าเราแก้ความสงสัยจะได้แล้วมันก็เกิดความเข้าใจมากขึ้นคนเรานี่เกิดมานี้อวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยนำให้เกิดคนเราลองเผลอตัวเนี่ยมันก็เกิดทุกอย่างหลงไปยินดีกับรูปหลงไปยินดีกับเสียงหลงไปยินดีกับกลิ่นหลงไปยินดีกับรสหลงไปยินดีสัมผัสถูกต้องนุ่มนิ่มเนี่ยเมื่อเราหลงแล้วเนี่ยเราเผลอตัวไปยินดียินร้ายเกิดตัณหาอุปาทานยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็เป็นการเกิดการเกิดอันนี้มันสร้างรูปสร้างนามสร้างชาติสร้างภพทำให้หมุนเวียนอยู่ไม่จบไม่สิ้นถ้าเรามาปฏิบัติดูใจตัวเองเราจะเห็นความเกิดทันทีว่ามันมีอยู่ในจิตของเราเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยตัวพาเกิดความไม่รู้เนี่ยทำให้เกิดแต่เมื่อเรารู้พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นเนี่ยเรารู้อะไรมันเกิดรู้อะไรมันดับนั่นแหละเป็นเครื่องที่จะดับทุกข์ได้ตัวดับความเกิดพอเรารู้สติเรารู้สติตลอดไปมันอวิชชามันก็ตายเหลือแต่วิชาตัวรู้เนี่ยตัวรู้นี่รู้ติดต่อกันก็เรียกว่ารู้ถึงนิพพานรู้ถึงความดับได้เมื่อรู้มากมากขึ้นติดต่อไปก็รู้เป็นสมุจเฉทตัวรู้นี่จึงเป็นตัวที่เราจะต้องให้เกิดขึ้นมาในจิตใจของเราจึงจะเรียกว่าไม่หมุนเวียนไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเรียกว่าคำสิ้นทุกข์ได้แต่ถ้าเราไม่รู้

มันจะเกิดได้ทุกอารมณ์เลยจะเกิดได้ทุกวาระความคิดนึกมันจะมีทุกช่องทุกเวลาทุกประตูเลยเผลอนิดเดียวมันก็คิดเผลอนิดเดียวมันก็หลงเผลอนิดเดียวมันก็โลภเผลอนิดเดียวมันก็โกรธไอ้ตัวเผลอเนี่ยคือตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้อันนั้นแหละตัวพาให้สัตว์หมุนเวียนเปลี่ยนรูปเปลี่ยนนามเปลี่ยนชาติเปลี่ยนภพอยู่ตลอดไปฉะนั้นเราเกิดมาด้วยอวิชชาเราก็ต้องทำลายอวิชชานี้ให้หมดไปจึงจะไม่เกิดจึงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจึงจะไม่ต้องพลัดพรากจากของรักไม่ต้องมาร้องไห้เสียน้ำตาอีกต่อไปเราจะไม่ต้องมาหวาดผวากับความผิดหวังคนเรานี่เพราะทุกข์นั่นแหละเพราะทุกข์มันมีอยู่ในขันธ์5เนี่ยคนเราจึงกวาดกลัวทุกข์ในความเกิดมันมีอยู่นะเพราะเกิดดีใจเสียใจเล่าร้อนผิดหวังอะไรมาเกิดในจิตเนี่ยมันทุกข์อยู่แล้วทุกคนเราไม่อยากเจอทุกข์อย่างนี้แต่ว่ามันก็เกิดมันก็ต้องเป็นทุกข์ทุกคนจึงกลัวมากทุกในความแก่ในความแก่นี่ก็มันมีอยู่ในขันธ์5อยู่แล้วคนเราจึงกลัวถ้าไม่มีความแก่ทุกคนจะไม่กลัวความแก่เลยเพราะมันมีความแก่อยู่ในตัวของเราเราจึงเกิดความกลัวความแก่อย่างมากใครแก่แล้วจึงเกิดความกลัวความแก่ทุกคนไม่อยากแก่แต่มันก็ต้องแก่ทุกคนเพราะมันมีอยู่ในตัวของมันแต่เมื่อมีแล้วจึงเกิดความกลัวถ้าไม่มีก็ไม่กลัวพระอริยเจ้าไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายท่านจึงไม่กลัวอะไรเพราะท่านไม่กลัวแก่ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายตายท่านก็ยิ้มตายเจ็บท่านก็ยิ้มเจ็บดังนั้นเมื่อเรามีความเจ็บอยู่ในตัวเราเนี่ยทุกคนจึงกลัวความเจ็บมากเจ็บไข้ได้ป่วยก็กลัวเจ็บโดยอุปัตวเหตุจากรถชนล้มคว่ำเกิดจากการทำร้ายกันอะไรเกิดจากการเรียกว่าเอาร่างกายของเราจะไปกระทบอะไรก็เกิดความกลัวความเจ็บจึงเป็นติดไปในนิสัยสันดานให้เกิดความหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาแต่การที่เรากลัวความเจ็บเนี่ยเพราะเจ็บมันมีอยู่ในตัวเราจึงได้เกิดความกลัวถ้ามันไม่มีอยู่ในตัวเราทุกคนก็ไม่กลัวความเจ็บเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วความหวาดกลัวมันจึงเกิดขึ้นมาความกลัวเกิดกลัวแก่กลัวเจ็บแล้วก็กลัวตายทำไมจึงกลัวตายก็เพราะว่าตายมันมีอยู่ในตัวเราแล้วเราจึงเกิดความกลัวตายทุกหมู่สัตว์กลัวเจ็บกลัวตายถ้ามันไม่มีตายในตัวเราเนี่ยจะไม่มีใครกลัวเลยไอ้ที่กลัวทุกวันเพราะมันมีจริงๆได้เกิดความกลัวอันนี้คิดให้ดีฟังให้ดีแต่พระอริยเจ้าไม่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายในตัวของท่านท่านจึงวางเฉยไม่กลัวบุคคลที่ไม่หวั่นไหวต่อความเกิดแก่เจ็บตายคือพระอรหันต์คือผู้ทำใจปล่อยวางได้ละทุกได้ท่านบอกบุคคลที่ไม่ตกสะดุ้งต่อฟ้าผ่าเดี๋ยวก็ฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาเนี่ยหรือว่าเสือร้องหรือว่าช้างร้องหรือว่างูเข้ามาอย่างเงี้ยบุคคลที่ไม่กลัวนั้นมีบุคคลสองจำพวกบุคคลที่กำลังนั่งทำเข้าฌานทำสมาธิจนถึงอัปปนาสมาธิหรืออุปจารสมาธิบุคคลที่เข้าฌานนั้นจะไม่เกิดความกลัวไม่เกิดความสะดุ้งตกใจกับเสียงอันนี้กับรูปอันนี้เพราะอัปปนาสมาธินั้นดับเสียงได้ดับความกลัวได้ดับความสะดุ้งใจได้พวกที่เข้าฌานบุคคลอีกจำพวกหนึ่งคือพระอรหันต์พระอรหันต์จะไม่ตกสะดุ้งในเมื่อฟ้าผ่าเพราะสติของท่านคุ้มครองตัวเองท่านไม่มีอวิชชาคือไม่มีความหลงผิดไม่ห่วงร่างกายแล้วไม่ห่วงตัวเองแล้วเสือจะร้องฟ้าจะผ่าช้างจะร้องหรือว่างูจะเข้ามาท่านจะไม่ตกสะดุ้งเลยสักนิดเดียวจะเป็นปกติกติเหมือนคนที่คุ้นเคยกับสิ่งอันนี้มาตลอดนั่นแหละผู้ละอวิชชาได้ผู้ที่ละอวิชชาคือความหลงลืมตัวไม่ได้ก็จะต้องตกสะดุ้งหวาดสะวะปะหวากลัวภัยอันตรายจะมาถึงตัวกลัวอย่างมากกลัวจะอกสั่นขวัญหายเช่นฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาอะไรเงี้ยฟ้าร้องอะไรเงี้ยตกสะดุ้งมากคนที่มีอวิชชามีอวิชชามากก็
กลัวมากมีอวิชชาน้อยก็กลัวน้อยตกสะดุ้งน้อยโสดาบันก็น้อยสกิทาคาก็น้อยพระอนาคาก็น้อยลงแต่พระอรหันต์นั่นจะไม่มีการสะดุ้งหวาดผวาต่อภัยอันตรายทั้งหมดแม้แต่โจรจับมีดเอามาจะเชือดคอพระอรหันต์จะแตะคอพระอรหันต์ท่านก็วางเฉยเหมือนเป็นทองไม่รู้ร้อนไม่หวั่นไหวต่อความตายเพราะท่านไม่มีความตายในตัวท่านเพราะจิตท่านละความตายได้ท่านกลับวางเฉยได้อันนี้มันเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องความเกิดคนเรามันมีความเกิดอยู่ในตัวจึงมีทุกข์ทุกข์ในเกิดในแก่ในเจ็บในตายแล้วก็เป็นทุกข์ที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นเสียด้วยต้องมีอยู่ทุกรูปทุกนามทุกผู้ทุกคนผู้ที่จะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็มีพระอรหันต์องค์เดียวคำว่าพระนิพพานนั้นเราจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเราจึงจะหมดความสงสัยมีจริงแต่เราจะต้องค้นคว้าด้วยตัวเองพระนิพพานพุทธเจ้าท่านเปรียบบอกเหมือนไฟที่จุดไว้โคมประทีปจุดไว้มันมีเชื้อเพลิงมีทั้งไส้มีทั้งมันเมื่อเราไม่เติมแล้วเรียกว่าเราไม่เติมเชื้อหมายถึงไม่เติมตัณหาไม่เติมกิเลสเข้าไปแล้วเชื้อนั้นก็จะดับไปน้ำมันนั้นก็ดับไส้นั้นก็หมดไปดับไปในที่สุดเดียวพระอรหันต์ท่านไม่ปรุงแต่งในเรื่องโลภโกรธหลงท่านปล่อยวางในรูปเสียงกลิ่นรสได้แล้วก็เชื้อของรูปเสียงกลิ่นรสที่จะมาทำให้จิตใจต้องเกิดความยินดียินร้ายเกิดความไม่สุขสงบก็หมดไปหมดเชื้อเมื่อหมดเชื้อไปแล้วท่านก็เหลือแต่ความว่างความปล่อยวางเช่นเดียวกับไฟที่ดับไปนั้นย่อมไม่มีเชื้ออีกต่อไปแล้วก็ไม่มีไฟที่เราจะมองเห็นอีกเมื่อไฟดับไปแล้วไฟไปอยู่ที่ไหนไฟก็เป็นอนัตตาไปแสงนั้นก็เป็นอนัตตาไปจะไม่มีเชื้อไม่มีไฟจะไม่มีน้ำมันจะไปหาที่ไหนทุกข์ก็ไม่มีสุขก็ไม่มีเพราะพระอรหันต์ต้องการดับทุกข์เพราะรู้ว่าทุกข์คือรูปทุกข์คือนามถ้าตราบใดยังมีนามก็ต้องมียินดียินร้ายมีสุขทุกข์คู่กันไปตราบใดมีรูปก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเมื่อมีรูปมีนามก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายก็มีทุกข์สุขมีการปรุงแต่งท่านจึงดับเชื้อไฟอันนี้ให้หมดไปทั้งรูปและนามเรียกว่านิพพานแปลว่าดับสนิทดับเย็นดับเป็นสุขดับได้ทั้งรูปทั้งนามจึงจะพ้นทุกข์จึงจะเรียกว่านิพพานถ้ายังมีนามอยู่รูปไม่มีก็เรียกว่ายังไม่นิพพานยังมีตัวรู้ปรุงแต่งอยู่ยังมีนามก็ยังมีทุกข์มีสุขอยู่เพราะนามต้องการสุขและทุกข์นามจะหนีอารมณ์นี้ไปไม่ได้มียินดีกับยินร้ายอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยเมื่อดับจะได้แล้วมันก็ไม่ต้องอาศัยอายตนะไม่ต้องอาศัยขันธ์5ต่อไปถ้าตามใดมีขันห้ามันก็ต้องเป็นทุกข์มีรูปมีนามก็ต้องมีขันห้ามีเกิดแก่เจ็บตายฉะนั้นพระอรหันต์และพุทธเจ้ามองเห็นว่าทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เกิดมาทุกข์อีกต่อไปไม่ต้องเกิดก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บต้องตายจึงเห็นว่าอินพรหมยมยักษ์มนุษย์เทวดาเนี่ยมีเกิดก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายก็ต้องมีการเปลี่ยนพอเปลี่ยนแล้วมันก็เสียดายเสียใจเป็นทุกข์กังวลท่านจึงไม่ต้องการเกิดไม่ต้องการแก่ต้องการเจ็บต้องการตายจึงเรียกว่านิพพานแปลว่าไม่ต้องการรูปนามถึงจะสุขล้นฟ้าไงก็ไม่เอาเพราะสุขแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีทุกข์กับรูปนามต่อไปกับกายใจต่อไปจึงเรียกนิพพานเป็นอย่างนั้นโยมจะเข้าใจยังไงก็พยายามศึกษาประพฤติปฏิบัติต่อไปในจิตใจของเรามีอยู่แล้วสามารถจะทำได้ขอให้มีปัญญามีเข้าถึงเท่านั้นแต่เขาบอกว่าคนที่จะรู้พระนิพพานได้เนี่ยเปรียบเหมือนคนที่ตาบอดแต่กำเนิดเขาเรียกว่าตาบอดด้วยอำนาจกรรมเหมือนกันเถอะตาบอดมาแต่กำเนิดไม่สามารถจะเห็นฟ้าเห็นดินเห็นเดือนเห็นดาวได้เลยแต่หูได้ยินอวัยวะอื่นสมบูรณ์หมดแต่ไม่สามารถจะมองเห็นเดือนเห็นตะวันได้แต่ตั้งแต่เกิดมาก็มีคนก็พูดแหมเดือนวันนี้แจ่มจังนะพระจันทร์วันเพ็ญสว่างสวยเหลือเกินแหมวันนี้ดาวเต็มฟ้าเลยนะหรือว่าเดือนกลมเหลือเกินสว่างเหลือเกินแหมวันนี้เดือนครึ่งเสี้ยวเท่านั้นเอง
แปดค่ำเดือนครึ่งเสี้ยวแม้วันนี้เดือนมืดนะวันนี้เดือนสว่างนี่ดาวเต็มฟ้าเลยเราก็ฟังมันอย่างไรเดือนอย่างไรดาวอย่างไรสว่างอย่างไรนึกไม่ออกสักอย่างเดียวเพราะเกิดมาไม่เคยเห็นพอสว่างโอ้วันนี้พระอาทิตย์เบิกบานเหลือเกินนะสว่างจ้าเลยนะพระอาทิตย์คนก็ชมพระอาทิตย์สว่างไปหมดเลยนะเราก็งงมืดอยู่นั่นเองเหมือนกับคนมีอวิชชาหุ้มห่อใจตัวเองใครจะบอกว่าบุญเป็นอย่างนั้นนะบาปเป็นอย่างนั้นนะสวรรค์นรกเป็นอย่างนั้นนะทำไปวัดไปวานทำสมาธินี่ดีจริงๆเราก็มืดโอ้ยมันไม่ดีอะไรเลยมันก็มองไม่เห็นเหมือนคนตาบอดนั่นเองนึกไม่ออกพิจารณาไม่ถึงว่ามันจะดีตรงไหนมันก็เห็นแต่ความมืดอยู่ในใจมืดอยู่ในดวงตาเราก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่ามีหมอวิเศษบุคคลหนึ่งสามารถจะมียาทิพย์ได้ยาทิพย์หรือว่ามีต้นยาทิพย์สามารถที่จะรักษาคนเนี่ยที่ปฏิญญาณตนเนี่ยว่าปฏิบัติตามได้ก็สามารถจะรักษาตานั้นให้หายถ้าคนไหนอยากจะหายเร็วๆก็สมาทานศีล227หรือว่าใครหายช้าก็เอาศีล5ถือศีล5ให้มั่นคงถือศีล8ให้มั่นคงถือศีล10ให้มั่นคงอะไรแล้วก็จึงจะหยอดตาด้วยยาวิเศษให้ถ้ารักษาศีลธรรมได้ไม่พูดปดไม่หลอกลวงใครไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกาเมไม่ดื่มน้ำเมาเป็นคนซื่อสัตย์จริตกตัญญูรู้คุณพ่อแม่รู้จักเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เอาเราจะหยอดตานี่ให้ด้วยการปฏิบัติดีถ้าบุคคลใดไม่ปฏิญญาอย่างนี้เราก็ไม่รักษาให้ไม่เคารพพ่อแม่ปู่ย่าตายายชาติศาสนามหากษัตริย์เราก็ไม่ทำให้เป็นคนเนรคุณแล้วก็ให้มันตาบอดตลอดชีวิตเมื่อไม่เห็นแล้วจะได้ไม่มาทำคนอื่นให้เดือดร้อนเราก็อยากตาสว่างเอาละขอปฏิญาณตนขอให้ตาสว่างหมอจ๋าขอให้ช่วยหน่อยแล้วก็หยอดตาให้หยอดตานั้นก็สว่างวืบมาเลยพออันนั้นไปลอกตาได้ก็สว่างโล่งเลยเห็นเดือนเห็นตะวันโอ้เดือนตะวันอย่างนี้เองแหมเพิ่งเห็นนี่เองเกิดมาเชื่อเลยว่าเดือนตะวันมีจริงมีสีแสงอย่างนั้นแต่พอที่ไหนได้พอหมดฤทธิ์ยาตานั้นก็มืดต่อไปอีกตาก็มืดต่อไปแต่ว่าความรู้สึกยังอยู่ตอนนี้ใครมาพูดว่าเดือนสว่างดาวสว่างตะวันสว่างก็เข้าใจแต่ว่าเข้าใจนั้นเพราะเราเห็นครั้งเดียวจำได้ไหมรู้เลยว่าเดือนตะวันเป็นอย่างนั้นเชื่อว่าตะวันเดือนนี่มีจริงสว่างจริงเมื่อก่อนไม่เชื่อเลยเรานึกว่าทุกคนก็มืดเหมือนเราอย่างไม่เห็นเหมือนอย่างเราพอเห็นอย่างนั้นแล้วเราก็เชื่อว่าโลกนี้มีสามสว่างกลางคืนมีพระจันทร์มีดาวกลางวันมีพระอาทิตย์มีสว่างสองสว่างทั้งกลางคืนกลางวันแต่ยังไม่แจ้งในโลกนี้ว่ามีอะไรมากมายแต่ก็เพียงรู้เท่านั้นแต่ก็มามืดต่อไปตอนนี้หมอก็บอกว่าคุณจะต้องรักษาศีลเจริญภาวนาทำจิตใจของคุณไปอีก7วันหรือว่า1ปีหรือ7ปีอะไรอย่างเงี้ยคุณทำได้ตามสัจจานี้คุณก็ฉันก็จะมาหยอดยาให้คุณอีกแล้วพอถึงกำหนดที่สัญญาเขาก็มาหยอดยาตัวเองให้ตาสว่างขึ้นอีกพักหนึ่งนี่สว่างนานกว่าเก่าก็ได้มองดูเดือนได้หลายวันหน่อยมองดูเดือนดูตะวันก็ชมโลกได้และตาก็มืดต่อไปอีกอีกคราวนี้ชักรู้มากขึ้นแล้วสิชักรู้ว่าอะไรเป็นอะไรคนโน้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ดวงเดือนดวงดาวอะไรก็มีความสว่างโลกนี้ก็น่าอยู่มีความสุขมากแม้ถ้าเราตาสว่างตลอดไปก็ดีก็มืดต่อไปอีกหมอก็มาเตือนอีกนี่แกยังทำกุศลไม่พอต้องศึกษาสัจจะให้มากขึ้นอีกทำความดีให้มากขึ้นอีกรักษาศีลให้ทานเจริญภาวนา
ถือศีลอุโบสถให้มากขึ้นอีกฉันจะมาหยอดยาให้คุณอีก

ที่สามนี่หยอดยาทีนี้โล่งเลยโอ้โหโล่งสว่างไปหมดอยู่ได้นานเหลือเกินแหมสว่างได้เยอะเลยเป็นปีๆเลยตอนนี้แล้วก็เชื่อเลยตอนนี้เหตุผลมีแล้วในใจของเรามันก็เชื่อแน่เลยว่าความสว่างพระอาทิตย์พระจันทร์นี่สว่างแล้วก็เข้าใจในโลกนี้ได้มากขึ้นฉลาดมากขึ้นรู้เท่าทันต่อสังคมได้มากขึ้นแต่ก็กลับมามืดอีกมามืดต่อไปคราวนี้แต่ว่ามืดลางๆมันไม่ใช่มืดตื้อเลยมืดมืดหรือเรียกว่ามืดพอช่วยตัวเองได้พอจะมองคำลู่คำทางทำอะไรต่ออะไรได้ดีขึ้นเรียกว่าตาเรียกว่าช่วยตัวเองได้แล้วไม่ต้องให้ใครจุงแล้วสามารถที่จะรู้เรื่องอะไรในโลกนี้ได้หมดโดยที่ใช้ตาตัวเองได้บ้างแต่ว่ามันยังไม่ค่อยสว่างมากแล้วหมอก็มาหยอดให้อีกคนนี้คุณจะรักษาหายนี่คุณจะต้องเว้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคุณจะต้องพยายามแยกออกจากกับสังคมที่ไม่ดีคุณจะต้องปฏิบัติตนให้มีความเคร่งครัดมีสัจธรรมมากขึ้นแล้วก็มาหยอดตาอีกครั้งหนึ่งคนนี้สว่างตลอดไปเลยไม่มืดอีกต่อไปตลอดจนตายเลยนั่นแหละคือเรียกว่ามาหยอดตาครั้งที่สี่นั้นสว่างตลอดชีวิตแล้วต้องตอนนี้ไม่ต้องให้ใครมาบอกเนี่ยเชื่อเลยว่าพระอาทิตย์พระจันทร์ชีวิตสว่างมันมีความสุขแล้วก็ไม่อยากจะกลับไปสู่โลกตาบอดสู่โลกมืดอีกต่อไปธรรมะคำสอนพุทธเจ้าอุปมาประมาณมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งเป็นอย่างนี้โสดาบันเหมือนคนตาสว่างครั้งหนึ่งสกิทาคาเหมือนคนตาสว่างอยู่นานๆอีกครั้งหนึ่งแต่อนาคาเหมือนถึงว่าตาสว่างแล้วก็ไม่มืดอีกแต่ว่าสว่างไม่หมดสว่างไม่แจ้งถ้าหันเปรียบเหมือนผู้สว่างตลอดชีวิตเป็นผู้ไม่มืดบอดเลยคนนี้ทั้งตาในตานอกเป็นอย่างนั้นตาในสว่างอย่างนั้นนี่อุปมาประมาพระอรหันต์ก็เปรียบเป็นผู้ไม่มีอวิชชาคืออวิชชานั่นแปลว่าความมืดปิดบังใจให้ลุ่มหลงลืมตัวยึดถืออัตภาพตัวเองว่าเป็นมนุษย์อยู่อย่างนี้รักใคร่ในสังขารตนและผู้อื่นจึงเป็นอวิชชาเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่าเราก็จะเชื่อทันทีว่าอ๋อพระอรหันต์มีจริงพระนิพพานมีจริงในเมื่อเรากลายเป็นคนตาดีมันก็ต้องเชื่อแต่คนเราที่ยังสงสัยเรื่องพระนิพพานก็คือคนตาบอดนั่นเองเป็นคนตาบอดคำช้างนั่นเองว่าคำตรงไหนก็ว่าช้างเป็นอย่างนั้นคำตรงหางก็ว่าช้างเหมือนกับอะไรพัดเหมือนกับไอ้แส้อะไรเงี้ยคำตรงหูก็ช้างเหมือนใบตาลเนี่ยคำตรงขาได้ก็นึกว่าช้างเหมือนต้นไม้ต้นเสาอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนตาดีก็รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรช้างทั้งตัวก็มองทีเดียวได้ออกหมดการที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมะที่เราจะเข้าถึงพระนิพพานเท่านั้นจึงจะเชื่อว่าพระนิพพานมีจริงเป็นอย่างไรจึงจะรู้เห็นเราไปถามเขาเราไม่รู้มันก็เหมือนกับคนตาบอดที่มองอะไรไม่เห็นแต่ก็ยังดียังมีคนนำทางยังมีคนบอกเรายังมีคนมาช่วยทำให้ตาเราสว่างได้ฉะนั้นการอุปมาประมาก็ไม่ต่างอะไรกันฉะนั้นบุคคลที่จะเชื่อเรื่องพระนิพพานได้นั้นโสดาบันสกิทาคาอนาคาเพราะได้เห็นเพราะได้เห็นครั้งหนึ่งพอได้สัมผัสกับความสว่างเหมือนกับคนตาบอดถ้าตาบอดไม่เคยสว่างเลยเขาจะไม่เชื่ออะไรเลยไม่เคยสว่างเลยตั้งแต่เกิดจากท้องพ่อท้องแม่มายันตายเขาจะพรรณนาเรื่องดาวเรื่องเดือนดีอย่างไรสว่างไงก็ไม่รู้เรื่องไม่สนใจทั้งหมดเพราะมันไม่สามารถจะไปรู้ไปเห็นเขาได้จึงมืดตลอดชีวิตเช่นเดียวกับคนไม่ได้ปฏิบัติทำให้ได้มรรคผลเนี่ยจึงเป็นเหมือนคนตาบอดแต่ว่าคนที่ตาบอดแบบประเภทที่ยังไม่ยอมไม่สนใจเลยก็เรียกว่าจริงยิ่งมืดบอดมากขึ้นแต่ว่าถ้าคนสนใจธรรมะก็หมายถึงว่าบุคคลที่มีทางจะหายมีคนที่ตาจะสว่างได้

อันนี้โยมก็ไปพิจารณาก็แล้วกันนะเรื่องมรรคผลพระนิพพานว่าเป็นอย่างไรถ้าสงสัยก็พยายามปฏิบัติไปค้นหาที่จิตใจของเรานั่นก็จะพบเองการกระทำอะไรที่มันที่มันเป็นมรรคเป็นผลหรือเป็นอาชีพของเราก็ดีทางนั้นเนี่ยแต่ว่าผลของใครจะมีมากกว่ากันเท่านั้นเองสมมติว่าเราทำสวนอย่างเงี้ยเราทำสวนทุเรียนอย่างเงี้ยผลมันออกมามันก็ดีมีราคามากเราทำนาถ้านามันดีผลออกมามันก็ดีแต่ราคามันน้อยอย่างนี้ก็เรียกว่าถ้าเป็นพ่อค้าเนี่ยมันได้อยู่ทุกวันผลมันออกมาทุกวันเช้าได้เย็นได้มันมีผลแต่ว่ามันได้ไม่มากแต่ว่ามันได้มากได้เป็นน้ำซึมบ่อทรายมันก็มีมรรคมีผลได้มากเหมือนกันฉะนั้นการให้ทานเนี่ยเราก็ต้องประกอบกันนะเราจะขาดกันไม่ได้การให้ทานเราก็ถือว่ามากในฐานะของทานตักบาตรทำบุญก็ถือว่าเป็นผลทำให้ใจของเราเบิกบานสบายใจเราก็ควรจะถือว่ามันมากในส่วนทานถือมันจะไม่มากอย่างอื่นแต่ว่ามันก็มากในทางให้ทานการให้ทานทำก็ดีอย่างหนึ่งคือการที่ว่าเราให้ทางพ้นทุกข์ให้ทางสว่างเขาก็พ้นทุกข์เราก็ได้พ้นทุกข์ด้วยแต่ในเมื่อเรายังเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องอาศัยผลทานการให้ข้าวให้น้ำเหมือนกันแต่ถ้าไม่เราไม่เวียนว่ายตายเกิดเราก็เอาแต่ธรรมทานพุทธเจ้าท่านยกย่องว่าธรรมทานเนี่ยเป็นการชนะการให้ทั้งปวงเพราะให้ทางพ้นทุกข์ให้ความสว่างทางจิตใจให้คนประพฤติปฏิบัติตนนำไปในทางที่ถูกที่ต้องเนี่ยคือนำคนให้ไปถูกทางอ่ะแต่การให้ทานตักบาตรทำบุญนี่เป็นการให้กำลังกายกำลังใจกันให้กำลังได้อยู่ประพฤติปฏิบัติหรือทำความดีก็เป็นเพียงเจริญในทางลาภทางยศทางทรัพย์ฉะนั้นมันดีในทางที่เราช่วยเหลือเกื้อกูลในทางด้านร่างกายก็มีอนิสงส์เป็นผู้ให้เป็นผู้รวยเหมือนกันการให้ทานธรรมก็เป็นผู้ให้ก็เป็นผู้รวยทางปัญญาเหมือนกันก็ถือว่ามีอนิสงส์เลิศในทางการให้ทานธรรมแต่ว่าพระอริยเจ้าหรือโสดาบันขึ้นไปในย่อมไม่ตนีในการให้ทานถือว่าให้ทานตักบาตรทำบุญนี้มีประโยชน์กับศาสนามีประโยชน์กับตัวเองมีประโยชน์กับสังคมด้วยมันเป็นสังคมสงเคราะห์ที่บุคคลไม่คิดจะเบียดเบียนกันมีแต่คิดให้กันไม่โลภไม่คิดจะไปเอาของคนอื่นการให้ทานนี่สอนนิสัยถึงบุคคลที่ไม่คิดจะเบียดเบียนกันเป็นคนที่เสียสละเพื่อส่วนรวมเพื่อประโยชน์กับชาติศาสนาฉะนั้นการให้ทานก็มีอนิสงส์อย่าไปตัดเอาแต่ว่าให้ทานธรรมอย่างเดียวบางคนไม่ให้ทานธรรมให้ทานข้าวน้ำอย่างเดียวก็ไม่ฉลาดไม่พ้นทุกข์แต่คนให้แต่ทานทำอย่างเดียวหรือว่าจะรับแต่ทานทำอย่างเดียวไม่ให้ทานทางข้าวน้ำบุคคลนั้นก็มีแต่ปัญญาแต่ทรัพย์ไม่มีมีปัญญาจริงแต่ว่าทรัพย์ไม่มีเนี่ยฉะนั้นเราต้องประกอบกันมีทั้งทรัพย์มีทั้งปัญญาแล้วมันก็เจริญพุทธเจ้าท่านให้ทุกอย่างพุทธเจ้าท่านสละเลือดเนื้อกายใจให้ทานทุกอย่างเรียกพระเวสสันดรนะให้จนหมดพระพุทธเจ้าก็ให้ทั้งทานธรรมทั้งทานข้าวทานน้ำท่านจึงได้สมบูรณ์พูนสุขด้วยสติด้วยสมาธิปัญญาไม่มีอะไรบกพร่องเลยคนเรามันใจแคบเนี่ยคอยจะเอาอะไรสักอย่างเดียวเท่านั้นเองจะเอาเด่นอย่างเดียวคือไม่เอาไม่ไปไหนไม่เอาให้พร้อมอะถ้าเราไปอะไรมันมีพร้อมมันก็สบายนะจะไปไหนมาไหนถ้าเรามีพร้อมทุกอย่างเนี่ยจะไปทางรถก็ได้ไปทางเรือก็ได้ไปทางเครื่องบินก็ได้ถ้าเรามีทุกทางเนี่ยมันก็สะดวกในการเดินทางแหมจะขี่เกียร์ไปอย่างเดียวมันก็ไม่ได้สิหรือจะขี่แต่รถอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ฉะนั้นการทำบุญให้ทานเนี่ยเป็นการเหมือนยวดยานพาหนะที่เราเตรียมไว้พร้อมที่จะไปไหนก็ได้ไปทางบกก็ได้ฉะนั้นเพื่ออะไรจะเลิศเราก็ให้มันพร้อมกันทานให้ทานทำมันก็เป็นการชนะการให้ทั้งปวงเลิศจริงแต่พุทธเจ้าก็ไม่ใช่ว่าให้ทำอย่างเดียวท่านก็ให้เป็นผู้ให้ทานรักษาศีลด้วย

จะได้เป็นกำลังเป็นเสบียงส่งให้บุคคลได้มีกำลังมีบุญวาสนาบารมีไปถึงพระนิพพานได้ง่ายขึ้นหรือไม่ถึงพระนิพพานมาเป็นมนุษย์สมบัติก็ไม่ยากจนฉะนั้นเราจะต้องประกอบกันนะประกอบกันทั้งหมดคือเดี๋ยวไม่ให้หนักทางใดทางหนึ่งให้หนักเท่าๆกันให้ทานก็ให้ทานหนักให้ทานทำก็ให้ทานทำหนักไม่ใช่ว่าไปหนักอย่างโน้นแต่มาหย่อนทางนี้หรือหนักทางนี้แต่ไปหย่อนทางโน้นให้มันตึงพอๆกันนั่นแหละเรียกว่าอริยะเจ้าเป็นผู้ให้เสมอภาคเลยพระจึงได้ห้ามพระบิณฑบาตสามองค์ไปบิณที่บ้านโสดาบันไม่บิณบ้างโสดาบันใส่หมดมีเท่าไรใส่จนหมดตัวหมดเนื้อเพราะถือว่าไม่ยอมให้พระอดพระไปถึงบ้านไม่ยอมให้พระอดโสดาบันไม่มีข้าวยังเถื่อเนื้อให้พระฉันได้นะสมัยก่อนไม่มีเนื้อจะให้พระฉันยังเถื่อเนื้อตัวเองไปปิ้งถวายพระโสดาบันถึงขั้นนั้นฉะนั้นพุทธเจ้าจึงห้ามพระภิกษุไปบิณฑบาตเกินกว่า3องค์ที่บ้านโสดาบันไม่ให้ไปมากหรือว่าเป็นพระเสขะบุคคลแล้วไม่ให้ไปรบกวนเพราะรู้ว่าดาบันที่ไม่ค่อยมีร่ำรวยก็มีเป็นชาวไร่ชาวนาอย่างเงี้ยถ้าเราพระไปบิณฑบาตมีเท่าไหร่ก็จะต้องขายให้หมดหรือว่าจะต้องมอบให้หมดทานทั้งก็ทำอย่างเก่งทานทำทานทานทั้งข้าวน้ำทั้งก็เจริญด้วยฉะนั้นก็ให้ญาติโยมตีราคาอย่าให้มันเกินกันไปคือให้มันพร้อมแล้วจะดีจะเป็นคนที่สมบูรณ์ไม่ตึงไม่หย่อนไม่สุดโต่งแต่คนเราไปเคร่งแต่อย่างใดอย่างหนึ่งมันจะเป็นคนสุดโต่งไม่ค่อยพอดีนี่เราก็ให้แบบอริยะเจ้าก็พอดีไม่ตึงไม่หย่อน

ู้สดับรับฟังในรายการธรรมะสว่างใจในยามชะมืดของวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรารภธรรมะเช่นเคยกับท่านสุรชัยท่านอาจารย์บุญส่งก็คงจะพักผ่อนวันนี้วันศุกร์นี้ซึ่งเป็นวันอุโบสถก็มีญาติโยมอุบาสกอุบาสิกามาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันที่วัดสังฆทานจำนวนมากเมื่อคืนนี้เมื่อคืนวันศุกร์นี้ก็ทุกคนก็คอยที่จะฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อจะเนสันชิกอาตมาก็กลับจากการแสดงธรรมที่วัดประดิษฐารามลงรถมาเดินผ่านหน้าศาลาก็พบพระภิกษุและสามเณรก็นั่งล้อมวงอัศจรรย์กันเป็นแถวก็นึกแล้วก็พบท่านอาจารย์บุญส่งกำลังนั่งอยู่ที่หน้าแสดงธรรมก็นึกว่าท่านจะแสดงธรรมให้ญาติโยมได้เนสัญชิกกันตลอดคืนก็เลยเป็นอันไรทำไมไม่มีพระแสดงมีแต่เสียงเทปพอมาตอนจะออกเดินทางมาที่สถานีนี้โยมบอกว่าคอยหลวงพ่อแสดงธรรมตั้งแต่เที่ยงคืนว่าจะฟังธรรมและจะอยู่กันยันสว่างแต่นั้นว่าเข้าใจผิดกันทางนี้ก็คอยทางโน้นทางโน้นก็คอยทางนี้เลยเป็นอันว่าไม่มีใครแสดงธรรมพระก็เลยหายกันไปทีละองค์สององค์เหลือไม่เท่าไหร่ญาติโยมก็เลยเนสัญชิกไม่กี่คนก็เลยนอกนั้นก็เลยคอยไปคอยมาก็เลยนอนกันเป็นแถวไปหมดอันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดนิดหน่อยก็เลยเนสัญชิกก็เลยอ่อนกำลังลงไปที่วัดสังฆทานนี้อุโบสถญาติโยมเขาอยู่กันยันสว่างอยู่ถึงสว่างปฏิบัติกรรมฐานสวดมนต์ภาวนานั่งกันถึงสว่าง

แต่บางคนนั่งไม่ไหวก็นอนแต่ส่วนมากก็มีความเพียรกันดีมากญาติโยมพระบางองค์ถึงต้องอายโยมพระโยมทำการงานบ้านเรือนแล้วแถมยังมาอยู่วัดยังถืออุโบสถมีการเนสัญชิกนั่งได้ถึงสว่างได้ก็นับว่าเป็นการอดทนได้มากอันนี้กำลังใจปิติของญาติโยมนี่มีมากในการที่จะทำความดีก็ไปเห็นวัดต่างๆก็นึกสงสารซึ่งเป็นวัดที่เจริญด้วยวัตถุโบสถ์ศาลาอะไรก็เจริญไปหมดจะปรารถนาอะไรมันก็ง่ายแต่วัดไม่สงบมีการละเล่นในวัดมีดีสีตีเปล่าในวัดมีเมนมีโรงศพมีเมนมีไอ้ที่สวดศพมากมายผู้คนก็มากแต่ถ้าจะเอาในด้านของศาสนาคือไปนั่งสมาธิไม่ได้เลยพระจะเทศแสดงธรรมก็ไม่ได้ยินได้ชัดแจ้งแต่ส่วนที่ควังดนตรีหรือควังเพลงหรือควังการละเล่นมันชัดแจ้งเหลือเกินเสียงดังครับวัดแต่ถ้าจะควังธรรมรู้สึกมันอู้อี้ได้ยินไม่ทั่วถึงศาลาเลย อันนี้ธรรมะของเราหมดไปเพราะพระเราไม่เข้าใจความหมายของธรรมะพุทธเจ้าก็เลยไม่จะลงพุทธศาสนาให้ธรรมะเรานี้โด่งดังไปทั่ววัดแค่วัดตัวเองยังดังไม่ทั่ววัดเลย ขนาดธรรมะนี่ไม่สามารถจะดังเข้าไปในวัดตัวเองได้ แล้วนะภาษาอะไรที่จะให้ประชาชนชาวบ้านเข้าใจถึงธรรมะแต่เวลามีดนตรีมีละครมีโขนหนังดังเต็มวัดหมดเลยชัดแจ้งเลยเครื่องขยายอันใหญ่ๆอันนี้ธรรมะเงียบหายหมดนี่วันนี้เราไปแสดงอาตมาไปแสดงธรรมให้คนบนศาลาฟังมีสัก20คนได้หรอกแหมเสียงก็อู้อี้อู้อี้คนเทศก็ลำบากในการแสดงเพราะเสียงอื่นมากลบหมดเป็นกันอย่างนี้มากมายแล้ววัดในพุทธศาสนาคนไทยเราก็จะขาดศีลธรรมเข้าไปวัดก็มีแต่เสียงดนตรีดิสีที่เป่าดังชัดแจ้งไปหมดระบบประสาทของคนเราก็ตึงเครียดมีแต่อารมณ์ทางโลกีมากขึ้นเหมือนกับคนขาวไปถูกอารมณ์ดำมาป้ายเนี่ยมันก็ยิ่งดำมากขึ้นมันก็เกิดกายกระดำกระด่างอารมณ์ก็กระดำกระด่างมากขึ้นนะเข้าก็ด่างไม่พอก็เลยดำไปเลยอีกคนนี้แหละดึงล้างอารมณ์ไม่อยู่เนี่ยคนเราลงมาถึงขั้นนั้นแล้วไม่เอาแล้วหันหลังให้กับธรรมะแล้วแล้วก็ใครจะมาพูดอะไรก็รู้หมดทุกอย่างแต่ก็เมารู้ทั้งที่เมานั่นแหละลูกหลานจะมาตักเตือนว่าพ่อแม่เข้าวัดเถอะแก่แล้วข้ารู้ทั้งนั้นเนี่ยข้ารู้มาก่อนอาบน้ำร้อนมาก่อนเองไม่ต้องมาสอนบางคนไม่มีทางออกก็ต้องเอาเหล้านะเป็นเครื่องหาเป็นทางออกดื่มจนลูกหลานเบื่อหน่ายเพราะตนเองไม่มีศีลธรรมไม่มีใจสงบแต่ที่จริงทุกข์มันไม่ใช่เกิดจากเหล้าไม่ใช่มาเอาเหล้าแก้ที่จริงทุกข์มันเกิดจากอดีตที่ตนเองขวางใจจำไว้ไม่ลืมไอ้เรื่องที่ตนเองผิดหวังแต่ตนเองเอาเหล้ามาแก้แล้วมันก็ทุกข์ใจเร่าร้อนใจยิ่งกว่าที่ตนเองผิดหวังในอดีตอีกอันนี้เป็นเรื่องที่ปัญหาสังคมทุกวันนี้คือคนที่ผิดหวังไม่สมหวังในชีวิตก็เอาเหล้ามาแก้บางคนก็คลายอารมณ์ด้วยการไปเที่ยวหาอะไรต่างๆที่มันทำให้จิตใจสบายบางคนก็ไปเล่นการพนันติดการพนันยังงอมแงมเลยอย่างเงี้ยคนที่สุดก็หาทางออกผิดเขาก็บอกแล้วว่าโจรปล้นนี้สัก7ครั้งก็ยังมีผ้าคีริ้วมีบ้านเหลืออยู่โจรปล้นสัก10ครั้งหรือ7ครั้งก็ยังมีบ้านอยู่ยังมีหม้อข้าวเตาไฟยังมีทุกสิ่งทุกอย่างถึงจะเอาเงินเอาทองไปหมดก็ไม่อดตายแต่ว่าไฟไหม้ครั้งเดียวภาคคิริวก็ไม่เหลือ
แต่ยังมีแผ่นดินอยู่แต่นักกินนักเล่นนี้หมดแผ่นดินเลยอบายมุขตรงตัวเลยแม้แต่ชีวิตก็จะต้องตายอาจจะต้องอาภัพตลอดชีวิตบางคนต้องทำลายชีวิตหรือถูกคนอื่นทำลายคนกินคนเล่นนี่กาลพนันทุกชนิดนี่หมดแผ่นดินอยู่อันนี้จึงว่าการแก้ปัญหาสังคมทุกวันนี้แก้ปัญหาชีวิตนี้อาตมาว่าไม่ได้แก้ตามพระพุทธเจ้ามันเป็นการทางออกที่หายนะเป็นทางออกที่ไม่ถูกต้องอันนี้เราควรหาธรรมะดีกว่าจะไปแก้อย่างนั้นเลยทำยังไงละใจไม่สงบเราหาธรรมะทำจิตใจของเราให้เยือกเย็นหัดนั่งสมาธิเนี่ยช่วยได้จริงๆจะเป็นการแก้ปัญหาคนทุกรุ่นทุกวัยเลยแต่นี้คนเราไม่เข้าใจนะว่าความสงบนั้นเป็นเครื่องแก้ได้แล้วไอ้ความวุ่นวายนั้นเป็นการออกที่ไม่ถูกแก้ที่ไม่ถูกไปไม่ใช่ถูกประตูประตูนั้นไม่ใช่ประตูนั้นเปิดไปแล้วก็เดินไปช่องนั้นมันเป็นท่องช่องอบายมุขที่จะนำให้เราหมดเนื้อหมดตัวหมดหนทางที่ถูกต้องฉะนั้นเราจึงว่าไฟไหม้บ้านยังดีกับหมดแผ่นดินอยู่แต่คนเดี๋ยวนี้มันไม่งั้นมีทุกประการเลยเรียกว่าทรัพย์สมบัติที่จะมีขึ้นมาก็มีไม่ได้คือไม่สามารถจะมีทรัพย์สมบัติได้เพราะขาดคุณธรรมด้วยการประพฤติปฏิบัตินี่เองขาดศีลธรรมไม่มีความคิดอ่านดำริที่ถูกต้องดำริไม่ถูกต้องก็เป็นไปอย่างนั้นอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าคนไทยทุกคนสนใจธรรมะไม่ปล่อยให้ตนเองล่วงเลยไปสักไกลไปหัดฝึกสมาธิทำกรรมฐานสนใจในเรื่องบาปบุญคุณโทษว่ามีจริงแค่ไหนที่เราควรจะรู้ควรจะเห็นควรจะปฏิบัติตามถ้าเราสนใจสักนิดหนึ่งปัญหาชีวิตก็จะไม่เกิดขึ้นก็เกิดได้นิดๆหน่อยๆมันก็ลบล้างกันไปหมดฉะนั้นการที่เรามาประพฤติปฏิบัติที่เขามาถือศีลอุโบสถเข้าวัดทุกวันพระเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกที่ผิดๆมันเป็นทางออกที่ถูกแล้วก็เป็นทางแก้ปัญหาตัวเองได้ดีมากที่เราไม่ต้องไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ต้องไปทะเลาะไปด่าไปว่าไปแช่งไปตีคนอื่นไม่ต้องไปชิงดีชิงเด่นหวังอะไรกันโดยที่มันไม่ใช่รู้ใช่ทางสงบนั้นเราเข้าวัดแล้วมันก็ปลงตกอะไรๆมันก็ยินดีเท่าที่มีอยู่ได้ยังไงก็เอาอย่างนั้นปีนี้เขาให้อะไรก็เอาเขาจะให้ขั้นเดียวก็เอาสองขั้นก็เอาจิตใจมันก็ดีอยู่ตลอดเวลาตนเองพอใจในหน้าที่ตัวเองแล้วก็พอใจในชีวิตตัวเองมันก็เป็นสุขสงบยิ่งเข้าใกล้เดือนตุลานี้ทุกคนก็คงจะหวั่นไหวไว้หวั่นจิตใจที่คนใกล้ๆจะหมดอายุราชการก็คงจะนั่งเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์กรอมกลมถ้านอนไม่หลับเป็นทุกข์ก็ฟังธรรมะสว่างใจฟังธรรมะซึ่งเป็นอุบายออกที่ให้เราปลงตกว่าโรคนี้มันเป็นอย่างนี้กันมานานแล้วตั้งแต่สมัยไหนมาก็มีโรคกระทำ8ประการมีลาภก็เสื่อมลาภอยู่คู่กันมียศก็เสื่อมยศได้มีสรรเสริญก็มีนินทาอยู่คู่กันมีสุขก็มีทุกข์มีดีใจก็เสียใจอยู่คู่กันกลับไปกลับมาเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ควรจะหวั่นไหวมีเกิดก็ต้องมีแก่มีตายคู่กันไปแต่นั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ทุกคนได้หยุดยั้งความคิดตัวเองไม่ดิ้นรนกระสับกระส่ายเกินขอบเขตของมนุษย์มนาไปที่จะดิ้นรนเกินมนุษย์มนาไปนี่มันจะเป็นการหาทุกข์ใส่ตัวเองบางคนอายุ88แล้วเนี่ยยังกลัวขาดทุนอยู่เลยอายุถึง88ปีแล้วนะยังทำมาค้าขายยังกลัวลูกหนี้จะไม่เอาเงินมาคืนเลยขนาดมีเงินเป็นร้อยล้านเนี่ยมีที่ดินขายมีเงินเป็นร้อยล้านแล้วก็ลูกสามีก็ไม่มีลูกเต้าก็ไม่มียังกลัว

ก็ขาดทุนอยู่เลยยังไม่ยอมให้ใครโกงไม่ยอมให้ใครไม่ยอมให้เสียหายเลยแม้แต่บาทเดียวสลึงเดียวแล้วจิตใจก็นอนไม่หลับไม่สงบอันนี้จึงว่ามีทรัพย์กับเป็นทุกข์มันไม่ได้อะไรเลยเกิดมามาดิ้นรนต่อสู้มาหาทรัพย์เอาไว้คนอื่นเท่านั้นเองตายแล้วลูกหลานก็แย่งกันเอาไปใช้เอาไปกินจนหมดตัวเองก็เหน็ดเหนื่อยไม่เคยหาธรรมะได้เท่าไหร่เลยแถมกลายเป็นคนที่คิดมากมีเวลาหลับนอนก็น้อยแต่ก็ไม่เอาธรรมะฉะนั้นเรียกว่าทรัพย์อันนี้เป็นเครื่องฆ่าสำหรับคนโง่คนโง่นี่แต่โง่ทางธรรมนะไม่ใช่โง่ทางโลกทางโลกมันฉลาดแต่โง่ทางธรรมมันก็ฆ่าเจ้าของคนนั้นโดยที่ทำให้เราเล่าร้อนกระสับกระส่ายกระวนกระวายคิดแต่จะเอาไม่ยอมเสียเปรียบคนอื่นรั่วไหลนิดนิดหน่อยก็ไม่ได้ถือว่าขาดทุนคือมันก็กลายเป็นคนจนนั่นเองจนใจไม่รู้จะจบสักสิ้นเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะพอคนไม่รู้จะพอก็เรียกเป็นคนจนคนรู้จะพอเนี่ยเรียกว่าเป็นคนรวยถือมีกินไปเพียงวันละมื้อละมื้อแต่ก็เป็นคนรวยได้เพราะรู้จักพอไม่ทะเยอทะยานไม่ฟุ้งเฟ้อจนเกินไปเรากลับมาน่าสงสารสำหรับคนที่ อายุเข้าวัย80กว่าไปแล้วนี่ยังมาหลงกับทรัพย์สมบัติซึ่งเป็นวัตถุทางโลกซึ่งเอาไปไหนไม่ได้เลยมันน่าจะรีบสร้างแล้วพอเข้า80นี่แหมก็บุญเต็มทีแล้วที่อยู่ได้มาถึง80บางคน60กว่าปีก็งอกแง่งแล้ว70ปีก็ไปแล้วบางคนไม่ถึง70ปี69ไปแล้วบางที60ไม่ถึง60ไปแล้วไอ้นี่อยู่มาถึง80นี่มันเราควรเตรียมไปซื้อลงมาได้แล้วเนี่ยถ้าอาตมานะอาตมานี่นึกว่าตัวเองก็คงอยู่ไม่ถึงขั้นนั้นเราไปซื้อลงมาได้แล้วเตรียมวันเตรียมคืนมาเมื่อไรนั่นเราจะลงนี้เราจะไปอยู่ในอย่างสงบสุขสักทีนึงเราต้องดิ้นรนต่อสู้กับโลกีมาเนี่ยเราก็ไม่ได้เอาอะไรไปติดมือไปแน่นอนใครจะเอาเงินทองมาให้ใส่ให้ไปอีกสักโรงหนึ่งเราก็เอาไปไม่ได้ถึงจะมีเงินถึงเผาตัวเองได้ก็เอาไปไม่ได้มันควรจะเตรียมซื้อโรงใส่ตัวเองได้แล้วนี่กลับไปซื้อบ้านจัดสรรอะไรต่างๆเนี่ยก็ดีเหมือนกันสำหรับคนที่แบบโลกีดิ้นรนไม่แม้แต่ว่าอายุถึงเข้าวัยอย่างนั้นก็ยังไม่หยุดไม่หย่อนแต่อาตมาว่ามันขาดธรรมะที่เราควรจะหยุดยั้งชั่งใจได้แล้วแต่ก็มานึกเสียดายแล้วถ้าคนไทยขยันอย่างนี้ทุกคนสงสัยคนประเทศไทยนี่เจริญจริงๆเจริญจริงๆเลยแต่ว่าแก้ขยันทางโลกแต่ว่าธรรมะไม่มีที่พึ่งมันก็เดือดร้อนใจคนเราพอมีความโลภกันมากๆมันก็ต้องเบียดเบียนซึ่งกันและกันต่างคนก็ต่างไม่เสียสละต่างคนก็เป็นต่างเห็นแก่ตัวกลายเป็นเศรษฐีขี้เหนียวไปทำอะไรก็ไม่ได้จะกินก็กินของก็ใช้ของเก่าๆกินของที่เป็นเดนของตัวเองเก็บไว้ค้างคืนค้างวันจะกินของใหม่ก็เสียดายเพราะที่สุดเกิดมาไม่ได้กินสุขนอนสบายเลยบ้านจะสร้างใหม่ๆก็กลัวว่าจะสิ้นเปลืองอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสงสารที่มีเวลาได้สนใจธรรมะน้อยเหลือเกินถึงว่าพุทธเจ้าบอกว่าเกิดบุคคลเกิดมาสักร้อยปีแต่ไม่ได้ทำความดีเลยก็สู้กับคนเกิดมาวันเดียวทำความดีไม่ได้ทำความดีในที่นี้มีความหมายว่าเกิดมาในวันเดียวแต่สามารถทำใจให้สงบเข้าถึงขั้นโสดาบันหรือพระอรหันต์หมายถึงได้ทำสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนายังจิตตัวเองให้สงบเพียงวันหนึ่งดีกว่าคนเกิดมาตั้งร้อยปีไม่ได้ทำสมาธิเลยไม่ใช่ว่าคนเกิดมาทำความดีความดีนั้นเป็นความหมายที่พุทธเจ้าแสดงไว้เป็นเรื่องที่เราจะต้องตีให้แตกว่าความดีนี่คืออะไรไม่ใช่เป็นคนดีฉันไม่ทำบาปแล้วฉันก็เป็นคนดีความดีของพุทธเจ้านั้นมีความหมายอริยภูมิคือมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่ง
ที่สามารถเข้าถึงธรรมะนั่นแหละคือความดีของพระพุทธเจ้าแต่บุคคลที่ยังไม่เข้าถึงความสงบนั้นไม่ใช่ความดีของพุทธเจ้าเป็นความดีของชาวโลกซึ่งใครๆก็มีกันอยู่ทุกคนอันนั้นพุทธเจ้าไม่ได้ยกย่องพระเจ้าไม่ต้องยกย่องเพราะทุกคนก็ทำความดีกันอยู่แล้วในฐานะของคนโลกบางคนก็เป็นคนดีแต่ไม่มีศีลก็มีไม่มีศีลห้าประจำใจก็มีแต่เป็นคนดีมีเมตตามีกรุณามีการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อสังคมได้แต่ว่าไม่มีศีลธรรมคือไม่มีศีลประกอบให้พร้อมมูลคือยังขาดศีลยังกินเหล้าได้ยังทำอะไรได้ทุกอย่างแต่ก็เป็นคนดีในใจตาของชาวโลกแต่คนดีในสายตาของธรรมะในสายตาของพระพุทธเจ้าน่ะเป็นคนดีคือผู้ปฏิบัติกรรมฐานผู้ยังจิตให้สงบไม่โลภไม่โกรธไม่หลงชั่ววันหนึ่งนี่หมายถึงว่าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปคือปิดนรกได้แล้วทำความดีในวันเดียวปิดนรกได้ไม่ต้องตกนรกแต่ว่าคนเกิดมาตั้งร้อยปีไม่ได้ทำความดีคือไม่เคยทำสมาธิเลยไม่เคยสงบใจเลยก็สู้กับคนเกิดวันเดียวทำความดีไม่ได้อันนี้ก็หน้าที่เราจะมาคิดถึงเราเกิดมาตั้ง88ปี89ปีแล้วนี่อยู่ไปก็คงไม่ถึง100ปีแน่นอนเราก็จะล้มปุ๊บไปทุกวันหรือเมื่อไรเราก็ควรพิจารณาอยู่ทุกลมหายใจแล้วแต่นี่เราไม่ได้คิดเลยคนโน้นยังไม่เอาดอกมาส่งไม่ได้เอาต้นมาใช้ไม่ได้คืนสัญญาคนนี้จะทำสัญญาใหม่จะกู้นั่นจะเอานั่นมานี่มาให้มันจะได้เท่าไรจะเสียเปรียบคนหรือเปล่าถ้ามันไม่ให้เราคนนั้นไม่คืนมาเราก็จะต้องฟ้องอะไรก็มีแต่คนเสนอแนะแต่สิ่งที่เรื่องโลกีให้เรายิ่งเราเป็นคนรวยมีบุญวาสนาอย่างนี้ใครๆก็ไม่กล้าเอาธรรมะไปสอนเราบางทีเราเข้าเอาธรรมะไปเราก็ไม่ยอมรับก็กลายมาเป็นคนไม่ทันสังคมไม่ทันสมัยเพราะอย่างนั้นสิพวกนี้จึงได้ยากจนตอนนี้เรามามองในส่วนตัวเรามุมกลับนี่เราจะทำอย่างไรดีในเมื่อเราใกล้ฝั่งเต็มทีแล้วพระอาทิตย์กำลังอัสดงคตเรียกว่าลำไรแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะมองเห็นทางแล้วเนี่ยแต่เรายังไม่หาแสงสว่างที่เตรียมตัวแสงสว่างคือหาศีลทานภาวนาเป็นแสงสว่างไว้เนี่ยแล้วเราจะเอาอะไรไปพระอาทิตย์ก็มืดแล้วเนี่ยเราไม่มีประทีปโคมไฟคือไม่มีไฟที่จะนำทางเราไปสู่หนทางอีกเบื้องหน้านั้นเราก็มืดมนนั่นเองไปไหนไม่ถูกอันนี้เราก็คิดถึงความตายแล้วก็เลยปลงตกคนเรานะคิดถึงว่าคนเรามันก็แค่นั้นเองเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันก็วิเศษอะไรไปกับคนแก่เจ็บตายไม่ได้นอกจากทำความดีเอาไว้ตัวเองเห็นแล้วก็ลูกหลานได้ปฏิบัติดีตามอันนี้ก็เป็นความดีที่เราควรทำแต่นี่เราจะเอาไปไหนละลาภยศเราก็เอาไปไม่ได้ถึงเดือนตุลาเดือนกันยาตุลานี่หมดอายุราชการเราก็ภูมิใจเรามีธรรมะของเราแล้วเราจะได้ฟังธรรมะเราจะได้ปฏิบัติธรรมะเราจะได้เข้าวัดสักทีเราสวมหัวโขนมานานแล้วเราจะถอดทิ้งสักทีเราเต้นแรงเต้นกาเต้นหน้าเต้นหลังให้ทุกคนเยินยอสรรเสริญเราว่าเราเป็นคนเก่งคนดีคนดังมานานแล้วต่อไปนี้เราจะถอดหัวโขนเลิกเต้นทันทีตัวทศกัณฐ์ตัวหัตถมานตัวนางสีดาตัวพระรักพรามตัวอะไรก็สุดแท้แต่เมื่อมันแสดงละครเมื่อถูกหัวมันหัวโขนนั้นสวมแล้วมันก็เต้นไปตามวิญญาณความรู้สึกอันนั้นที่เราเป็นเรียนรู้ไว้ที่เขาบอกบทให้เราเต้นเนี่ยเขาเอาหัวยักษ์สวมเราก็เต้นเป็นตัวยักษ์ทำแสดงโกธาจะฆ่าคนทั้งเมืองคนทั้งโลกามีมือสิบกรจะคว้าจะไขว่อะไรได้ทุกอย่างเป็นผู้วิเศษมีเสียงทั้งสามเสียงเนี่ยจะหันมองไปทางไหนก็รู้รอบไปหมดคล้ายๆเหมือนมีบริวารเนี่ยห้อมล้อมอยู่

ลอดเวลาเราจะชี้ไม้เป็นไม้ชี้นกเป็นนกเรียกว่าก็เรียกว่ากระบองข้างโคนชี้ตายข้างปลายชี้เป็นหมายถึงว่าปากเราก็เลยเป็นประกาศิตฤทธิ์เรามากหมายถึงว่าเมื่อเรามีอำนาจวาสนามียศใหญ่แล้วเนี่ยก็เหมือนทศกัณฐ์สิบก่อนนั่นเองมีเดชาสามารถที่จะปราบบุคคลที่เป็นศัตรูให้วอดวายไปให้หมดตัวเองไม่ทำเองก็ใช้คนอื่นไปลบลาฆ่าฟันคนอื่นอันนี้หมายถึงว่าโถมหัวโขนในลักษณะทศกัณฐ์คือโทสะทศกัณฐ์ก็พวกจอมโทสะนั่นเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วทุกคนเราก็จึงได้ใจเมื่อมีอำนาจวาสนาขึ้นมาก็แสดงบทบาทอันยิ่งใหญ่ไม่ได้คิดว่าเรานี่จะต้องมีวันจุดจบสักวันหนึ่งที่เราจะต้องเป็นเหมือนคนอย่างที่เราได้ลงคนธรรมดาที่เดินดินเหมือนกันถ้าเราคิดอย่างนั้นได้เราก็คงจะไม่ทรนงยกตัวข่มท่านหรือว่ายกตัวเองเลิกกว่าคนอื่นก็คงจะมองให้คนเป็นธรรมดาเหมือนกันถ้าเราถอดหัวโขนคือเราเอายศตำแหน่งออกไปเราก็คงไม่มีอะไรแต่คนเรามันในเมื่อถูกยกย่องถูกครอบไปแล้วก็ค่อยอย่าลืมตัวไม่ได้คิดถึงด้านธรรมะไม่ค่อยได้มองในแง่ดีเขาจะมองเขาจะลืมหลงตนเองเท่านั้นเองเพราะถูกทุกคนสรรเสริญป้อยอก็เลยกลายเป็นคนหลงลืมฉะนั้นยศและลาภนี่ทำให้คนนี้ลืมตนเองลืมพ่อลืมแม่ลืมพี่ลืมน้องลืมศีลลืมธรรมลืมกระทำความดีลืมวัดลืมวาซึ่งเป็นความดีของบรรพบุรุษสร้างตกทอดทิ้งเอาไว้ให้เราเราก็กลับหันหลังให้ไปก็มีบางคน กลับไปเห็นโลกีซึ่งเป็นสุรานารีกีฬาบัตรนี่ดีกว่าศีลธรรมที่มันเป็นทางออกที่ถูกแล้วกลับไม่สนใจกลับไปหาทางออกที่ผิดไปหาความยั่วเย้ากับสิ่งอันนั้นผลที่สุดเราก็ไม่ได้อะไรมันบางคนเป็นโรคอัมพาตเป็นโรคมะเร็งมีพิการขึ้นมาแล้วจึงคิดได้ว่าแหมถ้ารู้งี้เวลานั้นเราเอาไปทำบุญกุศลเราคงจะมีที่พึ่งดีกว่านี้แต่ก็สายเสียแล้วเราเอาไปใช้ผิดๆมันก็เป็นกรรมให้ผลกับเราเราก็ตายนอนตาไม่หลับไม่เป็นสุขในเมื่ออายุเรามากเราจึงคิดได้เราไปไหนไม่รอดเราจึงคิดได้ฉะนั้นจึงว่าพอสวมหัวโขนตัวใดมันก็เต้นไปตามนั้นไอตัวฟุ้งซ่านก็เหมือนหัตถุมานนะพอเอาหัวโขนใส่หัตถุมานเข้าไปมันก็เต้นเป็นลิงเป็นข้างเกาโน่นเกานี่ตัวฟุ้งซ่านใจไม่สงบอยากได้โน่นอยากได้นี่อยากไปโน่นอยากไปนี่อยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้อยากไปทุกอย่างก็เหมือนลิงนั่นเองใจไม่เคยสงบได้เลยใจมันตัวมันอยู่แต่ใจมันไม่อยู่ตัวมันสงบแต่ใจมันไม่สงบมันฟุ้งซ่านอยู่ตลอดวันไม่รู้เอาเรื่องอะไรมาคิดบางคนสร้างเรื่องที่ไม่ถูกขึ้นมาก็มีเป็นคนเพ้อฝันต่อชีวิตที่ไม่เป็นความจริงอันนี้จึงว่าเป็นตัวหนุมานถูกสวมหัวโขนเป็นลิงก็เต้นเหมือนลิงก็เลยเป็นคนที่ไม่รักสงบเมื่อเป็นคนไม่รักสงบแล้วก็ชอบยุแย่คนโน้นคนนี้ให้แตกแยกจากกันให้คนเขาเกลียดกันให้คนเขาผิดใจกันเข้าข้างโน้นเข้าข้างนี้เป็นคนเหมือนคนสองใจหรือเป็นคนถ้าพูดกันก็เหมือนคนนกสองหัวเนี่ยอุบายของหนุมานจึงเป็นอย่างนั้นนะที่ในนวนิยายว่าไปล่อให้ทศกัณฐ์เนี่ยหลงผิดอย่างเงี้ยคือไปล่อเอานางมณโฑอย่างเงี้ยหรือไปล่อนางมัจฉาเงี้ยแล้วก็ไปล่อพระฤาษีให้ขอฤาษีก็นึกว่าหนุมานนี่เป็นตัวจริงอย่างเงี้ยก็เลยผลที่สุดให้ดวงใจมาก็เลยเอามาทำลายให้แตกตายทศกัณฐ์ก็เลยตายธรรมดาทศกัณฐ์นี่ฆ่าไม่ตายทำไงก็ฆ่าไม่ตายต้องเอาหัวใจมาบีบให้ตายก็ถ้าเป็นธรรมะก็หมายถึงว่าไอ้โทสะเนี่ยมันฆ่าตายยาก

และจะทำไงทุกคนเราก็หนีไม่พ้นมันปลายพ้นที่สุดมันมาเยี่ยมเราทุกวันทุกวันให้เราทุกทรมานทุกวันกินมันก็มานอนมันก็มาจะไปไหนมันก็มาเยี่ยมอยู่กับเราตลอดเวลานักเข้านักเข้ามันไม่ยอมไปซะแล้วความแก่มันไม่ไปซะแล้วความเจ็บมันไม่ยอมไปซะแล้วมันติดผูกพันอยู่กับเราทำไงคนที่เราไม่ชอบไม่รักมันกลับมาอยู่กับเราไอ้คนที่เรารักหายไปแล้วไอ้คนที่เรารักหายไปซะแล้วทำยังไงดีไอ้คนที่หนุ่มๆสาวๆมันหายไปซะแล้วไม่ยอมมาอยู่กับเราไอ้คนที่มีกำลังวังชาลื่นเลิงเบิกบานสนุกขนองมันหายเราไปซะแล้วเพื่อนรักพวกนี้ไม่มีซะแล้วมิตรอันนี้ไม่มีซะแล้วเขาหนีหายเราไปซะแล้วความสุขทั้งหลายก็หมดอันตรธานหายไปเลยเหมือนกับสิ้นหวังในชีวิตซะแล้วเหมือนกับคนมีทรัพย์สมบัติและถูกเขาช่อโกงไปหมดนี่ถูกเขาเอาไปหมดแล้วนี่ทำยังไงความหนุ่มความสาวที่เราเคยเป็นมิตรกันอย่างดีมีความสุขอย่างรุนแรงนั้นเขาไปหมดแล้วเหลือแต่ความอ่อนแอเหลือแต่ความเหน็ดเหนื่อยเหลือแต่ความเมื่อยล้าเหลือแต่ความปวดเหลือแต่การทรมานกายของเราจะมองดูตรงไหนก็มีแต่ความแก่มันไม่ดีเลยเนาะย้อนไปเมื่อ20ปีเราไม่ใช่เป็นอย่างนี้เลยความเจ็บก็เข้ามาครอบงำเรามาเยี่ยมเราใหม่ๆมันก็มาเยี่ยมเรานานๆมาเยี่ยมเดี๋ยวนี้มันมาอยู่ในใจอยู่ในกายเราเลยจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนมันก็มีความเจ็บทั่วสารพังกายแล้วทำไงจะมีความสุขกายนี่เป็นทุกข์แน่นอนเลยแต่ถ้าสภาพจิตใจของเราไม่ยอมรับนะถ้าเรายอมรับมันก็ทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจแต่ถ้าเราไม่ยอมรับว่านี่มันเป็นเรื่องของขันธ์ห้าเราไม่ไปหลงไหลกับร่างกายนี้เราก็นึกว่ามันเป็นขันธ์ห้ามีรูปมีเวทนามีสัญญาสังขารมันเกิดแก่เจ็บตายของมันเองมันเกิดมันแก่มันเจ็บมันตายของมันเองเราก็ดูมันเกิดแก่เจ็บตายของมันเราไม่ต้องไปทุกข์ไปร้อนกับเขาเขาเปลี่ยนแปลงตามสภาพขันเพราะเขาใช้มานานแล้วธาตุทั้งหลายเขาก็เป็นอย่างนี้ธาตุดินเขาเสื่อมธาตุลมเขาเสื่อมธาตุไฟเขาเสื่อมธาตุน้ำเขาเสื่อมเขาจะแยกแตกจากกันในไม่ช้าเขาไม่สามารถจะประชุมติดต่อกันได้เหมือนกับทรัพย์เหมือนกับเสื้อผ้าหรือช่วยชามหรือภาชนะวัตถุทั้งหลายเนี่ยเมื่อเราใช้มานานเก่าๆแล้วมันก็จะมีรอยร้าวแตกแยกออกจากกันแล้วมันสามารถที่จะไม่มันจะไม่ติดอยู่คงที่มันจะต้องค่อยๆเสื่อมแตกพังไปร่างกายของเราก็เป็นอย่างนั้นมันก็ค่อยเสื่อมไปทีน้อยๆน้อยแล้วก็ประสานกันไม่ได้ยาไม่อยู่ถ้าเป็นเรือหรือเป็นสิ่งของก็ยาไม่อยู่ประสานไม่อยู่เนื้อเก่ามันผุหมดจะบอกสังขารไม่ต่างอะไรกับกลองว่างั้นเอาไม้เมื่อไม้มันเก่าแล้วก็เอาไม้ใหม่มาแปะแต่เข้าแปะไปแล้วมันก็หมดเนื้อดีไอ้เนื้อเก่ามันก็แปะไปแปะมาพอที่สุดมันก็หมดเนื้อดีมันก็ประสานอยู่ไม่ได้ก็เป็นกลองรั่วกลองทะลุไปตอนนี้ร่างกายเรามาเมื่อความแก่ความเจ็บเข้ามาเยี่ยมเยือนอยู่กับเราไม่ยอมหนีไปจากเราเราก็ต้องทุกข์ทรมานทนเจ็บทนปวดทนรับกรรมวิบากอันนี้เรื่อยไปจนถึงวาระสุดท้ายก็ความตายก็มาเยี่ยมเราอันนี้เป็นศัตรูร้ายกาจของมนุษย์และมนุษย์ทุกคนกลัวความตายมากเหลือเกินทุกคนในโลกนี้กลัวความตายที่พยายามจะสร้างอะไรต่ออะไรเทคโนโลยีให้มันก้าวหน้าไปถึงดวงจันทร์ได้ก็กลัวความตายอยากจะให้พ้นความแก่ความตายแต่ไม่รู้เลยว่าชีวิตมนุษย์มีระยะสั้นเหลือเกินมีเวลาเพียงไม่กี่ปีมันยังทำอะไรกันไม่เสร็จสิ้นเลยผลสุดก็ต้องมาตายเสียแล้วเมื่อความตายมาเยี่ยมเยียนเราได้อะไรคนนี้ทุกคนไปมามือเปล่าก็ไปมือเปล่าไม่มีอะไรเอาไปได้เลยนี่ทั้งที่เรากลัวเราเกลียดเราก็ไม่อยากจะพบหน้ามันไอ้ความตายเนี่ยอยากจะอยู่ดูลูกดูหลานดูความเจริญดูความเบิกบานในชีวิตถือตัวเองจะโรยลาแล้วก็อยากจะดูคนอื่นเขามีความสุขถึงเป็นอาหารใจอย่างหนึ่งแต่มันก็สิ้นหวัง

เสียแล้วที่ไม่สามารถที่จะอยู่ไปได้จบกันชีวิตละครลงนี้ก็จบกันตรงฉากนี้เองฉากแสดงคือความตายเข้ามาเยี่ยมเยียนมาเป็นเจ้าของเราเสียแล้วอันนี้แหละจึงเป็นธรรมะที่เราควรจะหันหน้าเข้าหาธรรมะเข้าหาความดีที่เราจะไม่เกิดร้อยปีและไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยสู้กับคนเกิดวันเดียวทำความดีปฏิบัติกรรมฐานให้ใจสงบไม่ได้แล้วเราจะเอาอะไรลาภยศสรรเสริญเยินยอมันช่วยอะไรเราได้จริงอยู่เมื่อตอนเรามีตำแหน่งหน้าที่เรามีทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนก็เอาอกเอาใจเราพนาพนอเรายกย่องสรรเสริญเราแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันก็หมดไปยศบริวารอันนี้เมื่อยศหมดไปลาภหมดไปบริวารก็หมดไปบริวารเมื่อยศเสื่อมบริวารก็เสื่อมเราเคยไปไหนเนี่ยอย่างข้าราชการบางคนเป็นใหญ่ไปที่ไหนใครๆก็วันทาเคารพรับใช้แม้แต่รองเท้าก็ยังมีคนคอยใส่ให้ถอดให้ก็ว่าได้จะทำอะไรทุกคนจะเอาใจเลยหมดเนี่ยเราเคยได้รับความสุขอย่างนั้นเราเคยได้ถูกเอาใจแต่พอเรามาหมดอายุราชการถูกปลดเกษียณปุ๊บอย่างนี้จากวันนี้ไปวันพรุ่งนี้เป็นคนละคนทันทีเมื่อมีคนใหม่เข้ามาแทนเราคนเก่าก็หมดราคาหมดความหมายเหมือนกับเสื้อผ้าที่เราเก่าแล้วเขาถอดทิ้งไปเขาเอาของใหม่มาใส่อันนั้นก็เป็นผ้าขี้ริ้วไปเป็นผ้าเช็ดบ้านไปมันไม่มีราคาที่จะมาคู่ควรกับร่างกายบุคคลเจ้าของยศเมื่อเสื่อมไปก็เป็นอย่างนั้นไม่ต่างอะไรกันมันก็หมดไปที่เราจะยึดเอาไว้ได้เราต้องนึกว่าทุกคนจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจราบยศสรรเสริญทุกอย่างมันจะต้องหมดไปสิ้นไปสำหรับที่มนุษย์เกิดมาสร้างกันไว้แต่ศีลธรรมความดีที่ทำใจได้เนี่ยมันจะไม่เสื่อมไปจากใจเรามันจะอยู่คู่ใจเราแต่ทุกคนไม่ได้สร้างไว้เลยทำยังไงคนเคยถูกเขาพะเนาพะนอตามมาอกเอาใจแต่ว่าในวันต่อไปเรากลับมาที่ทำงานและเจอกับคนที่เขาเคารพเคยเอาใจเราเขากลับทำไม่รู้ไม่ชี้จ้ะอย่างน้อยก็ยกมือไหว้หน่อยหนึ่งเขาก็ไม่อกเอาใจไม่ตามรับตามส่งเราเหมือนเมื่อก่อนแล้วเนี่ยก็เป็นโรคเฉาเป็นโรคเขียวเป็นโรคทำให้จิตใจตัวเองนี่เศร้าลงเรียกว่าเฉาลงไปทุกวันทุกวันเรียกว่าอีตอน60ไปแล้วเนี่ยเราไม่มีงานการทำก็เลยกลายเป็นคนที่คิดมากมีแต่ความฟุ้งซ่านตอนเองเคยสมหวังเคยไปที่ไหนก็มีแต่คนรู้จักเคยมีหน้ามีตาทุกสิ่งทุกอย่างก็เราไปยึดโลกีมันเป็นอย่างนั้นเราก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นไม่ได้แล้วมันวัยมันเสื่อมมาถึง60ไปแล้วอย่างเนี้ยอันนี้เราควรเตรียมตัวได้เลยนะพอเข้าถึงวัย40 50นี่เราควรเตรียมตัวเลยว่าสักวันหนึ่งคนที่เขาเลี้ยงส่งเขาจะต้องเลี้ยงส่งเรานั่นเองวันนี้เราเลี้ยงส่งให้เขาไปจากหน้าที่ไปเป็นคนธรรมดาแต่สักวันหนึ่งลูกน้องทั้งหลายก็จะต้องเลี้ยงส่งเราให้เราพ้นจากหน้าที่นี้ไปเป็นคนธรรมดาพยายามน้อมนึกถึงตัวเองบ้างว่าตัวเองจะมีสุขมีทุกข์มีทุกข์หรือมีสุขแค่ไหนอันนี้สำหรับคนโลกีไม่มีความสุขเลยใจจะไม่ยอมรับเลยเรื่องความจริงเรื่องการพัดพรากจากของรักในคนที่ไม่มีธรรมะจะไม่ยอมรับเลยไม่อยากจากลูกจากเมียจากภรรยาจากสามีไม่อยากจากทรัพย์สมบัติไม่อยากตายจากกันไม่อยากให้ใครพัดพรากอยากจะอยู่กันอย่างนี้ตลอดไปทุกคนอยากปรารถนาอย่างนั้นแต่ว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องจากกันทุกคนมันจะยึดเหนี่ยวไว้ไม่ได้ชีวิตนี้มันต้องเป็นอันไปแต่ว่าคนมีธรรมะเขาปลงตกนะอันนี้อาตมายอมรับว่าคนมีธรรมะเขาโอ้อยากจะออกเร็วๆอยากจะให้ถึงเวลาเราเร็วเราช่วยเหลือทำงานมาก็เพื่อชีวิตของเราเพื่อบ้านเรือนและเพื่อชาติศาสนาเราไม่ได้ทำเพื่อปากเพื่อท้องอย่างเดียวถ้าถึงเวลาที่มันถึงนั้นเราก็อยากจะถึงแล้วเราจะได้พักผ่อนหย่อนใจอยากจะหาวัดหาที่ปฏิบัติเราบ้างเราจะได้สองคนตายายจะได้หันหน้าเข้าหาธรรมะบ้าง
ถ้าคนมีธรรมะมันก็ไม่เศร้าหมองมันก็คิดจะไปในทางดีแต่คนไม่มีธรรมะก็พอออกไปแล้วก็ยังไม่ได้คิดหาหลักทางใจเลยยังหลงอยู่กับโรคีต่อไปที่จะแสวงหาอย่างทางโลกต่อไปอีกไม่ได้คิดว่าเราอายุมากแล้วควรจะทำความดีไว้กันความดีเสียดีกว่าอันนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เราจึงต้องนึกว่าคนเราเมื่อถอดหัวโขนแล้วมันก็เป็นคนธรรมดาก็ไม่มีอะไรวิเศษวิโสไปได้ความแก่ความเจ็บความตายมันก็มาเป็นเพื่อนเรามาเยี่ยมเยียนเราจนเราไม่สามารถจะหนีพ้นไปจากคนที่เราเป็นศัตรูกับเราจึงว่าเกลียดอะไรก็หนีไม่พ้นเราเกลียดความแก่ความเจ็บความตายเรากลัวความแก่ความเจ็บความตายมันก็เป็นของเราหนีไม่พ้นผู้ที่จะหนีพ้นนั่นคือสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาการประพฤติปฏิบัติเอามรรคผลไว้ในใจเรานั้นเป็นผู้หนีความแก่ความเจ็บความตายพ้นจริงๆเลยพ้นในชาตินี้พ้นแน่นอนด้วยพ้นตั้งแต่ยังไม่ตายพ้นตั้งแต่ยังไม่เจ็บพ้นตั้งแต่ยังไม่แก่เพราะได้พิจารณาอยู่เป็นประจำเห็นความจริงอันนี้ธรรมะคำสอนพระเจ้าเราจึงต้องพยายามน้อมโอปนยิโกน้อมเข้ามาใส่ใจน้อมเข้ามาเห็นดีเห็นชั่วในจิตใจของเราเราเห็นคนอื่นเราก็นึกว่าสักวันหนึ่งเราต้องเป็นอย่างนั้นเราเห็นคนแก่ก็นึกว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องแก่เราเห็นคนเจ็บต้องนึกสักวันหนึ่งเราก็จะต้องเจ็บเราเห็นคนตายก็นึกว่าเราก็จะต้องตายสักวันหนึ่งเราก็จะต้องถูกเผาถูกมอดไหม้ไปกับขี้เถ้ากองฟอนเราจะหนีไม่พ้นแน่ไม่ถึงร้อยปีทุกคนต้องตายหมดเกิดเท่าไรตายเกลี้ยงไม่เหลือหรอเกิดมากก็ตายมากเกิดน้อยก็ตายน้อยเกิดเท่าไรตายหมดความแก่ความเจ็บความตายนี่เป็นของมนุษย์ของสัตว์โลกเห็นความจริงอันนี้ธรรมะคำสอนพระเจ้าเราจึงต้องพยายามน้อมโอปนยิโกน้อมเข้ามาใส่ใจน้อมเข้ามาเห็นดีเห็นชั่วในจิตใจของเราเราเห็นคนอื่นเราก็นึกว่าสักวันหนึ่งเราต้องเป็นอย่างนั้นเราเห็นคนแก่ก็นึกว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องแก่เราเห็นคนเจ็บต้องนึกสักวันหนึ่งเราก็จะต้องเจ็บเราเห็นคนตายก็นึกว่าเราก็จะต้องตายสักวันหนึ่งเราก็จะต้องถูกเผาถูกมอดไหม้ไปกับขี้เถ้ากองฟอนเราจะหนีไม่พ้นแน่ไม่ถึงร้อยปีทุกคนต้องตายหมดเกิดเท่าไรตายเกลี้ยงไม่เหลือหรอเกิดมากก็ตายมากเกิดน้อยก็ตายน้อยเกิดเท่าไรตายหมดความแก่ความเจ็บความตายนี่เป็นของมนุษย์ของสัตว์เราเห็นความจริงอันนี้ธรรมะคำสอนพระเจ้าเราจึงต้องพยายามน้อมโอปนยิโกน้อมเข้ามาใส่ใจน้อมก็มาเห็นดีเห็นชั่วในจิตใจของเราเราเห็นคนอื่นเราก็นึกว่าสักวันหนึ่งเราต้องเป็นอย่างนั้นเราเห็นคนแก่ก็นึกว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องแก่เราเห็นคนเจ็บต้องนึกสักวันหนึ่งเราก็จะต้องเจ็บเราเห็นคนตายก็นึกว่าเราก็จะต้องตายสักวันหนึ่งเราก็จะต้องถูกเผาถูกมอดไหม้ไปกับขี้เถ้ากองฟอนเราจะหนีไม่พ้นแน่ไม่ถึงร้อยปีทุกคนต้องตายหมดเกิดเท่าไรตายเกลี้ยงไม่เหลือหรอเกิดมากก็ตายมากเกิดน้อยก็ตายน้อยเกิดเท่าไรตายหมดความแก่ความเจ็บความตายนี่เป็นของมนุษย์ของสัตว์เราเห็นความจริงอันนี้ธรรมะคำสอนพระเจ้าเราจึงต้องพยายามน้อมโอปนยิโกน้อมเข้ามาใส่ใจน้อมก็มาเห็นดีเห็นชั่วในจิตใจของเราเราเห็นคนอื่นเราก็นึกว่าสักวันหนึ่งเราต้องเป็นอย่างนั้นเราเห็นคนแก่ก็นึกว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องแก่เราเห็นคนเจ็บต้องนึกสักวันหนึ่งเราก็จะต้องเจ็บเราเห็นคนตายก็นึกว่าเราก็จะต้องตายสักวันหนึ่งเราก็จะต้องถูกเผาถูกมอดไหม้ไปกับขี้เถ้ากองฟอนเราจะหนีไม่พ้นแน่ไม่ถึงร้อยปีทุกคนต้องตายหมดเกิดเท่าไรตายเกลี้ยงไม่เหลือหรอเกิดมากก็ตายมากเกิดน้อยก็ตายน้อยเกิดเท่าไรตายหมดความแก่ความเจ็บความตายนี่เป็นของมนุษย์ของสัตว์โลกออกไปจากบ้านมันก็ต้องเป็นต้องแก่เจ็บตายถืออยู่ไปในบ้านมันก็ต้องอยู่กับความแก่ความตายมันไม่สามารถจะออกไปให้พ้นได้เลย
แต่มีประตูเดียวเท่านั้นเอง

ที่จะพ้นไปได้คือประตูพระนิพพานประตูที่ทำใจให้สงบได้นั่นแหละที่ปฏิบัติบูชาได้นั้นเป็นประตูพระนิพพานเป็นประตูขององค์มรรค8เป็นประตูสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธินี้เมื่อเราทำจิตใจให้สงบแล้วประตูนี้เองที่จะพ้นจากก้าวพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายที่จะไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกฉะนั้นเราต้องปฏิทานหวังไว้ว่าทำยังไงทุกทั้งหลายที่มนุษย์เขากลัวกันนักหนาความแก่ความเจ็บความตายเราต้องหาทางพ้นทุกข์หาทางสงบสุขให้ได้นั่นแหละเราจึงจะเป็นคนโชคดีที่มันจะไม่ต้องมาเกิดให้ร้องไห้เสียใจอีกมากมายทุกคนเราจริงๆเกิดมามีความทุกข์มากนะไม่ใช่มีความเบิกบานตลอดไปหรอกมีความเศร้าโศกเสียใจมีความระทดในจิตใจอย่างมากถูกจิตใจบางทีถูกกระทบกระเทือนอย่างแรงๆมาตลอดเวลาแต่ทุกคนก็ยังไม่หาที่พึ่งอันนี้ก็ยิ่งซ้ำเติมให้จิตใจของเรามีทุกข์มากขึ้นแต่ถ้าเราเอาธรรมะเข้ามารองรับในจิตใจเราได้นะเราก็จะพ้นความทุกข์อันนี้ไปได้อันนี้เราก็เข้าถึงวัยแล้วเราก็ควรเตรียมตัววันเดือนกันยาเดือนตุลานี่เราก็นึกว่าเราทำบุญให้ชีวิตเราหัดถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเสียก่อนคนที่ยังไม่ถึงเวลานี้ก็เตรียมไว้ได้เลยนะว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราจะไปหลงอยู่กับสิ่งอันนี้เลยมันอยู่กับเราไม่ได้หรอกไม่ใช่สมบัติของมันของเรามันเป็นสมบัติของโลกีที่ใครไปยึดไปติดมันก็เป็นสุขชั่วขณะหนึ่งแต่ว่ามันก็เป็นทุกข์ในเมื่อเราหมดพัดพรากจากของอันนั้นศีลธรรมหาความสุขสงบทางจิตใจมั่งไม่ใช่ว่าทำงานถ้าจนลืมแก่ลืมเจ็บลืมตายลืมวัดลืมวาลืมทำความดีพออายุมากแล้วไม่มีหลักที่พึ่งทางใจเลยไม่รู้นะโมพุทโธสังโฆอย่างไรเลยเลยเข้าวัดไม่ได้มันไปรู้แต่ทางโลกไว้เต็มหัวใจหมดเลยไม่รู้ทางธรรมก็เลยไม่อยากเข้าวัดเข้าวัดก็เคอะเคอะเขินเขินเข้าไม่ถูกจะคุยกับพระก็ไม่จะคุยอะไรกลัวไม่ถูกสับของพระอะไรเงี้ยคือเลยคิดมากอะความจริงอะพระท่านก็ไม่ถือหรอกก็เลยเป็นอันว่ากลายเป็นคนแก่เฝ้าบ้านเฝ้าเรือนกลายเป็นคนบ่นเพ้อระเมออยู่กับลูกหลานเอาอะไรไปไม่ได้เลยคนแก่ที่เขาที่ทุกคนมองเห็นว่าทำอะไรไม่ได้มันก็ไม่ต่างอะไรกันทุกคนก็วิวัฒนาการมาเป็นอย่างนั้นทุกคนไม่มีใครหนีพ้นธรรมะจึงเป็นเครื่องสอนใจให้เรานี่ไม่ประมาทให้รีบเตรียมตัวเตรียมใจประพฤติปฏิบัติธรรมนำความสุขสงบให้เกิดขึ้นกับตัวเองมากเท่าไหร่ยิ่งดีดังที่ญาติโยมมาวัดเนี่ยมาถือศีลควังธรรมมาถืออุโบสถเนี่ยอันนี้เป็นความเพียรที่จะหนีออกจากทุกข์ดีแล้วใครทำได้คนนั้นประเสริฐที่สุดคนไหนทำไม่ได้คนนั้นก็ยังไม่ประเสริฐยังไม่สามารถจะนำพาอารมณ์ตัวเองให้เป็นสุขสงบได้แต่นั้นคนเข้าวัดจึงเป็นคนที่ดีกว่าคนเข้าวิกดีกว่าคนไปทางอื่นบางคนอายุมากแล้วเอาไปทางนี้ไม่ได้เพราะไม่ได้ฝึกไม่ได้ปรนไม่ได้อบรมศีลธรรมก็เลยไปในทางโลกผลที่สุดแก่ตัวก็เป็นทุกข์มากกลายเป็นคนเจ้าลมมีแต่ความไม่สงบฟุ้งซ่านบางคนต้องเอาสุราเป็นที่พึ่งเอาการพนันเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตเพราะมันไม่มีวิธีดับทางใจก็ต้องไปเอาทางไปผิดดับขึ้นมามันก็ยิ่งทวีคูณเพิ่มทุกข์มากและตายไปแล้วก็ต้องไปนรกไปสู่ความยากลำบากอีกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมีทุกข์ใจอีกเพราะไม่ได้ชำระทุกข์ออกจากใจเราต้องเอาทุกข์ออกจากใจให้ได้ก่อนนั่นแหละเมื่อจะมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่มีทุกข์อีกเมื่อเราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เราก็เป็นผู้ที่ขวนขวายหาทางดับทุกข์ของเราอยู่ฉะนั้นเรื่องจิตใจนี้สำคัญมากนะเราต้องพยายามพัฒนาทำตัวเองให้ได้จะให้ใครมาจุงมาลั่งเรานะไม่มีหรอกธรรมะเนี่ยต้องจุงลั่งตัวเองต้องสนใจต้องพยายามดึงลั่งตนเองให้เกิดขึ้นต้องพยายามด่าว่าใจตัวเองเป็นยังไงจึงดื้อนักเป็นยังไงจึงไม่เกิดศรัทธาเป็นยังไงจึงไม่สนใจทำไมจึงจิตใจเราจึงได้จะไหลอยู่แต่ทางโลกอย่างเดียวทั้งที่เรารู้ว่ามันเอาอะไรไปไม่ได้ทำไมจึงสิ่งที่เอาไปได้ทำไมเราจึงไม่หันหน้าเข้าไปเราต้องต่อว่าตัวเองได้แล้วว่าเราถูกนิวรณ์ห้าเนี่ยครอบงำจิตใจเราตลอดเวลา
เดี๋ยวก็ง่วงเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็กระสับกระส่ายมันผัดวันประกันพรุ่งแม้จะควังธรรมะให้จบง่วงนอนซะแล้วจะนั่งกรรมฐานให้จบง่วงนอนซะแล้วเอาไว้พรุ่งนี้เถอะไม่เป็นไรรายการนี้มีทุกวันอะไรเงี้ยพอเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เลยเกิดนิวรณ์เกิดความขี้เกียจขี้คร้านธรรมะก็เลยหมดไปตอนนี้ก็มีแต่อารมณ์ทางโลกแล้วเข้ามาแทรกแซงจิตใจก็คิดฟุ้งเฟ้อละเมอไปเป็นทุกข์กังวลไปอีกแล้วทั้งที่เรารู้ว่าคิดมากแล้วมันก็เป็นทุกข์แต่มันก็ต้องคิดอยู่นั่นเองรู้ว่าธรรมะในยึดไว้แล้วมันเป็นทางสงบสุขแต่เราก็ยึดไว้ได้ไม่นานเราก็ต้องปล่อยมันไปอีกแล้วนะฉะนั้นอันนี้เราต้องพยายามศึกษาและปฏิบัติให้เกิดธรรมะคู่ใจของเราไว้ก็เรียกว่าดอกบานไม่รู้โรยว่างั้นธรรมะนี่เป็นดอกบานไม่รู้โรยดอกไม้อื่นยังโรยหมดแต่ดอกบานไม่รู้โรยเนี่ยงามอยู่ตลอดเวลาเรียกดอกบานไม่รู้โรยคนที่ถือพรหมจรรย์ได้นี่นะก็เรียกว่าดอกบานไม่รู้โรยคนที่ไม่แต่งงานก็ดีหรือคนที่แต่งงานแล้วกลับมาถือพรหมจรรย์ได้เนี่ยเขาเรียกว่าดอกบานไม่รู้โรยดอกไม้อื่นจะเป็นดอกกุหลาบดอกบัวดอกอะไรก็บานแล้วก็รู้จักโรยมีความแก่ความตายมีความโรยราได้แต่คนที่มีศีลธรรมนั้นเป็นดอกบานไม่รู้โรยฉะนั้นจึงว่าเราต้องพยายามเป็นดอกบานไม่รู้โรยแล้วมันจะมีความงามในทางจิตใจของเราตลอดไปธรรมะจึงเป็นเครื่องสอนใจทำให้เราเนี่ยได้คิดที่จะตั้งหลักเอาแต่ความดีไว้ให้มากเท่าใดยิ่งทำได้ยิ่งดีเพราะคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยมาพบพุทธศาสนาแล้วไปข้างหน้าเราจะได้ไม่ลำบากต้องการอะไรก็ได้ปรารถนาอะไรก็ได้ทำบุญแต่อย่างเดียวปรารถนาได้ทุกอย่างปรารถนาไปเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ปรารถนาไปพ้นทุกข์ก็ได้แต่ถ้าเราไม่ทำบุญจะปรารถนาอะไรก็ไม่ได้ศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีศีลทานภาวนาไม่มีนิปรารถนาลาภยศสรรเสริญในชาติหน้านี่ไม่ได้แน่นอนถือจะมีในชาตินี้ก็ได้แค่ชาติเดียวถือจะรวยในชาตินี้ก็รวยแค่ชาติเดียวสวยในชาตินี้ก็สวยได้ชาติเดียวจะมียศตำแหน่งใหญ่โตก็มีได้ชาติเดียวเพราะศีลธรรมมันหมดชาติไปแล้วศีลธรรมไม่มีแล้วเราก็ไม่มีชาติดีแล้วก็ได้แค่ชาติเดียวประมาทจะแล้วทีนี้คนไหนที่รักษาศีลให้ทานเจริญภาวนาอธิษฐานจิตใจให้ทำแต่ความดีนี่เขาก็ได้หลายๆชาติเขาไปเกิดเขาก็ได้ดีคนนี้ความจนก็หมดไปเกิดเป็นคนมียศมีบริวารมีตระกูลใหญ่โตมีชื่อเสียงมากมายมีรูปร่างหน้าตามีอายุกำลังยืนมีอายุยืนมีกำลังมากมีผิวพรรณผ่องใสเพราะด้วยบุญกุศลทำไว้มันจึงทำให้เราเจริญในอนาคตถ้าเราไม่มีบุญเลยจะไปหวังอะไรไม่ได้เลยฉะนั้นเราต้องพยายามก็ประกอบกรรมทำความดีของเราไว้เสร็จก่อนอย่าได้หลงลืมตัวประมาทคิดว่าบุญนี่ไม่มีมีจริงๆถ้าเราทำแล้วเราก็จะเห็นคนเราไม่ได้พิจารณาไม่ได้ทำบ่อยๆไม่ได้น้อมเข้ามาดูมันก็หาว่าไม่มีถ้าเราทำบ่อยๆมันก็จะเห็นว่ามันเป็นของมีจริงๆอันนี้เราก็พยายามตั้งใจกันไว้อย่าไปทำจิตใจห่อเหี่ยวคนไหนที่เป็นทุกข์กังวลในเรื่องที่เราจะต้องออกต้องหมดหน้าที่ตำแหน่งอะไรนี่ก็อย่าไปเศร้าโศกเสียใจเข้ามาวัดดีกว่าเข้ามานั่งกรรมฐานให้มันใจสบายเนี่ยจะหมดเลยว่าโอ้เราพ้นจากทุกข์มาแล้วเรามาวัดนี่มันดีจริงๆถ้ารู้อย่างนี้เรามาสัก10ปี20ปีก็ดีเพราะเราไม่ต้องกังวลอะไรเนี่ยเรามาหลงอยู่กับไอ้ตำแหน่งหน้าที่นี้ไปไหนไม่ได้เลยผลที่สุดเราก็เอามันไปไม่ได้ทั้งที่เราอยากได้มันก็เอาอะไรไปไม่ได้ผลที่สุดเราก็ต้องมาอยู่กับธรรมะมาอยู่กับวัดอย่างนี้เองทำความดีไม่ต้องไปอายใครทำความดีควรสรรเสริญตัวเองและคนอื่นแล้วก็ควรจะอวดความดีทำความชั่วไม่ต้องไปสรรเสริญว่าดีทำความชั่วไม่จำเป็นต้องอวดใครเพราะทำแล้วใครๆก็รู้ว่าไม่ดีแต่ทุกคนเราไม่รู้นะ
ก็ไปกลับไปยกย่องกันว่าดีฉะนั้นเราต้องสรรเสริญการกระทำความดีคนเข้าวัดเข้าวาถือศีลฟังธรรมนี่เราต้องอวดต้องยกย่องว่าเป็นบุคคลผู้นำเป็นพ่อแม่ที่ดีเป็นปู่ย่าตายายที่ดีที่นำสังคมอย่างนี้เอาไว้ให้เราได้เราก็ยังมีทางเดินอีกทางหนึ่งแหมถ้าปู่ย่าตายายเราไม่นำเราเข้าหาธรรมะนี่เราก็คงมีแต่ทางทุกข์อย่างเดียวมีแต่ทางโลกอย่างเดียวเราก็คงไม่เกิดความสุขสงบแน่นอนคงจะเล่าร้อนจิตใจตลอดชีวิตเลยคงไม่มีความสุขสงบวันนี้ก็บรรยายมาก็เห็นว่าเวลาก็ใกล้แล้วก็คงจะให้เป็นรายการสนทนาปราศัยอย่างอื่นเปลี่ยนอริยบทบ้างแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างท่านธนชัยก็เตรียมจดหมายออกมาจะอ่านก็เลยไม่ได้อ่านเลยอาตมาก็เลยอ่านธรรมะสักคนเดียวอ่านจิตอ่านใจสักคนเดียวก็ห่วงญาติโยมนั่นเองว่าเวลาเกษียณของเราใกล้เข้ามาแล้วก็กลัวว่าบางคนจะไม่มีทางออกที่ถูกต้องก็ให้ออกมาทางธรรมะก็แล้วกันจะได้ไม่เป็นโรคเฉาโรคน้อยเนื้อต่ำใจใครไม่สรรเสริญธรรมะแล้วเขาก็สรรเสริญเรายกย่องเราเราไม่มีศีลมีศีลเพียงวันเดียวเราก็คบกับคนมีศีลอย่างสนิทใจเราไม่มีธรรมะเรามาปฏิบัติธรรมะเพียงวันเดียวเราก็คบกับธรรมะอย่างสนิทใจแล้วก็ไม่มีใครที่จะหวังอะไรจากเราเขาก็คิดจะช่วยเหลือเกื้อกูลเราให้เกิดความสุขสงบนี่แหละมิตรแท้ไม่ใช่มิตรเทียมรักแท้ไม่ใช่รักเทียมบางคนเป็นผู้หญิงก็ดีแต่งงานมาแล้วมีลูกเต้าหมดแล้วสามีก็อยู่กันไม่ได้เพราะความแก่มันมาเบียดเบียนในอย่างหนึ่งก็มองเห็นภัยในข้างหน้าก็เลยมาอยู่วัดโอ้ยมาอยู่วัดมีความสุขกว่าอยู่บ้านอีกผลที่สุดมาวัดดีกว่าไม่มีอะไรดีกว่านี้บางคนให้ลูกหลานพยายามรับให้กลับบ้านไม่ไปหรอกไม่ไปเด็ดขาดอยู่กับพระดีกว่าเพราะเบื่อแล้วรับใช้เขามานานแล้วคิดได้ไม่เอาแล้วอยู่กับวัดจะลำบากยังไงก็ไม่ลำบากใจอยู่บ้านสบายทุกอย่างแต่มันก็ไม่สงบใจ คนคิดได้เป็นอย่างนี้ มาดูที่วัดสังฆทานมีมากคนผู้เฒ่าผู้แก่ที่เห็นอย่างนี้เมื่อก่อนก็ไม่เห็นเมื่อก่อนก็หัวหกก้นปิดไปแบบนั้นแหละทำให้คนอื่นทั้งนั้นเลยพอมานึกได้โอ้เกือบจะสายบางคนก็ว่าสายเสร็จแล้วก็มี

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำชีวประวัติของเจ้ามหานามสักยะอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในรายการชีวประวัติพุทธอุบาสกเจ้ามหานามสักยะผู้นับเป็นหนึ่งในบรรดาอุบาสกทั้งหมดที่ชอบถวายทายธรรมอันประณีตและเป็นอุบาสกผู้มีเกียรติประวัติที่น่าเรียนรู้โดยมีชีวประวัติบันทึกไว้ทั้งในส่วนที่เป็นอดีตชาติและปัจจุบันชาติชีวประวัติอันน่าสนใจของเจ้ามหานามสักยะมีบันทึกไว้ในอัตถกถาคัมภีร์มโนรถปุรณีซึ่งเป็นอรรถกถาที่ขยายความพระบาลีคำทีอังคุตรนิกายเอกนิบาตให้พิสดารออกไปความว่าณอดีตการที่ล่วงมาแล้วได้ประมาณ 100,000 กับโดยนับถอยหลังกลับไปจากพัทรกัมพีเจ้ามหานามสักยะได้เคยทรงบังเกิดขึ้นในเรือนของผู้มีตระกูลหนึ่งในพระนครหงสวดีซึ่งการบังเกิดขึ้นในครั้งนี้ก็ตรงกับพุทธกาลของพระปฐมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ปรากฏว่าครั้งที่ท่านทรงมาเกิดขึ้นนี้ไม่ปรากฏว่ามีชื่ออะไรฉะนั้นในที่นี้ก็จะขอเรียกคำว่ากุลบุตรแทนชื่อของท่านวันหนึ่งกุลบุตรนั้นได้ไปฟังพระธรรมเทศนาของพระปฐมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแต่งตั้งอุบาสกผู้หนึ่งไว้ในตำแหน่งที่เป็นผู้เลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายผู้ถวายทานมีรสอันประณีตพอท่านได้เห็นดังนี้ก็มีความพอใจต้องการที่จะได้เป็นเช่นนั้นบ้างนี่ก็คงจะเป็นเช่นเดียวกับเราท่านทั้งหลายที่ได้เห็นบุคคลอื่นได้ดีได้รับการยกย่องสรรเสริญหรือได้รับตำแหน่งฐานะเราก็อยากจะเป็นเช่นนั้นบ้างแต่ว่าความอยากเป็นของบุคคลเราที่มีกิเลสกันอยู่เนี่ยมักจะมีความคิดที่แตกต่างกันไปคนละทิศละทางบางคนปรารถนาอยากจะได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญหรือได้ฐานะตำแหน่งนี้ก็มักจะได้ด้วยการใช้กลโกงคือไม่ใช่เอาในทางที่ถูกที่ควรไม่ได้ไปตามทางแต่มักจะออกนอกรีดนอกทางหวังที่จะเอาชนะเอาความดีด้วยการโกงเขาหรือด้วยการกระทำในทางทุจริตผิดศีลธรรมเพื่อที่จะได้รับตำแหน่งฐานะซึ่งการได้มาโดยวิธีการอย่างนี้ถือว่าเป็นการได้มาโดยไม่ชอบธรรมเป็นการได้มาในทางที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำแต่บุคคลผู้มีความโลภโมโทสันอยากได้มากๆนี่ก็มักจะไม่กลัวบาปชอบทำอะไรต่อมีอะไรตามอำเภอใจที่พึงประสงค์แต่ส่วนกุลบุตรผู้นี้ท่านนึกอยากได้แต่ว่าอยากได้ในทางที่ดีเหมือนกับบุคคลทั่วๆไปที่อยากได้รับการยกย่องสรรเสริญก็เป็นคนมีมนะบากบั่นกระทำคุณงามความดีจนได้รับการยกย่องสรรเสริญแล้วก็ได้ตำแหน่งฐานะตามที่ตนมุ่งหวังเรียกว่าทำดีแลกกับความดีหมายถึงต้องการอยากจะได้ดีในทางใดก็ต้องลงมือกระทำในสิ่งนั้นกุลบุตรผู้นี้ท่านก็เกิดความพอใจต้องการที่จะได้รับยกย่องได้รับตำแหน่งเช่นอุบาสกผู้นั้นบ้างท่านจึงได้กระทำกุศลกรรมแล้วตั้งใจปรารถนาเพื่อให้ได้ตำแหน่งฐานันดรศักดิ์นั้นนี่ก็นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่ชี้ให้เห็นถึงบุคคลผู้จะได้ดีต้องกระทำดีเอาดีแลกดีไม่ใช่แปลเอาชั่วแลกดีครั้นกุลบุตรนั้นสิ้นชีวิตไปแล้วได้ท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในความเป็นเทวดา และมนุษย์ตลอดเวลานานถึง 100,000 กับคือเกิดแต่ตายแต่ก็นับว่าการเกิดตายของท่านก็เกิดตายอยู่แต่ในสุคตินี่ก็เป็นเหตุที่ชี้ให้เห็นถึงบุคคลผู้กระทำความดีจะเกิดจะตายก็มักจะเป็นอยู่ในสถานที่มีความสุขความสบายขั้นมาถึงพุทธบาทการคือการเป็นที่ทรงอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านี้ท่านได้กลับมาทรงสมภพในตระกูลสากยราชในพระนครกบิลพัททรงพระนามว่ามหานามาเมื่อเจ้ามหานามาสากยะทรงเจริญพระชนสาแล้วก็ทรงดำรงอยู่ในพระโสดาปัตติผลได้เป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นในพระพุทธศาสนาด้วยการทอดพระเนตรเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นครั้งแรกเท่านั้นซึ่งการเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นครั้งแรกนี้ก็คงจะเนื่องมาจากในการที่พระเจ้าสุทโธทนะมหาราชได้ใช้อำมาตย์ราชทูตไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เสด็จมาสู่นครกบิลพัทคือหลังจากที่พระเจ้าสุทโธทนะมหาราชทรงทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเสด็จจาริกแสดงธรรมสั่งสอนประชาชนมาโดยลำดับจนมาประทับอยู่ที่วัดพระเวรุวันมหาวิหารเมืองราชคฤห์มีพระราชประสงค์จะทรงได้พบเห็นพระราชโอรสจึงตรัสใช้อำมาตย์มาทูลเสด็จถึง9ครั้งด้วยกันแต่ละคนเมื่อมาถึงก็เงียบหายเพราะไปฟังธรรมแล้วเกิดความเลื่อมใสก็พากันบวชหมดครั้งสุดท้ายพระเจ้าสุโธทนะมหาราชจึงตรัสใช้กาลุทายีอำมาตย์ให้มาเชิญเสด็จกาลุทายีอำมาตย์กราบถวายบังคมลาบวช ด้วยพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชก็ทรงอนุญาตกาลุทายีผู้นี้ท่านว่าเป็นสหชาติกับพระบรมศาสดาคือเกิดปีเดียววันเดียวเดือนเดียวกันกาลุทายีอำมาตย์ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ฟังธรรมและได้บรรลุพระอรหันตจึงกราบทูลขอบรรพชาบวชแล้วรอโอกาสอยู่7-8วันพอสิ้นฤดูเหมมันย่างเข้าเขตกิมหันตฤดูข้าวในนาเก็บเกี่ยวเสร็จพื้นดินอ่อนเดินสะดวกหญ้าเขียวสดขจีต้นไม้ผลิดอกออกผลร่มรื่นเห็นเป็นโอกาสอันดีจริงกราบทูลเชิญเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เสด็จสู่นครกบิลพัทเพื่อยังมโนรสคือความปรารถนาของพระพุทธบิดาให้สำเร็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็ทรงรับอาราธนาพระผู้มีพระเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ก็เสด็จจากวัดพระเวรวันมหาวิหารเมืองราชคฤห์ไปสู่นครกบิลพัทเมื่อพระองค์เสด็จไปถึงนครกบิลพัทนี้ก็ได้ไปประทับอยู่ที่นิโครธารามซึ่งพระญาติทั้งสองฝ่ายร่วมกันสร้างถวายนิโครธารามีตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโรหินีปรากฏว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปถึงแล้วได้เห็นความกระด้างเพราะมานะของพระญาติต่างๆกันคือความกระด้างกระเดืองที่มีต่อพระผู้มีพระภาคเจ้านี่ก็เกิดขึ้นอย่างน่าฉงนทีเดียวทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะด้วยเหตุผลที่ว่ายังไม่ทราบกับใจตัวเองว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่แล้วก็พระองค์อยู่ในฐานะที่เป็นเด็กกว่าพระบรมยุรยาที่มีพระชนสามากกว่านี้ก็ไม่อยากจะแสดงความเคารพยังมีมานะมีความถือตัวอยู่ว่าตนเป็นญาติผู้ใหญ่อะไรทำนองนั้นเหมือนกับผู้ใหญ่ที่ไม่กล้าจะไหว้เด็กนั่นแหละ เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นมานะของพวกพระญาติที่แสดงพระอาการต่างๆกันพระองค์จึงได้ทรงทรมานให้บรรดาพระญาติเหล่านั้นซึ่งมีพระพุทธบิดาเป็นต้นเป็นประธานได้ทรงแสดงความเคารพเป็นพระองค์แรกแล้วมานะของพระประยุรญาติก็หมดไปคือพอพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชทรงแสดงความเคารพก่อนพระประยุรญาติเหล่านั้นทั้งหมดก็พากันแสดงความเคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้าการประชุมของสากยราชในวันนั้นเป็นมหาสันนิบาตเรียกว่ายาติสมาคมเพราะทุกพระองค์ต่างก็มิได้พบเห็นพระบรมศาสดามาช้านานแล้วคือเป็นเวลานานมากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จออกทรงผนวดแล้วยังมิได้เสด็จกลับมานครกบิลพัสดุ์เลยฉะนั้นเมื่อมาได้พบกันเข้าแล้วนี่ต่างก็เกิดปีติชื่นบานโดยทั่วหน้ากันทั้งนี้โดยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำให้ฝนบกครพัดตกลงมาให้ความชุ่มชื่นแก่พระประยุรญาติฝนนี้ท่านกล่าวว่าเป็นฝนที่มี

สีแดงเมื่อตกลงมาแล้วเนี่ยผู้ใดปรารถนาจะให้เปียกจึงเปียกถ้าไม่ปรารถนาฝนนั้นก็ไม่เปียกแล้วเมล็ดฝนนี้เมื่อตกลงมากระทบกับกายของคนเราเข้าเนี่ยก็กลิ้งหล่นไปเหมือนกับน้ำที่ตกลงบนใบบัวแล้วเนี่ยจะไม่เกาะติดใบบัวจะกลิ้งตกลงจากใบบัวและต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็ทรงแสดงเวชสันดรชาดกโดยชักเรื่องเก่ามาเปรียบเทียบตรัสเล่าในหมู่พระประยุรญาตนั้นก็เป็นอันว่าครั้งนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทำให้พระประยุรญาตได้เกิดผลสำเร็จกันเป็นจำนวนมากรวมทั้งเจ้ามหานามสักยะก็คงจะได้สำเร็จพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นในพระพุทธศาสนาครั้งที่ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นครั้งแรกนี้เองแล้วสมัยต่อมาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับจำพรรษาอยู่ที่เมืองเวรัญชาพอเวลาออกพรรษาแล้วพระองค์เสด็จไปสู่พระนครกบิลพัทและประทับอยู่ที่นิโครธารามเจ้ามหานามาสากยะทรงสดับข่าวว่าพระบรมศาสดาเสด็จมาแล้วจึงเสด็จไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งและกราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ได้สดับข่าวว่าพระภิกษุสงฆ์ลำบากด้วยการเที่ยวบิณฑบาต ที่เมืองเวรัญชาเพราะฉะนั้นขอพระองค์ประทานปฏิญญาคือการให้คำมั่นสัญญาที่จะให้ข้าพระองค์ปฏิบัติบำรุงพระภิกษุสงฆ์ตลอดเวลา4เดือนเถิดพระเจ้าค่ะข้าพระองค์จะให้พระภิกษุสงฆ์ได้ฉันโอชะคือเครื่องรื้อสิ่งบำรุงเลี้ยงให้เกิดความเจริญงอกงามแห่งอาหารพระเจ้าค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ชี้ให้เห็นถึงครั้งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จไปประทับที่เมืองเวรัญชานั้นต้องทรงประสบกับความทุกข์ยากลำบากเกี่ยวกับเรื่องอาหารบิณฑบาตฉะนั้นเจ้ามหานามสักยะมีพระประสงค์ที่จะทรงถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นพระประมุขตลอด4เดือนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับการทรงกราบทูลนิมนต์ของเจ้ามหานามสักยะด้วยพระอาการทรงดุษณีภาพคือนิ่งเฉยเจ้ามหานามสักยะทรงทราบพระอาการทรงรับนิมนต์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเริ่มแต่วันรุ่งเช้าเป็นต้นไปพระองค์ทรงปฏิบัติบำรุงพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นองค์พระประมุขด้วยภัตตาหารที่ควรขบฉันอันประณีตและมัทุรสคือรสอร่อย4ประการได้แก่เนยใสน้ำตาลน้ำผึ้งน้ำอ้อยเป็นต้นนี้ให้พระภิกษุได้ฉันอย่างเพียงพอเมื่อครบกำหนด4เดือนแล้วเจ้ามหานามสักยะจึงทรงกราบทูลขอปฏิญญาเพื่อจะทรงปฏิบัติบำรุงต่ออีก4เดือนปรากฏว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงอนุญาตให้เจ้ามหานามสักยะทรงปฏิบัติบำรุงได้ตามที่กราบทูลขอนั้นครั้นครบ8เดือนแล้วก็ทรงรับปฏิญาณต่อไปอีก4เดือนจึงทรงปฏิบัติบำรุงได้ครบ1ปีพอดีต่อจากนั้นพระผู้มีพระเจ้าไม่ประทานปฏิญญาแก่เจ้ามหานามสักยะเพื่อให้ทรงปฏิบัติบำรุงพระภิกษุสงฆ์ต่ออีกคือเมื่อครบ1ปีแล้วพระผู้มีพระเจ้าก็ไม่ทรงอนุญาตท่านนี้ก็คงจะทรงเปิดโอกาสให้แก่บุคคลอื่นได้ทรงกระทำคุณงามความดีกันบ้างตาม
การตามสมัยตามเวลาที่เหมาะที่ควรนับจำเดิมตั้งแต่นั้นมาเจ้ามหานามะสากยะได้ทรงกระทำสักการะตามทํานองที่ได้ทรงกระทำมาแล้วนั้นแก่พระภิกษุสงฆ์ที่มาถึงแล้วต่อๆไปคือหลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ปฏิเสธไม่ยอมเปิดโอกาสที่จะให้เจ้ามหานามะสากยะได้ทรงปฏิบัติบำรุงดังเช่นที่ได้ทรงปฏิบัติบำรุงมาแล้วครบ1ปีแต่เจ้ามหานามะสากยะก็มิได้ทรงท้อถอยในการที่จะทรงกระทำคุณงามความดีทางนี้ทางนั้นก็เห็นจะต้องมองให้ลึกลงไปถึงความเป็นพระอริยบุคคลของเจ้ามหานามะสากยะเพราะท่านเป็นพระโสดาบันแล้วท่านยอมเข้าใจได้อย่างถูกต้องตามทํานองครองธรรมว่าอะไรดีอะไรไม่ดีการกระทำดีคือกระทำอย่างไรโดยที่ไม่ต้องไปเชื่อบุคคลอื่นบอกเล่า90ว่าอย่างนั้นดีอย่างนี้ไม่ดีอะไรทำเนี่ยตรงนี้ท่านไม่ต้องใช้การฟังคนอื่นแล้วฉะนั้นต่อจากนั้นมาท่านก็ได้กระทำคุณงามความดีแก่พระสงฆ์เรื่อยมาเมื่อพระสงฆ์มาถึงแล้วเนี่ยท่านก็คอยปฏิบัติวัฏฏะคอยบำรุงให้พระภิกษุสงฆ์ได้รับความสุขความสบายและคุณความดีของเจ้ามหานามสักยะได้ปรากฏไปทั่วชมพูทวีปดังได้มีเรื่องเกิดขึ้นแล้วดังที่ได้เล่าเสนอท่านผู้ฟังมานี่แหละพระเกียรติคุณของเจ้ามหานามสักยะเมื่อทั่วชมพูทวีปได้ยอมรับรู้แล้วก็ชมเชยในพระเกียรติคุณความดีของท่านในการต่อมาภายหลังพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งในพระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีทรงแต่งตั้งมหานามสากยะอุบาสกไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะคือเป็นผู้ยอดเยี่ยมดังมีข้อความบันทึกไว้ในพระบาลีคัมภีร์อังคุตรนิกายเอกนิบาตว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมหานามสากยะเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายผู้เป็นสาวกของตถาคตฝ่ายผู้ถวายของประณีตก็เป็นอันว่ามหานามเจ้ามหานามสักยะนี้ก็ได้รับยกย่องสรรเสริญจากพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าท่านเป็นเอตทัคคะผู้หนึ่งในการทรงถวายอาหารอันประณีตหรือของประณีตก็สมแล้วกับการตั้งเจตจำนงของท่านไว้ในการที่ได้กระทำมาแล้วในอดีตชาติที่นับเวลาย้อนกลับไปได้100,000กับนั้นท่านปรารถนาที่จะได้ตำแหน่งนี้และท่านก็ลงมือกระทำคุณงามความดีในที่สุดท่านก็มาได้รับตำแหน่งเอตทัคคะนี้สมมโนรสความปรารถนาส่วนการเรียนรู้เรื่องคุณสมบัติของอุบาสกอันเป็นพระพุทธพจน์เนื่องมาจากเจ้ามหานามสากยะเป็นผู้ทรงกราบทูลถามตามที่มีเรื่องกล่าวไว้ในพระบาลีคัมภีร์อังคุตรนิกายอัตถกนิบาตณนิโครธาณนิโครธารามซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับพระนครกบิลพัทในแคว้นสักกะครั้งนั้นมหานามสากยะเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับทรงถวายบังคมและประทับนั่งณที่ควรส่วนขนึ่งแล้วจึงทรงกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรบุคคลจึงชื่อว่าเป็นอุบาสกพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนมหานามะด้วยเหตุที่บุคคลนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกจึงเรียกว่าเป็นอุบาสกจามหานามสักยะทรงกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรจึงเรียกว่าอุบาสกเป็นผู้มีศีลบริบูรณ์พระเจ้าค่ะท่านผู้ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าจะตรัสตอบคำถามของเจ้ามหานามสักยะ
ว่าอย่างไรก็เห็นจะต้องให้ท่านผู้ฟังรอไว้รับฟังกันในวันต่อไปวันนี้เวลาของรายการสิ้นสุดแล้วจำเป็นต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังเพราะด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่และอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำชีวประวัติของเจ้ามหานามสาคยะบาศกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังต่อจากที่ได้เล่าค้างไว้ในวันที่แล้วเรื่องในตอนที่แล้วที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาได้เล่ามาถึงตอนที่เจ้ามหานามได้ทรงทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่นิโครธารามจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วประทับนั่งณที่ควรวันนี้เวลาของรายการสิ้นสุดแล้วจำเป็นต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังเพราะด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่และอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำชีวประวัติของเจ้ามหานามสาคยะบาศกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังต่อจากที่ได้เล่าค้างไว้ในวันที่แล้วเรื่องในตอนที่แล้วที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาได้เล่ามาถึงตอนที่เจ้ามหานามได้ทรงทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่นิโครธารามจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วประทับนั่งณที่ควรวันนี้เวลาของรายการสิ้นสุดแล้วจำเป็นต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังเพราะด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่และอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำชีวประวัติของเจ้ามหานามสาคยะบาศกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังต่อจากที่ได้เล่าค้างไว้ในวันที่แล้วเรื่องในตอนที่แล้วที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาได้เล่ามาถึงตอนที่เจ้ามหานามได้ทรงทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่นิโครธารามจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนขนึง

ดูก่อนมหานามะเมื่ออุบาสกเว้นจากปานาติปาตาเวระมณีคือเว้นจากการฆ่าสัตว์อทินาทานาเวระมณีคือเว้นจากการลักขโมยกาเมสุมิชฌาจาราเวระมณีคือเว้นจากการประพฤติผิดในกามคือการประพฤติผิดในลูกและเมียของผู้อื่นมุสาวาทาเวระมณีคือเว้นจากการพูดเท็จสุราเมระยะมัชฌะปมาทฐานาเวระมณีคือเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละอุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้มีศีลบริบูรณ์จามหานามาสักยะทรงกราบทูลถามต่อไปว่าถ้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรอุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาคือความเชื่อพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนมหานามะอุบาสกในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาคือความเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาจารณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกคนที่ฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกแจกธรรมด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละอุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาคือความเชื่อมหานามาสักยะทรงกราบทูลถามอีกว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเหตุเพียงเท่าไรอุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะคือการเสียสละพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนมหานามะอุบาสกในพระธรรมวินัยนี้อยู่ครองเรือนด้วยใจอันปราศจากความตรณีที่เป็นมนทินคำว่ามนทินก็หมายถึงเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจมัวหมองเป็นผู้มีจาคะคือมีการเสียสละอันไม่ติดขัดเป็นผู้ล้างมือไว้เพื่อให้ทานคือจะเป็นผู้มีฝ่ามืออันชุ่มอยู่เสมอก็หมายถึงเตรียมร่างมือเอาไว้ที่จะหยิบของให้ทานเป็นผู้ยินดีในการเสียสละเป็นผู้ควรแก่การขอเป็นผู้ยินดีในการให้ปันด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละอุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะคือการเสียสละมหานามาสักยะทรงกราบทูลถามต่อไปอีกว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเหตุเพียงเท่าไรอุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาคือความรอบรู้พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนมหานามะอุบาสกในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาได้แก่ประกอบด้วยปัญญาที่รู้จักความเกิดขึ้นและความดับไปอันเป็นปัญญาของพระอริยเจ้าอันเป็นปัญญาทำลายกิเลสอันเป็นปัญญาให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละอุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาคือความรู้ท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องที่เราเรียนรู้ได้เพราะอาศัยเจ้ามหานามะสักยะเป็นผู้กราบทูลถามถึงคุณธรรมของอุบาสกว่าอุบาสกนี้จะต้องมีความถึงพร้อมหรือสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมอะไรบ้างจึงจะชื่อว่าเป็นอุบาสกที่สมบูรณ์แบบเพราะการเป็นอุบาสกไม่ใช่เป็นแต่เพียงในนามเท่านั้นแท้จริงจะต้องเป็นโดยคุณธรรมคือไม่ใช่ประกาศตนเปล่าๆว่าฉันเป็นอุบาสกแต่การประพฤติปฏิบัติดูแล้วไม่ใช่เป็นอุบาสกเลยเพราะยังมีการกระทำผิดอยู่อย่างนี้คือท่านผู้เป็นอุบาสกนั้นท่านจะต้องเป็นผู้ที่มีศีลสมบูรณ์

ศีล5ประการนี่เห็นการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในลูกเขาเมียเขาไม่พูดเท็จไม่ดื่มน้ำเมาเนี่ยอย่างนี้ถือว่าเป็นอุบาสกที่สมบูรณ์ด้วยศีลนอกจากจะมีศีลแล้วยังจะต้องมีศรัทธาคือความเชื่อเพราะการเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นนับว่าเป็นการเชื่อที่ถูกต้องนอกจากจะมีความเชื่อที่เราเรียกว่าศรัทธาแล้วเนี่ยยังจะต้องมีจาคะคือต้องเป็นคนเสียสละด้วยไม่ใช่เป็นคนเห็นแก่ตัวอุบาสกจะต้องเป็นผู้รู้จักประมาณในการเสียสละมีการให้ปันกันตามสมควรไม่ใช่จะมีความตระหนี่ทีเหนียวอุบาสกที่มีความตระหนี่ถือว่ายังมีมนทินเกาะใจอยู่มนทินคือความมัวหมองอยู่ที่ใจเพราะบุคคลถ้ามีความตระหนี่นี่บริจาคทานไม่ได้และอีกประการหนึ่งซึ่งนับว่าเป็นเรื่องสำคัญที่อุบาสกจะพึงมีก็คือปัญญาถ้าเป็นอุบาสกไม่มีสติปัญญาแล้วก็คงจะไม่ทราบว่าศีล5ข้อมีอะไรบ้างหรือการที่จะเป็นผู้มีศรัทธาต้องมีอย่างไรจะเสียสละเสียอะไรแล้วจะไม่มีปัญญาในการที่พิจารณาดูเหตุผลในตัวเราไม่ต้องไปดูที่คนอื่นดูที่ตัวเราตามหลักศาสนาสอนอย่างนั้นคือให้รู้จักความเกิดขึ้นและความดับไปคือให้พิจารณาถึงตัวเรานี่ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่แคล้วที่จะต้องตายแน่ว่าอย่างนั้นเกิดแล้วตายนี่เป็นของคู่กันแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือนอกจากจะมีปัญญาที่รู้จักความเกิดขึ้นและความตายแล้วนี่ก็ต้องศึกษาให้เกิดปัญญาของพระอริยเจ้าปัญญาของพระอริยเจ้านี่ซึ่งเป็นปัญญาที่จะใช้ทำลายกิเลสตัณหาเป็นปัญญาที่ทำให้สิ้นทุกข์ได้คือไม่ต้องมานั่งทุกข์กันต่อไปอีกแล้วถ้ามีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงคุณธรรมทั้ง4ประการที่เราได้เรียนรู้ก็เป็นของอุบาสกนี่ก็เพราะเจ้ามหานามะสักยะได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้และความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของอุบาสกโดยเจ้ามหานามะสักยะทรงกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้ยังมีอีกซึ่งมีปรากฏอยู่ในพระบาลีคัมภีร์อังคุตตรนิกายอัจฉกนิบาตแห่งมหานามะสูตรความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนิโครธารามซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับพระนครกบิลพัสดุ์ในแคว้นสักกะครั้งนั้นเจ้ามหานามะสักยะได้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับทรงถวายบังคมแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งและทรงกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงเหตุที่บุคคลชื่อว่าเป็นอุบาสกและอุบาสกชื่อว่ามีศีลและพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบเหมือนกับเรื่องแรกที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเจ้ามหานามสักยะทรงกราบทูลถามต่อไปว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรอุบาสกจึงเชื่อเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนมหานามะด้วยเหตุที่อุบาสกเป็นผู้

ตนได้ฟังไว้แล้วการพิจารณาเนื้อความที่ตนได้ฟังแล้วการรู้อัดและรู้ธรรมแล้วการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยตนผู้เดียวเท่านั้นไม่แนะนำชักชวนให้ผู้อื่นเป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีการบริจาคมีการอยากเห็นพระภิกษุทั้งหลายมีการประสงค์จะฟังธรรมมีการจำพระธรรมที่ได้ฟังแล้วมีการพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ได้ฟังแล้วและให้เป็นผู้มีการรู้อัดและรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเหมือนกับตนด้วยเหตุเท่านี้แหละอุบาสกชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเจ้ามหานามาสักยะทรงกราบทูลถามต่อไปอีกว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรอุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนมหานามะด้วยเหตุที่อุบาสก1ตนเองเป็นผู้มีศรัทธาแล้วชักนำให้ผู้อื่นมีศรัทธาด้วย 2. ตนเองเป็นผู้มีศีลแล้วชักนำให้ผู้อื่นมีศีลด้วย 3. ตนเองเป็นผู้มีจาคะคือการเสียสละแล้วและชักนำให้ผู้อื่นมีจาคะคือการเสียสละด้วย 4. ตนเองเป็นผู้มีความอยากเห็นพระภิกษุทั้งหลายแล้วและชักนำให้ผู้อื่นมีความอยากเห็นพระภิกษุทั้งหลายด้วย5. ตนเองมีความประสงค์จะฟังธรรมแล้วและชักนำให้ผู้อื่นมีความประสงค์จะฟังธรรมด้วย 6. ตนเองเป็นผู้จำพระธรรมที่ได้ฟังแล้วและชักนำให้ผู้อื่นจำพระธรรมด้วย 7. ตนเองเป็นผู้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ได้ฟังแล้วและชักชวนให้ผู้อื่นพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมด้วย8. ตนเองเป็นผู้รู้ทั่วถึงอัดและทำแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำและชักนำให้ผู้อื่นปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำด้วยด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แหละอุบาสกชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยท่านผู้ฟังเมื่อเราได้ฟังตามนัยยะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสชี้แจงให้เจ้ามหานามะสักยะได้ฟังเนี่ยก็นับว่าเป็นข้อที่ชี้ให้เห็นได้โดยชัดทีเดียวว่าการกระทำอะไรก็ตามไม่ใช่เราผู้เดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้สงวนสิทธิ์เอาไว้ความดีทั้งหลายนั้นเราควรจะมีเผื่อแผ่ไปถึงผู้อื่นด้วยขยายสิ่งที่ดีนี้ให้คนอื่นได้รู้ด้วยเหมือนกับเป็นหน้าที่ของอุบาสกที่จะทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยแพร่ขยายออกไปได้ในลักษณะที่เราท่านทุกคนผู้เป็นอุบาสกที่เป็นพุทธบุตรช่วยกันชี้แจงแนะนำให้บุคคลที่ยังไม่รู้ได้รู้ที่รู้แล้วไม่ชัดก็ให้เขาได้รู้ชัดขึ้นเข้าใจดีขึ้นอันจะเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาเหมือนอย่างเราเป็นผู้มีศรัทธาแล้วนี่ก็ไม่ใช่ว่ามีเฉพาะตัวเราคนเดียวคนอื่นจะไม่มีก็ปล่อยเข้าไปอะไรอย่างนี้ถ้าเราทําหน้าที่อุบาสกที่จะให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นเราจะต้องพูดจะชักนําให้ผู้อื่นได้เข้าใจถึงศรัทธาคือความเชื่อในเหตุในผลที่ดีในทางพระพุทธศาสนาด้วยหรือตนเองได้เป็นผู้รักษาศีลไว้ดีแล้วเนี่ยจะไม่ช่วยคนอื่นอย่างนี้ก็เป็นคนปฏิบัติแต่ประโยชน์ของตนไม่ได้ทำประโยชน์ให้แก่คนอื่นถ้าต้องการจะให้เกิดผลดีแก่ผู้อื่นเราก็จะต้องชี้แจงชักนำให้เขาได้รักษาศีลด้วยคือช่วยบุคคลอื่นได้เป็นผู้มีศีลด้วยความจริงถ้าเราไปคบใครถ้าหากบุคคลนั้นเขามีศีลด้วยก็เป็นที่สบายใจกันได้ว่าเขาจะไม่เป็นคนขาดเมตตาจะไม่เป็นคนลักขโมยจะไม่เป็นคนประพฤติผิดในเรื่องของลูกและเมียของผู้อื่นแล้วจะไม่พูดจาโป๊ะปดมดเท็จ

หรือจะไม่ดื่มสุรายาเมาจนครองสติไม่อยู่อะไรทำนองนั้นหรือในข้อที่ว่าเมื่อเรามีความอยากเห็นพระภิกษุแล้วเนี่ยเราก็ควรจะชักนำให้บุคคลอื่นเขาอยากเห็นด้วยหรือตนเองต้องการจะฟังธรรมก็ควรจะแนะนำให้บุคคลอื่นเขาได้ฟังธรรมด้วยหรือตนเองเป็นผู้จำพระธรรมที่ได้ฟังไว้แล้วได้เราก็ควรจะแนะนำให้ผู้คนอื่นเขาหัดจำธรรมะนั้นไว้ด้วยไม่ใช่ฟังแล้วก็ฟังกันไปอย่างที่โบราณท่านว่าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาหรือเข้าทางหูขวาก็ออกมาทางหูซ้ายอะไรทำนองนี้ไม่ได้ตกค้างที่ใจหรือค้างอยู่ในสมองเลยการฟังอย่างนี้จะไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะการฟังด้วยดีเท่านั้นที่จะทำให้เกิดปัญญาการฟังที่จะทำให้เกิดปัญญาก็คือต้องจดจำเมื่อจดจำแล้วต้องนำเอาเนื้อความแห่งธรรมที่เราได้ฟังแล้วนั้นมาพิจารณาดูว่าธรรมะนั้นจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรจะให้เราประพฤติปฏิบัติอย่างไรจึงจะเกิดผลดีคือให้รู้จักใช้สติปัญญาพิจารณาไม่ใช่ฟังไปเฉยๆฟังไปลอยๆการฟังเฉยๆนั้นจะไม่ได้ประโยชน์เลยเหมือนกับเราเห็นอาหารแล้วไม่บริโภคนี่เราก็จะไม่ได้อิ่มอาหารนั้นเลยเพียงแต่มองไปเฉยๆปล่อยให้อาหารนั้นเลยไปหรือเราเดินเลยอาหารไปอาหารจะมีประโยชน์ได้ต่อเมื่อเราบริโภคธรรมะจะมีประโยชน์แก่เราได้ก็ต้องที่ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมะนั้นฉะนั้นตนเองเป็นผู้รู้ทั่วถึงอัตและธรรมแล้วเนี่ยและได้ปฏิบัติทำสมควรแก่ธรรมแล้วก็ควรจะแนะนำบุคคลอื่นให้ประพฤติปฏิบัติตามบ้างไม่ใช่ปล่อยให้เขาเข้าป่าเข้ารกหรือให้เป็นคนเดินไปนอกคันลองของธรรมอย่างนี้ก็คงจะน่าสงสารเขาไม่ใช่ไปสมน้ำหน้าเราควรจะมีความเมตตาชี้แจงให้เขาได้เข้าใจในข้อธรรมที่ควรจะประพฤติปฏิบัตินี่ก็เป็นเรื่องที่เราได้รับความรู้จากการที่เจ้ามหานามะสาคยะได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้และพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็ทรงแสดงให้เราท่านทั้งหลายได้เรียนรู้กันยังมีธรรมะอันเป็นเครื่องอยู่อาศัยแห่งใจของพระโสดาบันนั้นคืออะไรเจ้ามหานามะสาคยะได้ทรงกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้จึงทำให้ทราบกันได้ซึ่งมีเรื่องบันทึกไว้ในพระบาลีคัมภีร์อังคุตตรนิกายฉักกนิบาตในมหานามะสูตรซึ่งว่าด้วยอนุสติของพระอริยสาวกความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่นิโครธารามซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับพระนครกบิลพัสดุ์ในแคว้นสักกะครั้งนั้นเจ้ามหานามะสาคยะตามนัยยะแห่งอัตถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีกล่าวว่าหลังจากเสวยพระกยาหารเช้าแล้วเนี่ยมีทาสและบริวารชนห้อมล้อมรับสั่งให้คนถือของหอมและดอกไม้เป็นต้นแล้วจึงได้เสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับทรงถวายบังคมแล้วประทับนั่งอยู่ในสถานที่อันสมควรส่วนข้างหนึ่งท่านเจ้ามหานามาสักยะประทับนั่งเรียบร้อยแล้วทรงกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญอริยสาวกผู้ได้บรรลุผลรู้แจ้งคำสั่งสอนแล้วย่อมอยู่ด้วยธรรมะเป็นเครื่องอยู่อะไรเป็นส่วนมากพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนมหานามะอริยสาวกผู้ได้บรรลุผลรู้แจ้งคำสั่งสอนแล้วย่อมอยู่ด้วยธรรมะเป็นเครื่องอยู่อันนี้เป็นส่วนมากคืออริยสาวกในศาสนานี้ย่อมระลึกถึงพระตถาคตเนืองๆว่าอิติปิโสภควาคือการระลึกถึงตามนัยยะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนนี้ก็คือการเจริญบทพระพุทธคุณที่ว่าอิติปิโสภควาหังสัมมาสัมพุทโธ
จนกระทั่งไปถึงพุทโธภควาตินั้นโดยมีความหมายว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกคนที่ฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกแจกธรรมนี่ก็เป็นพระพุทธตรัสตอบที่ชี้แจงให้เจ้ามหานามะได้เข้าใจถึงธรรมะอันเป็นเครื่องอยู่หรือเรียกว่าทำให้จิตใจเนี่ยฝ่ายธรรมอยู่เสมอนั้นจะระลึกอย่างไรตามนัยยะข้อแรกนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสสอนให้ระลึกถึงพระพุทธคุณนั่นเองถ้าเป็นภาษาบาลีก็ตามที่เราท่านได้เคยสวดกันว่าอิติปิโสภควานั่นแหละซึ่งมีคำแปลดังที่ได้กล่าวชี้แจงให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจความหมายไปแล้วแต่ว่าในข้อต่อไปที่อริยสาวกท่านระลึกถึงนั้นท่านจะระลึกถึงอะไรก็เห็นจะต้องให้ท่านผู้ฟังรอรับฟังกันในวันต่อไปวันนี้ต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปลงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุณโอวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พระสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ติดต่อเอาโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพม หานครพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมฤทธิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายฐานอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโน
1: กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเข

0: มโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญจะขอโอกาสแก่พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโน
1: กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญแต่ขอโอกาสแก่พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโน
1: กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญแต่ขอโอกาสแก่พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนพระพ่อของเรานั้นลักษณะอย่างไรหายใจยาวหายใจละเอียดหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราก็ทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกเราก็พิจารณาไปจนกว่าใจของเราจะสงบเพราะใจที่สงบเป็นใจที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งเพราะวันนี้เราก็ตั้งใจมาเพื่อจะสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นภายในกายภายในใจของตัวเองนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมันสามารถทำให้เรานั้นเข้าถึงหลักของความสงบเมื่อสงบแล้วสติสมาธิปัญญาของเราก็สามารถจะพัฒนาไปสู่ตัวรู้ที่แท้จริงเพราะคนเรานี่ขาดตัวรู้รู้อย่างอื่นเราสามารถเรียนรู้ได้ศึกษาค้นคว้าตำรับตำราครูบาอาจารย์แต่เรื่องของธรรมะคือเรื่องของตัวเราธรรมะก็คือตัวเรานี่แหละ 84,000 พระธรรมกันที่พระเจ้าทรงแยกแยะออกมาที่เรียกว่าเป็นพระไตรปิฎกพระองค์เอาออกมาจากกายจากใจของพระองค์ที่พระองค์ทรงตรัสรู้ไม่ได้เอามาจากข้างนอกข้างนอกเป็นองค์ประกอบแต่หลักที่แท้จริงของธรรมะคือกายกับใจนั่นเรามาเรียนรู้หลักของความเป็นจริงรู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจของเราตามความเป็นจริงเพราะคนเราส่วนใหญ่แล้วไม่รู้ชอบรู้แต่ข้างนอกรู้เรื่องคนนั้นรู้เรื่องคนนี้แต่เรื่องของตัวเองไม่รู้คิดก็ไม่รู้พูดก็ไม่รู้ทำก็ไม่รู้นั่งก็ไม่รู้เดินก็ไม่รู้ยืนก็ไม่รู้กินก็ไม่รู้เรื่องของตัวเองเนี่ยเราไม่เคยเรียนรู้เลยแต่หลักของธรรมะต้องมาเรียนรู้เรื่องของตัวเองนั่งก็ต้องรู้ว่าเรานั่งอยู่หน้าตารูปร่างนั่งอย่างไรเท้าขวาทับเท้าซ้ายไหมมือขวาทับมือซ้ายไหมนั่งกายตรงไหมหน้าตรงไหมรูปร่างท่านั่งเป็นอย่างไรผมอย่างไรตาอย่างไรฟันอย่างไรหูอย่างไรเรากำหนดรู้ที่ตัวเองเราเดินรู้ไหมเรายกเท้าไหนเหยียบเท้าไหนก้าวเท้าไหนซ้ายหรือขวาอะไรลงก่อนส้นเท้าปลายเท้าเราไม่เคยรู้เลยเรื่องของตัวเองเราจึงไม่รู้จักความเป็นจริงถ้าเราไม่รู้จักความเป็นจริงก็กลายเป็นคนหลงหลงวันหลงวัยหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงภพหลงชาติหลงอยู่ในวัฏฏะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏภพน้อยภพใหญ่

ไม่มีที่สิ้นสุดนี่เขาเรียกว่าเราไม่รู้แต่พระพุทธองค์คือพระพุทธเจ้าของเราพระองค์อุบัติขึ้นในโลกต้องการให้เราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้เรื่องของตัวเองรู้ว่าเรากำลังคิดอะไรเรากำลังทำอะไรเรากำลังพูดอะไรเอาปัจจุบันเนี้ยเป็นหลักเป็นเกณฑ์นั่งก็รู้ขณะนี้เรากำลังฟังธรรมเราก็รู้ว่าขณะนี้ปัจจุบันเนี้ยจิตของเราอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่กับการนั่งเรานั่งฟังธรรมก็เอาสติมาจดจ่อจากการฟังอาจิตของเรากำหนดตามไปพระท่านพูดอะไรเรื่องอะไรวันนี้ท่านเทศนาเรื่องอะไรท่านเริ่มต้นที่ตรงไหนไปจบที่ตรงไหนเราทำความรู้ทำความเข้าใจในหลักธรรมนี่เขาเรียกว่าฟังด้วยสมาธิฟังด้วยจิตจดจ่อจิตไม่วอกแวกไม่วุ่นวายไม่แส่สายไปที่อื่นเราจิตเป็นสมาธิสมาธิในการฟังย่อมได้ประโยชน์คนที่ไม่มีสมาธิก็ฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าพระท่านเทศอะไรพูดอะไรแล้วมันก็ไม่เข้าใจเพราะเราไม่ได้ตั้งใจที่จะฟังไม่ตั้งใจที่จะกำหนดรู้อันนี้เรียกว่าเราไม่ได้ประโยชน์ในการฟังฟังแล้วไม่เป็นสุตะปัญญาปัญญาไม่เกิดคนที่ฟังด้วยดีเนี่ยย่อมเกิดปัญญาฟังแล้วเอาไปคิดฟังแล้วเอาไปทำฟังแล้วไปพิจารณาใคร่ครวญไตรตรองทบทวนแล้วมันก็เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจงั้นการฟังที่เป็นประโยชน์ก็คือการฟังด้วยสติฟังด้วยสมาธิแล้วก็พิจารณาตามไปด้วยปัญญานี่เป็นหลักฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องมาน้อมเข้ามาสติก็ตั้งมั่นอยู่ที่ตัวเราสติคือตัวรู้รู้ว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้พูดลมเข้าโทลมออกที่ให้กำหนดรู้เรื่อยไปเนี่ยต้องการให้จิตของเราอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าเราไม่ฝึกอย่างนี้จิตของเราก็แส่สายไปข้างนอกคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้จิตไม่เคยหยุดนิ่งไม่เคยเป็นสมาธิคนที่ไม่มีสมาธิเนี่ยทำอะไรไม่สำเร็จจะทำการทำงานทำอะไรก็แล้วแต่หาความสำเร็จได้ยากคนไหนที่จิตเป็นสมาธิแน่วแน่อยู่การทำงานอยู่การเขียนการอ่านการทำอะไรก็แล้วแต่อยู่กับสิ่งนั้นจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นสำเร็จแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบว่าทำไมชีวิตของเรามันขาดความสำเร็จความพยายามก็มีความเพียรก็มีขันติก็มีสมาธิก็ไม่มีมันถึงทำอะไรไม่สำเร็จข้างนอกคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้จิตไม่เคยหยุดนิ่งไม่เคยเป็นสมาธิคนที่ไม่มีสมาธิเนี่ยทำอะไรไม่สำเร็จจะทำการทำงานทำอะไรก็แล้วแต่หาความสำเร็จได้ยากคนไหนที่จิตเป็นสมาธิแน่วแน่อยู่การทำงานอยู่การเขียนการอ่านการทำอะไรก็แล้วแต่อยู่กับสิ่งนั้นจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นสำเร็จแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบว่าทำไมชีวิตของเรามันขาดความสำเร็จความพยายามก็มีความเพียรก็มีขันติก็มีสมาธิก็ไม่มีมันถึงทำอะไรไม่สำเร็จข้างนอกคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้จิตไม่เคยหยุดนิ่งไม่เคยเป็นสมาธิคนที่ไม่มีสมาธิเนี่ยทำอะไรไม่สำเร็จจะทำการทำงานทำอะไรก็แล้วแต่หาความสำเร็จได้ยากคนไหนที่จิตเป็นสมาธิแน่วแน่อยู่การทำงานอยู่การเขียนการอ่านการทำอะไรก็แล้วแต่อยู่กับสิ่งนั้นจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นสำเร็จแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบว่าทำไมชีวิตของเรามันขาดความสำเร็จความพยายามก็มีความเพียรก็มีขันติก็มี

ตัวรู้นั่งก็พยายามพิจารณาเรานั่งอย่างไรรูปร่างหน้าตาลักษณะเครื่องนุ่งห่มจดจำให้ได้เอาปัจจุบันนี่แหละหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นส่วนใหญ่พระท่านจะให้หลับตาก่อนพระถ้าลืมตาแล้วจิตมาส่งออกไปข้างนอกมาเห็นอะไรมันอดคิดอดนึกอดปรุงอดแต่งไม่ได้ตรวจวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ให้หลับตาแล้วคันกลับมาดูตัวเองน้อมเข้ามามันจะได้เห็นตัวเองนั่งเราจะได้เห็นตัวเองถ้าเราลืมตาแล้วมันไม่เห็นมันมองไปข้างนอกมันส่งไปข้างนอกมันเกิดความเคยชินมันมองจนเคยชินแล้วเห็นอะไรก็มองออกไปข้างนอกไม่เคยมองดูตัวเองแต่ธรรมะเนี่ยที่พระพุทธองค์ทรงสอนนี่โอปัญญิโกน้อมเข้ามาเห็นอะไรก็ต้องน้อมมาดูตัวเองเห็นคนแก่ก็น้อมมาดูตัวเองว่าเราก็ต้องแก่เห็นคนเจ็บก็น้อมมาเราก็ต้องเจ็บสักวันหนึ่งเห็นคนตายสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายน้อมเข้ามามันอยู่ในตัวเราทุกอย่างเกิดก็อยู่ในตัวเราแก่ก็อยู่ในตัวเราเจ็บก็อยู่ในตัวเราตายก็อยู่ในตัวเราถ้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราเห็นตัวเองเมื่อไรเราก็จะรู้จักธรรมชาติความเป็นจริงเราจะได้ไม่หลงไม่หลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงวันหลงวัยหลงภพหลงชาติอยู่ทุกวันนี้อันนี้แหละที่เราเกิดมานี่ด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ถ้าเรารู้แล้วเราก็ไม่อยากเกิดถ้ารู้แบบที่พระพุทธองค์ทรงรู้รู้แบบอริยสาวกท่านเหล่านั้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้เป็นทุกข์ร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้อย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโรคนี้ไปไม่มีใครทำได้บังคับไม่ได้ฝืนไม่ได้เป็นไปโดยธรรมชาติเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องจากโรคนี้ไปมันเป็นอย่างนี้ตลอดอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้เราก็พิจารณาตามความเป็นจริงเห็นความเป็นจริงว่าร่างกายเราเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของเราเลยตาฟันผมก็ไม่ใช่ของเราถ้ารู้แบบที่พระพุทธองค์ทรงรู้รู้แบบอริยสาวกท่านเหล่านั้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้เป็นทุกข์ร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้อย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโรคนี้ไปไม่มีใครทำได้บังคับไม่ได้ฝืนไม่ได้เป็นไปโดยธรรมชาติเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องจากโรคนี้ไปมันเป็นอย่างนี้ตลอดอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้เราก็พิจารณาตามความเป็นจริงเห็นความเป็นจริงว่าร่างกายเราเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของเราเลยตาฟันผมก็ไม่ใช่ของเราถ้ารู้แบบที่พระพุทธองค์ทรงรู้รู้แบบอริยสาวกท่านเหล่านั้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้เป็นทุกข์ร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้อย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโรคนี้ไปไม่มีใครทำได้บังคับไม่ได้ฝืนไม่ได้เป็นไปโดยธรรมชาติเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องจากโลกนี้ไปมันเป็นอย่างนี้ตลอดอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้เราก็พิจารณาตามความเป็นจริงเห็นความเป็นจริงว่าร่างกายเราเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของเราเลยตาฟันผมก็ไม่ใช่ของเราถ้ารู้แบบที่พระพุทธองค์ทรงรู้รู้แบบอริยสาวกท่านเหล่านั้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้เป็นทุกข์ร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้อย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโรคนี้ไปไม่มีใครทำได้บังคับไม่ได้ฝืนไม่ได้เป็นไปโดยธรรมชาติเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องจากโรคนี้ไปมันเป็นอย่างนี้ตลอดอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้

0: เราก็พิจารณาตามความเป็นจริงเห็นความเป็นจริงว่าร่างกายเราเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของเราเลยตาฟันผมก็ไม่ใช่ของเรามันต้องผ่อนอยู่ตลอดบรรเทาทุกข์ปวดก็ต้องขยับเมื่อยก็ต้องไปยืนมั่งไปเดินมั่งไปนอนมั่งเปลี่ยนอริยบทอยู่เรื่อยที่เราเปลี่ยนเนี่ยเพราะอะไรเพราะทุกข์มันบีบคั้นนั่งอยู่ท่าเดียวไม่ได้ยืนอยู่ท่าเดียวไม่ได้นอนอยู่ท่าเดียวไม่ได้ทำอะไรท่าเดียวไม่ได้อยู่นานไม่ได้5นาที10นาทีมันเกิดผลละทุกข์มันเกิดมันมาจากความไม่เที่ยงของร่างกายเนี่ยมันมีสภาพแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหิวเดี๋ยวอิ่มเราต้องบรรเทาทุกข์ด้วยการผ่อนคลายหิวก็ต้องไปหาข้าวหาน้ำป่วยก็ต้องไปหาอยู่หายาหาหมอบรรเทาความเจ็บความปวดความเมื่อยแต่มันไม่ได้หายเดี๋ยวมันก็ปวดอีกเดี๋ยวมันก็เมื่อยอีกเดี๋ยวมันก็หนาวอีกเดี๋ยวมันก็ร้อนอีกเดี๋ยวมันก็หิวอีกมันก็หมุนวนอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนตลอดวันตลอดคืนมันหาความสุขไม่ได้เลยชีวิตนี้ร่างกายเราเนี่ยมันไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ทุกข์มันบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้สติเราไม่พร้อมในการรับรู้นั่งก็ไม่รู้เดินก็ไม่รู้นอนก็ไม่รู้กินก็ไม่รู้หิวก็ไม่รู้อิ่มก็ไม่รู้เราขาดตัวรู้หมดเลยเราจึงไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่มันอยู่ในตัวเราที่มันมีสภาพแปรเปลี่ยนอยู่ทุกขณะถ้าเราเห็นเราจะรู้เลยว่าโอ้นี่มันเป็นที่อยู่ของ
1: เราอย่างสมถะให้เกิดขึ้นบ่อยๆต่อไปก็สามารถสร้างความสงบให้มากขึ้นจาก5นาที10นาทีก็กลายเป็นชั่วโมงหนึ่งบ้าง2ชั่วโมงบ้างฝึกให้จิตมันสงบว่างสว่างพอมันมีพื้นฐานของความสงบเราก็สามารถที่จะยกจิตขึ้นมาพิจารณากายใจของเราเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนั่นสิ่งเหล่านี้เกิดจากการที่เราฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้มั่นคงมันเป็นสมาธิถ้ามันยังไม่เปลี่ยนก็ฝึกต่อไปภาวนาต่อไปพุทโธเรื่อยไปนั่งก็พุทโธเดินก็พุทโธนอนก็พุทโธทำอะไรก็พุทโธทำใจให้เป็นพระอยู่เรื่อยมีพระอยู่ในใจต่อไปเราก็เป็นคนใจดีใจเป็นพระแล้วก็ใจดีไม่โกรธใครว่าไม่โกรธใครด่าไม่โกรธใครนินทาไม่โกรธจิตใจของเราให้มั่นคงมันเป็นสมาธิถ้ามันยังไม่เปลี่ยนก็ฝึกต่อไปภาวนาต่อไปพุทโธเรื่อยไปนั่งก็พุทโธเดินก็พุทโธนอนก็พุทโธทำอะไรก็พุทโธทำใจให้เป็นพระอยู่เรื่อยมีพระอยู่ในใจต่อไปเราก็เป็นคนใจดีใจเป็นพระแล้วก็ใจดีไม่โกรธใครว่าไม่โกรธใครด่าไม่โกรธใครนินทาไม่โกรธจิตใจของเราให้มั่นคงมันเป็นสมาธิถ้ามันยังไม่เปลี่ยนก็ฝึกต่อไปภาวนาต่อไปพุทโธเรื่อยไปนั่งก็พุทโธเดินก็พุทโธนอนก็พุทโธทำอะไรก็พุทโธทำใจให้เป็นพระอยู่เรื่อย

พระอยู่ในใจต่อไปเราก็เป็นคนใจดีใจเป็นพระแล้วก็ใจดีไม่โกรธใครว่าไม่โกรธใครด่าไม่โกรธการนินทาไม่โกรธมาที่ก็เจริญเมตตาถ้ามีความเมตตาก็มีกรุณาอยากจะช่วยเขาทำไงจะช่วยให้เขาพ้นจากสภาวะของความเกลียดความโกรธความมาฆาตความปัจจัยบาตรไม่ต้องการให้เขามีทุกข์นั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติตัวเองถ้ามันมีธรรมะมีความร่มเย็นเมื่อไรมันจะเห็นหมดเลยเห็นความเกลียดเห็นความโกรธเห็นความโลภเห็นความหลงเห็นที่ใจเรานี่แหละที่มันเคยมีที่มันมีอยู่เราค่อยๆละค่อยๆปล่อยค่อยๆวางอารมณ์เหล่านั้นให้มันออกไปหมดไปมันเกิดก็รู้รู้แล้วก็ละไม่ให้มันตั้งอยู่นานที่มันตั้งอยู่นานเพราะเราไม่รู้ละไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางไม่ได้อารมณ์พวกนี้มันทำให้เราเป็นทุกข์โดยไม่รู้ตัวสะสมอารมณ์ของความเครียดมีความโกรธมีความเกลียดมีความอิจฉาพยาบาทเราต้องพยายามรู้ทันด้วยการมีสติสัมปชัญญะของเราต้องฝึกไว้บ่อยๆฝึกทุกวันฝึกทุกเวลานั่งก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้กินก็รู้ทำอะไรก็รู้พยายามมีตัวรู้ให้มากมากเท่าไหร่ยิ่งดีไอ้ที่เราไม่รู้นี่แหละมาทำให้เราสะสมเพิ่มพูนความโลภความโกรธความหลงมันมีมาทุกวันจากตาสื่อตาเป็นสื่อหูเป็นสื่อจมูกลิ้นกายใจเป็นสื่อกระทบสัมผัสอยู่ตลอดตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจวุ่นวายคิดนึกปรุงแต่งมีรักมีชังมีโลภมีโกรธรักก็ทำให้เกิดความโลภอยากได้ชังก็เกิดความโกรธความเกลียดความมีช้าความพยาบาทความปองร้ายถ้าเรารู้ไม่ทันเราก็หลงไปตามอารมณ์ที่เข้ามากระทบสัมผัสผัสสะทำให้เกิดเวทนาทุกข์บ้างสุขบ้างคละเคล้ากันอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิไม่หวั่นไหววอกแวกไม่ไปยึดไม่ไปติดในอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นก็ดับดับก็กลายเป็นความว่างความเฉยความสงบแต่ถ้าเรารู้ไม่ทันมันก็ไปยึดไปติดอยู่กับความทุกข์ความสุขที่เกิดขึ้นก็กลายเป็นโมหะความลุ่มหลงหลงรักหลงชังหลงเกลียดหลงโกรธชีวิตของเรามันก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาเราไม่ได้ฝึกสติสมาธิปัญญาหรือเราฝึกไว้น้อยมันไม่สามารถต่อต้านกิเลสได้เพราะกิเลสตัณหาอุปาทานมันมีกำลังมากแต่เราทำนิดหน่อยเล็ก

น้อยไม่เพียงพอต่อการที่จะต่อต้านความโลภความโกรธความหลงได้สติไม่พอสมาธิไม่พอมันก็วอกแวกไปตามอารมณ์ที่เข้ามากระทบสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะเราก็ตกเป็นทาสของมันมันจะให้ทำอะไรก็ทำจะให้รักก็รักจะให้โกรธก็โกรธจะให้เกลียดก็เกลียดจะให้โลภก็โลภเราไม่สามารถยับยั้งมันได้เลยชีวิตของเรามันจึงหาความสุขได้น้อยมันจึงมีความทุกข์ทุกวันนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์เพราะเรามีอารมณ์ของความโลภความโกรธความหลงคอยผลักดันอยู่ตลอดให้เราไม่นิ่งไม่เฉยต้องขวนขวายต้องแสวงหาต้องดิ้นรนตามอำนาจความอยากที่มันเกิดขึ้นว่าตัณหาภัยทุกเกิดขึ้นคือความอยากกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาสามมันเป็นสมุทัยเหตุให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นเหตุนั่นเรามาประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจของเราด้วยการสร้างสติตัวรู้ให้มากเมื่อเรามีตัวรู้มากเข้าจิตของเราก็นิ่งจิตของเราก็เฉยเรารู้ทันอารมณ์ความคิดของตัวเองคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้รักก็รู้ชังก็รู้โลภก็รู้โกรธก็รู้หลงก็รู้เมื่อมีตัวรู้บ่อยๆก็ความโลภความโกรธความหลงก็เบาบางตัวรู้นี่จะเข้าไปสกัดกั้นไม่ความโลภความโกรธความหลงเข้ามามันยามทำหน้าที่ไม่หลับไม่เผลอไม่เพลินสติก็เหมือนยามถ้ายามไม่เผลอหลับไม่เผลอไม่เพลินก็ไม่มีอะไรสามารถผ่านยามไปได้ถ้ายามไม่ให้ผ่านก็ผ่านไม่ได้เรามีสติก็เหมือนมียามคอยสกัดกั้นอารมณ์ที่เข้ามากระทบสัมผัสเราก็ต้องฝึกจะเข้าไปสกัดกั้นไม่ความโลภความโกรธความหลงเข้ามามันยามทำหน้าที่ไม่หลับไม่เผลอไม่เพลินสติก็เหมือนยามถ้ายามไม่เผลอหลับไม่เผลอไม่เพลินก็ไม่มีอะไรสามารถผ่านยามไปได้ถ้ายามไม่ให้ผ่านก็ผ่านไม่ได้เรามีสติก็เหมือนมียามคอยสกัดกั้นอารมณ์ที่เข้ามากระทบสัมผัสจะเข้าไปสกัดกั้นไม่ความโลภความโกรธความหลงเข้ามามันยามทำหน้าที่ไม่หลับไม่เผลอไม่เพลินสติก็เหมือนยามถ้ายามไม่เผลอหลับไม่เผลอไม่เพลินก็ไม่มีอะไรสามารถผ่านยามไปได้ถ้ายามไม่ให้ผ่านก็ผ่านไม่ได้

เรามีสติก็มันไม่ยามคอยสกัดกั้นอารมณ์ที่เข้ามากระทบสัมผัสเราก็ต้องฝึกเราสติมันรู้ทันละว่านี่คือกิเลสพอแวบเข้ามาก็รู้ทันทีว่านี่คือความโลภนี่คือความโกรธนี่คือความหลงสติก็คอยระวังไม่ความโลภความโกรธความหลงเข้ามาครอบงำกายใจของเรานี่วิธีฝึกให้มีสติอยู่ตลอดถ้าคนส่วนใหญ่ไม่มีสติไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองมีสติเราไม่เคยเอามาใช้เลยตัวรู้ทั้งที่เรามีแต่เราไม่ใช้ของดีสติเป็นของดีสมาธิเป็นของดีปัญญาเป็นของวิเศษปัญญานี่เป็นตัววิเศษกำจัดตัดความโลภความโกรธความหลงได้เลยแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาไม่สามารถตัดความโลภความโกรธความหลงได้แต่ปัญญานี่มันจะเกิดต่อเมื่อสติสมาธิสมบูรณ์สติที่สมบูรณ์สมาธิที่สมบูรณ์มันจึงจะเกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเห็นความโลภเห็นความโกรธเห็นความหลง เราต้องฝึกสติของเราบ่อยๆพยายามพัฒนาพยายามพัฒนาตัวเอง

พยายามรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดว่าเรากำลังทำอะไรเรากำลังคิดอะไรเรากำลังประพฤติปฏิบัติธรรมเรากำลังฟังเทศน์ฟังธรรมเราก็เอาใจของเรานี่แหละฟังถ้าไม่มีใจเนี่ยมันฟังไม่รู้เรื่องมีหูอย่างเดียวมันฟังไม่ได้ มันต้องใส่ใจด้วยก็เรียกว่าโสตวิญญาณหูมันมีวิญญาณมีเครื่องรู้ก็ใจนี่แหละวิญญาณนี่แหละตัวรู้ฟังเราก็รู้ว่าเรากำลังฟังธรรมธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคือเครื่องดับทุกข์สติสมาธิปัญญาเราเจริญให้มากทำให้มากมันสามารถดับทุกข์ได้ดับความโลภดับความโกรธดับความหลงดับตัณหาดับอุปาทานความยึดความติดสำคัญตนเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นว่าโลกนี้เที่ยงเมื่อเห็นว่าโลกนี้เที่ยงก็มีตัวมีตนมีเรามีเขามีความยึดมีความติดอันนั้นของเราอันนี้ของเราทรัพย์สมบัติ

แก้วแหวนเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ลูกหลานญาติพี่น้องแม้แต่ตัวก็นึกว่าของเรานี่ก็เรียกเป็นมิจฉาทิฏฐิมันเกิดขึ้นกับใครแล้วบุคคลนั้นก็มีความเสื่อมเสื่อมจากการประพฤติปฏิบัติเสื่อมจากสติสมาธิปัญญาไม่สามารถดับทุกข์ได้มีแต่ทำทุกข์นั้นให้เพิ่มขึ้นให้มากขึ้นให้มีขึ้นชีวิตของเราไม่อยากมีทุกข์ไม่อยากได้ทุกข์แต่คำว่าทุกข์นี่เราต้องเรียนรู้ต้องศึกษาพอเราเกิดมากับทุกข์ไม่มีทุกข์ไม่เกิดที่เกิดมานี่มาเพราะทุกข์เพราะเรามีทุกข์จึงได้เกิดมาเกิดมาแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาพลัดพรากจากกันเราอยู่กับความทุกข์ตลอดเดี๋ยวสิ่งนั้นจากไปเดี๋ยวสิ่งนี้จากไปเดี๋ยวคนนั้นจากไปคนนี้จากไปคนที่เราคุ้นเคยคนที่เรารู้จักไม่ช้าไม่นานเราก็ต้องจากร่างกายของเราไปอีกถ้าเราไม่เข้าใจเราก็เกิดความเสียดายเกิดความอาลัยอาวรณ์ไม่อยากจากไม่อยากพรากแต่สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันเป็นของธรรมชาติของโลกใบนี้ที่สิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็แล้วแต่เกิดมาแล้วก็ต้องมีการแตกสลายดับไปในที่สุดในชีวิตของเราเราต้องเรียนรู้เราต้องศึกษาความเป็นจริงสัจธรรมความจริงสัจจะคือความจริงธรรมก็คือธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสัจธรรมก็คือความจริงของธรรมชาติเมื่อมีเกิดแล้วต้องมีการแตกสลายดับไปในที่สุดทุกผู้ทุกนามก็มาเรียนรู้ความเป็นจริงแล้วเราจะได้ไม่ยึดไม่ติดจะได้มีความเห็นถูกเป็นสัมมาทิฏฐิเข้าสู่องค์มรรคเดินไปตามทางที่พุทธเจ้าทรงสอนมรรคมีองค์แปดเมื่อเรามีความเห็นถูกแล้วก็มีความดำริชอบสัมมาสังกัปปะดำริออกจากทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็อยากจะออกจากทุกข์เราก็ลงมือปฏิบัติกายวาจาใจของเราสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเมื่อมรรคองค์แปดครบเมื่อไรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อไรเราก็สามารถที่จะกำจัดทุกข์ได้มานั้นเป็นทางเดินของจิตถ้าจิตมันมีทางเดินแล้วเดินไปสู่ความดับดับจากการปรุงแต่งดับจากการยึดติดไม่มีเราไม่มีเขาสูญโยว่างเปล่าจากความมาแห่งความเป็นตัวตนนี่คือการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสอน

มัชฌิมาปฏิปทาทางสายเอกทางสายกลางมีทางเดียวเท่านั้นที่ดับทุกข์ได้แต่ถ้าเรายังดับไม่ได้เราก็อาศัยนี้ทานศีลภาวนาสะสมเป็นเสบียงในการเดินทางแม้มันจะยังอีกยาวไกลก็ตามไม่สำเร็จในชาตินี้ก็ยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยในภพต่อไปเหมือนกับภพนี้แสดงว่าภพที่แล้วเราก็ได้สร้างได้ทำเหตุปัจจัยอันเป็นบุญเป็นกุศลไว้มันเกิดชาตินี้เราได้มาสานต่อมาทำต่อมีแรงศรัทธามาสร้างทานสร้างศีลสร้างภาวนาสร้างบารมีเนคขัมมะปัญญาขันติวิริยะสัจจะเรื่อยไปจนถึงอุเบกขาบารมีเพื่อไปสู่ความสำเร็จการรู้ธรรมเห็นธรรมรู้ทุกข์เห็นทุกข์รู้แจ้งทุกข์นั่นเองรู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นที่อยู่ของทุกข์เดี๋ยวมันหนาวเดี๋ยวมันปวดเดี๋ยวมันเมื่อยเดี๋ยวมันเจ็บเดี๋ยวมันไข้เดี๋ยวมันแก่เดี๋ยวมันตายนี่คือร่างกายที่เต็มไปด้วยทุกข์เราไม่สามารถควบคุมได้ไม่ให้ปวดไม่ให้เมื่อยไม่ให้หนาวไม่ให้ร้อนไม่หิวไม่ให้เจ็บไม่ให้แก่ไม่ให้ตายมันก็เป็นไปตามสภาวะของมันถึงเวลามันก็แก่ถึงเวลามันก็เจ็บถึงเวลามันก็ตายถึงเวลามันก็ปวดเมื่อยหนาวร้อนหิวอิ่มมันก็สลับสับเปลี่ยนวนเวียนทั้งวันเราไม่ต้องไปดูที่ไหนดูที่ตัวเองเห็นที่ตัวเองเอากายนี้เป็นฐานที่ตั้งของสติของสมาธิของปัญญานั่งก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้กินก็รู้ทำงานก็รู้จานจะเขียนอะไรเราก็รู้ทันตลอดรู้ที่กายที่ใจของเรามีสติอยู่ตลอดฝึกอย่างนี้ปฏิบัติไม่ช้าไม่นานเราก็คงจะมีทางเดินของจิตที่จะไปสู่ความดับทุกข์ดับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแต่ที่เราไม่รู้นี่แหละมาทำให้เราเกิดไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่จะทำให้เราพ้นไปจากความเวียนว่ายตายเกิดได้กิเลสตัณหาอุปาทานมันดึงรั้งยึดติดฉาบทาให้เราลุ่มหลงมองไม่เห็นความจริงเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะไปเชื่อใครไม่มีใครปรารถนาดีเท่ากับพระพุทธเจ้าพระเจ้าพระองค์ทรงมีพระเมตตาหาที่สุดไม่ได้ต้องการให้สัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยพ้นทุกข์จึงมาตรัสรู้สร้างบารมีมาเพื่อมาตรัสรู้พระเจ้าหลักธรรมนำมาชี้แจงแสดงให้แก่หมู่สัตว์ทั้งหลายที่มีสติมีปัญญาสามารถเข้าถึงได้รู้ได้เห็นได้ทำความทุกข์นี้ให้แจ้งขึ้นจากทุกข์หลายภพหลายชาติก็เหลือน้อยลงตัดภพตัดชาติให้สั้นลงถ้าเราทำแจ้งเราก็สามารถ

0: ธุสาธุท่านครับหนึ่งเวลาดีนาทีทองหนึ่งนาทีมีใครไหมที่คิดจะสละทองคำเพื่อหล่อล้อมพระถ้ามีลุกขึ้นแล้วมาถวายพระได้เลยครับเว้นประธานที่เขาเสียมไว้มีไหมครับใครจะถวายทองคำไหมที่จะหล่อพระการฝากทองไว้เอาไว้บนโลกนี้ไม่กี่ปีเราก็ต้องสละละแล้วแต่ถ้าอยู่กับองค์พระไปถึงนิพพานนะเบิกใช้ได้ตลอดมีไหมครับถ้าไม่มีอ๋อมีมาด่วนๆมาถวายพระเลยครับถวายพระประธานสงฆ์เลยหลวงปู่ดำถวายหลวงปู่ดิโลกเลยครับตรงนั้นเลยครับเดี๋ยวให้พระสงฆ์ถวายหลวงปู่เลยให้พระเป็นผู้นำบุญเราแสงสว่างตลอดทางใช่ๆนั่นแหละประธานทั้งสองนะหลวงปู่ดำหลวงปู่ดิโลกนั่งตรงนั้นไปประเคนท่านเลยเดี๋ยวท่านจะได้ลุกมาเป็นประธานสงฆ์และเททองพร้อมทั้งประธานใส่คารวะหนึ่งนาทีเวลาดีนาทีทองหนึ่งนาทีมีอีกไหมครับแหวนในแหวนในก้อยสร้อยในคอเอาออกมาเถอะเอาไว้มันลำบากนะไปทางไหนมาไหนอันนี้มันทองเก้อย่าพูดดังโมทนาบุญนะครับมีไหมครับแม่ถวายได้เลยจ้าแม่เข้าไปถวายหลวงปู่เลยถวายด้วยทองคำหล่อพระต้องขอยกย่องจิตใจนะทองคำเป็นธาตุเขาเรียกธาตุนิพพานนะครูบาอาจารย์บอกนะเพราะนั้นคนที่ถวายทองคำนะลักจากโลกนี้ไปนะวิมานของท่านนะเหลืองอลามสว่างสวัยใสกว่าวิมานของใครๆอีกเนาะเพราะว่าทองคำมันเป็นธาตุที่มีค่ามากมันมีค่าถึงหนักมันคุ้มครองเงินบ้านเรานะพระหลวงตามหาบัวถึงเอาทองคำเป็นเงินประกันอยู่ลำดับต้นๆของโลกต้อง13-14ตันนะมีใครในโลกนี้ทำได้มีพระสงฆ์องค์เดียวในจักรวาลนี้ในโลกนี้ใช่ไหมครับเอาถวายด่วนเลยประเคนท่านด่วนตอนนี้ท่านครับไม่น่าเชื่อตอนนี้แดดลมมานะพระพลายมาพระเพลิงท่านก็อยู่แต่ว่าท่านให้ธาตุไฟอ่อนๆเราจะได้ไม่ร้อนสงสารคุณพระเอาด่วนครับเฉพาะทองคำนะเฉพาะทองคำเพราะว่าทองคำนั้นเอาไปติดบูชาพระที่บ้านก็ได้บุญเอาไปที่ไหนก็มีคุณค่าเนาะต้องยอมรับว่าทองมีเงินเขารับว่าน้องมีทองเราต้องยอมรับว่าเขาเป็นพี่นะเอาละครับหนึ่งนาทีโมทนากับคุณแม่นะให้อายุอย่างน้อยสัก100 ปีนะแม่นะหมดแล้วนะให้อายุอย่างน้อยสัก100 ปีสิ่งราคีอย่าได้ระคายเท่าปลายผมเมื่อยามร้อนขอให้มีสายลมพัดถ้าหนาวจัดขอให้มีผ้าไว้ห่มนะแม่นะณบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลยิ่งนักจะได้ทุกท่านไม่ต้องลุกมานะผมจะขอกราบอาราธนาประธานสงฆ์ณต่อไปนี้หนึ่งพระครูพิพัฒน์ศิลาจารย์หลวงปู่ดิลกปริสุทธโธระดับที่สองพระราชวัชิรกิจโสพลหรือหลวงปู่บุญจันทร์ศิลคุณโณสามพระครูปรัตน์ไพรินทร์สุริวัฒโนสี่พระครูกิตติพรหมคุณหรือพระอาจารย์พรมกิตติวัฒโนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ขอกราบอาราธนาหลวงปู่เป็นอภิธานเททองนะครับและขอเชิญประธานฝ่ายคารวะขอเรียนเชิญคุณสมานพิชิตบัญชนชัยคุณพจนีพิชิตบัญชนชัยคุณพรพัฒน์คุณตรการคุณศิรินทร์พัฒน์สุขกมลอนันต์ได้เป็นประธานฝ่ายคารวะเททองเป็นลำดับต่อไปนะครับมาต่อเลยแล้วปะต่อพระอาจารย์พรมกิตติวันโนขออภัยนะครับพระครูกิตติพรมคุณหรือพระอาจารย์พรมกิตติวันโนนะครับขออภัยที่อ่านฉายาของท่านผิด
1: แล้วคารวะอยู่ตรงไหนอยู่ข้างใช่ไหมคารวะ
0: มาเลยครับมาจับภาพมาเลยใส่คารวะยืนข้างซ้ายฝาเลยครับนี่คือพุทธเมธีเศรษฐีใจบุญนักลงทุนใจถึงวันนี้เราต้องยอมรับให้ท่านเป็นผู้นำเราเนาะเพราะว่าท่านสละทรัพย์จำนวนมากเราก็ทำอยู่แต่เราอยู่ในขบวนบุญเหมือนกันเพียงแต่ว่าเรือมันต้องมีแม่ยานางมีต้องมีหัวเรือมีท้ายเรือเนาะเราผัดกันพายผัดกันงัดช่วยกันจ้ำช่วยกันพายเอาเชิญประธานในพิธีร่วมกับประธานฝ่ายสงฆ์ส่วนพวกเราเป็นประธานให้กับบุญของเรานะอยู่ตรงไหนเอาใจถึงองค์พระยกมือสาธุบุญถึงหมดคลองเจ้าหน้าที่คลองเตรียมตัวด้วยนะลั่นในเทวดาได้ยินได้ฟังเรื่องเขาจะได้มาโมทนาสาธุการเด้อ เดี๋ยวพร้อมหรือยังเอ่ย
2: พร้อมด้วยระฆังด้วยนะตีระฆังด้วย
0: ระฆังด้วยนะครับ
2: เดี๋ยว
0: เอาทองกำลังเอาทองมานะครับตอนนี้ช่างภาพเยอะนะเลยมองไม่ค่อยเห็น ผมไปที่ไหนนะมองไม่ค่อยเห็นแต่ช่างภาพโฆษกมาเคยบังแล้วเขาบอกจะยืนหลบๆช่างภาพหลบ

0: ตอนนี้การรอพระพุทธรูปทั้งสองพระองค์ก็เสร็จแล้วนะลำดับต่อไปก็จะเป็นการรอหลวงปู่เจียจุนโท
1: จบแล้วก็สาธุให้เรือนลั่นสามแดนโลกธาตุ
0: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิยังนะครับเรารอพระพุทธปฏิมากรสองพระองค์สำเร็จแล้วลำดับต่อไปนี้เราจะรอพระอริยสงฆ์ที่เราให้ความเคารพหลวงปู่เจี๊ยจุนโทเป็นลำดับต่อไปนะครับนิมนต์สักครู่
2: เชิญ
0: สาธุหลวงปู่เจี๊ยนะครับรอหลวงปู่

0: สาธุดังดัง
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ
0: ครับและหลังลำดับต่อไปนี้เมื่อเททองเสร็จเรียบร้อยขอกราบอาราธนาพระครูพิพัฒน์ศีลาจารย์หรือหลวงปู่ดิลกบริสุทธโธได้เมตตาโปรยเขาตอกดอกไม้ที่เบ้าหลอมขอกราบอาราธนาครับผมและขอกราบอาราธนาพระครูปรัชไพรินทร์ศิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานประพรมน้ำมนต์ที่เบ้าหลอมเป็นลำดับต่อไปครับขอกราบนิมนต์ครับครับตอนนี้หลวงปู่ดิลกท่านกำลังจะโปรยเขาตอกดอกไม้ที่เบ้าหลอมและติดตามด้วยหลวงพ่อไพรินทร์ศิริวัฒโนท่านจะประพรมน้ำพุทธมนต์เป็นลำดับต่อไป

0: และลำดับต่อไปนี้จะได้ขอเรียนเชิญเจ้าภาพนะพุทธเมธีเศรษฐีใจบุญได้เป็นผู้ถวายจตุปัจจัยและเครื่องกายธรรมนะฮะลำดับที่หนึ่งหลวงปู่มาแสวงมหาปุญโญนะครับถวายโดยคุณพรพัฒน์ปุณตรการนะครับรูปที่สองพระครูโอภาสวุฒิกรหรือหลวงพ่อสุพลโอภาสวัดบึงรัติวันโดยคุณพจนีพิชิตบัญชรชัยรูปที่สามพระครูสมุชินปริปุณโณวัตมสถิต
1: โดยคุณมานอกก็ได้
0: คุณสมานพิชิตบัญชรชัยและลูกที่สี่หลวงปู่เฉลิมธรรมวโรวัดป่าภูแปลกยานสัมปันโนโดยคุณคุณศิรินพัฒน์สุกมลอนันต์เขาเรียนเชิญได้ถวายจตุปัจจัยทายธรรมเลยครับส่วนท่านครับหลวงปู่มาแสวงโดยคุณพรพัฒน์นะฮะคุณละการฮะไปถวายก่อนเลยนะครับที่หลวงปู่มาแสวงนะคุณพรพัฒน์คุณละการรูปที่สองรูปที่สองคุณพจนีพิชิตบังชนชัยโดยหลวงปู่โสพลรูปที่สามคุณสมานพิชิตบังชนชัยถวายหลวงพ่อสุชินวัตมสถิตรูปที่สี่หลวงปู่เฉลิมฮะโดยคุณศิรินพัฒน์สุกมลอนันต์ไปถวายพระนั่งปลกก่อนนะครับส่วนตรงนี้เดี๋ยววางไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะเรียนเชิญเนาะคุณพจนีไปแล้วเนาะพวกเราจะพาเขาทำอะไรเนี่ยเราได้บุญฟรีๆสาธุเอาสิสาธุสาธุสาธุนะพระนางมัตสีไม่เคยทำบุญอะไรโมทนากับพระเวสสันดรจนสุดท้ายมาเป็นนางยโสธราพิมพาโมทนากับเจ้าชายเสียทะสุดท้ายได้เข้ามรรคผลนิพพานไม่เคยขัดเลยโมทนาตลอดอะไรเนี่ยใครจะต่อยอดเหรอเดี๋ยวตอนนี้ขอเลื่อนเชิญผู้ที่จะถวายจตุปัจจัยทำพระพิธีตรงนี้ก่อนนะครับนะครับผู้ที่มีรายนามต่อไปนี้ขอเลื่อนเชิญประจำเลยนะครับรูปที่หนึ่งนะครับคุณอมรรัตน์คุณอมรรัตน์รัตนจิตดำรงเชิญเลยครับท่านที่หนึ่งเดี๋ยวเลยครับรูปที่หนึ่งนะรูปที่สองโดยคุณวรรณรัตน์สุกมลอนันต์รูปที่สามคุณวรพัฒน์สุกมลอนันต์รูปที่สี่คุณเครือวันอัครมิ่งมงคลรูปที่ห้าคุณศิรินพัฒน์สุกมลอนันต์รูปที่หกคุณแม่อรพินรัตนกุลวัฒนารูปที่เจ็ดคุณพันพรเรืองอารามรูปที่แปดคุณเจือจันรัตนกุลวัฒนารูปที่9คุณอัมพรธิระพิมานรูปที่10คุณสสิพรอิสระการุณเรียนเชิญเลยครับเดี๋ยวนั่งพร้อมๆกันเนาะแล้วปะโอ้แจกทุกคนเลยล่ะของท่านครับอย่าเพิ่งกลับไปไหนนะหลวงปู่นิโรธมีของดีนี่ผมจับลูกขนลูกขนพองสยองเกล้าหลวงปู่ทวดปี35เดี๋ยวจะแจกให้ทุกคนที่มาร่วมงานแม้กระทั่งลูกในท้องมีลูกในท้องมีน้องในครรภ์ก็จะแจกให้นะแต่ต้องท้องจริงๆนะไม่ใช่ลงพุงแล้วมาบอกท้องนะเดี๋ยวแจกทุกคนนะพร้อมหรือยังครับครบหรือยังอ้าวถือเลยครับประเคนพร้อมกันแล้วถ่ายภาพไว้เนาะประเคนได้เลยจ้ารถวีออสกร6529ขยับรถให้ด่วนเลยนะครับรถหมายเลขทะเบียน7ขอไข่พอสัมภาร1073 1073รถไฟฟ้าใช่ไหมช่วยขยับขับเคลื่อนรถให้หน่อยนะท่านครับยังไม่เสร็จพิธีนะเดี๋ยวหลวงปู่ทวดจะเสด็จไปหาท่านถ้าท่านรอนะถ้าท่านไม่รอท่านไม่ไปนะเดี๋ยวก่อนครับเดียวนะเดี๋ยวมีพิธีต่อนะครับณบัดนี้ขอเชิญคุณพจนีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่หลวงปู่ได้หลกไปหรือยังเอ่ยถวายหรือยังพี่ยังเรียนเชิญคุณพี่เนาะคุณพี่พจนีคุณพี่พจนีพิชิตบัญชรชัยเนาะไปถวายหลวงปู่ได้หลกเนาะส่วนหลวงปู่บุญจันทร์คุณพรพัฒน์กุลตระการหลวงพ่อไพลินโดยคุณสมานพิชิตบัญชรชัยถวายจตุปัจจัยไทยธรรมก่อนนะและพระอาจารย์พรหมกิติวันโนถวายโดยคุณศิรินพัฒน์สุกมลอนันต์เรียนเชิญเลยครับถวายจตุปัจจัยทายธรรมนะ
1: คุณมโนดคุณมโนดคุณศิรินก็ได้
0: หลายท่านครับน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในพิธียังไม่ถูกเนื้อต้องตัวท่านใครได้น้ำมนต์วันนี้นะหายโรคโชคดีหนี้สินหมดอดไปเจ้าหนี้ลืมพวงยกให้แล้วหลวงปู่ทวดก็เสด็จไปอยู่ที่บ้านของท่านหลวงปู่ทวดว่ากันว่าท่านจะได้มากำเนิดเป็นพระศรีอยะเมตไตรในอนาคตการใครมีไว้แคล้วคลาดปลอดภัยสงครามโลกครั้งที่สามเขาว่ามีไม่มีไม่รู้มีท่านไว้สบายใจอุ่นใจเชื่อผมสิพระท่านบอกนะไม่ใช่เชื่อผมเชื่อพระเดี๋ยวหลวงพ่อไพลินจะแจกนะจะต้องตั้งแถวนะต้องรังแถวยังไม่แจกตอนนี้อย่าเพิ่งเดี๋ยวให้เจ้าภาพถวายจตุปัจจัยแทนทำให้เสร็จก่อนและเรียนเชิญคุณสมานพิชิตบางชนชัยถวายใบพลู7ใบนะครับถวายใบพลู7ใบแด่หลวงปู่ดินหลกบริสุทธโธเพื่อท่านจะได้ใช้ในการดับเทียนชัยนะครับใบพลูอยู่ไหนเอ่ยขอให้คุณสมานพิชิตบางชนชัยถวายใบพลู7ใบกับหลวงปู่ดินหลกด้วยนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ดับเชียนชัยนะครับพิธียังอยู่พี่สมานมีเห็นใบพลูยังครับใบพลูอยู่ไหนครับใบพลูเอาใบพลูให้พี่สมานถวายหลวงปู่ดีหลกหน่อยจ้ะจะเพิ่งเข้ามาครับเดี๋ยวครับใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นพิธียังไม่เสร็จพระยังไม่ได้อนุโมทนายังไม่ได้ยถายังไม่ได้สัพพีของดีอยู่ตรงนี้ใจเย็นเย็นนะอย่าเพิ่งเข้ามาครับยังไม่แจกตอนนี้นะเดี๋ยวตอนนี้ครับหลวงปู่ดีหลกนะหลวงปู่ดีหลกปริสุทธโธท่านจะเป็นองค์ดับเชียนชัยก็เป็นนั้นว่าพิธีกรรมวันนี้จะได้สำเร็จเสร็จสิ้นพระบารมีของหลวงปู่ดีหลกนะครับ

ครับลำดับนี้ขอให้ทุกท่านเตรียมกรวดน้ำและรับพรนี่ขั้นตอนสำคัญนะเทพเทวาเทวดาเขาจะได้เราต้องอุทิศให้เขานะรับพรเอาเข้าตัวก่อนแล้วค่อยอุทิศให้บิดามารดาปู่ย่าตาขออาราธนาหลวงปู่สนิทได้เป็นประธานอนุโมทนายะถาสัพพีครับขอกราบอาราธนา

0: ังพระภาวันตะ
1: ขออนุญาตนะ
0: เอมิกวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิ

ี้ท่านฟังก่อนนะเรื่องหลวงปู่ทวดรายการสุดท้ายแล้วแต่หลวงพ่อไพรินท่านจะมีวิธีแจกแต่ตอนนี้หลายคนอยากได้น้ำมนต์ใช่ไหมตอนนี้หลวงปู่ครูบาอาจารย์นั่งอยู่บนธรรมาสน์นั่งปกอยู่สี่มุมอยากได้น้ำมนต์จากพระรูปไหนท่านเดินไปหาเอาเองเถิดแต่ถ้าเกิดศรัทธานะจะล้วงสตังในกระเป๋าถวายเป็นค่ายานพาหนะแก่พระท่านก็ไม่ว่านะเอาเชิญเลยจะไปรับน้ำมนต์ได้ทั้งสี่มุมเลยนะครับนะครับไปรับน้ำมนต์ให้ขอเมตตาหลวงปู่ทั้งนั่งปกทั้งสี่ได้ถึงน้ำมนต์ให้ญาติโยม

รับแล้วออกเลยจ้าหลวงพ่อไม่ได้อาบน้ำให้นะท่านพรหมเป็นคนละหยดได้หยดเดียวก็ออกได้แล้วจ้าท่านไม่ได้อาบให้ด้วยรับแล้วเดินออกแล้วเดินออกหลายคนจังแถวรอด้วย

0: ท่านครับมีผลไม้มงคลอาจารย์เขียวบอกเดี๋ยวนิมนต์พระแจกผลไม้นี่นะเป็นผลไม้ทิพย์นะกินแล้วอิ่มทันทีเลยเดี๋ยวนิมนต์พระจันดอนวัดสถาพรพระนามพระจันชตรีแล้วก็เจ้าอาวาสวัดป่าปทุมรัตน์พระอาจารย์เขียวนิมนต์ช่วยแจกผลไม้มงคลนะอยู่ตรงไหนบ้างพระอาจารย์เขียวครับนิมนต์เลยครับอยู่ตรงไหนเอ่ยรู้สึกว่าจะอยู่ตำซุ้มมั้งฮะทุกท่านเตรียมรับผลไม้มงคลเนาะนะครับพระรับที่หลังนะเพราะว่าเดี๋ยวลุมตอนนี้อย่าเพิ่งรอแป๊บนึงขอแจกผลไม้มงคลอยู่พระอาจารย์เขียวท่านบอกผลไม้เตรียมไว้ให้ญาติโยมนิมนต์พระคุณเจ้าเดี๋ยวรอพระแจกก่อนนะถ้าพระไม่แจกหยิบก่อนระวังนะสงสัยพระไม่ทันแจกแล้วนะ
1: อายมแจกเอง
0: อันติด8545อันติด8545ช่วยขยับครับเคลื่อนเลื่อนให้หน่อยโมตนาสาธุนะโอ้ยพระอาจารย์เอ้ยคฤหัสถ์แจกเองเลยพระไปไม่ทันซะแล้วนะพระไปไม่ทันซะแล้วเอา
2: อนุญาตค่ะคนขับรถคนขับรถพ่อ
0: ตั้งแถวตั้งแถวรับพระเดี๋ยวหลวงพ่อไฟลินจะมาแจกนะตั้งแถวเลย
2: การนะคะคนขับรถพระมาหน้ากองอำนวยการค่ะคนขับรถวัดนะคะนำใบปรนามมาที่กองอำนวยการนะคะด้านหน้าค่ะ
0: หลวงพ่อไพรินท่านจะออกไปได้ไหมลูกศิษย์ใครได้ใบปรนามไปขึ้นที่กองอำนวยการนะครับใบปรนามไปขึ้นเงินหน่อยครับลูกศิษย์ให้โยมไปขึ้นนะไม่ใช่พระนะที่เป็นลูกศิษย์พระได้ใบปรนามแล้วไปขึ้นที่กองอำนวยการที่เขียนแผ่นทองนะฮะฝ่ายการเงินอยู่ตรงนั้นนะครับโอ้หลวงปู่ทวดนี่ตั้งแต่ปี2535ของเก่า
2: แท็กซี่สีเหลืองนี่ของใครคะแท็กซี่สีเหลืองค่ะขอความกรุณาช่วยขยับรถนิดนึงค่ะเพราะว่าตรงนี้ตรงสำหรับที่กลับรถนะคะช่วยขยับเลยค่ะขยับตอนนี้เลยนะคะ
0: เดี๋ยวหลวงพ่อไปเรียนยังมาไม่ถึงญาติโยมเยอะนิมนต์หลวงพ่อนะครับโอ้โหญาติโยมจะนิมนต์หลวงปู่ทวดไปเป็นมงคลท่านครับในยุคเข้ายากหมากแพง
3: มองข้างหลังบนหลวงพ่อไปลินท่านมาจะแจกพระหลวงปู่ทวดโยมแหวกทางให้หน่อย
0: หลวงพ่อไปลินยังมาไม่ได้ครับเดี๋ยวขอทางหลวงพ่อ
3: โยมแหวกทางหน่อยโยมแหวกทางให้หลวงพ่อหน่อยหลวงพ่อได้แจกหลวงปู่ทวด
0: เดี๋ยวรอหลวงพ่อก่อนเด้อท่านครับหลวงปู่ทวดนี่ถือว่าเป็นพระสงฆ์แถวหน้าในพัทลกับนี้นะว่ากันว่าท่านจะได้เป็นพระศรีอริยะเมตไตรในอนาคตกาลนะครับได้1องค์ถอยเลยครับรับแล้วออก
4: ต่อแถวนะต่อแถว
5: โดยผู้ถวายสังฆาหลวงพ่อไปเรียนชั้นหน่อยนี่แหละของหลวงพ
0: ่อใครจะปล่อยปูปล่อยปลาร่วมบุญกับหลวงพ่อหลวงพ่อไพรินทร์วัดสังฆทานร่วมบุญได้นะเดี๋ยวจะไปซื้อปูปล่อยถวายให้หลวงพ่อท่านปล่อยนะใครจะร่วมบุญเชิญ
2: จ้ะ
0: สายสิน
2: นะครับใบประนามนำมาที่กองอำนวยการเลยค่ะ
0: โยมพ่อขอสายสินได้ไหมพระคุณเจ้าเอาพระท่านบอกได
3: ้ดึงได้เลยสายสินดึงได้เลย
0: ต้องให้พระขออนุญาตต้องให้พระอนุญาต
3: สายสินดึงได้เลย
0: นี่พระอาจารย์ดอนท่านญาตินะสายสินถ้าโยมจะเอาจะได้ไปเป็นโทษนะต้องให้พระสงฆ์อนุญาตเพราะว่าเป็นของสงฆ์ตอนนี้พระสงฆ์ท่านได้ยินทุกรูปทุกองค์ไม่มีใครคัดค้านเนาะก็แล้วแต่โยมโอ้โหตอนนี้หลวงปู่ทวดลูกศิษย์เยอะเหลือเกินเอาพัดลมให้หลวงพ่อไปเรียนหน่อยนะเดี๋ยวท่านจะเป็นลม
6: นี่มาเอาที่นี่นี่มาเอาที่จานนี่ไปให้หลวงพ่อ
0: ให้หลวงพ่อหน่อยโอ้หลวงพ่อร้อน
7: คุ้มไหมพวกที่เขาเข้าแถวมารับไปพวกที่ไปแทรกเอาเนี่ยมันก็
0: ไม่
4: ไหวทำไมล่ะเนี่ย
0: ผมไม่รู้จะคุ้มยังไง
6: เชนเดี๋ยวเข้าแถว
0: โอ้ยเวลาทำบุญให้แย่งกันอย่างนี้บ้างเฮ้อประเทศไทย เออเอา ไม่เป็นไรสาธุ
6: เข้าแถว
0: บุญปูอันไหนติงอยู่ไหนติงมีคนอยากจะร่วมบุญปูนะปูนี่ถูกลัดขาลัดตัวอยู่ไหนเอ่ยไอ้ติงเอาไม้ถุงเดินไปทางไหนละคนหรือกล่อง
6: หลวงพ่อชาตรีซ้ายมือซ้ายมือผมน้ำมนต์ด้วยหลวงพ่อชาตรี
0: อ๋อน้ำมนต์หลวงพ่อชาตรีโอ้จากวัดป่าบ้านตาดนะผู้ช่วยเจ้าวาดท่านเมตตาพรมน้ำมนต์ให้เลยพระอาจารย์ชาตรี
6: ท่านเมตตามากนะวันนี้ท่านมาพรมน้ำมนต์ให้นะเจ้าตำบลบ้านตาดนะหลวงพ่อชาตรี
0: ต้องน้ำมนต์พระอาจารย์ชาตรีให้พรด้วยผมถวายไม้ท่านนะเอาย่ามวางไว้ก่อนหลวงพ่อโคตรชดพี่
6: ย่ามพระอาจารย์เดินหนี
0: เอาถือไม้ดีกว่าเพื่อโยมจับฟังฟ้าจานนี่นี่เขากำลังรับกันอยู่เนี่ยนะหลวงพ่อโอ้นี่ได้น้ำมนต์ส่งตรงจากผู้ช่วยเจ้าวาดวัดป่าบ้านตาดเลยนะเนี่ยนะโอ้ยพระอาจารย์ตีมอบให้เลยสาธุสาธุ
6: เจ้าคณะตำบลบ้านตาด
0: เจ้าคณะตำบลด้วยโอ้สาธุในตำบลนี้ใครจะใหญ่เท่าท่านเนาะท่านท่านดูแลท่านดูแล
6: ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดป่าบ้านตาด
0: ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดป่าบ้านตาดแล้วเป็นเจ้าคณะตำบลอีกโอ้โหหลายตำแหน่งแท้หลายตำแหน่งแท้เราพระอาจารย์เนี่ยเนาะบุญของท่านเนาะโอ้เอาท่านพรมน้ำมนต์ให้เลยเนาะใครได้รับน้ำมนต์วันนี้หายโรคโชคดีหมดหนี้หมดสินหลับได้เงินพันฝันได้เงินเบิร์นตื่นได้เงินแสนลุกขึ้นขยับแขนก็ให้ได้เงินล้านสาธุอยากได้เงินล้านไปซื้อเอาเองนะหวยอ่ะ
2: ใครลืมกระเป๋าไว้หรือเปล่าคะกระเป๋าถือสีดำของใครลืมไว้มารับได้ที่กองอำนวยการค่ะ
0: กระเป๋าใครไปรับเด้อแล้วก็ลูกศิษย์เอาใบปวนาไปขึ้นเงินด้วยนะ
6: โชคดีโชคดี
0: เสียงพี่พี่เล็กกำลังพูด
6: โชคดีโชคดี
0: กองอำนวยการน่ะไปรับเงินได้เลย
6: หลวงพ่อชาตรีพรมน้ำมนต์ให้อ่ะโชคดีโชคดีโชคดีโชคดี
0: ปล่อยปูปล่อยปลาติงอยู่ไหนติงติงเว้ยมาเอาตังหน่อยเขาจะร่วมปล่อยปูปล่อยปลาแต่อยู่ตรงอาสนะสงฆ์เนี่ยไอ้ติงติงนี่นี่นี่นี่นี่มันนี่มันนี่มันนี่มันนี
6: ่การบอกเขาเอาน้ำแข็งใส่หน่อยดิ
0: ปล่อยแล้วมีเอาไปนึ่งนะอ๋อ11ธันวาวันที่11ธันวาหลวงปู่ดำจะหล่อพระประธานศาลาหอฉันหน้าตัก2เมตรหล่อและหล่อพระเกศและพระเศียรที่บริษัทแม็กเวลอินโนเวชั่นปทุมธานีเนาะที่บริษัทแม็กเวลนะวันที่11ธันวาคม 10:39 นมีการหล่อพระประธานศาลาหอฉันแต่ในพิธีลาจะหล่อพระเกศและพระเศียรนะวันที่11ธันวาเนาะอันนี้ครูบาดมฝากข่าวมาที่บริษัทแบ็คเวลอินโนเวชั่นจำกัดปทุมธานีนะเดี๋ยวเรื่องนี
6: ้เดี๋ยวให้หลวงพ่อกองเกียรติพลน้ำมนต์ต่อครับผม
2: ลูกศิษย์ลูกหานะคะที่ขับรถนะคะเอาใบปวารณามาร ับ
6: น้ำมนต์จากเนรแล้วโชคดีโชคดีโชคดี
0: โอ้ยหลวงพ่อเนรพรมเองเลยเอ้าหลวงพ่อเนรจอมอิทธิฤทธิ
6: ์โชคดีโชคดีโชคดี
0: ใครได้น้ำมนต์จากเนรนี่สุดยอดเลย
2: มาทางนี้เลยค่ะมาทางนี
6: ้เนรเดินพรมเลยเนรพรมน้ำมนต์ให้มี
2: ค่ะท่านที่สวัสดีค่ะพี่สำเริงค่ะนะคะท่านที่หิวนะคะตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือแม่อุบลยังอยู่นะคะก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อใหญ่ๆแล้วก็กล้วยทอดนะคะร้อนยังมีอยู่นะคะแวะเวียนที่โรงทานได้นะคะ
0: อะไรฮะ
2: หลวงพ่อชำนาญอยู่ตรงไหน
0: หลวงพ่อชำนาญมาเหรอ
6: หลวงพ่อชำน
2: าญนะคะกล้วยทอดร้อนๆนะคะของคุณพ่ออำนวยแม่บังเอิญยังอยู่นะคะก๋วยเตี๋ยวเรือแม่อุบลก็ยังอยู่นะคะเผื่อท่านใดที่ยังไม่ได้รับประทานนะคะเชิญที่โรงทานได้ค่ะ
6: ไม่มีมีแต่หลวงพ่อสุชิน
0: อะไรก๋วยเตี๋ยว
6: ธรรมสถิต
0: ก๋วยเตี๋ยวแม่อุบลยังเหลือใช่มั้ย
2: ยังมีอยู
0: ่โอ้ย
2: ใหญ่
0: พี่เล็กเอ้ยเนี่ยผมเนี่ยเป็นแฟนคลับเลยก๋วยเตี๋ยวแม่อุบลเนี่ย ขาอร่อยอร่อยเดี๋ยว
2: อาจารย์สรชัยเสร็จแล้วมารับอาหารมารับก๋วยเตี๋ยวนะคะประทานก๋วยเตี๋ยวได้นะ
0: จ้าสาธุสาธุเดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแมวบนนี่ผมไม่ได้เลยเพราะได้ยินน้ำลายไหลเลยเพราะว่าเขาทำอร่อยนะเอาลูกศิษย์ที่มีใบปวนานะฮะเอามาขึ้นเงินกับที่กองอำนวยการนะเอามาขึ้นเงินเอาใบปวนามาขึ้นเงินที่กองอำนวยการด้วยเด้ออยู่ตรงไหนแล้วก๋วยเตี๋ยวแม่อุบลเนี่ยผมเดินหาไม่เจ
2: อนะคะตอนนี้รถช่องน้ำกะทิรถช่องน้ำกะทิน้ำกะทินะคะนะคะแล้วก็กล้วยทอดนะคะกล้วยทอดพร้อมหน่วยแม่บังเอิญยังอยู
8: ่มีใครมาขึ้น
2: คุณแหม่มนะคะคุณแหม่มนะคะน้ำ
9: ตันแล้วลงแล้ว
8: ไม่ได้ไอ้เราเดินหาจะพิมพ
9: ์ก็ได้ได้ก็ได้น
8: ะฮะเพราะ
9: อันนี้แหละจ้ะ
0: ก
10: าแฟดำหมดหรือยังครับตรงเนี้ยแม่ชีกาแฟดำหมดหรือยัง
8: มีกาแฟไหมไอ้นี่ก็ขอด้วยได้ไหม
2: ค่ะตอนนี้นะคะคุณแหม่มน้ำกะทินะคะรถช่องน้ำกะทินะคะยังมีอยู่นะคะแล้วก็กล้วยทอดนะคะของพ่ออำนวยแม่บังเอิญยังมีอยู่นะคะที่โรงทานแต่ก๋วยเตี๋ยวหมดแล้วก๋วยเตี๋ยวแม่อุบลหมดแล้วนะคะเข้าใจกันผิดนิดนึงขออภัยด้วยนะคะแล้วกุ้งกลับเลยเหรอคะหาอะไรทานก่อนหิวน้ำมาหาอะไรกินก่อน

0: ส่วนนะคะท่านที่จะร่วมบุญนะคะเรามีขันที่ให้ท่านร่วมบุญชำระหนี้สงฆ์ของวัดป่าปทุมรัตน์นะคะเขาบอกว่าเวลาเราไปทำบุญที่ไหนนะคะไม่ว่าจะวัดไหนก็ตามนะคะเขาบอกตู้แรกที่เราควรมองหาคือตู้ชำระหนี้สงฆ์ค่ะนะคะเพราะนั้นก็เนี่ยค่ะพอดีเราหยิบตู้ไม่ทันเราหาขันมาวางนะคะก็10บาท20บาทถือว่าเป็นการชำระหนี้สงฆ์นะคะไม่เบียดเบียนสงฆ์นะคะบางทีน้ำที่เราดื่มนะคะห้องน้ำที่เราใช้หรือแม้กระทั่งเม็ดทรายที่เราเหยียบนะคะเราก็ชำระหนี้สงฆ์ไปจะได้ไม่ติดค้างกันนะคะก็สาธุบุญด้วยค่ะอันนี้คือเป็นเคล็ดลับที่ปู่ย่าตายายท่านสอนมานะคะท่านสอนมาบอกว่าไปวัดไหนเนี่ยคุณไม่ต้องทำบุญอะไรแต่คุณทำบุญชำระหนี้สงฆ์นี่คือว่าสุดแล้วนะคะสุดๆเลยนะคะก็ประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบค่ะ5บาท10บาทไม่เป็นไรหย่อนกันไว้นะคะถือว่าเราชำระหนี้สงฆ์แล้วเราไม่มีอะไรติดค้างกับสงฆ์แล้วนะคะส่วนท่านที่ลืมกระเป๋าไว้มีใครลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บ้างคะยังไม่ได้มารับเลยนะคะกระเป๋านะคะมารับได้นะคะผู้เฒ่าผู้แก่นะคะในกระเป๋าไม่ทราบว่ามีเงินหลายล้านเลยหรือเปล่าดิฉันไม่กล้าเปิดดูนะคะใครลืมกระเป๋าไว้มาติดต่อที่กอง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ต้องตรงคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนระลึกสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่ายาบทอื่น

ยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นน่ะหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมมันจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราใช้ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเตียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนโดยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวาย

ายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพระพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำต้าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมักองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดรังับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนตั้งเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเกินสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นในการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีง
ทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินเท่านั้นจิตสงบได้จะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4 นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเอง
ควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจัดวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำได้จะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืน
มีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืน

ีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราไม่สุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับๆตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มนี่ยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยแม้แค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้

ี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารณ์พิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจริงจะยืนได้แต่ว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน้นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งเพราะนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงความสงบอะไรจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแผ่นเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแค่

หัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเรียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเรียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรนี่เรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดรังับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไ
ในไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติในที่ว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้ว่าจะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งที่ใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนดูลมหายใจเราละเอียดแค่ไหน
ราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องมือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมของยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้กำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบไปรู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาเทียน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายเทียน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งใจอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

มิตรแท้มิตรเทียมโดยความเป็นจริงแล้วความผูกมิตรนั้นเป็นเรื่องทำได้ง่ายกว่าการหามิตรแท้ที่เราสามารถที่จะขอความช่วยเหลือได้จึงมีสุภาษิตกล่าวไว้ว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำหลักของมิตรแท้และมิตรเทียมไว้เพื่อให้เป็นแนวทางในการหาเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขดังบทความที่กล่าวถึงต่อไปนี้มิตรหมายถึงผู้ที่รักใคร่ชอบพอกันปรารถนาดีต่อกันทั้งทางกายวาจาใจและทั้งต่อหน้าและลับหลังคำว่ามิตรยังมีคำที่ใช้แทนกันหลายคำเช่นสหายแปลว่าผู้ไปด้วยกันมีความคิดเห็นเหมือนกันและเพื่อนคือผู้คบกันคุ้นเคยสนิทสนมมิตรมีสองจำพวกใหญ่คือมิตรแท้และมิตรเทียมมิตรแท้มีสี่ประเภทคือ1มิตรมีอุปการะได้แก่เพื่อนที่มีบุญคุณมีลักษณะเป็นผู้ใหญ่คอยคุ้มครองป้องกันเพื่อนของตนทั้งเป็นที่พึ่งของเพื่อนได้โดยจะช่วยป้องกันชีวิตชื่อเสียงและเกียรติยศของเพื่อนผู้ประมาทป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทและเป็นที่พึ่งพิงได้เมื่อเพื่อนตกทุกข์ได้ยาก 2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ได้แก่เพื่อนสนิทเหมือนญาติไว้วางใจกันคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยจะไม่ทิ้งในยามวิบัติปิดความลับของเพื่อนมิให้แพร่หลายและแม้ชีวิตก็อาจสละแทนได้ 3. มิตรแนะนำประโยชน์ได้แก่เพื่อนที่คอยแนะนำแต่ในทางที่ดีโดยจะช่วยห้ามไม่ให้ทำชั่วแนะนำให้ทำแต่ความดีบอกทางไปสู่อนาคตที่ดีให้ 4. มิตรมีความรักใคร่ได้แก่เพื่อนประเภทสหายที่เมื่อเพื่อนทุกข์จะคอยให้ความช่วยเหลือเมื่อเพื่อนมีสุขก็แสดงความยินดีด้วยเมื่อมีคนอื่นติเตียนเพื่อนก็ช่วยชี้แจงให้เข้าใจเพื่อไม่ให้เพื่อนเสียหายและเมื่อมีคนชมเชยเพื่อนก็สนับสนุนมิตรเทียมมี4ประเภทเช่นกันคือ 1. คนปอกลอกคนประเภทนี้ไม่ใช่มิตรแต่แสดงตัวว่าเป็นมิตรเพื่อหวังผลประโยชน์จากคนที่คบด้วยโดยจะชอบเอารัดเอาเปรียบเพื่อนและเสียให้เพื่อนน้อยแต่คิดเอาคืนให้มาก 2. คนดีแต่พูดคนประเภทนี้ไม่จัดเป็นคนหลอกลวงแต่เป็นคนกะล่อนขอให้ได้พูดแต่ไม่มีสาระจากการพูดนั้นส่วนใหญ่เป็นเรื่องไร้สาระโดยพูดเพื่อเรียกร้องความสนใจบางครั้งคุยโอ้อวดแต่เมื่อเพื่อนต้องการความช่วยเหลือเพราะมีความเดือดร้อนบางอย่างก็บ่ายเบี่ยงแบ่งรับแบ่งสู้ 3. คนหัวประจบเป็นคนที่คอยตามใจเพื่อนให้เพื่อนเป็นผู้นำส่วนตัวเองนั้นทำตัวเป็นผู้ตามเพราะหวังผลประโยชน์ไม่ว่าสิ่งใดก็สิ่งหนึ่งจะทำชั่วก็คล้อยตามจะทำดีก็คล้อยตามต่อหน้าว่าสรรเสริญแต่รับหลังนินทาเพื่อน 4. คนชักชวนในทางฉิบหายคบเพื่อนเพื่ออาศัยเพื่อนเป็นเครื่องมือหาความสนุกเพลิดเพลินของตนได้แก่ชักชวนเที่ยวกลางคืนและชัก

ชวนเล่นการพนันเป็นต้นเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกใบนี้ถือว่าเป็นโชคดีแล้วแต่จะยิ่งโชคดีมากขึ้นถ้าได้เพื่อนหมู่มิตรที่ดีเพื่อสร้างสรรค์มิตรภาพที่ดีงามให้เกิดขึ้นแต่ถนนมิตรภาพแห่งความเป็นเพื่อนยังทอดไปข้างหน้าอีกยาวไกลขอให้พร้อมใจกันก้าวเดินร่วมกันต่อไปบนถนนนี้โดยใช้ความจริงใจเป็นที่ตั้งเพื่อถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตร่วมกันในโลกมนุษย์ใบนี้ด้วยความสุขและสวัสดิภาพท่ามกลางความอบอุ่นของดวงใจที่ผูกร้อยรวมกันของการเป็นเพื่อนแท้ที่ไม่ใช่มิตรเทียม

มงคลเพื่อชีวิตเป็นสิ่งที่จริงแท้แน่นอนที่ว่าทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกมนุษย์ต้องการพบแต่ความสุขไม่มีใครต้องการประสบความทุกข์แต่การที่จะได้ผลใดเกิดขึ้นนั้นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทุกสิ่งเกิดจากเหตุดังนั้นเมื่อต้องการผลที่ดีจึงต้องทำเหตุปัจจัยให้ดีการที่จะพบกับความสุขได้นั้นจึงต้องสร้างเหตุที่ก่อให้เกิดความสุขเสียก่อนไม่ควรที่จะรอพบความสุขโดยไม่ได้กระทำสิ่งใดที่จะก่อให้เกิดความสุขเลยเหตุของความสุขนั้นขึ้นอยู่กับความนิยามและความพึงพอใจของแต่ละบุคคลบางคนคิดว่าขอให้มีรถขับก็มีความสุขแต่บางคนอาจคิดว่าขอให้มีเงินทองมากๆก็จะทำให้เกิดความสุขขึ้นมาได้ซึ่งความสุขที่ได้ยกตัวอย่างมานี้จัดว่าเป็นความสุขแบบโลกที่สามารถจะเปลี่ยนเป็นความทุกข์ได้ตลอดเวลาแต่สิ่งที่จะสร้างความสุขที่แท้จริงให้เกิดขึ้นได้นั้นพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าสิ่งนั้นคือมงคลชีวิตท่านอริโยภิกขุได้กล่าวถึงมงคลชีวิตในหนังสือบางแง่มุมในพุทธศาสนาแห่งชีวิตไว้ว่ามงคลชีวิตคือเหตุที่นำมาซึ่งความเจริญชีวิตเป็นพระสูตรที่เกิดขึ้นจากการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตอบปัญหาแก่เทวดาที่ต้องการทราบว่ามงคลที่แท้จริงอันประเสริฐที่ควรกระทำณวัดเชตวันกรุงสาวัตถีโดยพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสแก่เทวดาว่ามงคลที่แท้จริงอันประเสริฐมี38ประการดังนี้ 1. ไม่คบคนพาล 2. คบบัณฑิต 3. บูชาบุคคลที่ควรบูชา 4. อยู่ในประเทศอันสมควร 5. เป็นผู้มีบุญเคยทำมาแต่ปางก่อน 6.การตั้งตนไว้ชอบ 7. ความเป็นพหูสูตร 8. มีศิลปะ 9. มีวินัยที่ศึกษาดีแล้ว 10. มีวาจาสุภาษิต 11. บำรุงมารดาบิดา 12. การสงเคราะห์บุตร 13. สงเคราะห์ภรรยา 14. การงานไม่ข้างค้าง 15.การให้ 16. การประพฤติธรรม 17. การสงเคราะห์ญาติ 18. การงานไม่มีโทษ 19. การงดเว้นจากบาป 20. ความสำรวมจากการดื่มน้ำเมา 21. ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย 22. มีความเคารพ 23. ความถ่อมตน24. มีความสันโดษ 25. มีความกตัญญู 26. ฟังธรรมตามกาล 27. ความอดทน 28. เป็นผู้ว่าง่าย 29. การได้เห็นสมณะ 30. การสนทนาธรรมตามกาล 31. การบำเพ็ญตบะ32. การประพฤติพรหมจรรย์ 33. การเห็นอริยสัจ 34. การทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน 35. มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม 36. มีจิตไม่เศร้าโศก 37. มีจิตปราศจากทุลี 38. มีจิตเกษมการปฏิบัติตามหลักข้อปฏิบัติของมงคลชีวิตนั้นถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ครบถ้วนในเรื่องของไตรสิกขาคือทานได้แก่การให้สงเคราะห์ภรรยาบำรุงมารดาบิดาและสงเคราะห์บุตรศีลได้แก่การงดเว้นจากบาปมีวาจาสุภาษิตและการประพฤติพรหมจรรย์และภาวนาได้แก่การเห็นอริยสัจการทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานและมีจิตเกษมหรือเป็นไปตามหลักโอวาทปาติโมกข์ได้แก่การไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมและการชำระจิตของตนให้ขาวรอบ
ที่จะทำให้เราได้เป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงที่ไม่ใช่เป็นชาวพุทธตามบัตรประชาชนและนอกจากจะทำให้พบกับความสุขแล้วยังจะทำให้สังคมตั้งแต่ระดับครอบครัวที่ทำงานไปจนถึงระดับประเทศมีแต่ความสงบสุขด้วย

ผู้นำใจพุทธวิกฤตหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับประเทศมักจะมีบทสรุปว่าเกิดจากตัวผู้นำแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เกิดจากตัวผู้นำตามที่คิดกันแต่เป็นปัญหาที่เกิดจากจิตหรือแนวคิดของผู้นำมากกว่าเพราะในสังคมทั่วไปมักจะนิยามคำว่าผู้นำหมายถึงผู้ที่เป็นหัวหน้าและมีอำนาจเด็ดขาดในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆโดยที่บางครั้งไม่ได้ปรึกษากับผู้ร่วมงานใช้ความคิดส่วนตัวในการตัดสินใช้เงินงบประมาณโดยไม่โปร่งใสจัดอยู่ในข่ายเผด็จการและเลือกปฏิบัติโดยให้ความดีความชอบเฉพาะพรรคพวกของตนเองจึงทำให้สังคมขาดความสามัคคีผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานด้วยความกลัวไม่กล้าแสดงออกรวมทั้งไม่อยากที่จะให้ความร่วมมือกับผู้นำนั้นเพราะให้ความร่วมมือไปก็เปล่าประโยชน์สู้เอาเวลาไปทำประโยชน์อย่างอื่นจะดีกว่าเช่นปฏิบัติธรรมเขียนตำราและทำงานวิจัยถ้าใช้แนวความคิดทางพุทธศาสนามาร่วมพิจารณาแล้วคำว่าผู้นำน่าจะหมายถึงผู้ที่ร่วมรวมความคิดและข้อเสนอของสมาชิกที่อยู่ในสังคมนั้นแล้วนำมาวิเคราะห์ประมวลและคัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาปฏิบัติหรือเสนอผู้บังคับบัญชาในลำดับต่อไปดังนั้นผู้นำในแนวพุทธศาสนาจึงเปรียบเสมือนในท้ายเรือที่ช่วยถือท้ายเรือให้ลูกพายเรือไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจและพร้อมเพรียงกันเพื่อเข้าสู่เส้นชัยร่วมกันมากกว่าที่จะเป็นผู้ที่อยู่หัวเรือและเป่านกหวีดเพื่อสั่งให้ทุกคนพายเรือผู้นำที่ดีจะต้องทำตัวเหมือนพ่อแม่ที่ให้ความรักและความเมตตากับลูกทุกคนไม่ใช่ให้ความรักเฉพาะพรรคพวกของตนเองเท่านั้นรวมทั้งเป็นผู้ที่ไม่มีทิฐิและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนมากกว่าที่จะต้องเป็นผู้นำที่เลือกปฏิบัติและยึดถืออัตตาเป็นหลักดังนั้นผู้นำในแนวพุทธจึงควรเป็นผู้มีศีลธรรมอย่างน้อยศีล5มีหลักธรรมประจำใจเช่นพรหมวิหาร4และความกตัญญูและยึดถือหลักธรรมาภิบาลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นแนวทางในการบริหารงานซึ่งหลักธรรมาภิบาลที่รวบรวมโดยพระราชญาณวิสิทธิ์หลวงป๋าแห่งวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีประกอบด้วยหลักธรรมสำคัญ4ประการคือ 1. หลักความถูกต้อง 2. หลักความเหมาะสม 3. หลักความบริสุทธิ์และโปร่งใส 4. หลักความยุติธรรมการบริหารแนวธรรมาภิบาลจะทำให้ผู้นำและพรรคพวกไม่ต้องเหนื่อยมากและไม่เกิดความเครียดเพราะสมาชิกทุกท่านในสังคมนั้นได้พร้อมใจกันช่วยเหลือในการงานและได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทุกคนได้มีโอกาสใช้สมองในการคิดและแรงกายในการสร้างสรรค์งานให้หน่วยงานนั้นผลงานออกมาจึงหลากหลายและมากกว่าที่จะให้ผู้นำแนวเก่าและพรรคพวกทำเท่านั้นแต่ถ้าทุกคนมีใจที่จะช่วยเหลือกันทำงานผลงานที่ออกมาจะอยู่ในขั้นที่ดีเยี่ยมทุกคนอยู่ด้วยรอยยิ้มและไมตรีจิตที่มีความสุขที่จะทำงานร่วมกันเกิดความสุขที่ผุดขึ้นจากก้นบึ้งของหัวใจซึ่งเป็นความสุขที่ไม่ติดในอมิตรมีเงินทองก็ซื้อไม่ได้และอยากที่จะมาทำงานด้วยความสุขใจไม่ต้องคิดเศร้าใจเมื่อรู้ว่าเป็นวันจันทร์และคิดดีใจเมื่อรู้ว่าเป็นวันศุกร์ก็ขอภาวนาให้ท่านได้พบกับผู้นำใจพระดังกล่าวซึ่งถ้าท่านได้พบเจอก็ถือว่าท่านโชคดี
แต่ถ้าท่านไม่ประสบพบเจอก็ไม่ต้องเสียใจหมั่นทำบุญรักษาศีลและปฏิบัติธรรมจะทำให้ท่านโชคดีได้พบผู้นำดังกล่าวได้ในอนาคตหรือในชาติหน้าซึ่งถ้าไม่พบเจออย่างน้อยท่านก็เป็นผู้นำใจตนเองให้มีใจเป็นพระซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดของผู้นำเลยทีเดียว

ความกตัญญูสิ่งที่ทำให้สัตว์หรือสิ่งของสวยงามนั้นมักจะเป็นสิ่งที่ประดับประดาหรือตกแต่งแต่การประดับประดาและตกแต่งทำให้มนุษย์สวยงามแต่รูปหรือเปลือกแต่ข้างในคือจิตใจจะไม่สวยงามตามสิ่งที่จะทำให้มนุษย์สวยงามได้นั้นก็คือศีลธรรมและความกตัญญูจัดเป็นศีลธรรมที่ได้รับการยอมรับว่าทำให้มนุษย์มีความเจริญก้าวหน้าแม้แต่คนจีนก็ยังยกย่องว่าความกตัญญูเป็นสิ่งที่สำคัญมากและผู้ที่มีความกตัญญูจะไม่มีวันที่จะมีชีวิตที่ตกต่ำความกตัญญูคือความรู้คุณหมายถึงความเป็นผู้ที่มีใจกระจ่างมีสติปัญญาสมบูรณ์รู้อุปการะคุณที่ผู้อื่นกระทำแล้วแก่ตนผู้ใดก็ตามที่ทำคุณแก่ตนแล้วไม่ว่าจะมากก็ตามหรือน้อยก็ตามเช่นเลี้ยงดูสั่งสอนให้ที่พักให้งานทำย่อมระลึกถึงด้วยความซาบซึ้งอยู่เสมอไม่ลืมอุปการะคุณนั้นเลยอีกในหนึ่งความกตัญญูหมายถึงความรู้บุญหรือรู้อุปการะของบุญที่ตนได้ทำไว้รู้ว่าที่ตนพ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายได้ดีมีสุขอยู่ในปัจจุบันก็เพราะบุญทั้งหลายที่เคยได้ทำไว้ในอดีตส่งผลให้จึงไม่ลืมอุปการะของบุญนั้นเลยและสร้างสมบุญใหม่ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปรวมความว่ากตัญญูจึงหมายถึงการรู้จักบุญคุณอะไรก็ตามที่เป็นบุญหรือมีคุณต่อตนแล้วก็ตามระลึกนึกถึงด้วยความซาบซึ้งไม่ลืมเลยคนมีกตัญญูถึงแม้จะในตาบอดมืดทั้งสองข้างแต่ใจของเขาใสกระจ่างยิ่งกว่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์รวมกันเสียอีกสิ่งที่ควรแก่ความกตัญญูแบ่งได้เป็น5ประการได้แก่ 1. กตัญญูต่อบุคคลคือใครก็ตามที่เคยมีพระคุณต่อเราไม่ว่าจะมากน้อยเพียงไรจะต้องกตัญญูรู้คุณท่านติดตามระลึกถึงเสมอด้วยความซาบซึ้งพยายามหาโอกาสตอบแทนคุณท่านให้ได้โดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระสงฆ์บิดามารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์พระมหากษัตริย์หรือผู้ปกครองที่ทรงทศพิธราชธรรมจะต้องตามระลึกนึกถึงพระคุณของท่านให้จงหนักให้ปฏิบัติตัวให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและเป็นพุทธมามกะสมชื่อ 2. กตัญญูต่อสัตว์คือสัตว์ที่มีคุณต่อเราเช่นช้างม้าวัวควายที่ใช้งานจะต้องใช้ด้วยความกรุณาปราณีไม่เคี่ยนตีมันจนเหลือเกินอย่าใช้งานหนักจนเป็นการทรมานและเลี้ยงดูให้อาหารอย่าให้อดอยากให้ได้กินให้ได้นอนได้พักผ่อนตามเวลา 3. กตัญญูต่อสิ่งของคือของสิ่งใดก็ตามที่มีคุณต่อเราเช่นหนังสือธรรมะหนังสือเรียนสถานศึกษาวัดต้นไม้ป่าไม้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการหาเลี้ยงชีพจะต้องปฏิบัติต่อสิ่งนั้นให้ดีไม่ลบหลู่ดูแคลนไม่ทำลายตัวอย่างเช่นไม้คานที่ใช้หาบของขายเมื่อเจ้าตัวตั้งตัวได้ร่ำรวยขึ้นก็ไม่ทิ้งยังคิดถึงคุณของไม้คานอยู่ถือเป็นของคู่ชีวิตช่วยเหลือตนสร้างฐานะมาจึงเลี่ยมทองเก็บไว้เป็นที่ระลึกอย่างนี้ก็มี 4. กตัญญูต่อบุญคือรู้ว่าคนเราเกิดมามีอายุยาวร่างกายแข็งแรงผิวพรรณดีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีความสุขความเจริญมีความก้าวหน้ามีทรัพย์สมบัติมากก็เนื่องมาจากผลของบุญจะไปสวรรค์หรือกระทั่งไปพระนิพพานได้ก็ด้วยบุญกล่าวได้ว่าทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยบุญทั้งบุญเก่าที่ได้สะสมมาดีแล้วและบุญใหม่ที่เพียรสร้างขึ้นประกอบกันจึงมีความรู้คุณของบุญมีความอ่อนน้อมในตัวไม่ดูถูกบุญตามระลึกถึงบุญเก่าให้จิตใจชุ่มชื่นและไม่ประมาทในการสร้างบุญใหม่ให้ยิ่งขึ้นไป

5. กตัญญูต่อตนเองคือรู้ว่าร่างกายของเรานี้เป็นอุปกรณ์สำคัญที่เราจะได้อาศัยใช้ในการทำความดีใช้ในการสร้างบุญกุศลนานาประการเพื่อความสุขเพื่อความเจริญก้าวหน้าแก่ตนเองต่อไปจึงทนุถนอมดูแลร่างกายรักษาสุขภาพให้ดีไม่ทำลายด้วยการกินเหล้าเสพสิ่งเสพติดเที่ยวเตร่ดึกดึกดื่นดื่นและไม่นำพาร่างกายนี้ไปประกอบความชั่วเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เจ้าชู้อันเป็นการทำลายตนเองอนิสงส์การมีความกตัญญูนั้นมีมากมายนานับประการเช่น 1. ทำให้รักษาคุณความดีเดิมไว้ได้ 2. ทำให้สร้างคุณความดีใหม่ได้อีก 3. ทำให้เกิดสติไม่ประมาท 4. ทำให้เกิดหิริโอตัปปะ 5. ทำให้เกิดขันติ 6. ทำให้จิตใจผ่องใสมองโลกในแง่ดี 7.ทำให้เป็นที่สรรเสริญของคนดี 8. ทำให้มีคนอยากคบหาสมาคม 9. ทำให้ทั้งมนุษย์และเทวดาอยากช่วยเหลือ 10. ทำให้ไม่มีเวรไม่มีภัย 11. ทำให้ได้ลาภผลทั้งหลายเกิดขึ้นโดยง่าย 12. ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่ายขอบคุณความจนที่ทำให้ขยันหากินขอบคุณความโง่ที่ทำให้ขยันเรียนขอบคุณความผิดพลาดที่ทำให้ตั้งใจทำขอบคุณความพลัดพรากที่ทำให้รู้จักปล่อยวางขอบคุณความโลภที่ทำให้รู้จักการให้ขอบคุณความโกรธที่ทำให้รู้จักอภัยขอบคุณความหลงที่ทำให้รู้จักฝึกสมาธิขอบคุณความเกลียดที่ทำให้รู้จักแผ่เมตตาขอบคุณคนเลวที่ทำให้เป็นคนดีขอบคุณความชั่วที่ทำให้รู้จักทำความดีขอบคุณความแก่ที่ทำให้รู้จักชะลอความแก่ขอบคุณความเจ็บป่วยที่ทำให้รู้จักรักษาสุขภาพขอบคุณผลกรรมที่ทำให้กระทำแต่ความดีขอบคุณงานศพที่ทำให้รู้จักปรงสังขารขอบคุณความตายที่ทำให้รู้จักสะสมบุญคติธรรมคาดหวังจะเป็นทุกข์ไม่คาดหวังจะพบสุขทำดีเพื่อความสุขใจอย่าทำดีเพื่อหวังผลความดีทุกข์เกิดขึ้นจากการหวังผลความดีให้โดยหวังผลของการให้จะเป็นทุกข์ความทุกข์ความเกลียดความโกรธมีอยู่จริงแต่อย่ามีตัวเราที่ทุกข์เกลียดโกรธเพลอคิดจะทุกข์รู้ทันความคิดจะสุขคิดถึงอดีตจะทำให้ทุกข์เพ้อฝันถึงอนาคตจะทำให้ฟุ้งซ่านจงมีสติอยู่กับปัจจุบันจงอ่อนน้อมต่อผู้อื่นแต่อย่าคาดหวังว่าจะให้คนอื่นอ่อนน้อมต่อตนจงกตัญญูต่อผู้อื่นแต่อย่าคาดหวังว่าคนอื่นจะกตัญญูต่อเราสุขภาพที่ดีความคิดในชีวิตของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงไปตามอายุขัยที่เพิ่มขึ้นเมื่อเรายังเป็นเด็กอยู่ก็อยากจะเรียนให้จบเพื่อจะได้มีงานทำเมื่อเรียนจบและมีงานทำแล้วก็อยากมีครอบครัวเพื่อสืบทอดวงตระกูลนั่นคือทุกคนมีความอยากอยู่ในใจแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนไม่อยากพบและประสบเจอก็คือความแก่ชราและความตายถึงอย่างไรก็หลีกหนีทั้งสองสิ่งนี้ไม่ได้และสิ่งที่ติดตามมากับความแก่ชราก็คือสุขภาพที่ทรุดโทรมลงเมื่อมีอายุมากขึ้นจนจัดเป็นพวกสวคือสูงวัยจะเริ่มมีสุขภาพที่ทรุดโทรมลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงขอเสนอแนวทางปฏิบัติเพื่อสุขภาพที่ดีเพื่อที่จะได้มีอายุยืนยาวจนถึง100 ปี
นายแพทย์เมธีพงกิติล่าได้กล่าวถึงปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายว่าประกอบด้วย 1. สุขภาพทางกายและจิตผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคทางกายมีสุขภาพจิตดีร่าเริงจะเป็นผู้ที่ไม่ค่อยแก่ 2. ความสนใจใฝ่รู้เรื่องรอบๆตัวนอกจากจะเป็นการฝึกสมองอยู่เสมอยังทำให้เป็นผู้ทันต่อเหตุการณ์ไม่สนใจอยู่แต่อดีต 3. สถานภาพทางเศรษฐกิจที่พอสมควรทำให้มีความคล่องตัวในการเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมได้อย่างมีความสุข 4. ความเครียดในชีวิตประจำวันถ้ามีมากเกินไปจะทำให้มีผลต่อสุขภาพจิตและทำให้เกิดความเสื่อมได้มากและรวดเร็ว 5. ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเพื่อนและสิ่งแวดล้อมที่ดีจะทำให้มีความสุขอายุยืนขึ้น 6. สิ่งเสพติดทั้งหลายเช่นบุหรี่เหล้ายาอันตรายต่างๆจะทำให้เกิดความเสื่อมได้มากและรวดเร็วกว่าผู้อื่นการปฏิบัติตัวเริ่มเข้าสู่วัยผู้สูงอายุประกอบด้วย 1. รับประทานอาหารที่เหมาะสมย่อยง่ายและมีคุณค่าครบถ้วนทั้ง5หมู่และมีใยอาหาร 2. ออกกำลังกายทุกวันเช่นเดินวิ่งและรำมวยจีน 3. อยู่ในสถานที่มีอากาศบริสุทธิ์ถ่ายเทได้สะดวก 4. อารมณ์ดีสดชื่นแจ่มใส 5. ถ่ายอุจจาระทุกวัน 6. ตรวจสุขภาพร่างกายอย่างน้อยปีละครั้งและสุขภาพที่ดีต้องอาศัยปัจจัย 5 อได้แก่1. อาหารพอดีรู้จักเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสม 2. อากาศบริสุทธิ์อยู่ในที่อากาศปราศจากมลภาวะต่างๆ 3. อารมณ์สดชื่นผ่องใสมีกิจกรรมที่ทำให้อารมณ์ไม่เครียด 4. อุจจาระระบบการขับถ่ายอุจจาระเป็นปกติทุกวัน 5. ออกกำลังกายเป็นประจำพยายามออกกำลังกายทุกวันเมื่อได้ปฏิบัติตามแนวทางที่กล่าวมาจะทำให้มีโอกาสที่จะมีอายุยืนยาวถึง100ปีและได้อยู่สร้างบุญกุศลโดยทำทานรักษาศีลและเจริญวิปัสสนาได้นานมากกว่าผู้ที่ไม่ได้รักษาสุขภาพจึงอยากจะแนะนำให้เริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันนี้อย่าลืมว่าสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองคลายเครียดเมื่อมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้สิ่งที่ทุกคนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือความเครียดเพราะมันเป็นเหมือนสมบัติที่ติดตัวมากับทุกคนพร้อมกับการเกิดแต่ความเครียดก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวในเรื่องเดียวกับคนที่อาจจะเครียดมากแต่บางคนอาจจะเครียดน้อยเพราะทุกคนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจในเรื่องความเครียดได้ไม่เท่ากันความเครียดมีโทษมากเพราะทำให้จิตใจหดหู่ไม่อยากจะทำงานกินอาหารได้น้อยและทำให้นอนไม่หลับถ้าปล่อยทิ้งไว้นานจะทำให้เบื่อหน่ายโลกมนุษย์ไม่อยากพบปะผู้คนถึงขนาดคิดสั้นก็ได้ดังนั้นเมื่อรู้สึกว่าเครียดให้รีบหาอุบายแก้ไขตามจริตหรือความเหมาะสมแห่งตนและสภาพทางการเงินเช่นออกกำลังกายท่องเที่ยวปลูกต้นไม้ฟังและอ่านหนังสือธรรมะดูทีวีและนั่งสมาธิเป็นต้นจะทำให้รอดพ้นจากโรคประสาทได้แต่เมื่อเกิดความเครียดขึ้นมาอย่างเฉียบพลันบางครั้งเราจะนึกถึงอุบายดังกล่าวไม่ค่อยได้เพราะสมองจะมึนงงและคิดอะไรไม่ออกสิ่งที่จะช่วยได้ดีที่สุดในยามวิกฤตจากความเครียดก็คือการได้ฟังหรือได้อ่านเรื่องขำขันที่ชวนหัวเราะและเมื่อวิกฤตความเครียดค่อยๆคลี่คลายลง
จึงค่อยใช้อุบายดังกล่าวข้างต้นมาช่วยแก้ไขลำดับต่อไปผู้เขียนขอนำเสนอคำขันบริสุทธิ์จากหนังสือข้อเตือนใจในคำขันของดร.คูนซึ่งจะช่วยให้ท่านคลายเครียดสัก5เรื่องแต่ถ้าอ่านแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยขำก็ช่วยกรุณาชี้เอวตัวเองไปด้วยจะทำให้ท่านขำได้อย่างแน่นอน 1. หวังโชคชะตารอโชคเป็นชายหนุ่มที่มีความเชื่ออย่างงมงายในเรื่องโชคชะตาชอบไปหาหมอดูให้พระลดน้ำมนต์และเป่าหัวถ้าวัดใดมีข่าวว่าพระใบ้หวยแม่นก็จะไปถึงแม้จะอยู่ไกลแค่ไหนก็ดันด้นไปจนได้จึงไม่สนใจอาชีพการงานไม่อดทนในการทำงานนั่งเล่นเกมจนดึกทำให้ตื่นสายจึงไปทำงานสายชอบอู้งานและบางครั้งยังขาดงานโดยไม่มีเหตุผลด้วยวันหนึ่งเพื่อนสนิทได้แนะนำให้ไปพบกับหมอดูที่มีชื่อเสียงมากถึงขนาดจะต้องรอคิวกันนานมากแต่รอโชคกลับมีความอดทนในการรอเมื่อถึงคิวได้พบกับหมอดูและได้ตรวจดวงชะตาราศีรอโชคแล้วก็ได้ทำนายดวงชะตาให้รอโชคเมื่อรอโชคได้ฟังคำทำนายทำให้เขามีความสุขมากไม่ยอมไปทำงานทุกเย็นจะซื้อแต่ข้าวเหนียวจากร้านอาหารอีสานที่รู้จักกันปกติแล้วรอโชคจะสั่งอาหารอื่นด้วยแต่เมื่อเขาสั่งซื้อแต่ข้าวเหนียวอย่างเดียวกลับบ้านอยู่หลายวันจึงทำให้เจ้าของร้านสงสัยเมื่ออดกลั้นความสงสัยไม่ได้ตามนิสัยของมนุษย์ทั่วไปจึงได้ถามรอโชคว่าหมู่นี้พี่ประหยัดจังเลยซื้อแต่ข้าวเหนียวอย่างเดียวไม่ยอมซื้อส้มตำและน้ำตกเลยรอโชคจึงได้บอกเจ้าของร้านไปว่าผมไปดูหมอที่มีชื่อเสียงมากมาท่านทำนายดวงชะตาผมไว้ดีมากผมเชื่อท่านจึงได้ซื้อแต่ข้าวเหนียวทุกวันอย่างที่เห็นนี่แหละเมื่อได้ยินคำตอบจากรอโชคยิ่งทำให้เจ้าของร้านงงเป็นไก่ตาแตกเพราะไม่รู้ว่าข้าวเหนียวเกี่ยวข้องอะไรกับดวงชะตาทำให้ยิ่งอยากรู้มากขึ้นจึงถามต่อไปว่าท่านทำนายว่าอย่างไรบ้างล่ะถึงได้ต้องซื้อข้าวเหนียวเพื่อไปสะเดาะเคราะห์ทุกวันเมื่อเห็นว่าเจ้าของร้านอยากรู้จึงบอกความลับไปว่าผมไม่ได้ซื้อข้าวเหนียวไปสะเดาะเคราะห์หรอกท่านทำนายว่าผมจะได้ลาภจึงได้ซื้อข้าวเหนียวไปเตรียมรอกินกับลาบ 1. คติเตือนใจ 1. โดยความเป็นจริงแล้วหมอดูทายว่าจะได้ลาบที่เกี่ยวกับโชคชะตาไม่ใช่ลาบที่เป็นอาหารอีสานแต่เมื่อเป็นการพูดแล้วจะแยกไม่ออกว่าเป็นลาบที่เกี่ยวกับโชคชะตาหรือลาบที่เป็นอาหารอีสาน 2. ควรเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อไม่ควรเชื่อโชคลางหรือหมอดูเพราะหมอดูยังดูตัวเองไม่ได้เลยแล้วจะมาดูคนอื่นได้อย่างไรจงยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งมีทานศีลภาวนาเป็นหลักปฏิบัติและเชื่อในเรื่องกรรมคือเชื่อว่าสิ่งที่เราได้รับอยู่ในปัจจุบันทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีเป็นผลมาจากกรรมหรือการกระทำทั้งจากชาตินี้และชาติที่ผ่านมาและมันสร้างและสะสมความดีไว้เพื่อส่งผลไปยังชาติต่อไปด้วยเพราะมนุษย์ยังต้องการเวียนว่ายตายเกิดอยู่อีกหลายภพหลายชาติ 2. เป็นห่วงเมย์เป็นเด็กชายที่มีร่างกายสูงใหญ่และอ้วนกินเก่งจึงทำให้น้ำหนักมากแต่จัดว่าเป็นเด็กที่มีความขยันตั้งใจเรียนช่วยเหลืองานบ้านบ้างรับผิดชอบการบ้านและยังช่วยดูแลน้องได้บ้างแต่ไม่ชอบเล่นกีฬาพ่อแม่จึงบังคับให้ไปหัดเล่นกีฬาเพื่อที่จะได้ช่วยลดน้ำหนักตอนแรกก็ไปหัดว่ายน้ำแต่ว่ายไม่ค่อยได้เพราะตัวอ้วน
จึงมักจะจมน้ำอยู่เรื่อยพ่อแม่จึงให้มาเล่นบาสเกตบอลอยู่ที่ศูนย์กีฬาแถวบ้านทุกวันอาทิตย์เมื่อไปเรียนการเล่นบาสเกตบอลก็ในช่วงแรกๆจะขี้เกียจและไม่ชอบที่จะเรียนเพราะต้องไปเล่นกับเด็กรุ่นน้องพ่อแม่ต้องพยายามเคี่ยวเข็นให้ไปเรียนแต่เมื่อเรียนไปได้สักระยะหนึ่งกลับชอบที่จะเล่นเพราะไม่รู้ว่าเป็นกีฬาที่เข้ากับรูปร่างที่สูงใหญ่ของเขาจึงได้เรียนต่อไปเรื่อยๆจากขั้นแรกที่เริ่มเลี้ยงบาสไปจนถึงขั้นชูตและขั้นเล่นเป็นทีมยิ่งเรียนเมย์ก็ยิ่งสนุกและติดใจชอบเล่นบาสเกตบอลมากหลังจากที่หมดเวลาเรียนบาสเกตจากอาจารย์แล้วก็จะฝึกชูสบาสต่อกับเด็กรุ่นน้องที่เรียนบาสเกตบอลด้วยกันวันหนึ่งฝึกชูสบาสกับรุ่นน้องอย่างสนุกสนานจนลืมเวลากลับบ้านพ่อแม่นั่งรออยู่จนหนึ่งทุ่มเมย์ก็ยังไม่ยอมกลับบ้านทำให้พ่อแม่คิดไปว่ารุ่นน้องชวนไปเที่ยวหลังเลิกเรียนหรือเดินกลับบ้านโดยไม่ขึ้นสะพานลอยทำให้ถูกรถชนยิ่งคิดก็ยิ่งพะวงมากตามนิสัยของคนเป็นพ่อแม่จึงให้พ่อไปที่สนามบาสเกตบอลเพื่อตามเมย์ให้กลับบ้านเมื่อพ่อไปถึงเมย์กำลังฝึกชุดลูกบอล

ดเข้าห่วงโดยสลับกับเพื่อนรุ่นน้องๆและถึงคิวที่เมย์ต้องชุดลูกบาสพอดีขณะที่กำลังตั้งท่าจะชุดลูกบาสอยู่นั้นได้เหลือบมาเห็นพ่อพอดีจึงหันมาทุ่มลูกบาสใส่หัวพ่อแทนที่จะชุดไปที่ห่วงลูกบาสกระทบหัวพ่ออย่างแรงทำให้พ่อล้มลงและเอามือกุมหัวด้วยความเจ็บปวดพร้อมทั้งถามเมย์ด้วยน้ำเสียงที่โกรธมากว่าทำไมเองเอาลูกบาสมาใส่หัวพ่อล่ะแทนที่จะขอโทษเมย์กลับตอบพ่อไปตามภาษาเด็กที่อ่อนภาษาไทยว่าเห็นพ่อเป็นห่วงผมจึงได้ชูดลูกบาสใส่ครับคติเตือนใจพ่อแม่เป็นห่วงลูกเสมอไม่มีใครรัก

คติเตือนใจพ่อแม่เป็นห่วงลูกเสมอไม่มีใครรักและปรารถนาดีเราเท่ากับพ่อแม่พ่อแม่จึงมีพระคุณทางโลกแบบหาที่เปรียบไม่ได้ส่วนพระคุณเจ้ามีพระคุณทางธรรมแบบหาที่เปรียบไม่ได้เช่นกันฉะนั้นจงตอบแทนพระคุณพ่อแม่ด้วยการขยันเรียนมีอาชีพที่ดีและเลี้ยงดูท่านเมื่อยามที่ท่านแก่ชราส่วนบุญคุณของพระพุทธเจ้านั้นตอบแทนด้วยการสร้างความดีประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมหมั่นปฏิบัติตามหลักทานศีลภาวนา 3. วีรบุรุษจำเป็นมานัสศักดิ์เป็นเด็กนักเรียนชาวเมืองหลวงที่มีความขยันและตั้งใจเรียนดีมากอ่านหนังสืออยู่เสมอเมื่อมีเวลาว่างจึงทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ในระดับสูงแต่อยากที่จะไปอยู่ต่างจังหวัดจึงตัดสินใจเลือกเรียนคณะแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศเมื่อเข้าไปมีชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยมานัสศักดิ์ก็ได้เปลี่ยนแปลงทัศนะชีวิตไปมากชอบทำงานกิจกรรมนิสิตมากเพราะคุณพ่อบอกว่ากิจกรรมมีประโยชน์อยู่หลายอย่างเช่นให้ความรู้ฝึกฝนทักษะต่างๆได้รู้จักเพื่อนนักศึกษาด้วยกันและได้ติดต่อกับเพื่อนเป็นต้นมานัสศักดิ์ได้เข้าไปทำกิจกรรมในโครงการช่วยเหลือชาวเขาโดยช่วยตั้งแต่การจัดหาเงินอุดหนุนสนับสนุนติดต่อหาที่ออกค่ายจนถึงขั้นเตรียมการออกค่ายแต่ถึงแม้จะทำกิจกรรมมากเขาก็ยังเรียนดีในภาคการเรียนศึกษารอบแรกได้เกรดเฉลี่ยสูงถึง 3.6 เพราะเขารู้จักจัดแบ่งเวลาในชีวิตตามที่พ่อแม่เขาแนะนำคือหลังจากออกจากห้องบรรยายแล้วให้รีบทบทวนบทเรียนทันทีจะทำให้จำได้ง่ายและถ้าไม่เข้าใจให้รีบปรึกษาอาจารย์หรือค้นคว้าในห้องสมุดอย่าไปเร่งอ่านหนังสือเมื่อใกล้สอบเพราะนอกจากจะทำให้สับสนแล้วยังอาจเครียดมากจนเป็นโรคประสาทได้ช่วงปิดภาคการศึกษาแรกจึงได้ออกค่ายที่หมู่บ้านชาวเขาแห่งหนึ่งโดยออกไปเป็นชมรมใหญ่ทั้งสอนหนังสือให้ความรู้และสร้างศาลาและโรงเรียนมานัสศักดิ์รู้ทันทีว่าเป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานมากนับตั้งแต่เกิดมาเป็นมนุษย์บริเวณที่พักไม่มีห้องน้ำจึงต้องไปอาบน้ำในลำธารใกล้ที่พักซึ่งมีน้ำไหลเชี่ยวมากตอนเย็นของวันหนึ่งได้ไปเล่นน้ำโดยไปพร้อมกันทั้งหมดทุกคนเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งได้รีบลงไปเล่นก่อนคนอื่นได้เหยียบก้อนหินใต้น้ำทำให้ลื่นล้มจึงถูกกระแสน้ำพัดพาไปกลางลำธารที่ไหลเชี่ยวเธอว่ายน้ำไม่เป็นจึงได้ลอยหัวพลุบพลุบโผล่โผล่เพื่อนทุกคนที่ยังไม่ได้ลงอาบน้ำได้ส่งเสียงตะโกนให้ลงไปช่วยแต่ไม่มีใครกล้าไปช่วยเพราะกลัวตายจากความไหลเชี่ยวของกระแสน้ำแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็ได้บังเกิดขึ้นเมื่อมานัสศักดิ์ได้กระโดดลงไปช่วยอุ้มเพื่อนสาวขึ้นมาจากลำธารเพื่อนๆจึงได้มาช่วยกันปฐมพยาบาลและผายปอดทำให้เธอพ้นความตายได้การออกค่ายครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากทุกคนในค่ายกลายเป็นเทพบุตรและเทพธิดาของชาวเขาเมื่อกลับมาถึงมหาวิทยาลัยหัวหน้าค่ายได้รายงานถึงความสำเร็จของการออกค่ายต่ออธิบดีและได้กล่าวรวมถึงที่มานัสศักดิ์โดดน้ำลงไปช่วยเพื่อนด้วยทางอธิการบดีจึงได้จัดให้มีการมอบโล่เกียรติคุณแก่มานัสศักดิ์ที่หอประชุมของมหาวิทยาลัยท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติเป็นจำนวนมากรวมทั้งนายกสภามหาวิทยาลัยรองอธิการบดีและคณะบดีของคณะต่างๆ

หลังจากได้รับเกียรติบัตรแล้วอธิการบดีได้กล่าวขึ้นว่าในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัยผมต้องขอกล่าวคำเชิดชูเกียรติที่คุณได้ช่วยเหลือเพื่อนที่ตกน้ำถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของนักศึกษาในเรื่องการเสียสละมานัสสักรู้สึกเหมือนว่ากำลังจะลอยจากคำชมของอธิการบดีเขามีความปลื้มปิติอย่างมากและได้กล่าวกับอธิการบดีพร้อมกับน้ำตาแห่งความปิติว่าผมขอขอบพระคุณมากครับสำหรับโล่เกียรติคุณที่มอบให้ผมรู้สึกซาบซึ้งใจมากครับอธิการบดีได้ถามต่อไปด้วยความอยากรู้ว่าทำไมคุณถึงได้กระโดดลงไปช่วยเพื่อนทั้งที่น้ำไหลเชี่ยวมากมานัสสักเป็นคนที่มีความสัตย์และซื่อตรงจึงได้ยืดอกขึ้นและบอกความจริงไปว่าที่จริงผมไม่ได้ตั้งใจกระโดดลงไปช่วยหรอกครับแต่ตอนนั้นชุลมุนมากไม่รู้ว่าใครถีบผมตกลงไปในน้ำครับคติเตือนใจการช่วยเหลือเอื้ออาทรเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกเป็นสิ่งที่ดีที่ควรยึดปฏิบัติกันเพราะจะทำให้โลกสงบสุขไม่มีสงครามมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีเมตตาต่อกันดังสุภาษิตที่ว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกและเมื่อได้ช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทนก็จะได้การยกย่องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นคือสถานการณ์สร้างวีรบุรุษแต่ผู้ที่ต้องการเป็นวีรบุรุษไม่ควรสร้างสถานการณ์ในกรณีของมนัสสักต้องถือว่าสถานการณ์สร้างให้เขาเป็นวีรบุรุษทั้งการช่วยเหลือเพื่อนและการซื่อสัตย์ในการพูด

0: วัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสวัสดีค่ะน้องชมพู
1: ่สวัสดีค่ะพี่หนึ่งสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราสองคนนำเรื่องดีๆมาฝากท่านผู้ฟังอีกแล้วล่ะค่ะ
0: วันนี้เป็นนิทานธรรมะบันเทิงค่ะ
1: เรื่องตาแช่มนักขอพรค่ะ
0: เรื่องนี้เล่าโดยพระมานะจิระวัฒโน
1: ค่ะก็พูดถึงตาแช่มเขาบอกว่าเป็นคนที่ไม่ชอบเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมะอะไรกับเขาหรอกแต่ชอบสวดมนต์ภาวนาขอพรพระเจ้าที่ตนเองเคารพนับถือกราบไหว้อยู่ในบ้าน
0: ตาแช่มสวดมนต์ภาวนาขอพรพระเจ้าทุกวันเพราะตาแช่มเชื่อว่าพระเจ้าจะคอยดูแลปกป้องให้ความช่วยเหลือตาแช่มในยามทุกข์ยากเสมออ
1: ยู่มาวันหนึ่งเกิดเหตุร้ายมีภัยธรรมชาติน้ำกำลังจะท่วมบ้านเมืองเสียหายชาวบ้านต่างพากันรีบหนีเพื่อเอาชีวิตรอด
0: ก็มีแต่ตาแช่มเท่านั้นที่ไม่ยอมหนีไปตาแช่มบอกกับชาวบ้านว่า
1: ข้าไม่ไปหรอกข้าสวดมนต์ขอพรพระเจ้าทุกวันให้พระเจ้าคอยดูแลปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือข้าเสมอพระเจ้าน่ะมีอิทธิฤทธิ์ท่านต้องมาไม่ทิ้งข้าให้ลำบากอยู่แล้วข้าจะโง่หนีทำไมเดี๋ยวพระเจ้าก็มา
0: ชาวบ้านช่วยกันเตือนว่าน้ำกำลังจะท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะตาแช่มนี้เถอะ
1: แต่ตาแช่มก็ไม่สนใจเอาแต่นั่งสวดมนต์ภาวนาขอพรพระเจ้าของตนบนบ้านต่อไปอย่างไม่ลดละ
0: เพราะเชื่อว่าพระเจ้าที่ตนขอพรทุกวันจะมาช่วยเหลือตนเองให้รอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได
1: ้แต่รอแล้วรอเล่าก็ไม่มา
0: ตาแช่มจึงได้แต่บ่นพึมพำในใจตนเองว่า
1: เอทำไมพระเจ้าไม่รีบมาช่วยเราหรือว่าพระเจ้าติดธุระกำลังช่วยคนอื่นอยู่โธ่พระเจ้ารีบมาช่วยตาทีเถอะ
0: ตาแช่มก็ได้แต่นั่งสวดภาวนาขอพรให้พระเจ้ามาช่วยเหลือตนเองอยู่อย่างนั้นน้ำก็ท่วมสูงขึ้นมาเรื่อยๆถึงชั้นสองของตัวบ้านแล้ว
1: ต่อมาอยู่ๆก็มีคนพายเรือลำหนึ่งมาเขาร้องตะโกนเรียกว่า
2: ตาแช่มลงเรือนี้เถอะน้ำกำลังท่วมสูงมากแล้วอีกไม่นานคงท่วมถึงหลังคารีบหนีกันเถอะตาแช่ม
1: แต่ตาแช่มก็ยังไม่ยอมลงเรือแถมยังขับไล่ชายหนุ่มที่พายเรือมารับไปสนี่แล้วก็ตั้งใจสวดมนต์ขอพรพระเจ้าของตนเองบนบ้านต่อไป
0: ต่อมาน้ำก็ท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆจนเกือบถึงหลังคาตาแช่มต้องปีนหลังคามานั่งสวดมนต์ภาวนาขอพรพระเจ้าให้มาช่วยเหลือตนเองอยู่บนหลังคา
1: อยู่ๆก็มีเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งบินมามีคนทิ้งบันไดเชือกลงมาจากเฮลิคอปเตอร์แล้วร้องตะโกนบอกตาแช่มว่า
2: คุณตาขึ้นเครื่องเถอะน้ำจะท่วมหมดบ้านแล้วเดี๋ยวน้ำจะท่วมตายนะตา
1: แต่ตาแช่มก็ยังไม่ยอมขึ้นเครื่องแถมยังตะโกนบอกคนบนเฮลิคอปเตอร์ว่า
3: คุณไปเถอะตาไม่ไปหรอกเดี๋ยวพระเจ้าก็มาช่วยตาแล้วท่านกำลังทดลองใจของตาดูเท่านั้นเอง
0: เมื่อคนบนเฮลิคอปเตอร์พยายามตะโกนพูดกล่อมอย่างไรก็ไม่เป็นผลสำเร็จจึงต้องบินจากไป
1: ต่อมาน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆจนน้ำท่วมหมดทั้งบ้านทำให
0: ้ตาแช่มจมน้ำตาย
1: พอตายแล้วโยมบาลมารับตัวไปพิจารณาว่าตาแช่มจะได้ขึ้นสวรรค์หรือลงนรก
0: แต่ท่านโยมบาลยังไม่ทันได้พิจารณาคดีก็ได้ยินเสียงตาแช่มด่าพระเจ้าต่างๆนานาว่า
1: พระเจ้าเลวอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ยอมมาช่วยเหลือตนเอง
0: เทวดาผู้มีหน้าที่รับใช้พระเจ้าอยู่บนสวรรค์ได้ยินเข้าจึงรีบอาสาลงมาอธิบายให้ตาแช่มเข้าใจแทนพระเจ้า
1: พอมาถึงเทวดาจึงร้องตะโกนบอกตาแช่มว่า
2: เจ้าคิดผิดแล้วละพระเจ้าไม่ได้ใจจืดใจดำทอดทิ้งตาแช่มเลยนะตรงกันข้ามความจริงแล้วพระเจ้าได้ช่วยชีวิตตาแช่มตั้งแต่นาทีแรกที่ตาแช่มสวดมนต์ขอพรแล้วลองคิดดูดีๆสิตาแช่ม
1: ท่านก็บอกว่าครั้งแรกพระเจ้าใช้อิทธิฤทธิ์ดลใจให้ชาวบ้านมาบอกตาแช่มว่าน้ำท่วมให้รีบหนีไปแต่ตาแช่มก็ไม่ยอมไปใช่ไหมล่ะ
0: ครั้งที่สอง พระเจ้าใช้อิทธิฤทธิ์ดลใจให้คนพายเรือมาช่วยรับตาแช่มให้หนีไปด้วยแต่ตาแช่มก็ไม่ยอมไปอีกใช่ไหมล่ะ
1: ครั้งที่สามพระเจ้ากลัวตาแช่มจะจมน้ำตายจึงใช้อิทธิฤทธิ์ดลใจให้คนขับเฮลิคอปเตอร์รีบมาช่วยรับตาแช่มให้หนีไปกับเขาแต่ตาแช่มก็ยังไม่ยอมไปอีกใช่ไหมล่ะ
0: ตาแช่มคิดตามเรื่องราวที่เทวดาพูดก็ได้ฉุกคิดสำนึกในพระคุณของพระเจ้าได้แต่นั่งร้องไห้เพราะสำนึกผิดที่ด่าพระเจ้าไปต่างๆนานา
1: เทวดาจึงพูดอีกว่า
2: เห็นหรือยังล่ะพระเจ้าช่วยตาแช่มไว้ถึงสามครั้งแล้วแต่เพราะตัวตาแช่มเองต่างหากล่ะที่ไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากพระเจ้าเลยจึงต้องจมน้ำตายอย่างนี
1: ้ยมบาลจึงพูดว่าเทวดาพูดถูกต้องแล้วล่ะตาแช่มเอ๋ยจงอย่าโกรธพระเจ้าเลยคุณงามความดีที่ตาแช่มได้สร้างบุญกุศลสวดมนต์ภาวนาไว้กำลังจะช่วยให้ตาแช่มได้ขึ้นสวรรค์แล้วนะแต่เพราะตาแช่มด่าว่าพระเจ้าเพราะความไม่รู้นี่ล่ะจึงทำให้ตาแช่มต้องตกนรกก่อนเพื่อชดใช้กรรมเก่านี้จึงจะได้ขึ้นสวรรค
0: ์ตาแช่มก็พูดว่าครับท่านยมบาลโปรดจงลงโทษข้าตามเห็นสมควรเถิด
1: เทวดาจึงรีบพูดว่าท่านยมบาลไม่ต้องลงโทษตาแช่มให้ตกนรกหรอกพระเจ้าได้ทรงบอกกับเราไว้ว่าท่านไม่โกรธตาแช่มเลยเพราะตาแช่มพูดไปเพราะความไม่รู้เท่านั้นจึงอยากขอให้ท่านยมบาลยกเว้นการลงโทษให้ตาแช่มได้ขึ้นสวรรค์เถิด
0: ตาแช่มได้ฟังดังนั้นก็ร้องไห้ก้มลงกราบเทวดาขอบคุณพระเจ้าที่ช่วยเหลือตน
1: เป็นยังไงคะเรื่องนี้เขาบอกว่าต้องอัตตาหิอัตโนนาโถ
0: คือตนแหละเป็นที่พึ่งแห่งตน
1: หลายๆคนจะโทษคนอื่นมองก่อนว่าณปัจจุบันเนี่ยคุณได้ช่วยเหลือตัวเองเต็มที่แล้วหรือยัง
0: ใช่ค่ะ
1: สวดขอพรแล้วยังโทษพระอีกนะ
0: ว่าไม่ช่วย
1: ถ้าสิ่งที่อธิษฐานไม่ได้ดังใจนี่โทษเลยนะมีอยู่คนหนึ่งที่ผู้เจออธิษฐานกับหลวงพ่อโตว่าสังฆทานพอไม่ได้ดังคำอธิษฐานไม่บอกว่าสังฆทาน
0: อ
1: ันนี้ไม่ถูกนะเรื่องเวลาค่ะหมดลงแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะหมดอีกแล้วค่ะ
1: สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรในทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพล ลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมฤทธิ์ตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
0: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่าน

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7107141680 7101416801680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240

0: ริศนาธรรม
1: ให้ตรงไปอย่างเดียวแล้วก็มาเจอป้ายบอกทางไปเมืองอัคราปัตราและปาริดาบาด

เดินมาถึงทางแยกบอกไปเนรุเทสหลวงพ่อบอกว่าเป็นสถานที่ที่คนอินเดียสร้างไว้เพื่อระลึกถึงท่านนายกเนรูซึ่งเป็นบุคคลประวัติศาสตร์ท่านหนึ่งที่ได้สร้างคุณงามความดีให้กับประเทศอินเดียเดินมาได้ราวชั่วโมงกว่าพระเคนผู้สำรวจทางก็มาแจ้งหลวงพ่อว่าจะให้คณะพักทานอาหารที่ตรงนี้เพราะว่าทางข้างหน้าหาที่พักลำบากหลวงพ่อจึงตอบตกลงแล้วก็พากันเดินเข้ามาข้างใน

ที่พักทานอาหารในวันแรกของการเดินธรรมยาตราคืออพอลโลปาร์คเป็นสวนสาธารณะที่ติดอยู่กับโรงพยาบาลอพอลโลนั่นเองภายในเป็นสนามหญ้าและสวนที่ตกแต่งไว้อย่างดีหลวงพ่อมานั่งพักใต้ต้นโพขนาดใหญ่ถัดไปข้างหลังเพราะว่ามีร่มและสนามกว้างสะดวกในการพักทานอาหารซึ่งกว่าที่คณะท้ายขบวนจะมาถึงก็ผ่านไปหลายชั่วโมงเพราะเราเดินทิ้งกันห่างมากอีกทั้งยังเป็นวันแรกจึงทำให้ขบวนธรรมยาตรายังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร

เมื่อรถแม่ครัวมาจอดที่หน้าสวนก็จัดที่พิจารณาอาหารบริเวณทางเข้าพวกเราทั้งพระและญาติโยมจึงช่วยกันจัดสถานที่

ุณเจ้ารูปไหนมีหน้าที่รับบาตรของครูบาอาจารย์ก็ต้องรับผิดชอบกันไปเพราะเป็นข้อวัดปฏิบัติของวัดสังฆทานที่เป็นธรรมเนียมสืบต่อกันมาทุกรุ่น

ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทําบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704

0: สวัสดีค่ะพี่ชาย
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พ
1: ี่
0: อ
1: ้
0: ว
1: นค่ะ
0: ค่ะพบกับรายการยะติธรรมยามบ่ายในช่วงบ่ายๆผ่านสื่อธรรมะโดยวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทาง www.วัดสังฆทาน.com และทางเพจ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญโดยดำริพระครูปลัดคลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดสังฆทานค่ะวันนี้สัปดาห์นี้พบกับดิฉันวรนาถ รจันทร์นา
1: ถ ขอบุญทรงรัตนพงศ์ครับ
0: พร้อมทีมงานนะคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระของทางรายการขออัญเชิญพระบรมราโชวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลดังนี้ค่ะ
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรข้าราชการที่มีความสามารถต้องมีความรู้ครบถ้วน3ส่วนคือความรู้วิชาการความรู้ปฏิบัติการและความรู้คิดอ่านตามเหตุผลความเป็นจริงต้องมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงานในผู้ร่วมงานในการรักษาระเบียบแบบแผนความดีงามความถูกต้องทุกอย่างในแผ่นดินต้องมีความสงบและหนักแน่นทั้งในกายในใจในคำพูดต้องสำรวจดูความถูกต้องของตนเองอยู่สม่ำเสมอแล้วปฏิบัติแก้ไขเสียโดยเร็วไม่ปล่อยให้เจริญงอกงามทำความเสียหายให้แก่การกระทำความคิดและการงานพระราชดำรัสพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนณพระตำหนักภูพิงราชนิเวศวันที่2มีนาคมปีพุทธศักราช2530
0: และได้โอกาสนี้ขออัญเชิญพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงศาสนาทุกศาสนามุ่งสอนให้คนประพฤติดีและต้องอยู่ในสุจริตธรรมศาสนาเป็นที่พึ่งของมนุษย์ตลอดไปทั้งในยามสุขและในยามทุกข์ช่วยเตือนสติเราไม่ให้ประมาทพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานในพิธีเปิดโครงการวันแม่ณสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทยณหอประชุมโรงเรียนซึ่งทะเบียนวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2515ก็สามารถน้อมนำไปประพฤติปฏิบัตินะคะเพราะว่าทุกศาสนานั้นก็สอนให้คนเป็นคนดีนะคะ
1: วันนี้มีกิจกรรมงานบุญใหญ่นะคณะของวัดสังฆทานก็ออกเดินทางไปตั้งแต่เช้าเลย
0: ไปร่วมงาน
1: ไปร่วมงานหล่อพระนะครับเป็นหล่อหลวงปู่เจี๊ยรูปเหมือนหลวงปู่เจี๊ยสุนโธนะครับ
0: ค่ะก็สำเร็จเสร็จสิ้นนะคะรับชมภาพบรรยากาศถ่ายทอดสดย้อนหลังได้นะคะที่เพจ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งมีการหล่อพระพุทธรูปสองปางด้วยกันนะคะมีปางลีลาและปางลำพึงก็เป็นประจำวันปางลำพึงนี่ประจำวันศุกร์นะคะที่ประตางพระหัตถ์เหนืออกเน
1: า
0: ะ
1: ประมาณนั้น
0: ค่ะก็ปางลีลาก็ยกพระหัตถ์ขวาเหมือนท่านประทานพรให้นะคะก็มีการงานก็สำเร็จ

0: ร็จสิ้นไปเรียบร้อยนะคะค่ะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ค่ะทางวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีก็มีงานจัดงานครบรอบวันมรณกรรมคุณแม่บุญเรืองตรงบุญเติมก็ขอนำบทก้อยรันเรียงกวีธรรมนะคะโดยรัตนบุญมานิตคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมผู้ริเริ่มส่งเสริมธรรมนำสุขสีปฏิบัติธรรมนำคุณธรรมงามความดีทั่วไทยทวีมีสุขสมแสนร่มเย็นท่านช่วยเหลือก่อกอบเกื้อเอื้อเฟื้อแท้ท่านเมตตาเผยแผ่แก้ทุกข์เข็ญท่านปัดเป่าบรรเทาหมดปลดกรรมเวรท่านมาเป็นเพชรเช่นพระประธานพรรัตนบุญมานิตร้อยรันเรียงกวีธรรมนะคะก็ท่านศาสตราจารย์ดร.มานิตเอื้อทวีคุณนะคะเป็นผู้ประพันธ์นะคะก็ในวันพรุ่งนี้ค่ะเป็นนาฬิกาพร้อมเพียงกันท่านใดที่จะนำข้าวสารเครื่องอุปโภคบริโภคผลไม้ต่างๆรวมถึงถุงเคี้ยวเหนียวซับนะคะมาร่วมในพิธีพรุ่งนี้นะด้านหน้าตลาดคุณแม่บุญเรือนตรงมาเติมนวสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะขอนำประวัติคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมมาเล่าให้ญาติธรรมสาธุชนนะคะที่รับชมได้ระลึกนึกน้อมถึงความมุ่งมั่นนะคะศรัทธาวิริยะอุตสาหะของมหาบาสิกาท่านหนึ่งนะคะที่เติบโตมาในครอบครัวหรือว่าคุณแม่บุญเรือนท่านก็มีความเป็นหมออยู่ในตัวท่านด้วยนะคะคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมค่ะถือกำเนิดตรงกับวันอาทิตย์ที่เดือน4ปีมะเมียตรงกับวันขึ้น15ค่ำเวลา 11:20 นหรือวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2437นะคะท่านเป็นบุตรของบิดาชื่อนายยิ้มกลิ่นภกาและคุณแม่นะคะแม่ของคุณแม่เรือนะคะนางสวนกลิ่นภกาสถานที่เกิดของคุณแม่นะคะท่านเกิดที่คลองสามวาอำเภอมีนบุรีก็ปัจจุบันนี้เป็นเขตมีนบุรีนะคะสมัยอดีตก็เรียกว่าจังหวัดพระนครนะก็คือกรุงเทพมหานครนั่นเองต่อมาบิดาของท่านค่ะได้ย้ายมาอยู่ที่ตำบลบางประกอบอำเภอราชบุรณะที่ฝั่งทนนะคะธนบุรีแล้วก็อยู่ในละแวกนั้นเป็นบ้านชาวสวนนะคะแล้วก็มีฐานะเป็นชาวสวนต่อมาคุณแม่เรือนท่านก็เจริญเติบโตมาเป็นลูกชาวสวนนะคะที่ตำบลบางประกอบคุณแม่เรือนท่านก็ได้รับความรักความทนุถนอมจากบิดามารดาเป็นอันมากได้รับการศึกษานะคะซึ่งในอดีตส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงก็จะไม่ค่อยได้ศึกษาเล่าเรียนนะคะเพราะในอดีตคนรุ่นเก่าๆก็เชื่อว่าแต่งงานมีครอบครัวไปนะคะก็ต้องไปเป็นแม่บ้านเนาะในความเชื่อในอดีตนั้นนะคะคุณแม่เรือนท่านก็สนใจในการศึกษาภาษาไทยเรียนอ่านออกเขียนได้นะคะแล้วก็พอเหมาะสมในสมัยของท่านท่านก็ได้รับการฝึกสอนอบรมจากบิดามารดารอบรู้แล้วมีความสามารถทำหน้าที่แม่บ้านแม่เรือนเป็นอย่างดีเมื่อคุณแม่เรืออายุได้15ถึง16ปีเศษท่านได้รับการฝึกฝนจากครอบครัวในเรื่องของการนวดนะคะการนวดโดยครอบครูวิชาหมอนวดและมอบตำราหมอนวดจากปู่ของท่านซึ่งเป็นอาจารย์หมอนวดที่มีชื่อเสียงชื่อท่านอาจารย์กลิ่นนะคะได้รับมอบตำราหมอนวดทำให้กลายเป็นหมอนวดที่มีชื่อเสียงและก็นวดด้วยวิธีอันถูกต้องโดยในขณะนั้นไม่มีสิ่งจ้างในการนวดท่านทำให้เปล่าเป็นกุศลนะคะช่วยเหลือผู้ที่มีโรคภัยไข้เจ็บตลอดมานะตั้งแต่วัยกลางคนท่านได้รับเป็นหมอนวดตลอดมาจนหลังๆท่านแนะนำให้ผู้รับการนวดทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้แก่อาจารย์กลิ่นที่เป็นปู่ของคุณแม่บุญเรือนนะคะท่านก็นวดโดยอธิษฐานธรรมให้หายควบคู่ไปด้วยเมื่อท่านครอบครูวิชาหมอนวดรู้ในท่านก็แนะนำนะคะลูกศิษย์ในการปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดเมื่อคุณแม่บุญเรือนอายุพอสมควรก็ได้สมรสกับสิบตำรวจโทจอยองค์บุญเติมแล้วก็ได้ไม่มีบุตรนะคะท่านก็ร่วมสมรสเป็นภรรยาที่ดีตลอดมาท่านสิบตำรวจโทจอยเป็นตำรวจประจำสถานีตำรวจนครบาลสัมพันธวงศ์ ก็ไม่มีบุตรธิดาด้วยกันนะคะจึงได้รับการได้อุปการะเด็กหญิงเด็กชายนะคะเป็นครั้งคราวแต่ก็มีผู้ที่ท่านอุปการะตั้งแต่6เดือนเติบโตมาในฐานะบุตรบุญธรรมชื่อนางอุไรคำวิเทียนซึ่งเป็นผู้ที่ท่านรับมาเลี้ยงนะคะยังขณะยังครองชีวิตร่วมกับสามีนั้นก็มีความเริ่มใส่ในพระพุทธศาสนาได้สวดมนต์ฟังธรรมที่วัดสัมพันธวงศ์บ่อยๆทั้งได้ฝึกวิปัสสนากรรมฐานที่วัดสัมพันธวงศ์ต่อมาได้อุปสมบทสามีที่วัดสัมพันธวงศ์1พรรษานะคะเมื่อสามีลาสิกขาบทไปคุณแม่บุญเรือนก็ยังศรัทธาเริ่มใสจึงได้ขอสามีลาออกบวชเป็นแม่ชีและปฏิบัติธรรมที่วัดสัมพันธวงศ์ภาคเพียรปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานด้วยความอุตสาหะอย่างยิ่งนะคะปฏิบัติที่ศาลาสัมพันธวงศ์ด้วยความกล้าหาญเข้าใจในธรรมรักความสงบประกอบการกุศลระหว่างบวชเป็นแม่ชีนั้นท่านตั้งใจจริงในการบำเพ็ญเพียรหัดวิปัสสนากรรมฐานทำใจให้สงบระงับฝึกใจให้แข็งแกร่งแก่กล้ามองเห็นธรรมวิเศษของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ปรากฏว่าคุณแม่บุญเรือนค่ะได้สำเร็จจากปุถะฌานหรือฌาน4ซึ่งเป็นบันไดขั้นสำคัญที่ท่านเข้าสู่อภิญญา6หลังจากนั้นนะคะคุณแม่ก็ได้ฝึกฝนสมาธิจนแรงกล้าประกอบด้วยบุญที่อานิสงส์ในแห่งชีวิตอย่างสูงยิ่งนะคะท่านจะได้รู้ถึงอภิญญา6อิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้ก็จะมี6ข้อนะคะ2ทิพโสตหูทิพ3เจโตปริยญาณรู้จักกำหนดใจของคนอื่น4บุพเพนิวาสานุสติระลึกชาติได้5ทิพจักษุตาทิพ6อาสวะขยญาณรู้จักทำอาสวะให้สิ้นโดยปรากฏนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณแม่ได้รับรู้นะคะแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตลอดมาก็นำมาเล่าโดยย่อนะคะซึ่งคุณแม่บุญเรือนท่านก็ได้มีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะคะแล้วก็ใช้ฐานที่สำคัญต่างๆที่หลายท่านอ่านในประวัติของคุณแม่ก็จะรู้ว่าคุณแม่จะนำศิษยานุศิษย์ได้สร้างบุญทานการกุศลนะคะแล้วก็ท่านเป็นผู้มีสัจวาจามั่นคงในการอธิษฐานนะคะก็เล่าถึงช่วงท้ายที่คุณแม่บุญเรือนนะคะท่านได้มีเล่าถึงก่อนที่คุณแม่จะนะคะละสังขารนั้นในวันที่7กันยายนนะคะเป็นวันละสังขารของคุณแม่บุญเรือนในเวลา 11:20 น. 7กันยายน2507นะคะคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมได้ทิ้งร่างวางสังขารอย่างสงบนะคะซึ่งคุณแม่ท่านได้ล่วงรู้แล้วก็บอกกล่าวกับลูกศิษย์นะคะพิสงว่าในวันที่ท่านจะล่วงลับกลับไปเล่านิดนึงนะคะของวันที่6กันยายนค่ะ2507ลูกศิษย์ที่รับรู้นะคะก็มาประชุมร่วมกันสวดมนต์ภาวนาคุณแม่ก็ยังทักทายถามไทยสุขทุกข์อย่างแจ่มใสนะคะไม่สังถ้าไม่สังเกตก็จะไม่ทราบว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างใดข้อสังเกตอันสำคัญประการหนึ่งคือก่อนหน้านั้นนะคะที่คุณแม่จะละสังขารหลายสัปดาห์คุณแม่ได้สั่งให้หยุดนาฬิกาเรือนใหญ่ไว้ที่11นาฬิกาเศษนะคะมีเรือนใหญ่ทั้ง2เรือนค่ะท่านบอกว่าหนกหูนะคะชาวคณะสามัคคีวิสุทธิปฏิบัติตามคำสั่งนะคะโดยไม่ได้เฉลียวใจแต่อย่างใดแล้ววันที่ชาวคณะหมายถึงคณะลูกศิษย์ท่านก็ประสบความเศร้าโศกเสียใจก็คือเหมือนคุณแม่ล่วงรู้เวลาแล้วว่าท่านจะต้องจากไปนะคะในเวลา 11:20 น.ของวันที่7กันยายนปี2507นั่นเองค่ะ
1: ครับก็หาอ่านได้นะครับสำหรับหนังสือสวดมนต์แบบบ้านสมัคคีวิสุทธิธรรมนะครับวันพรุ่งนี
0: ้
1: ญาติธรรมมาก็จะได้สวดมนต์ไปพร้อมๆกับคณะที่นำสวดนะครับก
0: ็
1: จะสวดตามหนังสือเล่มนี้นะครับ
0: ใช่ค่ะก็หนังสือนี้ก็โดยท่านศาสตราจารย์ดร.ราณีเอิร์ธวิกุลนะคะก็นำมามอบให้ทุกปีนะคะอันนี้เป็นใครมาร่วมงานก็จะได้รับเน
1: าะตัวหนังสือตัวใหญ่นะอ่านง่ายชัดเจนนะครับก็สวดตามนี้เลยนะครับญาติที่ทำมาก็จะได้สวดตามนี้นะครับ
0: เป็นบทสำคัญนะคะท่านก็จะคุ้นกับบทนัชชาลิปิ สุภาริษะมหาเทโลตุวันนามามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันจุเมนะคะนี่ก็เป็นบทที่แม่ให้สวดตามกำลังวันเนาะ
1: ก็ตุเมก็ให้ตัวเองนะครับ
0: ค่ะ
1: ตุเตก็ให้ท่านทั้งหลายนะครับ
0: ใช่ค่ะให้ท่านทั้งหลายก็นำสิ่งของมาร่วมได้นะคะพรุ่งนี้เช้าในวันอาทิตย์ที่6กันยายนซึ่งปีนี้วันจันทร์นั้นตรงกับ7กันยายนนะคะพอดีเป็นวันทำงานก็ขยับงานให้ไวขึ้นด้วยนะครับตรงกับวันอาทิตย์เราสามารถนำข้าวสารเป็นยาทิพย์ดอกดาวเรืองให้ความรุ่งเรืองเกลือแก้ปวดฟันนะคะปูนแดงทาให้ทั่วรักษาสารพัดโรคกล้วยไข่ให้มีขายานสับปะรดทำให้ฉลาดมันเทศเอามันให้ได้หมายถึงมรรคผลนิพพานนะคะหัวหอมมีชื่อเสียงหอมหวนละมุดปีมุดหลุดพ้นส้มโอข้ามโอคะประตักสงสารพริกไทยกินวันละเม็ดทำให้ฉลาดชาคูกินต้มกินเพิ่มลงหิดแดงขนมชั้นมีตึกเป็นชั้นชั้นพลายวันละแง่งหายโรคภายในขนมถ้วยฟูชีวิตจะเฟื่องฟูผลไม้ชุกทุกชนิดทุงเขียวเหนียวซับนี่ขาดไม่ได้เลยและอื่นๆนะคะก็นำมาร่วมงานได้ที่ด้านหน้ารูปเหมือนคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะคะที่วัดสังฆทานค่ะ
1: ครับก็พิธีจะเริ่มคงจากหลังลานธรรมที่มีการแสดงธรรมจบลงนะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็จะนำสวดมนต์นะครับแล้วก็จะมีการทอดผ้าป่าด้วยนะครับญาติธรรมท่านใดที่จะมาร่วมทำบุญก็ทอดผ้าป่าถวายคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมก
0: ็
1: มาร่วมได้เลยนะครับที่บริเวณศาลาคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะจัดเตรียมไว้แล้วก็พอเสร็จพิธีแล้วก็จะมีการแจกมหาทานนะอันนี้สำคัญนะครับญาติธรรม
0: พิจารณาเป็นยาเน
1: า
0: ะ
1: ก็พิจารณาครับ
0: น่าเป็นยา
1: จริงๆก็อยากให้เป็นระเบียบสักนิดนึงครับทุกปีก็ต้องเป็นระเบียบนะครับ
0: เป็นความเมตตาที่ครูบาอาจารย์ท่านก็จะแจกให้นะคะหลายท่านก็รับไปเป็นขวัญและกำลังใจนะในการสู้ชีวิตค่ะ
1: ก็เข้าสู่เดือนกันยายนแล้วงานตักบาตรพระกรรมฐานที่วัดสังฆทานก็สัปดาห์ที่2นะก็จะเป็นวันที่12กันยายนนี้นะครับก็ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายนนี้นะครับก็มากันแต่เช้า
0: ใช่แล้วก็ต่อเนื่องเลยนะ12ตักบาตรพระกรรมฐาน13ทางวิทยานธรรมมอเตอร์ธรรมที่นครปฐมก็จัดงานตักบาตรต่อเนื่องเลยนะคะ
1: 12มาที่สังฆทาน13ก็ไปที่มอเตอร์ธรรม
0: ที่นครปฐมมีรถออกหน้าวัดสังฆทานในเวลา 7:00 นพิธีไตรบาตรพระสงฆ์ก็เริ่มประมาณ 8:30 นนะคะก็จะมีการถวายพระทหารแด่พระสงฆ์จากนั้นร่วมฟังธรรมแล้วก็รับพรนะคะมีการทอดผ้าป่าเพื่อนำปัจจัยในการสนับสนุนงานเผยแผ่ธรรมะด้วยนะคะสำหรับอุทยานธรรมมอเตอร์ธรรม
1: ที่วัดสังฆทานวันที่12นะพระแม่ครูบาอาจารย์ก็เมตตามาร่วมงานก็มีหลวงปู่คำแปลงบุญชีวัดหนองโบกคำแสนจังหวัดหนองโบลำพูหลวงปู่มหาแสวงมาพุญโยวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีราชาหลวงปู่วงสุภาจารโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุชินโนวัดปู่ตู่บ้านารามจังหวัดเลยพระยานเวทีหลวงปู่มนัสคำพีรพันโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่หนุ่ยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งกีตาสาโรวัดสันติวนารามวัดเขาน้ำตกจันทบุรีหลวงปู่เมตตามากนะครับเพราะว่าหลวงปู่สร้างอุโบสถหลังใหญ่มาก
0: สำเร็จด้วย
1: แล้วก็เป็นที่สถานที่ที่ญาติธรรมไปแล้วตื่นตาตื่นใจนะครับวัดสันติวนารามก่อนหลวงปู่บุญส่งก็เมตตามาร่วมงานก็คือโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสุพลโอภาสวัดบึงรัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อพระครูปราภัยริงสิริวัฒโนเจ้าวัดวัดสังฆทานนะครับหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรัตโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีและกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากัญจนาภิเษก พระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระคุณโนวัดหนองบัวคันแสนจังหวัดหนองบัวลำพูและกิติสารสุธีหลวงพ่อช่วยชัยศิลาสันตโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครนะครับอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พระสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพระครูใบมีการนพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยนะครับนะก็เป็นรายชื่อพระแม่ครูบาอาจารย์พร้อมพระติดตามอีกนะครับ
0: ท่านใดจะเป็นเจ้าภาพโรงทานติดต่อแจ้งความจำนงได้ที่คุณศึกษานะคะที่เบอร์0924246551 0924246551ค่ะทั้งงานตักบาตรพระกรรมฐานณวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะและที่สโมสรนาทานอากาศชั้นประทวนนะคะก็จะมีการจัดงานในวันอาทิตย์ที่20กันยายนก็แจ้งล่วงหน้านะคะสำหรับท่านใดจะวางโปรแกรมในการเดินทางไปร่วมงานโดยมีรถออกหน้าวัดสังฆทานในวันที่20กันยายนก็ประมาณ 4:30 นะคะเพราะแถวสะพานใหม่รถติดมากนะคะเขาก็ให้ออกแต่เช้าก็อยู่ด้านหลังโรงพยาบาลภูมิพลมีรถไฟฟ้าสายสีเขียวผ่านก็ไปโดยรถประจำทางได้นะคะแล้วโดยมีรายนามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เมตตามาร่วมงานพระราชวชิรศิลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจารโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสภณโอภาสโสบำรุงรัตติวันพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตตโรสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยจันทสาโลกม27แล้วพระครูปรัชญ์พลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสักการพระจันทรงฐานิสสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมาลาโตวัดสถาพรพัฒนารามจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัมฤทธิตะสิทธิวัฒน์ธรรมจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีท่านเจ้าคุณเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมดารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิรวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาปาสโกวัดหนองบัวประจบคีรีขันธ์และพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลสุพรรณบุรีนะคะสำหรับรายนามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้ตาไปร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายฐานอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่9นะคะในวันที่10กันยายนนี้ค่ะ
1: ก็ไปร่วมงานกันนะครับก็สถานที่กว้างขวางสะดวกสบายปิดแอร์เย็นฉ่ำนะครับไม่ต้องกลัวฝนตก
0: ฝนตก
1: ก็ไปโดยรถไฟฟ้าสายสีเขียวไปลงหน้าลงที่สถานีหน้าโรงพยาบาลภูมิพลนะครับแล้วก็เดินตัดโรงพยาบาลเข้าไปนะครับแล้วก็ไปแวะซื้อของที่ตลาดสักนิดหนึ่งก
0: ็ไป
1: ใส่บาตรพระแม่ครูบาอาจารย์กันได้นะครับในงานตักบาตรพระกรรมฐานที่สโมสรในฐานอากาศชั้นประทวนนะครับ
0: ค่ะส่วนคอร์สจรสติประธานสี่ปิดวาจาในเดือนกันยายนทั้งบ้านสว่างใจหมู่สีปากช่องโคราชนะคะ12-16กันยายน5วันและคอร์สซีโนไทยตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเป็นคอร์ส3วันนะคะพฤหัสที่24ถึงวันเสาร์ที่26กันยายนก็คอร์สซีโนไทยตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะคะก็แจ้งจองสมัครได้มีกระดานลงชื่อให้ที่ประชาสัมพันธ์ลานธรรมท่านสามารถนำมาจดก็ได้นะคะหรือว่าสมาร์ทโฟนมาถ่ายรายละเอียดด้านถ่ายกระดาษก็ติดต่อที่ลานธรรมได้หรือนะคะในกรณีมาลงชื่อแล้วมีเหตุปัจจุบันทันด่วนจะแจ้งยกเลิกหรืออะไรยังไงล่วงหน้า3วันนะคะที่ประจันเอที่081-564-8474และ0621592492นะคะส่วนคอร์สสำนักสงฆ์ธรรมชัย4มงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นการเจริญสติปัฏฐาน4 7วันนะคะในวันที่17ถึง23กันยายนอันนี้แจ้งล่วงหน้าถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงใดๆสอบถามที่น้องจูนนะคะที่0926698821ได้นะคะก็แจ้งสมัครได้ที่น้องจูนค่ะ
1: ครับแล้วเข้าสู่ปลายเดือนกันยายนก็จะมีงานปฏิบัติธรรม
0: ฮะ
1: มีปฏิบัติธรรมในวัดพระสมาธิ
0: งานหลวงปู่กันไหม
1: งานหลวงปู่กันไหม26กันยายนนะครับก็ไปบวชในคณะปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ทองคำมาตามโนนะครับก็ที่พระสงฆ์ร่มโพธิ์ทอง ตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาก็ขอเชิญร่วมบวชเนกขัมมปฏิ

0: ัติธรรมแล้วก็ไปทุดงเล็กๆนะครับ26-2 ตุลาคมสั่งจองหรือว่าติดต่อจองสำรองที่นั่งได้นะครับที่คุณอัมภา0641782468 0641782468นะครับอันนี้ก็ขอค่าน้ำมันท่านละ500 บาทนะครับ
1: 500ถูกมาก
0: ถูกมากนะไปร่วมปฏิบัติธรรมนะครับสำหรับในปลายเดือนกันยายนนี้นะครับตอนนำปฏิบัติโดยพระอาจารย์ทองคำอัตมโนนะครับ
1: บอกว่าไม่ให้เรียกเป็นคอร์สนะคะ
0: ไม่ให้เรียกเป็นคอร์สจะเรียกเป็นว่าปฏิบัติธรรมนะทุดงสั้นๆครับ
1: ก็แบบว่าใครสะดวกก็ไปร่วมงานได้อีกหนึ่งงานบุญสำคัญในการถวายมุทิตาสักการะเจริญอายุวัฒนมงคลหลวงปู่คำแปลงปุณณชินะคะท่านเจริญอายุวัฒน

0: เป็นอายุวัฒนมงคลหลวงปู่คำแปลงปุณชินะคะท่านเจริญอายุวัฒนมงคล87ปีพรรษา68นะคะในวันที่26ถึง27กันยายน2569นี้นะคะในงานจัดณวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะโดยกำหนดการในวันเสาร์ที่26กันยายนที่บริเวณลานธรรมในเวลา19นาฬิกาสวดธาตุทิพมนต์นะคะทิพยมนต์ถวายหลวงปู่คำแปลงปุณชิวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ณศาลาจตุรมุขวัดสังฆทานนะคะในเวลา7นาฬิกาบิณฑบาตข้าวสวย7นาฬิกา30นาทีรับฟังพระธรรมเทศนา1กัน8นาฬิกา30นาทีเจริญพระพุทธมนต์ถวายหลวงปู่คำแปลงปุณชิเวลา9นาฬิกา15นาทีถวายพระทหารแด่คณะสงฆ์จากนั้นในเวลา10นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปคณะศิษยานุศิษย์กราบถวายมุทิตาสักการะหลวงปู่คำแปลงปุณชิก็เรียนเชิญกราบอาราธนานิมนต์พระภิกษุกราบเรียนและเรียนเชิญอุบาสกอุบาสิกาคณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมงานโดยพร้อมเพียงกันค่ะ
1: ที่16นั้นจัดที่ลานธรรมนะสวดเวลา1ทุ่มนะครับส่วนวันที่27เป็นวันอาทิตย์ก็จัดที่ศาลาจตุรมุขนะครับหลวงปู่ก็จะเมตตาให้ศิษยานุศิษย์ได้เข้าถวายมุทิตาสักการะหลังจากเสร็จพิธีในช่วงเช้าแล้วนะครับฉันพระทหารเสร็จแล้วก็จะให้ศิษยานุศิษย์ได้เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะที่พระศาสดาตุลมุขพระพุทธภูมิของวัดสังฆทานนะครับ
0: ก็นิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์23รูปไม่ตามมาร่วมงานอ่านสิบแรกก่อนแม่ทิ้งสอง
1: พระครูสังวรยานโสพลนะครับหลวงปู่เจริญญาณวุฒโธวัดธรรมปักเปียงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านเมตตามาพระญาณวิเศษหลวงปู่สุพรรณกนกโกวัดชำตัดตรงจังหวัดสุรินทร์หลวงปู่แสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุณวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุชิโนวัดปู่ตุมมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาอาจารย์หลวงปู่โดยภูริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญเรืองกิติปุญโญวัดอริยวงศารามจังหวัดราชบุรีนะครับพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อสมพลวัสโววัดบึงรัตที่วันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็หลวงปู่บุญทันกันตะศรีโลวัดเขาเจริญธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์อันนี้ก็เป็นสิบรายชื่อแรกนะครับ
0: แล้วก็ต่อมาพระครูสมุสุชินปริปุโนวัดธรรมสถิตจังหวัดระยองหลวงพ่อมงคลสิริมังคโรวัดโอ่งกระทิงราชบุรีหลวงพ่อประไมยเตชะธรรมโมวัดตาอุศรกาลสินนะคะพระครูประหลัดเทเรนสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดประชากทานพระธรรมวชิระวิมลวัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครพระวิเทศวชิรคุณหลวงพ่อวงศิลป์ลาภิโกวัดปิปัตนาคาราหะอินโดนีเซียพระอาจารย์สำริดสิตาสิทธิวัดถ้ำชุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีท่านเจ้าคุณเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระฉันทะธรรมานุรักษ์พระอาจารย์สุภาพฉันทะธรรมโมวัดเขวลึกจังหวัดสกลนครพระครูสังฆรักษ์สมศักดิ์สุจิตโตศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าสมุนไพรวังน้ำเขียวนครราชสีมาพระอาจารย์ชนทิชาภรายาโนวัดเมตตาญาณจังหวัดชลบุรีพระครูธรรมธรชนะชัยธิตญาโนวัดมงกุฎคีรีวันปากช่องนครราชสีมาและพระอาจารย์บารมีฐานะวัดโทวัดบ้านศาลาอุดรธานีค่ะ
1: ก็เป็นรายชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่จะมาร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ครบรอบอายุวัฒนามงคลหลวงปู่คำแปลงปุณชิ 26-27 กันยายนนี้นะครับ
0: ใช่ค่ะหลวงปู่ก็อายุ 87 แล้วนะคะ
1: กับหลวงปู่ก็เมตตามาร่วมงานต่างบาทกรรมฐาน
0: ก็พักกับผันแข็งแรงอยู่นะคะ
1: ก็มาร่วมงานกันในช่วงของปลายเดือนกันยายนนะครับท่านที่จะมาออกโรงทานก็ติดต่อที่ศึกษานะครับ092-424-6551 092-424-6551 นะครับก็ในเดือนกันยายนก็คงจะมีงานประมาณนี้นะครับส่วนงานต่อไปก็ตุลาคมแล้วก็จ

0: ข้าสู่ของช่วงออกพรรษาแล้วแล้วก็ที่สำคัญก็คือ
1: 6ตุลาออกพรรษา
0: ก็เข้าสู่ช่วงของการก
1: ฐินนะในโอกาสนี้นะคะวันนี้อัปเดตเรื่องของกำหนดการวัดสังฆทานและวัดสาขาในการทอดกฐินสามัคคีในปี2569นะคะครูบาอาจารย์ท่านก็ให้รายละเอียดมาสำหรับวัดสังฆทานวันเสาร์ที่31ตุลาคมพิธีตักบาตรเทโวโรณะณวัดสังฆทาน 8 นาฬิกาเป็นต้นไปในการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะคะตรงกับวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนเป็นการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีก็เรียนเชิญชวนสาธุชนทุกท่านได้มาประชุมพร้อมกันนะคะก็ทุกสายทางศรัทธาหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศในวันนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสังฆทานและวัดสาขาท่านจะมาประชุมพร้อมกันนะคะในวันนั้นจะได้ทราบว่าครูบาอาจารย์รูปใดได้ของภาคกฐินในปีนี้ค่ะส่วนวัดสาขาที่ภาคกฐินในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนวัดศรีเจริญธรรมหนองกระดานอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ในวันเสาร์จะเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะในเดือนพฤศจิกายนเสาร์ที่7พฤศจิกายนวัดถ้ำเขาวงบ้านได้ปทุมธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจบเหมาะประจบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทาวงศ์อำเภอสว่างวีระวงศ์อุบลราชธานีนะคะสำหรับวันเสาร์ที่7ส่วนวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนแต่เป็นวันที่รักที่ไหนไปที่นั่นเนาะวัดสาขาสำคัญทั้งนั้นเลยวัดถ้ำกฤษณาธรรมบารามเป็นกฐินสองวัดนะคะช่วงเช้าทอดกฐินที่วัดถ้ำกฤษณาธรรมบารามหมู่สี่ปากช่องโคราชบายไปที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าสมุนไพรวังน้ำเขียวนครราชสีมาส่วนวัดพระตาทัศสวรรค์ทองผาภูมิกาญจนบุรีนะคะในวันที่8ก็มีการจัดรถจับจองรถได้แล้วนะคะที่แม่ชีสมศรีที่088-095-4205ค่ะ088-095-4205ส่วนวัดสาขาที่ทอดกฐินในวันที่8พฤศจิกายนวัดสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าศรีราชาชลบุรีอันนี้ภาคตะวันออกพร้อมกันเลยนะคะวัดเก่าแตงอ่อนศรีราชาชลบุรีวัดป่าพนาวิเวกจอมบึงราชบุรีก็มีการจัดรถนะคะจองรถได้วัดหนองโบดบ้านฉางระยองอันนี้ก็ทางหลวงพ่อพงวุฒินะคะวัดสันติวงศารามเบอร์พิงแฮมสาลาณาจักรในวันที่8พฤศจิกายนก็สามารถท่านจะตั้งซองมาเองก็ได้นะคะหรือว่าจะมาแจ้งความจำนงในการร่วมบุญในกฐินของทางวัดสาขาก็เรียนเชิญนะคะส่วนวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าไพศาลวนารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนสำหรับวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนวัดป่าช้าบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงศ์บนราชธานีสำนักสงฆ์ป่าลันวาอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีวัดป่าเวรุวันศรีสำโรงสุโขทัยที่พระสงฆ์ร่มโพทองสูงเนินนครราชสีมาในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนก็มีการจัดรถนะคะสำหรับที่พระสงฆ์ป่าลันวาของเวรุวันก็จองทางที่แอดเนาะมีการจัดรถแล้วก็ทางร่มโพทองก็ที่ที่อำเภอนะคะส่วนถัดมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายนวัดสองพี่น้องที่สังขบุรีชัยนาทนะหลวงพ่อบ่ายก็เลือกวันเสาร์นะคะ27พฤศจิกายนวัดต้นตาลโตนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ก็เป็นกฐินสองวัดนะคะออกเดินทางในวันศุกร์ที่20พฤศจิกายนเราไปทางวัดต้นตาลโตนหลวงพ่อพิกุลสุขิตโตแล้วก็ไปวัดหลวงขุนวินด้วยนะคะทางแม่ชีสมศรีก็มีการจัดรถทุกปีก็ไปจองรถที่แม่ชีสมศรีได
0: ้
1: วันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนวัดหลวงขุนวินแม่วังเชียงใหม่ศูนย์ปฏิบัติธรรมกระตับปุญโญเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีมีการจัดรถนะคะสำหรับศูนย์ปฏิบัติธรรมกระตับปุญโญสถานที่ลาสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระตับปุญโญก็ไปร่วมงานกันนะคะที่พักสงฆ์ดอยโตนแม่จันเชียงรายวัดอุ้มผางธรรมารามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากวัดสังฆทานไทยเยอรมันกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีสำนักสงฆ์ธรรมเนียบธรรมอำเภอคีรีรัตน์นครสุราษฎร์ธานีสำนักป่าวิโมกขธรรมศรีคิวโคราชก็มีการจัดรถตู้นะคะที่พักสงฆ์ธรรมคุ้มครองที่วารินชำราบอุบลราชธานีค่ะส่วนที่ยังไม่ระบุวันทอดกฐินมีวัดหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะพระสัญญาวัดบ้านพับ อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะคะหลวงพ่ออุดมยังไม่ได้ระบุวันนอกนั้นเป็นผ้าป่านะคะสำหรับที่วัดสงฆ์ประหาสุขอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดเสาหินกรุงเทพราชโขทัยสำนักป่าหิมวันวนารามอำเภอภูพานสกลนครนี่ก็เป็นผ้าป่านะคะทรงปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกตำบลพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายหลวงตาสว่านนะคะทรงปฏิบัติธรรมเขินมูลบนคอนบุรีโคราชอันนี้พระจันทร์หมูนะคะที่พระทรงทรัพย์ไส้ทองพระจันทร์มาโนดบางน้ำเขียวนครราชสีมาสำนักสงฆ์ดาบุญสำริดหนองย่าไซสุพรรณบุรีสำนักปฏิบัติธรรมมาคัสวัตอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามอุทยานธรรมมอเตอร์ธรรมอำเภอเมืองนครปฐมอันนี้เป็นผ้าป่าแล้วก็วัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดบนราชธานีนะคะมีผ้าป่าก็ได้ตลอดทั้งปีเนาะ
0: ครับสะดวกที่ไหนก็วางแผน
1: ไปที่นั่น
0: วางแผนกันไว้ให้ดีนะครับเราใกล้ๆมาค่อยวางแผนอีกทีนะครับว่าจะทอดกฐินวัดสังฆทานแล้วจะเดินทางไปที่ไหนนะครับส่วนญาติธรรมท่านใดที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานก็เตรียมรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านนะครับก็จดชื่อมาแล้วก็แจ้งชื่อมาที่แม่ชีสมศรีก็ติดต่อที่แม่ชีได้เลยนะครับว่าจะให้ทางวัดจัดพิมพ์กี่ซองสำหรับในคณะของท่านนะครับก็พิมพ์แต่นั้นท่านก็จะได้นำไปแจกจ่ายให้กับญาติพี่น้องของท่านได้ในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานส่วนท่านที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสาขาวัดสังฆทานก็แจ้งชื่อได้นะที่แม่ชีสมศรีหรือว่าที่สำนักงานวัดสังฆทานก็เช่นเดียวกันนะครับ024961240ส่วนญาติธรรมที่จะร่วมบุญกับทางวัดสังฆทานในการบำรุงสร้างเสนาสนะภายในวัดสังฆทานซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอนะครับบางอาคารก็อายุก็ล่วงเลยมา 30-40 ปีแล้วนะครับอย่างศาลานวกะตอนนี้ก็ปรับปรุงทาสีใหม่นะครับสีเขียวสดใสเลยนะครับ
1: เหนียวซับ
0: ถุงเขียวเหนียวซับนะครับส่วนด้านหน้าสังฆทานไปที่แม่วัดสังฆทานก็จะเห็นศาลาจตุรมุข
1: ทรงไทยนะ
0: ทรงไทยนะครับตอนนี้ก็ขึ้นหลังคาแล้วแล้วก็มีหน้าบันเรียบร้อยแล้วนะเป็นศาลาจตุรมุขก็ใช้สำหรับประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานให้กับญาติธรรมได้ส่งน้ำ
1: ในวันวิสาขบูชาประจำทุกปีนะคะ
0: เป็นประจำทุกปีก็ตอนนี้ก็เป็นอาคารถาวรแล้วนะครับเพราะว่าทุกปีก็จะเป็น
1: เพราะสร้างแข็งแรงก็สร้างรวดเร็วมาก
0: นะก็มาร่วมบุญกันได้สำหรับญาติธรรมที่จะร่วมบุญในการสร้างศาลาจตุรมุขเพื่อใช้ประโยชน์ในภายภาคหน้านะครับตอนนี้ก็ขึ้นโครงหลังคาแล้วแล้วก็ปีฝ้าแล้วนะครับก็พร้อมที่จะมุงหลังคาแล้วนะครับ
1: ก็ฝากเรียนเชิญชวนนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะที่ศาลาธรรมสังเวชวัดสังฆทานก็มีทีมแพทย์จิตอาสานะคะเชิญชวนให้ได้ไปบำบัดโรคดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะคะโดยมีการนวดอาการบรรเทาอาการนวดผ่อนคลายมีการใช้น้ำไฮโดรเจนนะคะในการรักษาโรคมีเสื่อร้อนเป็นหินแร่อมาทิสมีสูตรไฮโดรเจนบำบัดร่างกายแล้วก็ถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะคะในช่วงบ่ายโมงพรุ่งนี้ไปได้ที่ศาลาธรรมสังเวชนะคะ
0: ปกติที่บริการนวดแล้วก็ต่างๆนานาที่คุณเรียนพูดมาก็จะไปใช้บริการได้ที่คลินิกแพทย์การไทยนะคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกระตาปุญโยตรงด้านนอกนู้นนะครับก็เปิดให้ญาติธรรมนะที่มา
1: แต่พรุ่งนี้เขาขยับมาหาญาติธรรม
0: ก็มาในช่วงบ่ายนะที่ศาลาธรรมสังเวชบ้าน
1: ไปจองคิวได้เนาะเวลาสุขภาพค่ะตาพุทธศาสนาสุภาษิตไว้นะคะรักเคยยะอัตโนสีลังพึงรักษาสิ่งของตนค่ะวันนี้รายการยาได้ทำยามบ่ายโดยดิฉันวรนาถโรจนานา
0: ถผมส่งรัตนาพงศ์ครับ
1: ทีมงานลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในเสาร์ที่หน้าสำหรับนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะ

ได้มาถวายสังฆทานเนื่องในบุญของคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมซึ่งท่านตาสามารถแล้วก็แม่ชีประทุมแล้วก็ญาติโยมของพวกเราได้จัดถวายทานให้แก่บุญแม่บุญเรือนตรงบุญเติมที่เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมชั้นสูงที่เราได้รู้แต่ประวัติ แต่ว่าครูบาอาจารย์ก็ยอมรับยกย่องว่าคุณแม่บุญเรือนนี่เป็นผู้หญิงที่มีคุณธรรมชั้นสูงได้ปฏิบัติธรรม ได้รู้ได้เข้าใจธรรมะอันลึกซึ้งละเอียดอ่อนยากที่บุคคลจะรู้เพราะว่าได้ปฏิบัติเข้าถึงธรรมะแล้วก็นำธรรมะซึ่งเป็นสิ่งบางอย่างซึ่ง อัศจรรย์ถ้าพูดกันธรรมดาก็เรียกว่าอิทธิวิธีมีฤทธิ์ทางการแสดงฤทธิ์ได้และสอนโดยการใช้ฤทธิ์อิทธิปาฏิหาริย์ด้วยการสอนโดยจิตที่เป็นฌาน ก็เมื่อพูดอย่างไรก็จะเป็นดังนั้นอธิษฐานอย่างไร

ก็จะได้อย่างนั้นรักษาโรคคนหายโดยเพียงใช้ปูนอธิษฐาน ปูนเพียงอย่างเดียวก็สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บสารพัดโรคหรือว่าอาหารอย่างที่อยู่ตั้งอยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นผลไม้เป็นของพวกเนี้ยสมัยคุณแม่บุญเรือนอยู่ก็เอาของพวกเนี้ยมาตั้งที่หน้าพระคุณแม่ก็อธิษฐาน แต่แล้วก็แจกคนที่มาทำบุญหรือมาหาคุณแม่เนี่ยกินใครเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็หายโรคกันก็จนถึงว่าทุกวันนี้คุณแม่สิ้นไปแล้วลูกศิษย์ที่รู้กิจความสำคัญหรือว่ารู้คุณธรรมอันนี้ก็ยังทำยังอย่างตามคุณแม่อยู่ก็ใช้ของพุทธิมาอธิษฐานสวดมนต์ในคำสอนที่แม่ตั้งไว้ว่าสวดอะไรสวดเสร็จแล้วก็เอาของพวกนี้ไปอธิษฐานกินกัน อาตมาก็ไม่เคยทำหรอก แต่ก็พอรู้แนวทางว่าเขาทำอย่างนี้ก็ยังไม่เคยเห็นใครทำรู้แต่ว่าเมื่อก่อนไปอยู่วัดอาวุธก็เห็นเขาทำที่บนศาลาบนเรือนตรงบนแม่ชีบนเรือนตรงบนเติมแล้วคุณแม่บนเรือนตรงบนเติมเขาก็มาสวดกันลูกศิษย์ก็เอาของไปทานอธิษฐานกันแต่มาก็ไม่เคยได้ทานแต่ก็รู้ว่าคนที่ยังมีทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจเมื่อมีกำลังกระแสอันนี้เข้าไปก็อาจจะช่วยบรรบัดบรรเทาเบาบางให้รู้สึกว่าหายเจ็บหายป่วยหรือหายความทุกข์กรอนใจได้เพราะเราได้มีที่ยึดเหนี่ยวทางใจแล้วก็เท่ากับเรามีที่พึ่งพอคนธรรมดาก็ย่อมไม่มีที่พึ่งย่อมไม่สงบย่อมไม่มีที่เกาะไม่มีที่ระลึกสมาธิก็ไม่รู้จะไปตั้งไว้ตรงไหนเขาก็เลยไม่มีพลังใจเมื่อได้พลังของคุณธรรมคุณแม่นี้มาสวดมาว่าเขาก็ทำให้เกิดพลังเหมือนกับคุณแม่มาช่วยเสกช่วยเป่าแต่ก็ไม่ถึงจะไม่มีพลังถึงก็ตอนที่คุณแม่อยู่ก็ถือว่าก็ใช้ได้ผลคนที่รู้ประวัติดีก็คือคนที่เกิดทันเช่นคุณแม่ชีที่มาจากสำนักศรีราชา แม่ปฐุมเคยเป็นผู้มีศรัทธาใกล้ชิดคุณแม่ตลอดทั้งเมื่อสมัยยังไม่บวชเป็นแม่ชีคงจะเป็นสาวๆนั่นมั้งฮะด้วยผูกพันกับคุณแม่เนี่ยก็ทำให้เกิดศรัทธาสละบ้านเรือนออกมาบวชมาประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของลูกผู้หญิงที่เห็นทางพ้นทุกข์จากคำสอนของคุณแม่ คือประวัติพิสดารของคุณแม่บุญเรือนเนี่ยมีมากแต่ได้จากปากลูกศิษย์บ้างได้จากการอ่านหนังสือบ้างก็มีที่อาตมาได้รู้เล็กเกร็ดย่อยจะให้รู้จริงๆเดี๋ยวก็ให้คุณแม่จีประทุมเป็นผู้เล่าดีกว่าอาตมาก็จะสนับสนุนเสริมความศรัทธาคือความเชื่อเพียงเกร็ดย่อย คือกำนันวงคนทุพันธ์บุรีอำเภอสามชุกซึ่งก็มีความผูกพันกับคุณแม่บุญเรือนมากเป็นกำนันมาศึกษาธรรมะจากคุณแม่ก็เป็นคนที่รู้ว่าเนี่ยคนปฏิบัติเข้าถึงธรรมะกำนันก็จะรู้กำนันก็กลับไปสามชุกก็ไปบอกหลวงพ่อสังวาลซึ่งเป็นพระปฏิบัติที่อยู่ในปัจจาบ้านถึง6ปีไม่พูดคุยใครปฏิบัติดีกำนันก็คิดว่าคนที่จะมาพูดเรื่องอย่างนี้ได้ก็คงต้องมีพระสังวาลองค์นี้เท่านั้นแหละที่จะรู้เรื่องที่จะคุยก็รู้เรื่องเจ้าคุณพระครูชาวนะจังหวัดเจ้านาเผอก็คงไม่รู้เรื่องแน่มาพูดก็คงคิดว่าเองเอาอะไรมาเล่าให้ข้าฟังข้าไม่รู้เรื่องก็มองเห็นหลวงพ่อสังวาลน่ะเป็นผู้ปฏิบัติก็ไปเล่าให้หลวงพ่อสังวาลฟังดีกว่าเผื่อท่านจะได้มีแนวทางอะไรที่ไปพบคุณแม่บุญเรือนเผื่อจะได้ถ่ายทอดสติปัญญาหรือถ่ายทอดพลังภายในว่างั้นน่ะให้กันได้ก็ไปเล่าให้หลวงพ่อสังวาลเข้าใจว่าตอนนั้นคงจะอยู่วัดทุ่งแล้วล่ะ

งจะอยู่ใหม่ๆแต่นี่อาตมาก็ยังไม่ได้ถามหลวงพ่อสวัสดิ์ว่าตอนที่ไปเล่านั้นอยู่ที่ไหนแต่รู้ว่ากำนันนี่มาพบคุณแม่เรือนก็กลับไปเล่าหลวงพ่อสวัสดิ์ฟัง ก็บอกว่ามีผู้หญิงที่ปฏิบัติคือกำนันวงก็เชื่อว่าสำเร็จว่างั้นฮะเป็นผู้ที่สำเร็จคุณธรรมชั้นสูงอาจารย์ฟังเล่าเรื่องต่างๆที่กำนันพบก็หลวงพ่อสว่านก็พอมีญาณมีปัญญาก็เกิดความศรัทธาอยากจะมาดูแต่กำนันเองเนี่ยได้พิสูจน์แล้วว่าของคุณแม่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์และอย่างที่ตัวเองประสบพบแล้วก็มีน้องชายชื่อสุวรรณนั่นก็เป็นพ่อค้าแม่ขายก็มาศรัทธาคุณแม่ก็ถวายตัวไปลูกศิษย์อีกคนนึงคนนั้นก็รู้ประวัติคุณแม่บุญเรือนอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าศรัทธาน้องชายก็ทุ่มเททุกวันนี้ก็ออกบวชอยู่วันอาวุธก็ด้วยแรงศรัทธาอันนี้แหละรู้สึกว่าจะศรัทธาต่อคุณแม่เนี่ยโดยมากหลวงพ่อสุวรรณก็จะพูดถึงอย่างเนี้ยยกย่องผู้หญิงคนนี้ตลอดมา ตอนนี้กำนันวงก็บอกว่า ท่านนรงค์นี่ถ้าเจอพระอะไรดีๆเจอคนไหนดีๆก็จะไปเล่าหลวงพ่อสังวรฟังเช่นหลวงพ่อสงฆ์หลวงพ่อสงฆ์พรหมสโรทึ่งอยู่ที่ถ้ำเขาย้อยแล้วก็ย้ายไปอยู่ถ้ำแกรบแล้วก็ไปอยู่หนองจอกก็กำนันบงก็พบก็ไปเล่าหลวงพ่อสังวรฟังแต่หลวงพ่อสังวรนี่เคยทำสมาธิเห็นพระองค์นี้มาก่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าใครพระที่ไหนพอกำนันบงมาเล่าก็เลยโอ้คงจะใช่ที่เราเคยได้ผ่านก็เลยสนใจเข้าไปพบเช่นเดียวกับมาพบคุณแม่บุเรือนแต่พบคุณแม่บุเรือนก่อนบอกกำนันบงบอกว่ามาเอาปูนอธิษฐานด้วยคุณแม่ไปถาตัวแกเป็นโรคคันโรคอะไรของแกนะแกก็ถาตัวเดินไปในตลาดกำนันบงก็เป็นคนไม่มีความอายเป็นคนปล่อยวางเป็นหมอตำบลเป็นคนที่ใครด่าใครว่าไม่โกรธไม่ถือไม่สาทำอะไรได้ทุกอย่างเป็นคนไม่จะแต่งเนื้อแต่งตัวมากรุงเทพก็แต่งแบบคนบ้านนอกเข้ากรุงนุ่งกางเกงรุ่มๆล่ามๆผ้าขม้าเขียนปุงใส่เสื้อก็ใส่มันนั่นแหละแต่งอยู่ที่บ้านยังไงก็แต่งมากรุงเทพงั้นแกก็เข้าไปไหนจะไปสภาไปถึงไหนแกก็แต่งของแกตามธรรมดาแกไม่พิธีพิถันอะไรแกไม่เป็นคนปล่อยวางเพราะได้เจอผู้ปฏิบัติมากตัวตนแกก็น้อยตอนนี้ก็บอกว่าแกได้ปูนไปมีคนหนึ่งมันถูกควายควิดเข้าสันหลังเลยปิดเข้าไปเลียบสันหลังปิดเข้าไปลึกโหมันเป็นหนองในมันเป็นหนองตอนนี้ทำไงไม่หายสมัยนั้นก็ไปรักษาที่หมอไม่หายก็กำนันวงมาเจอมาให้กำนันวงรักษาต่อเพราะกำนันวงเป็นหมอทหารออกจากทหารมาก็มาเป็นหมอเซนนะก็มาเป็นกำนันก็เป็นหมอตำบลไปด้วยกำนันวงก็ไม่รู้จะอะไรก็เอาบอกมึงนอนเดี๋ยวกูจะยาใส่ให้ก็ไม่มีอะไรก็เอาปูนคุณแม่บุญเรือนเนี่ยอธิษฐานเสร็จแล้วก็แอบยัดใจเข้าไปในแผลนั้นหมดเลยแล้วก็ผ้าพันผูกมัดผ้าขาวฉีกผูกมัดติดพุงไว้ไม่ให้แก้อันนี้ก็นึกว่ายาวิเศษหมอช่วยให้ก็แท้ๆเป็นปูนคุณแม่มาเรือนยัดเข้าไปเต็มมาเลยแผลนั้นบอกพอลุ่งขึ้นมันมาดูอีกปูนเนี่ยมันดันออกมาดันผ้าตรงออกมาเอ้นี่หายนี่มันดันเข้ามาดันเปิดสุดปูนนั้นออกแผลสนิทดังเดิมโดยที่ไม่ต้องเอายาอะไรไปใส่ก็นึกว่าปูนในทิฏฐานเนี้ยใช้ได้ศักดิ์สิทธิ์แกก็ทาตัวแกนี่แดงหมดเดินไปในตลาดลาดลีเขาบอกกำนันวงนี่บ้าแล้วดูสิมันเดินมาตัวแดงมาเลยแกก็ทำเฉยแกคงจะเป็นความสุขชนิดหนึ่งที่ว่ากูมีไม่เหมือนใครก็ไม่มีเหมือนกู
กูเจอครูบาอาจารย์วิเศษเดี๋ยวก็เถอะตอนเช้าก็ทาตัวเดินตลาดตัวแดงหัวแดงแกคงจะไปโรคคันแกก็หายโรคแต่คนก็ไม่เข้าใจกำนันนงหรือกำนันวงเนี่ยสติไม่ค่อยดีแต่ที่จริงกำนันวงอะดูไปแล้วก็เหมือนคนสติไม่ดีเพราะเป็นคนที่พูดอะไรแต่เรื่องพวกนี้ทั้งนั้นจะไม่พูดแต่เรื่องอย่างอื่นถ้าคุยก็จะคุยแต่เรื่องธรรมะธรรมโมคุยแต่เรื่องผู้พิเศษที่แกไปพบไปเห็นพระแต่ละองค์ที่แกพบก็ดีๆทั้งนั้นเช่นหลวงพ่อปล้องเนี่ยหลวงพ่อส่งแม่บุญเรือนเนี่ยพอแกเป็นทหารในสมัยสงครามแกก็เข้าป่าเข้าดงแกก็ไปเจอพระแกก็เอามาเล่าหลวงพ่อสวรรค์ก็เลยมีศรัทธาก็เลยมาก็บอกคนที่สำชุกเนี่ย ก็กำนันวงก็ชวนมาเฮ้ยเองอยากจะรวยนะไปขอคุณแม่นะเดี๋ยวได้รวยไปที่ฐานคุณแม่อันนี้ก็ไปคนนี้เป็นคนมีทิฏฐิยังไม่มีธรรมะอะไรก็ไปดูกับกำนันวงพอไปตอนนั้นคุณแม่เขาแสดงฤทธิ์อะไรที่ฐานอะไรไม่ทราบเขาก็ทืบเท้าปุ้งแล้วก็มีผู้หญิงไปร้องพนมมือถนนตัวสั่นทืบทางนี้ก็หันแล้วร้องนี้ทืบทางนี้ก็ร้องนี้ทืบเท้าปึ้งเขาควรจะมีคนที่ร้องวิ่งไปยืนพนมมือถนนอะไรเงี้ยทืบสี่ทิศแปดทิศเนี่ยอันนี้ต้องถามคุณแม่จีปฐุมว่าเป็นยังไงอันนี้อาตมาไม่รู้รายละเอียดเล่าคร่าวๆทีนี้เสร็จแล้วก็โยนหมอนเสียงทายยังไงไม่ทราบอ่ะโยนอะไรเงี้ยเรื่องโยนหมอนเนี่ยไอ้ตาคนที่ว่าเนี่ยอาตมาก็ไม่ต้องบอกชื่อหรอกที่ไปกำนันบุกเนี่ยบ้าแล้วแบบนี้ก็เลยว่าคุณแม่บ้าไม่ใช่คนดีคนดีคงไม่ทำงี้หรอกเขาก็มีความเชื่อแต่พระอย่างเดียวไม่เชื่อพวกผู้หญิงทำอะไรที่ผิดประหลาดประหลาดก็ไม่คิดว่าเป็นฤทธิ์เป็นอะไรอิทธิฤทธิ์อะไรที่แสดงอะไรนึกว่าเป็นเรื่องการทำเกิดขึ้นโดยที่ว่าผู้หญิงคนนั้นก็คงจะร่วมด้วยคุณแม่ว่าไงก็ว่างั้นน่ะกระทืบงี้ก็วิ่งไปเพราะคนกันเองก็ไม่คิดว่าอำนาจจิตคุณแม่จะมีพลังถึงขนาดนั้นแกก็ว่าบ้าซะเลยก็กลับไปกลับไปก็ไปทำแห้วเป็นคนทำแห้วสมัยก่อนไปเอาแห้วมาจากเมืองจีนเมืองสุพรรณนี่เป็นเมืองทำแห้วมาจากเมืองจีนรู้สึกจากก่อนที่อื่นเลยไม่ทราบที่ไหนแต่ก่อนแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีแห้วอยู่ไปศรีประจันเราจะไปกินแห้วเมืองสุพรรณตอนนั้นสำชุกก็ตื่นตัวการทำแห้วสำชุกศรีประจันคนนี้ก็มีสตังค์ทำลงทุนทำแห้วประมาณ10ไร่หรือ20ไร่ทำแห้วเขาก็ได้กันดีทำกันรวยคนนี้ก็กูก็รวยบ้างก็ไปทำแห้วตั้งแต่ด่าคุณแม่บ้านก็ทำแห้วขึ้นมาหมดเลยแห้วพังมันเลยพอหมดขุดมาไม่มีหัวทำไงเรากูแห้วคนแห้วนาคนอื่นมีหัวแห้วของตัวเองไม่มีหัวเอขนันบอกว่ามึงสงสัยมึงต้องไปขอขมาคนแม่ละมั้งเฮ้ยผมไม่ขอหรอกผมไม่เชื่อหรอกมึงไม่ได้นะงั้นมึงไม่ไปทำขอขมามึงจนตายเลยขุดแถวไม่มีหัวคนอื่นมีหัวก็ผลที่สุดตอนหลังก็คิดได้มั้งฮะก็มาขอขมาก็ตัวเองไม่เชื่ออะไรอะไรเงี้ยคือคุณแม่นี่ก็จะรู้ว่าใครมาเนี่ยเป็นอย่างไรคนพวกนี้ปนได้ไม่ได้มันจะเป็นลูกเราแล้วไม่ใช่ลูกเราเชื่อได้ไม่เชื่อได้คุณแม่ก็จะเลือกเป็นเอาหรือว่าปนไปตามวิถีของความรู้สึกนิสัยจิตใจหรือจริตของคนที นี้สำหรับที่ประสบการณ์ที่กำนันหลงเล่าตอนนี้กำนันวงแกก็ตายไปแล้วก็คงไม่มาเล่าให้เราฟังแล้วอาตมาก็ไม่ได้ถามแกเล่าแค่ไหนแล้วก็ฟังแค่นั้นนี่สำหรับกำนันวงและสำหรับน้องชายกำนันวงซึ้งกับคุณแม่มากเพราะอยู่ใกล้ชิดกว่ากำนันวงก็เล่าเรื่องพิสดารมากกว่านี้เยอะแยะเลยซึ่งประสบการณ์ได้ผลมาถึงครอบครัวตัวเองกับลูกชายตัวเองถึงกับมีชีวิตที่รุ่งเรืองอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะได้ใส่การนับถือปฏิบัติตามคุณแม่บุญเรือนจึงได้เหลือกินเหลือใช้มีความสุขนี่ในลักษณะที่น้องชาย

ำนันวงหลวงพ่อสุวรรณตอนนี้บวชอยู่วัดอาวุธมาแก่มากแล้วอันนี้จะมาก็ได้ฟังแกเล่าหลายเรื่องคือที่จะเล่าเรื่องย่อเรื่องหนึ่งว่าทำไมแกจึงศรัทธาแม่บุญเรือนข้าบอกว่าแม่บุญเรือนได้จองกฐินไปทอดที่ราชบุรีเป็นวัดบ้านนอกพระครูองค์นี้ก็เป็นพระบวชมาตั้งแต่หนุ่มพอบวชแล้วก็สร้างวัดเทศไม่เป็นพระตักฐานนี่ยังเทศเป็นนะองค์นั้นเทศไม่เป็นขึ้นธรรมะก็ไม่เป็นไม่กล้าเทศไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงไม่เคยเทศเลยไม่ชอบเทศก็โขนพระบ้านนอกก็รู้แต่เรื่องสร้างวัดสร้างวาอะไรเงี้ยแม่บุญเรือนก็เป็นคนจองกฐินไปจองกฐินไปทอดเสร็จแล้วก็พอทอดเสร็จแล้วก็กฐินแม่บุญเรือนเนี่ยได้เงินเยอะพอแกบอกบุญใน7วันเนี่ยถ้าจะเอาแสนนึงก็ได้แสนนึงพอ7วันแม่เลิกก็เลิกเลยใครมาทำบุญก็ไม่เอาละปิดแหละบัญชีก็บอกปุ๊บเนี่ยคนก็จะมาทำกันลูกศิษย์ลูกหามีสตังค์เยอะจากบางคนก็ชอบมาขอหวยอะไรต่ออะไรเงี้ยถูกบ้างอะไรเงี้ยก็เอามาถวายอะไรเงี้ยก็เยอะว่ามาชอบทำบุญถ้ามีลาภอะไรก็แม่บุญเรือนก็ไปเทไปทอดกฐินก็พอกฐินแม่บุญเรือนก็นิมนต์ให้ชมพานเทศไปบอกชมพานนิมนต์ท่านเทศนะวันนี้โอ้ยคุณแม่อาตมาเทศไม่ได้หรอกเกิดไม่เคยเทศสักทีไม่ได้โอ้ยยิ่งคุณแม่มาเทศไม่ออกเลยล่ะเขาเคารพคุณแม่บุญเรือนบอกเทศไม่ได้คุณแม่เทศอยู่แล้วกันอาตมาเอาท่านเป็นเจ้าอาวาสไม่เทศจะมาให้ผู้หญิงโยมเทศได้ยังไงเป็นคนทอดกฐินฉันเทศแต่ก็เอากฐินค่ากันเทศกลับวัดฉันหมดดิถ้าฉันเทศนะฉันเอากลับหมดนะท่านต้องเทศนะท่านจะได้ค่ากฐินค่ากันเทศทำคุณแม่เทศคุณแม่ก็เอากลับหมดลาก็เอาก็ต้องเทศสิคราวนี้ให้คุณแม่เทศคุณแม่ก็เอากลับหมดสิเอ๊จะเทศอะไรตายเลยคนกรุงเทพก็พวกนักรู้ธรรมะทั้งนั้นแล้วเราจะมาเทศในคนรู้ธรรมะอย่างคุณแม่ฟังนี่ลำบากท่านก็ขึ้นตามหน้าที่ที่คุณแม่สั่งบอกฉันไม่ได้ให้ท่านเทศหรอกฉันก็ยืมปากท่านเทศตัวท่านเป็นองค์ทรงหน่อยเดียวก็ยืมปากท่านเทศท่านขึ้นไปนั่งเฉยๆแล้วมันก็เทศได้เองแหละก็เชื่อคุณแม่ก็เลยขึ้นธรรมะแล้วก็นั่งเฉยๆพอตั้งนโมเสร็จแล้วนี่นะธรรมะนี่ไหลไม่ทางไหนเทศโอ้โหไพเราะเพราะพิงคนชาวบ้านนั้นบอกอุ๊ยเกิดมาไม่เคยได้ฟังหลวงพ่อเทศเลยวันนี้มันเทศอะไรไพเราะเพราะพิงนี่เก็บมาตั้งเมื่อไหร่ธรรมะเนี่ยแหมเทศเรื่องธรรมะได้หมดเลยทุกคนก็ดีใจว่าหลวงพ่อนี่เทศดีเหลือเกินธรรมะพิสดารพอลงยังธรรมะมาแม่ท่านเทศดีนะบอกไม่อาตมาไม่ได้เทศหรอกคุณแม่นะเทศอาตมานั้นไปนั่งเฉยๆมันก็พูดไปเองไม่ใช่อาตมาพูดหรอกปากมันพูดไม่หยุดเหมือนกันไม่ทำไงมันมีอะไรขึ้นมามันผุดเกิดใหญ่เหมือนกันบังคับไม่อยู่เหมือนกันบอกใจเนี่ยมันบังคับไม่อยู่มันต้องพูดไปอย่างนั้นตัวเองไม่ใช่หรอกก็ไม่ได้เทศอีกเลยก็เทศเท่านั้นแหละเกิดได้ว่าคุณแม่เนี่ยเคยยืมปากพระเทศได้ไอ้อย่างนี้ถ้าพูดเกี่ยวว่าคุณแม่เนี่ยวิเศษที่จริงก็ไม่ใช่เป็นเรื่องวิเศษนะฮะคือเรื่องอย่างเงี้ยไม่ใช่มีแต่เพราะคุณแม่คนเดียวเรื่องทางภาคอีสานเมื่อก่อนฮะพระที่มีที่จิตเรื่องเรียนรู้เรื่องเนี้ยฮะเขาทำได้ทำให้ศาลนี่คือพระเนี่ยท่านก็ก่อสร้างเนี่ยท่านมีพลังจิตท่านก็บอกว่าหลวงพ่อวันหลวงพ่อเนี่ยเหงาจริงนะสร้างศาลาเสร็จแล้วน่าจะฉลองมีหมอลำทุกทีหลวงพ่อเนี่ยท่านไม่ชอบไม่อยากให้มีงานอะไรท่านก็สร้างวัดกินหมากไปเป็นพระหลวงตาแล้วนะบอกไม่น่าจะมีหมอลำบอกแล้วมึงจะเอาใครมาลำล่ะก็นั่นสิน่าจะมีหมอลำบอกเออเอากูไม่อยากหาหมอลำต้องเอาพวกมึงลำมาไหมล่ะมาอยู่ลำเป็นอย่าลำอะไรเกิดมาไม่เคยลำถ้ากูจะหาหมอลำกูเอาพวกมึงในลำถ้าไปหามากูไม่เอาเสียตังค์เอาพวกมึงเอาเปล่าถ้ามีงานเนี่ยกูจะเอาพวกมึงลำหลวงพ่อก็พูดงั้น

ไม่เคยลำกันสักคนเดียวบอกเอากูก็ยืมปากมึงลำหน่อยก็จริงๆอ่ะพอมีงานจัดฉลองสลาไอ้ลุงพ่อก็เสกหมากแจกเอ้าคนไหนจะลำก็แต่งตัวเข้าลำมาเป็นนะพ่อมึงไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจะให้มึงลำได้ก็เสกหมากพอกินหมากแล้วโอ้ยคนนี้ขึ้นลำไม่รู้อะไรมันร้องออกมาได้หมดเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายคนก็สนุกสิเหมือนมันหมอลำชั้นหนึ่งมันร้องแก้กันชั้นธรรมะธรรมโมทั้งนั้นร้องแก้กันนะตั้งแต่สวรรค์ยันนิพพานเลยร้องแก้กันได้ประจบแล้วว่าโอ้ยกูบ่ได้ลำหรอกหลวงพ่อลำหลวงพ่อเสกให้กูลำอะไม่กินหมากแล้วเมาไปเลยลืมตัวก็คนขี้อายขึ้นไปลำได้เลยร้องด้วยลำด้วยเป็นเรื่องของจิตที่มีอิทธิจิตบังคับอีกคนหนึ่งให้เป็นไปได้ก็มาสวมกับคุณแม่เรือนก็ถือว่าไปให้พระเทศแทนได้แล้วก็ให้คนลำแทนได้และอยู่ใกล้ๆวัดเนี่ยวัดสารลีเนี่ยหลวงพ่อเจ็ดเนี่ยเป็นพระธุดงค์เป็นเพื่อนกับหลวงปู่บุตรดาปู่บุตรดาเคยมาจำพรรษาวัดสารลีเนี่ย นี่หลวงพ่อเจ็ดนี่ทำสมาธิเก่งมากเป็นพระที่โคจิตเล่ากูจิตที่เป็นทายกวัฏฐานบอกพาไปหลังวัดวัฏฐานเนี่ยไปทางเนี้ยดงไอ้อะไรใกล้ๆวัดทองนับปังมันมีต้นตาลแกก็เอางวงตาลมาแกก็เอามือลูบพอเสกปุ๊บเนี่ยไอ้งวงตาลเนี่ยกลายเป็นงูเห่าเลยโหดุขับกัดคนเลยแล้วท่านก็เป่าพวกเอามือตบก็หายเป็นงวงตาลดังเดิมตาลแต่นี้พวกเนี่ยพวกคนมาทำงานนะพวกคนไทยบ้างพวกแขกบ้างมาวัดท่านเนี่ยทำงานเสร็จแล้วหลวงพ่อน่าจะเลี้ยงเหล้านะหลวงพ่อเจ็ดเนี่ยบอกในองค์กันเนี่ยเอาไปตักกินเถอะมึงอยากเมาก็เอาโหไปตักในองค์เมากันแปลกเลยกลับเมาก็โหกินเหล้าหลวงพ่อเจ็ดองค์หนึ่งเมาทับตายเลยที่จริงก็น้ำฝนดีๆนะฮะทำให้เป็นน้ำเมาได้นี่หลวงพ่อเจกวัดจารารียันนี้ท่านสิ้นไปแล้วเป็นองค์สร้างวัดแรกก็เรื่องท่านมีสมาธิในการเรียนก็เรียกว่าพวกวิชาสามพวกนี้พวกอภิญญาสมาบัติเกิดขึ้นกับบุคคลใดบุคคลนั้นก็เอาใบไม้ทำให้เป็นตัวอะไรก็ได้ทำให้เป็นตัวแทนเช่นหลวงพ่อกบเอาใบตะแกทำเป็นกบคนกรุงเทพไปก็ออกตีกบแกงกบแหมพระทำไมตีกบพอรุ่งเช้ามีตะใบตะแกเต็มในตะคองโอ้กูกินใบไม้เข้าไปแล้วแต่เห็นเป็นกบแต่ก็ด้วยพลังสมาธิแต่คุณแม่บุญเรือนนี่มีเยอะแยะพระพุทโธที่เคยทำเนี่ยนี่หลวงพ่อสุวรรณเล่าจริงเท็จเดี๋ยวต้องถามคุณแม่ไปทมดูบอกก็ปลูกมะม่วงเนี่ยปลูกมะม่วงเนี่ยมะม่วงนี่แกนั่งโคนมะม่วงเจ็ดวันนะนั่งสมาบัติอยู่ที่นั่นเจ็ดวันออกช่อออกช่อแต่มะม่วงจะปลูกเจ็ดวันหรือว่านั่งอยู่เจ็ดวันมะม่วงออกช่อไม่ทราบนะอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่ารู้แต่ว่ามะม่วงเนี่ยออกช่อพอแกนั่งเจ็ดวันเนี่ยทีนี้ก็แกก็เอาช่อมะม่วงเนี่ยมาทำเป็นพระพุทโธพระพุทโธนี่เก่งมากนะพระพุทโธเนี่ยก็ขายได้รุ่นนั้นเรียกว่ารุ่นแม่บุญเดือนเนี่ยถือว่าพระสำคัญมากพระพุทโธที่ว่าสำคัญบอกว่ามีพระพุทโธแล้วไม่ตายโหงเหมือนกันไปรับรองไม่ตายโหงไอ้คนจะตายโหงมันก็คงพระพุทโธคงหลุดไปนะไอ้คนหนึ่งเลี้ยงลูกไปลูกตกน้ำหายไปตายเลยลูกกูตายแล้วหายไปแม่น้ำวิ่งหากันไปที่ไหนมันไปลอยอยู่ในมาน้ำเชี่ยวๆมันไปลอยไม่จมเด็กๆเล็กๆใบน้ำไม่เป็นมันลอยไปจิบมาโหดีใจลูกกูไม่ตายไม่จมไปดูมีพระพุทโธแขวนคอพุทโธไม่ตายพุทโธลอยน้ำได้คุณแม่ก็อธิษฐานว่าพุทโธเนี่ยอยู่กับใครเลยไม่ตายหงแต่ก็แปลกนะบางคนเนี่ยอาตมาเอาพระพุทโธให้ไปเนี่ยใส่ไม่ได้เลยโยมคอมันหนักต้องแกะออกโยมหนักใส่ไปขอมันหนักใส่ไม่ได้หลุดช่อยช่วยหลุดเอาไม่อยู่ใส่เข็มกัดก็เอาไม่อยู่อยู่เป็นบางคน
เหมือนเวลาเราพุทโธเราไม่ค่อยอยู่ง่ายนะเดินเดินไปเดี๋ยวพุทโธหายแล้วไงนั่งๆอยู่ไปคิดถึงโน่นนี่พุทโธหายแล้วพุทโธหนักเราไม่ค่อยอยู่แต่จริงถ้าเราพุทโธได้ก็สบายพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นพุทโธมีลาภมีทุกอย่างถ้าเราอธิษฐานพุทโธแสดงคุณแม่เนี่ยได้สำเร็จปฏิบัติคือได้จักพุทโธแล้วก็เลยยกย่องพุทโธนี่เป็นหนึ่งจะอธิษฐานอะไรก็พระพุทโธก็ว่าคุณแม่เนี่ยที่หลวงพ่อตะวันเล่าบอกว่าที่แปลกๆก็คือว่าอยู่บ้านตรงกันข้ามเนี่ยเขากำลังกินข้าวเนี่ยฝนตกๆเนี่ยประตูเขาก็ปิดสนิทกำแพงโดยปีนไม่ได้แต่โผล่เพลงอ่ะคุณแม่เข้ามาในห้องครัวจะมากินข้าวเขาด้วยไงตกใจมาได้ยังไงตัวก็ไม่เปียกฝนก็ตกร่มก็ไม่มีแล้วประตูหน้าต่างก็ปิดหมดโผล่มาอยู่ได้ยังไงเนี่ยคือนี่เป็นสิ่งอัศจรรย์สำหรับคนที่ประสบพบคุณแม่เขาเรียกมาตามช่องกุญแจประตูหน้าต่างได้โดยไม่ต้องมีไม่ต้องเปิด ที่ว่าคุณแม่สำเร็จก็คือว่า ไปปฏิบัติที่วัดสัมพันธวงศ์3เดือนอธิษฐาน3เดือนแล้วจะกลับสำเร็จได้จะครบ3เดือนแล้วจะกลับบ้านลาสามีสามีเป็นจ่าตำรวจมั้งฮะก็ลาไปปฏิบัติถือจำพรรษา3เดือนไม่มีลูกมีแต่สามีก็บ้านช่องก็อยู่ในฐานะที่ดีไม่เดือดร้อนอะไร3เดือนไม่สงบใจก็คิดถึงห่วงแต่บ้านห่วงแต่สามีก็ตามอารมณ์ภาษาของคนทั่วไปสวดมนต์ภาวนาก็ยังห่วงอย่างคิดถึงบ้านไม่มีใครดูแลสามีจะอยู่กับใครอะไรก็เลยวันออกพรรษามันก็คง2วัน14ค่ำกับ15ค่ำคุณแม่ก็เลยกลับบ้านละครบพรรษาแล้วก็เลยกลับบ้านกลับบ้านก็ยังขะก็มาถึงบ้านก็บอกกับสามีว่าวันนี้ฉันจะถืออุโบสถให้ครบ3เดือนให้ได้อีกวันนึงครบ3เดือนก็ขออยู่เตียงคนเดียวขอสมาทานอุโบสถต่อบอกกับสามีก็พอมาถึงบ้านแล้วก็นั่งสงบไอ้ที่คิดถึงบ้านหายหมดเลยคล้ายๆว่าจิตมันก็รวมพอนั่งเสร็จแล้วก็สงบเลยนั่งอยู่ที่วัดไม่สงบพอนั่งที่บ้านก็สงบก็เข้าใจว่าการสะสม3เดือนน่ะเป็นพลังมาพอถึงที่บ้านก็เต็มสมบูรณ์สงบไม่คิดถึงแล้วก็สงบเลยสงบก็เป็นสมาธิก็ไปเห็นอะไรต่ออะไรทั่วหมดได้ยินได้เห็นโน่นไปเห็นเมืองเจ๊กเมืองจีนนู่นน่ะเอ๊ะกูมาเดินเมืองเจ๊กเมืองจีนมาได้ไงไม่อยากเห็นแล้วมันเห็นไกลจังลูกขอเห็นใกล้ๆตัวเองเนี่ยเห็นในกายตัวเองเนี่ยก็เห็นกลับจากเมืองเจ๊กเมืองจีนก็มาเห็นตัวเองเห็นตัวเองนี่แหละคือได้ธรรมะตอนที่เห็นตัวเองตอนนี้ก็พอมาเห็นตัวเองก็เข้าใจธรรมะต้องกับวันนั้นก็เลยเอ๊ะเราได้ธรรมะจริงหรือเปล่าอ๋อนี่ก็เป็นธรรมะถ้าอย่างนั้นถ้าเราได้ธรรมะจริง

ามหาภรรยาเอ๊ะเมื่อคืนนี่นอนอยู่ในห้องนี้หายไปไหนสงสัยไปทำธุระส่วนตัวมาไปดูห้องน้ำก็ไม่มีเออไปทำกับข้าวห้องครัวก็ไม่มีแล้วการเมียกูหายแล้วคนนี้ตามเรียกหาคนสมัยก่อนเขาอาจจะเรียกสามีภรรยาแบบแม่แบบพ่อใช่ไหมฮะพ่อแม่เงี้ยอย่างเรียกแม่บุญเรือนก็แม่บุญเรือนอะไรเงี้ยเรียกเมียเป็นแม่นะฮะภรรยาก็เรียกสามีเป็นพ่อคนตะกอนก็เรียกอย่างนั้นเรียกแทนลูกก็หาภรรยาตัวเองก็ไม่เจอก็คิดว่าคงจะหนีไปเมื่อคืนนี้กลับไปวัดแล้วพอติดวัดแล้วอยู่ทั้ง3เดือนคงคิดถึงวัดคงหนีกลับวัดก็ตามมาวัดก็ถามหาพระว่าแม่บุญเรือนมาวัดไหมพระบอกไม่มีนี่ก็ไปบ้านเมื่อวานแล้วนี่จะมาทำไมล่ะก็บอกไม่มีเนี่ยอยู่ที่บ้านเมื่อคืนเนี่ยหายมาเนี่ยพระก็บอกไม่เจอไปที่ไหนก็ไม่เจอผลที่สุดก็ไปไขไขในศาลาแล้วไขในโบสถ์เนี่ยในศาลานะมั้งเดี๋ยวต้องถามแม่ประทุมจริงไปไขในศาลาก็ไปไขกุญแจคุณแม่นั่งสมาธิอยู่ในศาลาตกใจพระมาได้ยังไงรอดลูกกุญแจมาได้ไงข้างขวาเฮ้ยก็ไม่มีนี่มานั่งกับศาลาอันนี้เป็นเรื่องใหญ่โตที่สามีว่าภรรยาเราเปลี่ยนแปลงแล้วก็ขอร้องให้กลับบ้านก็ขอร้องกลับบ้านก็บอกว่ากลับได้แต่เราต้องอยู่กับแบบเพื่อนแล้วนะอยู่กับแบบญาติแม่หรือก็ขอกลับก็โกนหัวแล้วก็ถือศีลแบบพรหมจรรย์ก็อยากกินนอนกันก็คือปฏิบัติก็สามีก็ศรัทธาอยากให้ภรรยากลับก็ปฏิบัติตามอะไรต่ออะไรเงี้ยผลที่สุดนี่แหละคือเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้แม่บุญเรือนเกิดความโด่งดังขึ้นมาจากสิ่งนี้แล้วก็กลับมาก็บอกว่ามีเพชรนินจินดามีสร้อยทองแม่บุญเรือนก็หมดความอะไรวอนที่อยากจะแต่งก็เอามาห้ำเป็นชิ้นๆแล้วก็ใครมาหน้าบ้านก็แจกหมดเอ้ามึงมาเอามาโหพวกนั้นก็บอกแล้วไปอยู่3เดือนกลับมาบ้านแล้วสมบัติแจกเขาหมดพวกนั้นก็ดีอย่างนี้บ้างนี่ดีกูจะได้เอาหมดก็แจกหมดให้กับไปมันจนๆก็ให้ไปเขาไม่ต้องมีอะไรนี่คือสิ่งที่ทำได้แต่คนที่ใกล้ชิดก็จึงรู้ว่านี่คือคุณแม่ได้เกิดธรรมะมาแล้วจึงไม่ต้องการสิ่งนี้เป็นของนอกกายเอาไปไม่ได้มันเป็นพระซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรของแกแล้วใครไม่รู้จะใช้ทำไมให้นะคือถูกต้องแล้วคือเก็บไว้นั้นไม่ถูกต้องแต่ชาวบ้านว่าให้นั้นก็หมดดิเอาอะไรกินล่ะเก็บไว้ที่จริงจะมีกินคือเป็นความคิดที่ส่วนต่างกับผู้ได้ธรรมะพอธรรมะนี่ยิ่งให้ก็ยิ่งรวยตั้งแต่วันนั้นมาทุกอย่างก็เป็นธรรมะแกจะพูดจะสอนใครก็เป็นธรรมะไปหมดคนก็เอามาให้อย่างแม่ปฐุมยมแม่ชีปฐุมพรู้อย่างนี้มาสัมผัสคุณแม่เบลก็ทุ่มเทชีวิตให้เลยอะไรก็ขอทิศให้คุณแม่ก็ไปรับใช้ไปอยู่ด้วยไปศึกษาธรรมทุกคนก็อุทิศตัวเองเพื่อธรรมะก็ไปรับใช้หรือไปอยู่ด้วยเพื่อกายจิตทุกคนก็เสียสละเพราะที่สุดไอ้ที่ให้ไปนั่นอ่ะมันเป็นเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองไอ้ที่ได้นั้นมากมายแต่เราไม่สามารถจะสละสิ่งนิดเดียวเนี่ยเพื่อได้สิ่งมากก็เลยไม่มีใครกล้าสละพอกลัวจะให้ไปแล้วจะไม่ได้คืนมาก็เลยไม่กล้าให้ดีกว่าแต่คุณแม่นั่นเขาให้เพื่อไม่หวังตอบแทนก็ไม่ต้องการจะเอาไว้ทำไมก็ให้ไปแต่ผลมันออกมากับไม่รู้จะทำอะไรก็มีคนมาคอยปนนิบัติคอยหุงหาคอยบ้านเรือนเลยไม่ต้องดูแลมีคนคอยมารับใช้ยิ่งกว่าตอนเองที่ไม่มีธรรมะอีกไปที่ไหนจะไปไหนโอ้โหอย่างกับพระราชาเสด็จได้ไปอย่างกับพระผู้มียศสูงไปก็ยังไม่เท่าอันนี้คือว่าสิ่งที่คุณแม่ได้รับอันนี้จะมาฟังจากหลวงพ่อสุวรรณแล้วก็จะย่อๆให้จบไปเพราะว่าคงจะเล่าไปได้ไม่หมดก็คือเล่าตอนที่ว่าหลวงพ่อสังวานมาเมื่อรู้จากกำนันวงหลวงพ่อสว่างก็เดินทางมาจากสุพรรณมาที่บ้านแม่บุญเรือนตอนนั้นก็มีลูกศิษย์ลูกหามีชื่อเสียงโด่งดังและทุกคนก็ห้อมล้อมแม่บุญเรือนมีคนมาปฏิบัติหลวงพ่อสว่างก็มาเสร็จแล้วก็ที่บ้านคุณแม่ก็พอหลวงพ่อสว่างมาคุณแม่ก็เรียกไอ้พระทุก
คนก็บอกโหพระองค์นี้สงสัยไม่ดีถูกคุณแม่เรียกไอ้แหละบอกไอ้พระไอ้พระมาแล้วอย่าให้อยู่ที่นี่เลยบ้านเนี่ยมันร้อนให้ไปอยู่วัดเถอะไปอยู่วัดอาวุธนุ่นเขาเรียกไอ้พระเรียกหลวงพ่อสังวานทุกสิทธิ์ทุกคนก็คิดว่าไอ้เนี่ยไม่ดีเลยแสดงพระองค์นี้มาจากบ้านนอกบ้านนาในพระไม่ดีแต่หลวงพ่อสังวานพระคุณแม่เนี่ยเรียกไอ้เนี่ยเข้าใจเลยว่าคือเรียกหมายความว่าไงเขาเฉยเฉยเขาไม่ได้มีเขามีศรัทธาเริ่มใส่ต่อคุณแม่ว่าผู้มีธรรมมาพบแล้วเขาฟังการพูดธรรมะอะไรต่ออะไรก็ถามอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็ให้ไปส่งบัตรบุญก็ให้แท็กซี่ไปส่งเมื่อคุณแม่กับพระหลวงพ่อตะวันไปพักวัดอาวุธแล้วทางนี้ก็กลับมาคุณแม่ก็ถามลูกศิษย์ว่าเองมึงอ่ะเฮ้ยคุณแม่จะเรียกว่าเองข้าหรือว่ามึงกูตามภาษาแบบคนโบราณเนี่ย เองว่าข้าพูดเรียกว่าไอ้เนี่ยหมายความว่ายังไงวะหมายความว่ายังไงคนนั้นก็ไม่รู้ตอบไม่ได้กลัวผิดคนก็ไม่กล้าตอบไม่รู้คุณแม่คำว่าไอ้เนี่ยแปลว่าพี่นะฉันเรียกคำว่าไอ้เนี่ยไอ้พระคือพี่เราพระนี่เป็นพี่เราไอ้คือพี่เราแต่กลายว่าคุณแม่เนี่ยเรียกไอ้แปลว่าพระนั่นคือพี่ตัวเอง

ไอพี่นั่นเอง นี่เป็นธรรมะที่เป็นมันสมัยก่อนก็เรียกว่าเซนสอนแบบเซนพูดแบบเซนคนไม่ฉลาดตีความหมายไม่ออกงงเซ่อหรือว่าไม่เข้าใจไปเลยเพราะว่าความหมายเนี่ยมันตีกลับต้องใช้ปัญญาคิดทีนี้มึงว่าคุณแม่ก็ด่าคนด่าคนเป็นด่าเช่นว่าพอพวกสิคนนี้มาถูกเฉลี่ยก็ด่าอีดอกอีดอกอีดอกเอ้ยด่าอีดอกอีดอกเอ้ยแต่ไม่ลงอะไรสักทีคนนั้นก็แหมคุณแม่ด่าอะไรนะดอกดอกผู้หญิงดอกดอกนี่ก็แสลงหูเนี่ยถ้าเป็นพ่อแม่ด่าคงโกรธร้องไห้ตายเลยคือถ้าใครมาด่าข้างบ้านก็คงต้องด่าตอบเพราะอีดอกนี่คงเป็นร้ายแรงมากแต่คุณแม่ก็อีดอกอีดอกเอ้ยแล้วแกก็ถามว่าอีดอกนี่หมายความว่ายังไงวะคนนั้นก็ไม่รู้ว่าอีดอกหมายความว่าไงแปลไม่ออกอีกเรียกสอนได้เลยก็อีดอกบานไม่รู้โรยไงแต่แดงว่าพวกมึงเนี่ยบานไม่รู้โรยคือหมายถึงผู้หญิงเนี่ยผู้มีธรรมะเนี่ยมันบานไม่รู้โรยดอกบานไม่โรยนี่ก็เอาไปบูชาพระเนี่ยดอกไม้ที่ไม่รู้จักโรยบานแล้วไม่โรยเป็นดอกไม้ที่ดีก็เลยผู้หญิงไม่แต่งงานเนี่ยเป็นสาวเนี่ยเรียกว่าบานไม่รู้โรยอยู่จะขึ้นขานทองเนี่ยบานไม่รู้โรย ไอ้นี่เป็นประวัติย่อๆนะที่ส่วนหนึ่งที่อาตมารู้เกตย่อยไม่ได้รู้ลึกซึ้งอะไรไม่ได้รู้ได้สัมผัสด้วยตัวเองจากผู้ที่พบประสบได้เล่าแล้วก็จะเล่าไปให้จบไม่ให้จบคือข้ามไปหน่อยเพราะว่าถ้าพูดไปแล้วเดี๋ยวอาตมาจะรู้มากไปแต่ก็คงจะจำได้ในแค่น้อยก็เลยว่าตอนหนึ่งหลวงพ่อสวรรค์เล่าว่าคุณแม่บุญเรือนเนี่ยพอมาเนี่ยพอปฏิบัติไปคุณแม่บุญเรือนเนี่ยผิวเนี่ยผ่องใสผ่องนวลบอกมึงรู้ไหมเนี่ยกูผ่องใสเนี่ยเพราะอะไรตัวกูนวลน่ะมาดูที่ผิวกูนวลเพราะอะไรบอกไม่รู้คุณแม่สิกูไปเที่ยวบนดวงจันทร์มานะเนี่ยกูไปอาบแสงดวงจันทร์มาพูดอะไรถ้าคนที่ไม่เชื่อก็ไปแล้วแม่เพี้ยนอีกแล้วไปไหนก็ยังว่านี่ไปเมืองจีนในวันนี้ไปดวงจันทร์รู้ไหมดวงจันทร์นะข้าไปมาแล้วไปอาบดวงจันทร์นะผิวนวลมาเลยไปทั้งตัวนี่แหละเหมือนกันบนดวงจันทร์เนี่ยนะไม่มีอากาศหายใจหรอกไม่มีอากาศหายใจขึ้นไปแล้วมันเบาสบายเนี่ยข้าไปที่นั่นคนมีชีวิตไปอยู่ไม่ได้เพราะมันไม่มีอากาศหายใจมันเบาแม่ไปเยี่ยมมาแล้วบนดวงจันทร์ลองอธิษฐานไปดูมันเป็นยังไงบนดวงจันทร์ลองไปดูมาก็ไปเห็นมาแล้วว่าดวงจันทร์มันเป็นยังไงมันไม่มีอาการทางใจมนุษย์ไปไม่ได้มันต้องพวกที่มีพลังทางในสมัยนั้นพวกที่ไปดวงจันทร์อย่างคนก็ไม่พบพวกที่ไปดวงจันทร์ยังไปไม่ได้แต่พอหลังจากนั้นมารุ่นหลังเนี่ยพวกไปดวงจันทร์มาเล่าว่าจริงบนดวงจันทร์เนี่ยอย่างที่คุณแม่เล่าเลยพวกนี้ก็สงสัยมาต้อง10ปี20ปีพอพวกที่ไปเที่ยวดวงจันทร์เอาอพอลโลไปเนี่ยเอาจรวดนำวิถีไปเที่ยวดวงจันทร์กลับมาเนี่ยจึงได้เล่าว่าดวงจันทร์ไม่มีลมหายใจจริงๆต้องก็ที่คุณแม่ไปเจอมาก่อนแกไปคบดวงจันทร์มาก่อนแล้วกับพวกนักวิทยาศาสตร์เพิ่งไปตรงกันไม่มีอากาศหายใจอยู่แล้วเบาสบายนี่นั่นก็เป็นอันว่าพวกนี้ก็มันเป็นของที่พิสูจน์ไม่ได้บางคนก็ไม่เชื่อเอาคุณแม่เล่าเดาเอาบางคนที่ศรัทธาก็เชื่อว่าเป็นไปได้โดยอิทธิจิตเป็นไปได้ ตอนนี้ตอนหลังคุณแม่ก็จะสิ้นตอนสิ้นเนี่ยหลวงพ่อสุวรรณเนี่ยก็เป็นคนที่ศรัทธามีลูกชายอยู่คนก็ไปเรียนเมืองนอกไปทำงานเมืองนอกศรัทธามากเมื่อสิ้นแล้วเนี่ยคุณแม่ก่อนจะสิ้นก็สั่งว่าให้เผาเอาศพเนี่ยไปเผาที่วัดธาตุทองธาตุทองเนี่ยเป็นธาตุทองนะชื่อวัดธาตุทองในธาตุจะเป็นทองนะให้ไปเผาที่นั่นให้เอาเผาศพเนี่ยให้เอาถ่านเท่าไหร่7กระสอบหรือเท่าไหร่เนี่ยธรรมดาเจ้าวาดเนี่ยเขาถ้าใส่แค่3กระสอบไงนี่ขออภัยถ้าเล่าไม่ถูกนะฮะเพราะเมื่อก่อนเล่าถูกอย่างนี้มันนานๆได้เล่าคืนนี้ก็บอกว่าเจ้าวาดวัดพระทองบอกไม่ได้มาใส่อย่างนี้เมนฉันแตกตายเลย

ฉันใส่แค่3กระสอบยังร้อนงั้นบอกคุณแม่สั่งฮะให้เอาถ่านเยอะๆร่างจะได้เป็นพระธาตุเยอะกระดูกจะเป็นธาตุจะได้แบ่งกันได้เยอะลูกศิษย์ไม่เชื่อเจ้าวาดถือว่าคุณแม่สั่งอะไรต้องทำเจ้าวาดไปแล้วพวกเราใส่เลย คนที่รับรักษาล้างเมนเนี่ยคือลูกชายหลวงพ่อสุวรรณมันกลับมาจากนั่นมันล้างเลยรับรักษาล้างเมนยังเกลี้ยงมันสถามากตัวมันดำๆนะมันล้างเกลี้ยงขัดสีชวีวันเมนนี่ไม่ให้บริสุทธิ์มันลงไปล้างเมนนั้นเกลี้ยงแม่เรือนบอกว่าไม่ต้องเอาเมนอื่นเอาเมนเก่านั่นแหละแต่ล้างให้เกลี้ยงลูกชายของพระสวรรค์เป็นคนรับรักษาล้างยังเกลี้ยงเลยมันก็ดีใจมากมันมีศรัทธาธรรมดาเขาเผาศพเขาไม่ล้างเอาเมนพอล้างเสร็จแล้วก็เผา

ผาศพก็ไม่ล้างเอาเมนพอล้างเสร็จแล้วก็เผาแม่ก็สั่งให้เอาอาทิจะเป็นประธาต์เยอะเอาฐานใส่เยอะๆจะกลายเป็นธาตุก็เผาพอเผาเสร็จแล้วก็ดับไฟธาตุกันคนมันอยากได้พระธาตุกันพอคุณแม่สั่งว่าพระธาตุแม่จะเยอะก็เอาฐานใส่ต้องหลายกระสอบเจ้าว่าก็บอกใส่มากมันจะแตกผลที่สุดใส่ก็ไม่เป็นไรใครมันเป็นหลังที่อธิษฐานคุณแม่สั่งไงก็เป็นงั้นก็ไม่เป็นไรเมงก็ไม่แตกไม่แล้วพระธาตุนี่ตกมาพร้าวหมดเลยพระธาตุนี่มากมายเป็นเมล็ดเป็นไข่ปลาเป็นเมล็ดเล็กเป็นใสสีเหมือนแก้วแต่ว่าพวกนี้รีบดับกลางคืนเลยไม่รอตอนเช้าไอการดับเนี่ยทำให้ฟันไฟเนี่ยเข้าไปลมพระธาตุทำให้พระธาตุเนี่ยไม่ใสเท่าที่ควรบางองค์ก็ใสบางองค์ก็หม่นสีทับทิมบางทีก็สีอะไรดอกผักตบปนดำอะไรเงี้ย ที่ขาวก็ขาว ก็ได้พระธาตุมากมายดังที่คุณแม่บอกกระดูกนี่กลายเป็นพระธาตุละเอียดไปเป็นเม็ดเหมือนไข่ปลาแกตกกลางคืนคุณแม่ก็ไปเข้าฝันไอ้สุชาติตัวเนี้ยที่ลูกหลวงพ่อสวรรค์สุชาตินะเองก็ทำความดีอุตส่าห์ล้างเมนให้ข้าข้าจะให้พระธาตุเองสักก้อนหนึ่งไปเอาเถอะที่เมนนั่นแหละไปเข้าขวัญอันนี้ดึงขึ้นมาก็ดีใจไปดูที่นั่นโอ้เมื่อคืนนี่เขาเอาไปหมดแล้วอ่ะพวกลูกศิษย์เขาโกยไปเกลี้ยงขี้เท่าก็ไม่เหลือตายเลยคุณแม่ฝันยังไงเนี่ยมาบอกให้พระธาตุข้าเอาไว้ให้อย่างดีเลยเองไปเอาก้อนหนึ่งที่ไหนขี้เท่ายังไม่เหลือมาเข้าขวัญเราทำไมนะพวกนี้จะมาเอาไปหมดเลยไม่เหลือจริงๆกวาดเกลี้ยงเลยลูกศิษย์พวกนั้นก็ถือว่าพระท่านขี้เท่าวิชาจะเดินวนแบบสลดใจว่าครูไม่น่าอะไรคุณแม่อุตส่าห์มาฝันสงสัยเราจะคิดถึงคุณแม่มากมั้งเลยฝันอย่างนี้ก็เรื่องว่าคิดเราคงอยากได้มั้งจึงได้ฝันนี้เดินวนไปมาที่ไหนนะคุณแม่เขาเหลือไว้ข้างบนหนึ่งมันค้างอยู่บนตะแกรงลวดตะแกรงเนี่ยอีกก้อนหนึ่งเป็นกระดูกแล้วก็พระธาตุเต็มบนนั้นเลยสะอาดบริสุทธิ์โดยที่ไม่ปนข้างล่างนะฮะมันเหลือตาพวกลูกศิษย์โหดีใจยิ่งก็ได้เงิน100ล้านอีกได้เงินผมก็อธิษฐานได้ก็คว้านั้นมาไม่บอกใครเลยคนนี้ถือว่าเป็นของที่คุณแม่ให้พิเศษเลยทุกวันนี้ไปไหนมาไหนเขาจะต้องเอานั้นแขวนคอไปพ่อเขาถามว่าเองจะขายสักเท่าไหร่เนี่ยพระธาตุเนี่ยบอกไม่มีการขายร้อยล้านพันล้านก็ไม่มีราคาไม่ให้เขาถือว่าเป็นคู่ชีวิตของเขาเขาจะพกติดตัวแขวนไว้เขาบอกว่าจริงๆเขาผ่านด่านเขาเอาอะไรต่ออะไรมาเพื่อของที่มันจะต้องเสียภาษีอะไรเล็กน้อยเข้ามาก็ประธานคุณแม่นะอย่าให้ด่านกวนนะบอกนะด่านไปเห็นทุกชาติผ่านหมดไปถึงด่านแม่จะให้ตรวจนะจะเจอนะไม่สนใจเลยอาศัยบอกคุณแม่ตลอดพอมีเหตุไม่ไปแล้วก็บอกคุณแม่คุณแม่ก็พาไปได้เขาก็เลยมีของดีที่ประจำตัวเขาเพราะเขาเป็นคนกตัญญูเอาแค่นี้นะเอวังไม่กังวลไม่เป็นทุกข์ไม่เร่าร้อนสงบสงัดกายใจของเราเรียกว่าบุญนำความสุขมาให้คือสุขที่ใจตัวเองบาปนำความทุกข์มาให้คือทุกข์ใจร้อนใจตัวเองเราก็เปลี่ยนมาเป็นบุญเสียเพราะคนเราถ้าไม่มีบุญอยู่ในใจแล้วก็มีแต่ความเดือดร้อนใจจึงว่าทำอะไรแล้วให้ดีใจทำอะไรแล้วให้เกิดความสุขใจเพราะชีวิตคนเราเกิดมาก็มาหาความสุขมาหาความสงบมาหาทางดับความร้อนใจทุกข์ใจเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ไว้ต้นหนึ่งก็ต้องการให้มีน้ำอยู่ตลอดปีใจเราก็เหมือนกันเนี่ยแต่เราทำบุญเราก็ต้องทำตลอดทั้งปีตลอดทั้งชีวิตถ้าเราขาดบุญแล้วก็เหมือนต้นไม้ขาดน้ำก็ย่อมเหือดแห้งโรยหรือว่าตายไปในที่สุด

บุญเนี่ยจึงว่าทำให้ดีใจมากทำให้สุขใจมากทำให้สงบใจมากเหมือนกับนางมาริกาเทวีมาริกาเทวีเนี่ยเป็นคนหญิงชาวบ้านธรรมดาเก็บดอกไม้ขายเก็บดอกไม้ร้อยพวงมาลัยขายเก็บเอาไปขายในตามที่สำคัญต่างๆเป็นอาชีพเก็บดอกไม้ขายถ้าเป็นคนชาวบ้านสมัยนี้ก็เลยเหมือนพวกปลูกดอกไม้ขายเป็นอาชีพที่อยู่กับดอกไม้ นี่นางพระพุทธเจ้าเดินมาบิณฑบาตนางก็เราก็จนข้าวไม่มีมีแต่ดอกไม้ก็คิดว่าวันนี้เราจะได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าผู้เป็นเนื้อนาบุญเมื่อไม่มีข้าวไม่มีอะไรจะถวายก็ขอถวายดอกไม้8ธนานถวายดอกไม้8ธนานโดยดอกมะลิ ก็เอาไปถวายพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ทรงก่อนนางก็คิดว่าพระพุทธเจ้าจะรับของเราหรือซึ่งเป็นดอกไม้พระพุทธเจ้าท่านบินแต่อาหารแต่พุทธเจ้าก็ทรงรับนางก็ดีใจพอดีใจนางก็เอาดอกไม้นะวานโรยตามที่พุทธเจ้าเดินให้เดินบนดอกไม้แล้วก็เอาดอกไม้เนี่ยวานรอบพระพุทธเจ้าคือวานให้รอบพระพุทธเจ้าด้วยอัศจรรย์ที่นางได้มีกำลังใจปีติดีใจที่ได้ทำบุญด้วยดอกไม้ดอกไม้นั้นก็อัศจรรย์ลอยวนเหมือนดอกไม้ที่ร้อยเป็นพวงมาลัยวนลอยตามพระพุทธเจ้าพอทำอย่างนั้นนางก็ยิ่งมีปีติใหญ่ว่าโอ้ทานของเราอัศจรรย์จริงหนอทำไมจึงอัศจรรย์อย่างนี้นางก็ดีใจถึงก็ปีติตัวเบาใจเบาน้ำตาไหล พระปราบปลื้มปีติมากมายสุดที่จะพรรณานับในชีวิตตัวเองที่ได้ทำบุญครั้งยิ่งใหญ่แก่ตัวเองโดยถวายดอกไม้พระพุทธเจ้าดอกไม้ก็ลอยวนตามพระพุทธเจ้าไปด้วยพุทธานุภาพเมื่อสิ้นสุดในการทำทานแล้วเนี่ยนางก็ได้เสวยจากความสุขร้องเพลงทั้งวันจิตใจมันผ่องใสเบิกบานนางก็เปล่งอุทานร้องมาเป็นเพลงไพเราะเพราะปิ้งตามภาษาของคนวัยรุ่นที่มีความสุขไม่เหน็ดไม่เหนื่อยพอตั้งแต่ถวายดอกไม้พุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ทรงแย้มพระสวนคือเรียกว่ายิ้มออกมาให้เห็นพระนนท์ก็ถามบอกพระองค์ทรงดำริอะไรพระเจ้าค่ะบอกว่าที่พระองค์ทรงยิ้มก็บอกว่าเหตุที่เรายิ้มเนี่ยก็เพราะว่านางได้มีปัจจัยนิสัยแล้วที่ได้ทำทานกับเราด้วยปีติปราบปลื้มโดยการถวายดอกไม้ในวันเนี้ยนางจะได้เป็นมเหสีเจ้าแผ่นดินนางจะได้เป็นมเหสีเจ้าแผ่นดินเพราะนางได้ทำดอกไม้ถวายเราแปดธนานเพราะปีติในชีวิตที่ตัวเองได้ทำทานจะได้มีอานิสงส์ได้เป็นมเหสีพระเจ้าแผ่นดินในวันนี้พระเจ้าแผ่นดินประเสนที่โคศลออกมาจากการเสด็จลบทัพมาเหนื่อยก็ผ่านมาที่นางได้ยินเสียงคนร้องเพลงก็เข้าหยุดมาดูถูกใจว่านางร้องเพลงเพราะหน้าตาอะไรก็ถูกใจก็เลยถามว่าลูกใครนางก็บอกมีสามีได้ยังบอกยังถ้างั้นเราจะขอเอาไปเป็นข้าราชบริพารก็จะขอเอาไปเป็นธรรมมเหสีคือดลใจทำให้พระเจ้าแผ่นดินนี่มีเกิดความเสน่หาบุญกุศลเนี่ยทำให้เกิดความเมตตากับชาติดินก็ขอเอาไปเป็นมเหสีเอกก็แล้วอานิสงส์ที่ปีติยินดีในการทำทานทำให้เกิดมีพลังเกิดเป็นมเหสีชาติดิน
ี่ถือว่าบุญทุกอย่างเนี่ยทำแล้วจะต้องให้ดีใจปกคลุมความเศร้าหมองปกคลุมความเศร้าโศกเสียใจจนหมดเหมือนกับคนเราเนี่ยเมื่อได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมะเนี่ยก็มารู้แล้วว่าทุกอย่างเนี่ยทำเพื่อตัวเราให้ทานก็เพื่อให้เราได้มีความสุขสงบให้ครอบครัวเรามีความสุขสงบให้เป็นคนละความโลภความตณีรักษาศีลก็เพื่อให้เรามีสติสมบูรณ์ขึ้นไม่เป็นคนวู่วามไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ทำสมาธิก็ต้องการให้จิตใจของเราเนี่ยผ่องใสสงบเบิกบานให้รู้สารณะที่พึ่งของเราว่าที่พึ่งของเราไม่มีที่อื่นแล้วนอกจากพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คนเราเกิดมาแล้วจะต้องนำบุญนำกุศลให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราคนเรามีแก่มีเจ็บมีตายก็ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งนอกจากทำจิตใจของเราให้เข้าถึงบุญกุศลถึงความดีให้เต็มหัวใจของเราเมื่อความดีเต็มหัวใจของเราแล้วเกิดดีใจที่เราได้ทำดีดีใจในการให้ทานดีใจในการสมาทานศีลดีใจในการทำสมาธิอยู่บ่อยๆสวดมนต์ภาวนาอยู่เรื่อยไหว้พระกราบพระคือดีใจสิ่งที่ตัวเองทำดีเนี่ยให้มากขึ้นมากขึ้นจนล้นเต็มอยู่ในหัวใจเหมือนกับน้ำที่เต็มตุ่มหรือความร่มเย็นก็เหมือนต้นไม้ที่มันผลัดใบจนเกิดใบเขียวเต็มต้นใครเข้าไปก็ร่มเย็นตัวของเขาเองก็ร่มเย็นใจของเราก็ต้องทำปีติให้มากขึ้นใครทำใครได้ใครกินใครอิ่มเหมือนกับเราทานอาหารเนี่ยเราก็พอใจที่เราจะทานรสใดก็เราก็พอใจเมื่อทานอิ่มแล้วเราก็มีความสุขความสบายใจไม่กังวลไม่เดือดร้อนในความหิวอีกต่อไปเหมือนเราอาบน้ำชำระแต่งตัวมาแล้วทำทุกอย่างให้ตัวเราก็สบายใจการทำบุญกุศลก็ทำให้เราเนี่ยเกิดความสบายใจเกิดการตัดความห่วงใยกังวลได้ทุกอย่างฉะนั้นจึงว่าเราต้องยกจิตของเราให้มีปีติในการให้ทานให้มากขึ้นเพราะเราไม่ได้ให้ครั้งเดียวให้แล้วเราก็ได้ไปตลอดชีวิตได้ไปตั้งถึงชาตินี้ชาติหน้ารักษาศีลก็ไม่ได้ได้วันเดียวก็ได้ไปตลอดชีวิตทำสมาธิก็ไม่ได้สงบครั้งเดียวสงบไปตลอดชีวิตถ้าเรายังมีหลักระลึกถึงอยู่อันนี้จึงว่าปีติดีใจเนี่ยต้องทำให้มากขึ้นเป็นอาหารใจเป็นความสุขที่ได้มากไม่รู้ว่าจะประมาณเท่าไหร่ฉะนั้นต้องทำความดีใจไว้ในพวกเราฉะนั้นคนเราที่ไม่ให้ทานเนี่ยเกิดความตณีมันก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราสมบัติของเราก็คิดว่าตายแล้วก็จะต้องมาเฝ้าอยู่ตรงนี้เอาไปไม่ได้ก็ยังห่วงอยู่เงี้ยแล้วก็มีกายวาจาใจก็ไม่มาสมาทานให้กายวาจาใจตนเองเนี่ยสงบก็กลายไปพูดที่ไม่สงบทำที่ไม่สงบเพื่ออะไรกลายเป็นคนไม่มีความสงบก็ไม่มีศีลสมาธิใจเราก็ปล่อยใจเราไม่เคยควบคุมไม่เคยสงบไม่เคยอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปล่อยใจของเราเนี่ยปุ่งซ่านวุ่นวายอยู่ตลอดวันเนี่ยก็เรียกว่าขาดความสงบขาดสมาธิฉะนั้นเมื่อมีชีวิตแล้วเราก็ต้องทำให้เกิดขึ้นให้ดีใจให้ผ่องใสให้เบิกบานเข้าถึงทานถึงศีลถึงสมาธิได้เนี่ยชื่อว่าเกิดปัญญาที่ได้มาพบพระธรรมคำสอนหรือพบพระพุทธเจ้าสอนต้องดีใจอย่างเหมือนที่นางทำครั้งเดียวเพราะนางดีใจมากจนล้นเหลือสุดประมาณไม่ได้พระพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมากมายทำให้นางดีใจจนเกิดพลังพอใจของเราดีแล้วเนี่ยมันเกิดพลังพลังเนี่ยมันจะทำให้สำเร็จทุกอย่างเกิดลาภเกิดยศเกิดชื่อเกิดเสียงเกิดความดีความชอบขึ้นมาก็ออกมาจากจิตใจของเราที่มีพลังใจแล้วก็ชีวิตของเราก็จะมีความอดทนต่อสู้มั่นคงไม่ท้อถอยจะดำรงอยู่ได้อย่างมีความสุขอย่างมีความสงบอย่างรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขอย่างนั้นเชื่อว่าบุญนำความสุขมาให้ก็
ให้พยายามสะสมทำไปที่ทำไปแล้วนั่นน่ะก็ให้มานึกดีใจไว้แล้วก็นึกว่ากำลังนี้เราก็เป็นคนดีแล้วเราก็ดีใจขณะนี้และต่อไปเราก็จะทำใจเราให้ดียิ่งขึ้นไปก็ให้หวังทำความดียิ่งขึ้นไปอันนี้ถือว่าเป็นพลังที่เราจะหนุนนำให้เราเนี่ยไปสู่ความสุขความสงบมีลาภมียศมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีพลังในด้านจิตใจของเราเรียกว่าทานเนี่ยทำให้คนเราไม่จนคนเราไม่จนก็เพราะว่าเป็นคนไม่ตนีนั่นเองคนเราที่จนก็เพราะมีความตนีนั่นเองคนเราที่ไม่สวยก็เพราะมีความโกรธนั่นเองถ้าคนเราที่สวยที่งามมีคนเมตตามีคนรักใคร่ก็คือคนไม่โกรธนั่นเองอันนี้ก็ทำให้จิตใจงดงามก็เรียกว่าเป็นคนงามคนฉลาดก็คือคนที่รู้จักเท่าทันอารมณ์ตัวเองควบคุมอารมณ์ตัวเองก็กลายเป็นคนมีสติดีมีปัญญาดีจะคิดจะอ่านอะไรมันก็รอบคอบเพราะมีสติดีมีสมาธิดีเขาเรียกว่ามีปัญญารู้เท่าทันอันนี้เราก็ต้องพยายามฝึกพยายามอบรมบ่มจิตใจของเราไปเรื่อยๆก็จะเพิ่มพูนไปทีละน้อยๆเป็นเงาตามตัวของเราเพื่อสะสมจนเต็มเหมือนเอาน้ำมาใส่ตุ่มนั่นเองดังนั้นก็ให้นึกถึงความดีที่เราได้ทำไว้ตั้งแต่ที่แล้วมาแล้วก็ปัจจุบันนี้แล้วก็ต่อไปสิ่งนี้ก็จะเป็นพลังหนุนนำให้เราสำเร็จสมความปรารถนาทุกอย่างที่ตั้งใจ

็วันนี้ก็เป็นมงคลที่ทางบริษัทได้จัดงานทำบุญเนื่องครบรอบเท่าไหร่30ปีบริษัทนานาประการจำกัดก็ทางคุณอุดมเป็นผู้จัดการก็ส่วนหนึ่งที่ได้อุปถัมภ์เรื่องศาสนามาตลอดทั้งหลายแห่งจะเป็นหลวงพ่อสังวาลก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ผู้นำที่พวกเราเป็นลูกศิษย์ท่านและคุณอุดมก็ไปอุปการะอุปถัมภ์ท่านตลอดมาหลายๆวัดเราก็คงไม่นับค่าถึงเรื่องเงินทองนับค่าถึงเรื่องการเสียสละเพราะคนเราก็ต้องมีการเสียสละจะทำงานทุกอย่างก็ต้องเสียสละแล้วก็ใช้ความอดทนเป็นที่ตั้งการเสียสละก็คือความเพียรคนเราถ้าไม่มีความเพียรทำอะไรก็ไม่สำเร็จเพราะท้อถอยชีวิตก็อยู่กับที่บางคนก็ถอยหลังก็มีไม่ก้าวหน้าก็มีบางทีคนเรามีโอกาสเช่นเรียนหนังสือเห็นหนังสือบางคนมีโอกาสพ่อแม่ส่งให้เรียนแต่มาท้อถอยไม่อยากเรียนเพราะความเพียรไม่มีความอดทนไม่มีก็เรียนคือครึ่งกลางๆก็ไปไม่สูงสุดท้ายสุดพอโตแล้วอนาคตก็ต่างกับคนที่ขยันเรียนคนที่ขยันเรียนเขาก็มีอนาคตได้รู้โลกกว้างขึ้นมีการพัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วก็ประสบการณ์มากขึ้นโอกาสที่จะเป็นผู้นำโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองก็ไปสู่สังคมที่โลกกว้างแล้วก็นำตัวเองไปสู่ความสำเร็จได้ ก็ตั้งกับคนที่มีโอกาสแล้วไม่ขยันไม่อดทนไม่ต่อสู้ก็อ่อนแอดังนั้นคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าจึงเป็นคำสั่งสอนที่สัจธรรมที่สอนให้คนต่อสู้ไม่อ่อนแอและเข้มแข็งและก็เสียสละคนเราก็ต้องมีสังคมสังคมนี้ถือว่าเป็นปริญญาใบหนึ่งอยู่ร่วมกันโดยความรักความสามัคคีอยู่ด้วยการให้การเสียสละการไม่เห็นแก่ตัวทำยากใบปริญญาเนี่ยพูดกันแล้วปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยก็จบกันเต็มแผ่นดินเยอะแยะแต่ก็บางคนไม่มีสังคมบางคนไม่มีความรู้แต่มีสังคมมีพวกมีคนรักเป็นที่รักของคนมากไปที่ไหนคนก็รักไปที่ไหนคนก็เชื้อเชิญไปที่ไหนคนก็ต้อนรับนี่คือคนที่มีสังคมที่เข้ากับทุกคนได้เพราะใจเสียสละฉะนั้นโลกทุกวันนี้ก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโลกอยู่คนเดียวไม่ได้โลกต้องมีสังคมบางทีคนเราทำงานอยู่ตรงนี้ไม่สนิทกับใครแต่ไปสนิทกับที่อื่นนะคนที่อื่นก็ทำงานตรงนั้นไม่สนิทกับใครไปสนิทกับที่อื่นนั่นคือเรียกว่าสังคมไม่พอดีไอ้ที่ในร่วมงานไม่สังคมด้วยไม่คุยด้วยไม่สังสรรค์ด้วยเลยเราไม่รู้เขาไม่รู้เราก็เลยงานก็ไม่ก้าวหน้างานก็ไม่ประสานฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการในทุกวันนี้ก็คือสังคมที่อยู่กันอย่างญาติอย่างเพื่อนอย่างมิตรอย่างผู้รักผู้ให้ให้คนเรามีโอกาสจะสร้างบารมีได้ทุกวันบารมีทุกวันนี่ก็คือการเป็นคนที่มีน้ำใจคนมีน้ำใจเนี่ยคนเราไปรักกันตอนตายไม่ได้บางคนเนี่ยทะเลาะกันพี่น้องทะเลาะกันผัวเมียทะเลาะกันญาติทะเลาะกันแต่พอเราตายแล้วโหถือดอกไม้ทุบเทียนไปขอขมาคนแรกเลยไปรักกันวันตายเป
ะเสียใจกันวันตายแต่ตอนดีๆไม่ให้กันอันนี้ก็ขาดโอกาสที่ดีที่งามเท่านั้นถึงการทำงานเนี่ยมันต้องสนุกผู้กระทำงานในชีวิตของเราเนี่ยต้องทำงานให้สนุกทำงานให้มีทีมแล้วก็จะเป็นความสุขมากเลยชีวิตจะไม่เบื่อหน่ายเหมือนเราอยู่กันคุยกัน2คนเนี่ยคุยกันสนุกเนี่ยคุยกับคน10คนไม่สนุกฉะนั้นคนเราคุยกัน2คนสนุกแสดงว่านี่คือการอยู่กันยังมีความสุขแต่ถ้าคุยกันทุกคนแล้วมีความเข้าใจแล้วก็มีความสุขนี่ว่าสังคมนี้น่าอยู่เพราะนั้นสังคมของพระพุทธเจ้าใช่มั้ยพุทธเจ้าเอาคนมาทุกระดับเลยเป็นคนจนขอทานก็เอาเจ้าไปดินก็เอาเศรษฐีก็เอาราชนักปราชญ์ราชสนิทมารวมทำสมาธิด้วยกันมาฝังธรรมด้วยการทำสมาธิมารวมมันเหมือนว่าแผ่นดินเอามาปั้นนะเอามาขยำให้เหนียวจะแผ่นดินที่ไหนก็ช่างเอาขยำมาให้เหนียวแล้วก็จนตีให้ละเอียดแล้วก็มาปั้นเป็นช่วยโถโอชามทำเป็นผนึกให้เป็นถ้วยแล้วเป็นชามกลายเป็นมีความใจได้แล้วก็ละเอียดแล้วก็ดูแล้วก็สมบูรณ์ชีวิตคนเราก็พุทธเจ้าท่านให้เป็นอย่างนั้นไม่คนคิดแตกแยกทำให้คนเนี่ยมองค่าของคนเนี่ยให้สูงกว่าที่จะมองว่าคนนั้นต่ำกว่าเราคนนั้นสูงกว่าเราคือมองคนเนี่ยมันเสมอเดียวกันว่าชีวิตคนเราจะเกิดมาได้เป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจะเกิดมาได้แต่ชีวิตเนี่ยยากแล้วก็จะรักษาชีวิตไว้ให้สมบูรณ์นี่ยากไม่เจ็บไม่ให้ไข้ไม่

0: ้ป่วยไม่ให้พิกลไม่พิการไม่ให้บกพร่องเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายและยิ่งเรามีลูกมีสามีมีภรรยามีคนใกล้ชิดเราจะรักษาคนคนนั้นให้สมบูรณ์อีกก็ยากฉะนั้นชีวิตจึงมีค่าอย่ามองประมาทว่าชีวิตคนไม่มีค่าพระนี่ก็มองคนอย่างนั้นไปมองคนขอทานก็มีค่าเท่ากับเศรษฐีเพราะคนขอทานเขารักข้าวอิ่มหนึ่งก็ชีวิตเขาเงินบาทหนึ่งก็ชีวิตเขาเขาถือว่าวันนี้ได้กินข้าวมื้อหนึ่งนี่คือเขารอดแต่เศรษฐีไม่ได้คิดอย่างนั้นเศรษฐีว่าวันนี้ฉันได้เป็นล้านๆถือว่าฉันมีความสุขฉันอยู่รอดถ้าได้น้อยฉันอยู่ไม่รอดเศรษฐีไม่ได้คิดถึงข้าวอิ่มเดียวชีวิตเขาต้องมีเงินมากๆจึงอยู่รอดต้องหักดอกหักใช้จ่ายแล้วเดือนนี้ต้องเหลือหมดใช้ดอกใช้หนี้เขาหมดเนี่ยจึงอยู่รอดแต่คนขอทานคิดไงคนขอทานว่าวันนี้ฉันได้เท่าเมื่อวานนี้ฉันก็ซื้อข้าวกินได้ทั้งสามมื้อวันนี้ฉันอยู่รอดเท่าเมื่อวานนี้ได้สองมื้อวันนี้ได้มื้อเดียวก็ยังอยู่รอดเขาคิดแค่นี้เองแต่มีค่าไหมชีวิตไปซื้อเขาบอกว่าคุณจนเนี่ยคุณจนมากคุณขอทานคุณไม่มีค่าชีวิตฉันจะให้เงินคุณล้านหนึ่งคุณไม่เอาล้านหนึ่งเอาสักร้อยละสักสิบล้านก็ได้ฉันขอแขนคุณสักข้างขอตาสักดวงให้ไหมมีค่าไหมเขาบอกว่าถ้าเขาจะขอทานเขาก็ไม่ให้อวัยวะของเขาเขาขอทานกินไปวันๆหนึ่งก็ดีกว่าก็มีค่าชีวิตเขามีค่าจะเอาแต่ชีวิตแค่จะว่าอวัยวะส่วนหนึ่งเขาก็มีค่าเขาก็ไม่ให้ฉะนั้นคนเราต้องมองว่าคนนี่มีค่าเท่ากันจะจนจะมีจะรวยจะสวยจะขี้เหร่จะฉลาดจะโง่จะบ้าจะไม่ก็มีค่าเท่ากันไม่มีใครว่าใครราคามากกว่ากันไอ้ที่ว่ามากกว่ามันน้อยนี่เราสมมติตัวเองเราสมมติสังคมเองว่านั้นมันมีค่ามากอันนี้มีค่ามากใช่ไหมดินเนี่ยขุดมาคันรถหนึ่งค่าเท่านี้เองเอามาคันรถมีค่าแค่พันกว่าบาทสองพันกว่าบาทเกิดไปเอาดินตรงนั้นมามันมีค่ามันมีแร่ขึ้นมาทำไงโหราคาเท่าไหร่ถ้ามีทองเท่าไหร่ถ้ามีเงินเท่าไหร่มีเพชรมีนินเท่าไหร่ราคาก็มันเป็นดินแต่มันมีค่าแหละเพราะเราสมมติมันเป็นโน่นเป็นนี่ถ้ามันไม่เป็นนั่นเป็นนี่มาแปลเป็นอย่างอื่นก็มีค่าอีกเอามาปั้นเอามาฉาบอะไรก็มีค่านี่คือค่าที่เราสมมติให้มันแต่ตัวมันเองไม่กำหนดเลยไม่เหมือนคนนะคนนี่เกิดมาแล้วมีค่ามากกว่าแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินทั้งหมดคนที่ยังมีค่ามากที่สุดก็คือคนที่มีคุณธรรมคุณธรรมที่มองคนเป็นคนดีเหมือนกันหมดคนที่มีคุณธรรมที่มองคนเหมือนกันนั่นแหละคนดีที่สุดแต่คนที่มองคนโน้นแย่กับเราคนนี้เลวกับเราคนเราดีคนนั้นไม่มีค่าเท่าไหร่มีค่าเพียงไปบูชาแค่ทรัพย์สินเงินทองลาภยศสรรเสริญค่าพวกนี้เอาไปไม่ได้แต่ค่าของคุณธรรมความดีเนี่ยมีค่าสูงสุดในโลกนี้เรานักศึกษาเราระดับที่มาทำงานระดับนี้มีมันสมองแล้วก็ต้องให้มันสมองอันเนี้ยใช้ค่าของสมองค่าของชีวิตเนี่ยให้มองอะไรมันดีแล้วก็จะมีความสุขคนเราถ้ามองอะไรที่มันเป็นค่าของความดีกันทุกคนเนี่ยโลกมันก็จะมีความสดใสมีความสุขบางคนเนี่ยมันทุกข์กับใจตัวเองชอบหาเรื่องคนโน้นชอบบ่าคนนี้ไปติคนโน้นคนนี้รู้สึกวันหนึ่งได้หาเรื่องอะไม่มีความสุขบางคนถ้าวันหนึ่งเนี่ยถ้าฉันทำงานได้สำเร็จทำงานได้สบายทำงานได้แบบเรียบร้อยรู้สึกวันนี้มีความสุขบางคนมีความสุขกับตัวเองด้วยการทำงานให้เสร็จบางคนมีความสุขด้วยการไปพูดคนโน้นว่าคนนี้คิดอะไรต่ออะไรที่มันไม่ดีกับเป็นความสุข ความสุขที่จริงเนี่ยพุทธเจ้าบอกต้องสงบสงบด้วยลมหายใจอยู่ลมหายใจอย่างสงบเช่นหายใจเข้าก็สงบหายใจออกก็สงบหายใจเข้าก็สบายใจหายใจออกก็สบายใจขึ้นเดินนั่งนอนก็ดูใจตัวเองว่าเราสบายใจก็คือนั่นคือความสุขคือความสงบอยู่กับตรงนี้ก็ถือว่านี่แหละชีวิตเท่านี้พอนะท่านี้พอมันต้องพออยู่ที่ใจก็ถือว่าบริษัทก็อาศัยธรรมะนะยังที่อาศัยธรรมะอยู่บริษัทนี้ก็ต้องอาศัยคนมีธรรมะอาศัยธรรมะอยู่กันยังมีความสุขความเจริญไม่มีคนกินเหล้าเสพติดทางการพนันเสพติดทางการน้ำเมาเป็นคนที่ตั้งใจทำมาหากินอยู่กับครอบครัวให้ร่มเย็นเป็นสุขอันนี้ก็ถือว่าทุกคนประพฤติตัวอย่างนี้ก็เป็นชีวิตที่ดีก็นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีก็ชีวิตก็จะไม่ลำบากก็ถือว่าเป็นบุญของพวกโยมนะวันนี้ธรรมะก็ได้แต่คุยเรื่องของค่าของคนนะค่าของคนก็ทุกคนก็มีค่าแล้วก็ให้ดีใจว่าเรามาเกิดอยู่ในโลกใบนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะสร้างความดีสร้างบารมีที่จะทำได้ทุกอย่างไม่มีใครด้อยค่ากับกันก็ทำงานได้ไปสัมผัสกับคนที่เขาอยู่บ้านนอกนะอยู่บ้านนอกที่ธรรมะอยู่นะเขาตีหินได้วันละ100 200บางวันก็ตีไม่ได้หินไม่แตกหินแตกไม่ตรงเขาก็จนปลูกหมันขายมันก็ไม่มีราคาปลูกข้าวโพดก็แล้งถึงปีอาตมาก็ต้องเอาผ้าเสื้อผ้าหยกยาพวกผ้าห่มกันหนาวกันนอนไปแจกหุ้ยเขาดีใจมากเลยยังเหมือนพวกโยมซื้อเสื้อตัวโยมก็ดีใจเพราะเงินตัวเองทำมาเรื่องพักแรงแต่เขานั้นไม่ใช่อย่างนั้นผ้าที่เราไปแจกเขาเนี่ยเอาผ้าดีๆไปแจกเขาพอไปเขาดีใจเขาห่มเลยไปแจกปุ๊บเขาห่มเลยยิ้มเลยทั้งผัวตัวเมียตัวบางบ้านท้ายๆที่จะมาแจกไม่พอแจกสองคนเรานึกเขาก็ต้องห่มกันสองคนบางทีบ้านหนึ่งหลายคนพอบ้านสุดท้ายนี่ลูกด้วยเมียด้วยผัวด้วยผ้าผืนเดียวเรานี่รู้กันใจว่าเขาไม่สมหวังแต่ยังน้อยเขาก็ยังได้ผ้าห่มไปแต่ถ้าบ้านต้นๆที่เราแจกเนี่ยห่มคนทุกคนจะยิ้มใส่เสื้อเลยเสื้อเนี่ยให้ใส่เลยใส่ไม่อายเลยใส่กันเลยนี่เขามีความสุขตรงที่เขาได้เขาจนก็จะไปดูถูกว่าเขาไม่มีค่าเขาก็มีค่าชีวิตเขามีค่ามากแล้วให้ไปไหนเขาไม่ไปเขาอยู่ตรงนั้นเกิดตรงนั้นตายนะแต่นี่ถึงว่าเขามีบุญแค่นั้นต้องตีหินขายคิดดูสิที่เราสบายแค่ไหนโยมไปตีเราก็อดตายใช่ไหมอย่างพวกเราไปตีหินอดตายพวกเขาไม่อดตายเพราะเขาอดทนกว่าเราเขาเกิดมาตรงนั้นใช่ไหมอย่างพวกเรานี่ไม่ต้องแค่ตกงานก็จะตายแล้วคิดจะปลูกโดดตึกตายแล้วใช่ไหมแค่เงินเดือนไม่พอก็เอาทุกข์แล้วจะตายแล้วอย่างไรเมื่อวานนะเมื่อคืนแค่ขัดคอก็หน่อยเดียวไปเที่ยวสนุกกลับมาโดดถ้าผ่านลอยตายเลยจอดรถโดดตายผู้ชายใจน้อยใช่ไหมเขาอดทนกว่าเราคนที่บ้านนอกเนี่ยพวกเรานี่หนาวก็ไม่หนาวมีเสื้อผ้าใส่เยอะแยะอันนั้นก็ถ้าใครมีก็ไปแบ่งกันนะเพราะทำไมยังรับอยู่เอาไปฝากคนอุดมไปกันนะถ้าจะเอาเสื้อผ้าเก่าก็ซักให้ดีนะซักไปถ้าอยากจะคิดว่าเขาอยากได้ของใหม่แล้วก็ซื้อใหม่ๆสักเด็กๆก็เยอะเลยเด็กๆตัวเล็กก็เยอะมาดูเด็กกรุงเทพแล้วเขามีบุญไปดูเด็กมันนอกใสอยู่นั่นเนี่ยหมามันสาวอาตมาเลี้ยงสุนัขตอนเช้ามันสั่นโอ้โหมันไม่สบายหรือเปล่ามันสั่นสุนัขมันหนาวอ่ะ ตมาก็เลยบอกว่าไปซื้อเสื้อให้สุนัขคนละตัวโอ้สุนัขมันใส่เสื้อมันรอแล้วมันยิ้มดีใจนะมันดีใจมันรู้มันได้การอุ่นได้ใส่มันคนละตัวเสื้อสุนัขที่ปากช่องขายดีกรุงเทพคงไม่มีใครใส่มันร้อนมันหนาวตมาก็ต้องซื้อแจกของตัวละตัวไอ้ตัวไหนขนมากก็ไม่ให้มันเพราะมันมีผ้ามันมีขนดีอยู่แล้วไอ้ตัวหนึ่งอาจจะเจียนเนี่ยตมาไม่ให้มันเพราะขนมันยาวเป็นหมามาจากเยอรมันหมาตัวเนี้ยนะ หมาตัวเนี้ยอาตมาไปเที่ยวที่บริษัทเนี่ยบริษัทนี่เขาเลี้ยงไก่ไอ้หมาเนี่ยไปกินไก่หมาตัวเนี้ยเป็นหมาพันธุ์ดีเขามาขอผสมเลยเขาโกรธหมาตัวนี้เขาปล่อยให้หมานี่หิวเลยพร้อมคนเราพอไม่ได้กินเลยนะขนมันก็ขาวหมดเลยมันไปมันก็เห่าบอกไอ้เจ้าของไอ้เนี่ยหมาที่มันร้ายงั้นนี่เราก็เลยบอกเราก็รักหมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลวงพ่อเอาหมาไหมพร้อมขาอ่อนแหละตัวขาเอาแต่โยมต้องจับจุงไปให้ตมาไปส่งสถานีตำรวจไปให้ตำรวจฝึกหน่อยแล้วพอถึงที่ตำรวจฝึกตมาบอกจ้างตำรวจเดือนละ 4,000ช่วยจิตย้ายนะถ่ายย้ายหน่อยนะไปฝึกให้มันรู้เรื่องหน่อยนะตั้งแต่บัดนั้นนะพอได้เดือนมันจำอาตมาได้มันดีใจเลยมันดีใจอาตมาก็ฝึกเสร็จแล้วอาตมาก็กลับมาเลี้ยงกลับมาเลี้ยงนะใครจับวัวไม่ได้มันกัดเลยนะเจ้าของจับได้คนอื่นห้ามจับห้ามถือหัวเหลือเกินใครถือหัวแล้วไอ้หมามันฉลาดทำไมต้องถือหัวทั้งที่มึงก็หมดตะภาพแล้วนะเพราะจะมาอยู่กับเราเจ้าของมาหาเรายกครอบครัวขับรถมาลูกสองคนลูกสาวคนลูกชายคนตัวเล็กๆประมาณนี้พอมานะมันเห่าเลยไม่ขาจับมันจะกัดมันจะกัดเจ้าของเดิมเข้าใกล้ไม่ได้แต่กับลูกสองคนมันไม่ว่าอะไรไอ้เจ้าของไอ้หมาเนรคุณไอ้หมาเนรคุณเขาเลี้ยงมาตั้งเล็กมากเลยเราว่าหมาเนี่ยมันไม่เนรคุณคนมันเนรคุณหมาอื้อก็เลี้ยงดีๆปล่อยให้มันอดมันหิวจะตายผลที่สุดพอเรามาเลี้ยงเนี่ยอ้วนขนนี่สวยเลยเป็นหมาพันธุ์อย่างดีเลยไอ้ที่ขนขาวก็ดำมันโอ้ยหมาสวยนี่แต่อยู่สภาพตอนมันอดเหมือนหมาพิการผลที่สุด
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะรายการต่อไปเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

อีกประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเรากำหนดรู้อุปาทานขันธ์ห้าได้แล้วหรือหนอถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเรายังกำหนดรู้อุปาทานขันธ์ห้าไม่ได้ภิกษุนั้นพึงพยายามเพื่อกำหนดรู้อุปาทานขันธ์ห้าแต่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเรากำหนดรู้อุปาทานขันธ์ห้าได้แล้วภิกษุนั้นพึงตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั้นแล

อีกประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเจริญสติปัฏฐานสี่ได้แล้วหรือหนอถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่าง

นี้ว่าเรายังเจริญสติปัฏฐานสี่ไม่ได้ภิกษุนั้นพึงพยายามเพื่อเจริญสติปัฏฐานสี่แต่ถ้าภิกษุนั้นพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเจริญสติปัฏฐานสี่ได้แล้วภิกษุนั้นพึงตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั้นแล

ีกประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเจริญสัมมาประธานสี่ได้แล้วหรือหนอถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเรายังเจริญสัมมาประธานสี่ไม่ได้ภิกษุนั้นพึงพยายามเพื่อเจริญสัมมาประธานสี่แต่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเจริญสัมมาประธานสี่ได้แล้วภิกษุนั้นพึงตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั้นแล

อีกประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเจริญอิทิบาท4ได้แล้วหรือหนอถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเรายังเจริญอิทิบาท4ไม่ได้ภิกษุนั้นพึงพยายามเพื่อเจริญอิทิบาท4แต่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเจริญอิทิบาท4ได้แล้วภิกษุนั้นพึงตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั้นแหละ

อีกประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเจริญอินทรีย์ห้าได้แล้วหรือหนอถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเรายังเจริญอินทรีย์ห้าไม่ได้ภิกษุนั้นพึงพยายามเพื่อเจริญอินทรีย์ห้าแต่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเจริญอินทรีย์ห้าได้แล้วภิกษุนั้นพึงตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติปราโมทย์นั้นแหละ

อีกประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเจริญพละห้าได้แล้วหรือหนอถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเรายังเจริญพละห้าไม่ได้ภิกษุนั้นพึงพยายามเพื่อเจริญพละห้าแต่ถ้าภิกษุนั้นพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเจริญพละห้าได้แล้วภิกษุนั้นพึงตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั้นแล

อีกประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเจริญโพชฌงค์เจ็ดได้แล้วหรือหนอถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเรายังเจริญโพชฌงค์เจ็ดไม่ได้ภิกษุนั้นพึงพยายามเพื่อเจริญโพชฌงค์เจ็ดแต่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเจริญโพชฌงค์เจ็ดได้แล้วภิกษุนั้นพึงตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั้นแล

อีกประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเจริญอริยมรรคมีองค์8ได้แล้วหรือหนอถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเรายังเจริญอริยมรรคมีองค์8ไม่ได้ภิกษุนั้นพึงพยายามเพื่อเจริญอริยมรรคมีองค์8แต่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเจริญอริยมรรคมีองค์8ได้แล้วภิกษุนั้นพึงตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปิติและปราโมทย์นั้นแหละ

อีกประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเจริญสมถะและวิปัสสนาได้แล้วหรือหนอถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเรายังเจริญสมถะและวิปัสสนาไม่ได้ภิกษุนั้นพึงพยายามเพื่อเจริญสมถะและวิปัสสนาแต่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเจริญสมถะและวิปัสสนาได้แล้วภิกษุนั้นพึงตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั้นแล

สารีบุตรอีกประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราทำวิชาและวิมุตติให้แจ้งได้แล้วหรือหนอถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเรายังทำวิชาและวิมุตติให้แจ้งไม่ได้ภิกษุนั้นพึงพยายามเพื่อทำวิชาและวิมุตติให้แจ้งแต่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราทำวิชาและวิมุตติให้แจ้งได้แล้วภิกษุนั้นพึงตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั้นแล

สารีบุตรก็ในอดีตสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งได้ทำบิณฑบาตให้บริสุทธิ์สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดก็ได้พิจารณาแล้วพิจารณาแล้วอย่างนี้จึงทำบิณฑบาตให้บริสุทธิ์ในอนาคตสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งจักทำบิณฑบาตให้บริสุทธิ์สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดก็จักพิจารณาแล้วพิจารณาแล้วอย่างนี้จึงทำบิณฑบาตให้บริสุทธิ์ในบัดนี้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งทำบิณฑบาตให้บริสุทธิ์สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดย่อมพิจารณาแล้วพิจารณาแล้วอย่างนี้จึงทำบิณฑบาตให้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราพิจารณาแล้วพิจารณาแล้วจักทำบิณฑบาตให้บริสุทธิ์สารีบุตรเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระสารีบุตรมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลปิณฑปาตปริสุทธิสูตรที่9จบ

10อินทรียภาวนาสูตรว่าด้วยการเจริญอินทรีย์ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเวฬุวันกัจฉังคลานิคมครั้งนั้นแลอุตรมานพสิทธิ์ของปาราสิริยพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทูลสนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับอุตรมานพสิทธิ์ของปาราสิริยพราหมณ์ว่าอุตระปาราสิริยพราหมณ์แสดงการเจริญอินทรีย์แก่สาวกหรือไม่อุตรมานพกราบทูลว่าแสดงขอรับแสดงอย่างไรพระโคดมผู้เจริญในเรื่องนี้ท่านปาราสิริยพราหมณ์แสดงการเจริญอินทรีย์แก่สาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่าสาวกของเราอย่าดูรูปทางตาอย่าฟังเสียงทางหูดังนี้เป็นต้นขอรับอุตระเมื่อเป็นเช่นนั้นสาวกผู้เจริญอินทรีย์แล้วตามคำของปาราสิริยพราหมณ์ก็จะเป็นคนตาบอดเป็นคนหูหนวกแน่นอนเพราะคนตาบอดย่อมไม่เห็นรูปทางตาคนหูหนวกย่อมไม่ได้ยินเสียงทางหูเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอุตรมานพสิทธิ์ของปาราสิริยพราหมณ์ก็นั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิภาณครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเห็นว่าอุตรมานพสิทธิ์ของปาราสิริยพราหมณ์นั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิภาณจึงรับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์ปาราสิริยพราหมณ์ย่อมแสดงการเจริญอินทรีย์แก่สาวกทั้งหลายเป็นอย่างหนึ่งแต่การเจริญอินทรีย์อันยอดเยี่ยมในอริยวินัยเป็นอย่างหนึ่งท่านพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคบัดนี้เป็นการสมควรแล้วข้าแต่พระสุคตบัดนี้เป็นการสมควรแล้วที่พระผู้มีพระภาคพึงแสดงการเจริญอินทรีย์อันยอดเยี่ยมในอริยวินัยภิกษุทั้งหลายได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้อานนท์ถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรื่องนี้ว่า

การเจริญอินทรีย์อันยอดเยี่ยมในอริยวินัยเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วจึงเกิดความชอบใจเกิดความไม่ชอบใจและเกิดทั้งความชอบใจและความไม่ชอบใจภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเกิดความชอบใจเกิดความไม่ชอบใจและเกิดทั้งความชอบใจและความไม่ชอบใจนี้แล้วความชอบใจเป็นต้นนั้นถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นของหยาบอาศัยกันและกันเกิดขึ้นยังมีสิ่งที่ละเอียดปราณีตคืออุเบกขาความชอบใจความไม่ชอบใจความชอบใจและความไม่ชอบใจนั้นที่เกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุนั้นจึงดับไปอุเบกขาย่อมดำรงมั่นเปรียบเหมือนบุรุษมีตาดีกระพริบตาแม้ฉันใดความชอบใจความไม่ชอบใจความชอบใจและความไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งฉันนั้นเหมือนกันย่อมดับไปอย่างเร็วพลันทันทีโดยไม่ยากอย่างนี้อุเบกขาย่อมดำรงมั่นอานนท์นี้เราเรียกว่าการเจริญอินทรีย์ในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาอันยอดเยี่ยมในอริยวินัย

อานนท์อีประการหนึ่งภิกษุได้ยินเสียงทางหูแล้วจึงเกิดความชอบใจเกิดความไม่ชอบใจและเกิดทั้งความชอบใจและความไม่ชอบใจภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเกิดความชอบใจเกิดความไม่ชอบใจและเกิดทั้งความชอบใจและความไม่ชอบใจนี้แล้วความชอบใจเป็นต้นนั้นถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นของหยาบอาศัยกันและกันเกิดขึ้นยังมีสิ่งที่ละเอียดปราณีตคืออุเบกขาความชอบใจความไม่ชอบใจความชอบใจและความไม่ชอบใจนั้นที่เกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุนั้นจึงดับไปอุเบกขาย่อมดำรงมั่นเปรียบเหมือนบุรุษมีกำลังดีดนิ้วมือได้โดยไม่ยากแม้ฉันใดความชอบใจความไม่ชอบใจความชอบใจและความไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งฉันนั้นเหมือนกันย่อมดับไปอย่างเร็วพลันทันทีโดยไม่ยากอย่างนี้อานนท์นี้เราเรียกว่าการเจริญอินทรีย์ในเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูอันยอดเยี่ยมในอริยวินัย

อีกประการหนึ่งภิกษุดมกลิ่นทางจมูกแล้วจึงเกิดความชอบใจเกิดความไม่ชอบใจและเกิดทั้งความชอบใจทั้งความไม่ชอบใจภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเกิดความชอบใจเกิดความไม่ชอบใจและเกิดทั้งความชอบใจและความไม่ชอบใจนี้แล้วความชอบใจเป็นต้นนั้นถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นของหยาบอาศัยกันและกันเกิดขึ้นยังมีสิ่งที่ละเอียดประณีตคืออุเบกขาความชอบใจความไม่ชอบใจความชอบใจและความไม่ชอบใจนั้นที่เกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุนั้นจึงดับไปอุเบกขาย่อมดำรงมั่นเปรียบเหมือนหยาดน้ำกลิ้งไปบนใบบัวที่เอียงนิดหน่อยย่อมไม่ติดอยู่แม้ฉันใดความชอบใจความไม่ชอบใจความชอบใจและความไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งฉันนั้นเหมือนกันย่อมดับไปอย่างเร็วพลันทันทีโดยไม่ยากอย่างนี้อุเบกขาย่อมดำรงมั่นอานนท์นี้เราเรียกว่าการเจริญอินทรีย์ในกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกอันยอดเยี่ยมในอริยวินัย

อีกประการหนึ่งภิกษุลิ้มรสทางลิ้นแล้วจึงเกิดความชอบใจเกิดความไม่ชอบใจและเกิดทั้งความชอบใจและความไม่ชอบใจภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเกิดความชอบใจเกิดความไม่ชอบใจและเกิดทั้งความชอบใจและความไม่ชอบใจนี้แล้วความชอบใจเป็นต้นนั้นถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นของหยาบอาศัยกันและกันเกิดขึ้นยังมีสิ่งที่ละเอียดปราณีตคืออุเบกขาความชอบใจความไม่ชอบใจความชอบใจและความไม่ชอบใจนั้นที่เกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุนั้นจึงดับไปอุเบกขาย่อมดำรงมั่นเปรียบเหมือนบุรุษมีกำลังตะล่อมก้อนเขละไว้ที่ปลายลิ้นแล้วถมไปโดยไม่ยากแม้ฉันใดความชอบใจความไม่ชอบใจความชอบใจและความไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งฉันนั้นเหมือนกันย่อมดับไปอย่างเร็วพลันทันทีโดยไม่ยากอย่างนี้อุเบกขาย่อมดำรงมั่นอานนท์นี้เราเรียกว่าการเจริญอินทรีย์ในรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นอันยอดเยี่ยมในอริยวินัย

อีกประการหนึ่งภิกษุถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายแล้วจึงเกิดความชอบใจเกิดความไม่ชอบใจและเกิดทั้งความชอบใจและความไม่ชอบใจภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเกิดความชอบใจเกิดความไม่ชอบใจและเกิดทั้งความชอบใจและความไม่ชอบใจนี้แล้วความชอบใจเป็นต้นนั้นถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นของหยาบอาศัยกันและกันเกิดขึ้นยังมีสิ่งที่ละเอียดปราณีตคืออุเบกขาความชอบใจความไม่ชอบใจความชอบใจและความไม่ชอบใจนั้นที่เกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุนั้นจึงดับไปอุเบกขาย่อมดำรงมั่นเปรียบเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าแม้ฉันใดความชอบใจความไม่ชอบใจความชอบใจและความไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งฉันนั้นเหมือนกันย่อมดับไปอย่างเร็วพลันทันทีโดยไม่ยากอย่างนี้อุเบกขาย่อมดำรงมั่นอานนท์นี้เราเรียกว่า

ไม่ชอบใจและเกิดทั้งความชอบใจและความไม่ชอบใจนี้แล้วความชอบใจเป็นต้นนั้นถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นของหยาบอาศัยกันและกันเกิดขึ้นยังมีสิ่งที่ละเอียดปราณีตคืออุเบกขาความชอบใจความไม่ชอบใจความชอบใจและความไม่ชอบใจนั้นที่เกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุนั้นจึงดับไปอุเบกขาย่อมดำรงมั่นเปรียบเหมือนบุรุษมีกำลังเอาหยดน้ำสองหยดหรือสามหยดใส่ลงในกระทะเหล็กที่ร้อนจัดตลอดวันน้ำที่หยดลงยังช้าไปที่แท้หยดน้ำนั้นจะระเหยแห้งไปเร็วพลันทันทีแม้ฉันใดความชอบใจความไม่ชอบใจความชอบใจและความไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งฉันนั้นเหมือนกันย่อมดับไปอย่างเร็วพลันทันทีโดยไม่ยากอย่างนี้อุเบกขาย่อมดำรงมั่นอานนท์นี้เราเรียกว่าการเจริญอินทรีย์ในธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจอันยอดเยี่ยมในอริยวินัยอานนท์การเจริญอินทรีย์อันยอดเยี่ยมในอริยวินัยเป็นอย่างนี้

พระเสขะผู้กำลังปฏิบัติเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วจึงเกิดความชอบใจเกิดความไม่ชอบใจและเกิดทั้งความชอบใจและความไม่ชอบใจเพราะความชอบใจความไม่ชอบใจความชอบใจและความไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วนั้นภิกษุนั้นจึงอึดอัดเบื่อหน่ายรังเกียจฟังเสียงทางหูแล้วดมกลิ่นทางจมูกแล้วลิ้มรสทางลิ้นแล้วถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายแล้วรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วจึงเกิดความชอบใจเกิดความไม่ชอบใจและเกิดทั้งความชอบใจและความไม่ชอบใจเพราะความชอบใจความไม่ชอบใจความชอบใจและความไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วนั้นภิกษุนั้นจึงอึดอัดเบื่อหน่ายรังเกียจอานนท์พระเสขะผู้กำลังปฏิบัติเป็นอย่างนี้แล

ระอริยะผู้เจริญอินทรีย์แล้วเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วจึงเกิดความชอบใจเกิดความไม่ชอบใจและเกิดทั้งความชอบใจและความไม่ชอบใจถ้าเธอหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ในสิ่งที่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่ก็มีความหมายรู้ในสิ่งที่ปฏิกูลนั้นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่ถ้าหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูลอยู่ก็มีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลนั้นว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูลอยู่ถ้าหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ในสิ่งที่ปฏิกูลและในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่ก็มีความหมายรู้ในสิ่งที่ปฏิกูลและสิ่งที่ไม่ปฏิกูลนั้นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่ถ้าหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลและสิ่งที่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูลอยู่ก็มีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลและสิ่งที่ปฏิกูลนั้นว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูลอยู่ถ้าหวังว่าเราพึงเว้นสิ่งที่ปฏิกูลและสิ่งที่ไม่ปฏิกูลทั้งสองนั้นแล้วมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ก็เป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะในสิ่งที่ปฏิกูลและในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลนั้นอยู่

ภิกษุลิ้มรสทางลิ้นแล้วภิกษุถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายแล้วภิกษุรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วจึงเกิดความชอบใจเกิดความไม่ชอบใจและเกิดทั้งความชอบใจและความไม่ชอบใจถ้าเธอยังหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ในสิ่งที่ปฏิคูลว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปฏิคูลอยู่ก็มีความหมายรู้ในสิ่งที่ปฏิคูลนั้นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปฏิคูลอยู่ถ้าหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่ปฏิคูลว่าเป็นสิ่งที่ปฏิคูลอยู่ก็มีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่ปฏิคูลนั้นว่าเป็นสิ่งที่ปฏิคูลอยู่ถ้าหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ในสิ่งที่ปฏิคูลและในสิ่งที่ไม่ปฏิคูลว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปฏิคูลอยู่ก็มีความหมายรู้ในสิ่งที่ปฏิคูลและสิ่งที่ไม่ปฏิคูลนั้นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปฏิคูลอยู่ถ้าหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่ปฏิคูลและในสิ่งที่ปฏิคูลว่าเป็นสิ่งที่ปฏิคูลอยู่ก็มีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่ปฏิคูลและในสิ่งที่ปฏิคูลนั้นว่าเป็นสิ่งที่ปฏิคูลอยู่ถ้าหวังว่าเราพึงเว้นสิ่งที่ปฏิคูลและสิ่งที่ไม่ปฏิคูลทั้งสองนั้นแล้วมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ก็เป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะในสิ่งที่ปฏิคูลและในสิ่งที่ไม่ปฏิคูลนั้นอยู่อานนท์พระอริยะผู้เจริญอินทรีย์แล้วเป็นอย่างนี้แล

อานนท์เราแสดงการเจริญอินทรีย์อันยอดเยี่ยมในอริยวินัยไว้แล้วแสดงพระเสขะผู้กำลังปฏิบัติไว้แล้วแสดงพระอริยะผู้เจริญอินทรีย์ไว้แล้วด้วยประการอย่างนี้กิจที่ศาสดาผู้แสวงหาประโยชน์เพื่อกูลผู้อนุเคราะห์อาศัยความอนุเคราะห์แล้วพึงทำแก่สาวกทั้งหลายได้เราก็ได้ทำแก่เธอทั้งหลายแล้วอานนท์นั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งฌานอย่าได้ประมาทอย่าได้เป็นผู้เดือดร้อนในภายหลังนี้เป็นคำพร่ำสอนของเราสำหรับเธอทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอานนท์มีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลอินทรียภาวนาสูตรที่10จบสลายตนะวรรคที่5จบ

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. อนาถปิณฑิโกวาทสูตร 2. ฉันโนวาทสูตร 3. ปุณโณวาทสูตร 4. นันทโกวาทสูตร 5. จูละราหุโลวาทสูตร 6. ชฉักกสูตร 7. สลายตนะวิพังคสูตร 8. นัครวินเทยสูตร 9. ปินทะปาตะปริสุทธิสูตร 10. อินทริยภาวนาสูตรอุปริปันนาส

จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านออกอากาศเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปลงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคำพีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระคุณโณวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคำพีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโท วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
0: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
0: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา8นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา11นาฬิกาพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา12นาฬิกาพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: ได้เปลี่ยนความรู้สึกจากการที่เราอยู่บ้านครอบครองเรือน มีภาระหน้าที่ทุกคนก็เป็นพ่อบ้านแม่เรือนที่ต้องรับภาระกันหนัก7วันเราก็เข้าวัดสักวันหนึ่งเพื่อทำใจให้สบายเพื่อเบาภาระจากความคิดนึกคล้ายว่ามาปล่อยวางอารมณ์มาทำใจให้สบายสักวันหนึ่งให้เราค่อยกลับไปต่อสู้กับการงานกับชีวิตบ้านเรือนเราต่อไปเราจะได้มีหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าได้เอาไปใส่จิตใจฉะนั้นธรรมะนี้เปรียบเหมือนยารักษาโรคเปรียบเหมือนยารักษาโรคที่จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยหายจากโรคได้คนเรา

เป็นคนชะโรคถ้าไม่มียารักษาโรคทุกคนก็จะอยู่อย่างลำบากอย่างมากแม้แต่โบราณไม่มีโรงพยาบาลโบราณก็มีตำรับตำรามีหมอชาวบ้านรักษาให้คนหายป่วยได้ปวดหัวก็ดีปวดท้องก็ดีจะเป็นโรคร้ายแรงอย่างใดสมัยก่อนก็สามารถรักษาโรคได้ขนาดคนกระดูกหักคนกระดูกหักพระสมัยก่อนเนี่ยต่อกระดูกยิ่งกระโหลกให้บานต่ออีกเรียกว่าธรรมโอสถคนสมัยก่อนเป็นโรคนี่สมมติว่าให้เห็นว่าธรรมะนี้เป็นยารักษาโรครักษาผู้ป่วยทางใจ คนที่เจ็บใจคนที่ทุกข์ใจคนที่ชอบเสียใจคนที่ชอบร้องไห้คนที่ชอบมองตนเองและคนอื่นในแง่ที่ไม่ดีก็ต้องอาศัยยารักษาโรคคือธรรมโอสถสมัยก่อนเขารักษากันด้วยวิชาหรือยาเขาก็สามารถรักษาได้เป็นโรงพยาบาลสมัยนี้ เช่นคนหนึ่งล้มกระดูกหักกระดูกแตกกระดูกหักที่แขนไปหาหลวงพ่ ที่วัดเพลงสมัยก่อนไม่ขออภัยไม่ใช่วัดเพลงวัดสร้อยทองเอาไม้เอามีดหมอเนี่ยมาสับไม้ดังมาสับไม้ฟันไม้ก๊อกก๊อกก๊อกพักเดียวกระดูกมันต่อติดแล้วก็ให้คนนั้นไปยกน้ำเอาให้คนนั้นเอาน้ำไปยกน้ำมาคือไปยกถังน้ำไปตักมาได้หิ้วมาได้โดยที่กระดูกเมื่อสักพักนี้กระดูกหักร่องแร่งไปวิชาต่อได้แต่สมัยนี้คนไม่มีสมาธิก็ไม่ได้เรียนกันไว้เรียนก็ไม่เก่งเหมือนสมัยก่อนขนาดคนหนึ่งเขาไม่เชื่อเลยก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เขาไม่เชื่อเลยว่าเรื่องอย่างนี้จะเป็นไปได้พอดีแม่ยายตัวเองเป็นแขนหักก็เลยพาไปทำได้นี่ธรรมโอสถหรือว่าโอสถยาของชาวบ้านเนี่ยคนที่ป่วยหนักก็หายได้คนปวดท้องอันนี้ทำบ้านอาตมาก็มี ปวดท้องเป็นป่วงถ้าสมัยนี้เขาเรียกว่าไส้ติ่งปวดดิ้นพลาดเลยไปหาหมอหมอก็อยู่คนละหมู่บ้านหมอบอกว่าป่วยมากไหมเป็นไงบอกปวดท้องบอกดิ้นร้องทำไงไม่หายสมัยก่อนไม่มีโรงพยาบาลก็เอาตักน้ำมาขันหนึ่งคนนั้นก็เสกเป่าเสร็จแล้วก็เอากินบอกคนที่มาหาหมอเอากินให้อิ่มกินให้หมดตักมาขันใหญ่เท่าไรก็ต้องกินให้หมดถ้ากินไม่หมดคนไข้นั้นไม่หายคนที่รู้เขาตักขันน้อยพอเสกเสร็จแล้วก็กินหมดบางคนไม่รู้เรื่องอยากจะให้คนไข้หายไม่ว่าจะไปอาบคนไข้กินคนไข้ตักสักขันเบลอเลยเนี่ยกินทับตายเลยทีถ้ากินไม่หมดคนไข้นั้นไม่หายบางคนรดยาให้คนไข้หายคนไข้กำลังดิ้นกำลังชักนี่กินให้หมดพอไปถึงบ้านทางโน้นหายจริงๆโอสถยาของโบราณเขาเอาเปลือกไม้มั่งรากไม้มั่งลูกไม้มั่งมูดคูดเท่าดินจริงๆน้ำขำเนี่ยเป็นโรคการถูกมีดฟันหรือถูกอาวุธอะไรถูกเขี้ยวเล็บเขาก็ไปตักน้ำขำได้ถุนเนี่ยตักน้ำขำที่เขาล้างเท้าล้างอะไรก็ตักน้ำขำนะมาผสมกับยาให้กินแก้การได้เมื่อการแตกผักพักจะตายแล้วพอกินยานั้นหายได้ไปเอาน้ำขำมาเป็นยาแก้การได้สมัยนี้หมอบอกไม่ได้แล้วเชื้อโรคเข้าตายเลยเนี่ยอันนี้โอสถสมัยก่อนก็โอสถสมัยนี้ก็ทันสมัยวิวัฒนาการด้วยแพทย์แผนปัจจุบันคนป่วยก็เข้าโรงพยาบาลไปรักษาก็หายกันโรคไม่หนักก็หายถ้าโรคหนักก็ต้องตายแต่ธรรมโอสถที่เป็นเยียวยารักษาโรคเนี่ย
โรคหนักก็รักษาหายโรคเบาก็รักษาได้โรคโยมจะเป็นอะไรนะคนใจของหงุดหงิดกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายกังวลแต่การงานหน้าที่กังวลแต่ลูกสามีภรรยามีอะไรมันก็ห่วงไปทุกอย่างแหละนี่โรคจิตโรคจิตชนิดนี้กินยาไม่หายต่อไม่ได้ตัดผ่าอะไรก็ไม่ได้โรคจิตชนิดนิดนี้ยิ่งอยู่คนเดียวยิ่งคิดมากยิ่งเป็นโรคมากถ้าไปร้องไปลำหรือไปหาเพื่อนเล่นไพ่กินเหล้าเจอคนชั่วหน่อยถ้าพอมานั่งคลุ้มๆเป็นอีกโรคนี้นั่งคนเดียวแล้วเกิดโรคทันทีเพราะอะไรเพราะสัญญาเก่าจำแต่เรื่องที่ไม่ดีหรือจำแต่เรื่องที่ดีเข้ามาปรุงแต่งเป็นอดีตไปบ้างหรือก็หวังเป็นอนาคตไปบ้างเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งที่กินยาโรงพยาบาลไหนรักษาไม่หายให้ไปทั่วโลกก็ไม่หายจะเข้าได้อยู่โรงพยาบาลเดียวคือวัดหรือว่าธรรมะศึกษาหรือปฏิบัติสมถะภาวนา วิปัสสนาภาวนาเท่านั้นที่จะรักษาโรคจิตชนิดนี้หายฉะนั้นญาติโยมเป็นโรคกันหรือเปล่าถ้าญาติโยมเป็นโรคกันหรือเปล่าถ้าเป็นก็รีบรักษาเสียอย่าให้เป็นไข้หนักแต่เข้าใจว่าคนมาวัดนี่ก็คนโรคเบาเนาะไอ้คนที่โรคหมักโดยมากมันกลัวโรงพยาบาลกลัวเข็มหมอกลัวหมอจะผ่าตัดคนที่มีทุกข์มากๆก็ไม่อยากเข้าวัดถ้าเข้าคนนั้นก็แสดงว่ายอมให้หมอผ่าตัดยอมให้หมอรักษาก็อาจจะไม่ตายอาจจะหายได้ทุกคนมีเชื้อโรคกันทุกคนเชื้อโรคของเราก็คือความโกรธความโลภความรักความชังพระพุทธเจ้าท่านก็รักษาด้วยธรรมโอสถจนหายไปแล้วท่านก็เป็นหมอผู้วิเศษที่บอกยาไว้ให้พวกเรากินพวกเรารักษาแต่พวกเราเลี่ยงยากันหมดไม่อยากจะกินกลัวมันจะหมดโลกกลัวจะหมดสนุกแต่เราก็อมทุกข์ไปมากมายเหลือเกินฉะนั้นธรรมโอสถเป็นยารักษาโรคจิตอย่างดีที่สุดแล้วไม่ต้องกินเพียงแต่เอาภาวนาเข้าไปเท่านั้นเนี่ยเพียงแต่ภาวนาให้ใจเกิดความสงบขึ้นเท่านั้นเนี่ยธรรมโอสถนี้ก็จะเป็นยาอัศจรรย์รักษาหายไข้หายเจ็บหายป่วยหายเล่าหายร้อนหายทุกข์หายโศกจนไม่ต้องมานั่งร้องไห้ไม่ต้องมานั่งเสียใจไม่ต้องมานั่งลำพึงลำพันว่าคนนั้นทำไมเป็นอย่างนั้นคนนี้ทำไมเป็นอย่างนี้เราทำไมจึงเกิดมาเป็นอย่างนี้ เขาทำไมจึงไม่เหมือนเราเราทำไมจึงไม่เหมือนเขาจึงทำไมโลกจึงลำเอียงเราจะเห็นแล้วว่าโลกนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้แล้วเราเพียงเป็นผู้เกิดมาศึกษาท่านนั่นเองมาดูท่านนั่นเองแล้วก็เห็นโอ้มันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนสักอย่างเดียวก็เมื่อก่อนเราเคยเป็นเด็กเดี๋ยวนี้เราไม่เป็นเด็กซะแล้วเมื่อก่อนเราเคยเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่นี้เราไม่เป็นหนุ่มเป็นสาวซะแล้วอันนี้เรียกว่าถ้าเรารู้ความจริงเราก็จะฉลาดขึ้นสามารถดื่มน้ำธรรมรสเป็นโอสถที่จะรักษาจิตของพวกเราให้ดีขึ้นให้หายเจ็บหายป่วยหายทุกข์หายร้อนคนเราถ้าปฏิบัติธรรมะแล้วทุกคนได้ดีหมดทุกคนเรื่องจิตใจนี้ไม่มีอย่างอื่นที่จะดีไปกับการปฏิบัติธรรมรักษาได้อัศจรรย์กว่านั้นอีกนะบางคนมีทุกข์ในวิ่งมาวัดเนี่ย3วันละหายเลย7วันหายเลยเนี่ยไปอยู่โรงพยาบาลก็จริงเขาก็ผ่าตัดสมมติปวดท้องก็7วันออกจากโรงพยาบาลได้เขาผ่าตัดแต่ถึงเดี๋ยวก็ต้องกลับเข้าหาต้องก็เป็นโรคอื่นต่อ
แต่ว่าโรคจิตนี่รักษาที่จิตอย่างเดียวรักษาโรคเดียวคือรักษาจิตอย่างเดียวหมอกรวดเล็งส่องเอ็กซเรย์ไปเลยอ๋อนี่มันโรคนอนไม่หลับนี่มันโรคจิตโรคคิดมากโรคเสียใจนี่มันก็โรคจิตไอ้ที่ร้องไห้นี่ก็โรคจิตโอ้ยที่ทุกข์มากอยากกินยาตายอยากฆ่าตัวตายนี่ก็โรคจิตหลงรวมอยู่ที่จิตหมอดูออกเลยโอ้โรคจิตทั้งนั้นคนอยากรวยก็เป็นโรคจิตคนที่จนคิดมากก็โรคจิตไอ้ที่รวยแล้วไม่ได้สมใจก็โรคจิตไอ้ที่มีสามีภรรยาไม่สมใจก็เป็นโรคจิตอีกมีลูกมีหลานมีบ้านมีเรือนห่วงโมห่วงโน้นห่วงนี้ก็โรคจิตหลงที่จิตตัวเดียวทำไงรักษาง่ายใช่ไหมก็หมอมองโรคออกแล้วก็กินยาให้ถูกตรงเลยภาวนาลูกเดียวกินก็พุทโธนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธเดินก็พุทโธพุทโธเถอะอย่างเดียวไม่ต้องให้คิดอะไรมากเลิกคิดเลิกนึกเรื่องอื่นนี่นะโรคจิตหายทันทีเอาไม่ยานิโยมกินเข้าไปเถอะไม่ต้องกลัวตายหรอกกินแล้วไม่ตายกินแล้วโรคนี้ลอกคราบได้มาลอกเอาสิ่งไม่ดีออกหมดลอกเอาความน่าเกลียดน่าชังในจิตใจออกหมดไม่ตายก็คือได้นิพพานคือได้ความว่างได้ความสงบนั่นเองได้ความเย็นใจนั่นเองแต่พวกเรากินยาข้างนอกกันกินจนขาดยาไม่ได้ปวดหัวนอนไม่หลับก็ต้องไปหาโรงพยาบาลแต่ไม่เคยภาวนาเลย ปวดหัวนอนไม่หลับลองกินยาข้างนอกด้วยภาวนาด้วยโรคจิตหายทันทีเอาไม่ยานิโยมกินเข้าไปเถอะไม่ต้องกลัวตายหรอกกินแล้วไม่ตายกินแล้วโรคนี้ลอกคราบได้มาลอกเอาสิ่งไม่ดีออกหมดลอกเอาความน่าเกลียดน่าชังในจิตใจออกหมดไม่ตายก็คือได้นิพพานคือได้ความว่างได้ความสงบนั่นเองได้ความเย็นใจนั่นเองแต่พวกเรากินยาข้างนอกกันกินจนขาดยาไม่ได้ปวดหัวนอนไม่หลับก็ต้องไปหาโรงพยาบาลแต่ไม่เคยภาวนาเลย ปวดหัวนอนไม่หลับลองกินยาข้างนอกด้วยภาวนาโรคจิตหายทันทีเอาไม่ยานิโยมกินเข้าไปเถอะไม่ต้องกลัวตายหรอกกินแล้วไม่ตายกินแล้วโรคนี้ลอกคราบได้มาลอกเอาสิ่งไม่ดีออกหมดลอกเอาความน่าเกลียดน่าชังในจิตใจออกหมดไม่ตายก็คือได้นิพพานคือได้ความว่างได้ความสงบนั่นเองได้ความเย็นใจนั่นเองแต่พวกเรากินยาข้างนอกกันกินจนขาดยาไม่ได้ปวดหัวนอนไม่หลับก็ต้องไปหาโรงพยาบาลแต่ไม่เคยภาวนาเลย ปวดหัวนอนไม่หลับลองกินยาข้างนอกด้วยภาวนาด้วยสิ

ลูกหลานก็จะเจอปัญหาชีวิตอย่างกับเราแต่ถ้าเราสอนศีลและธรรมให้เขาซะก่อนนะโตแล้วเขาไม่ลำบากเลยเรื่องจะไปผิดหวังเสียใจอย่างพวกเราก็ไม่ค่อยมีก็จะไปเจอคนมีบุญช่วยอยู่เรื่อยจะไปมีครอบมีครัวมีผัวมีเมียก็ไปเจอตะคนมีศีลมีธรรมเพราะอะไรเพราะทุกคนก็เสี่ยมสอนให้ลูกหลานรู้จักรักษาจิตใจตัวเองให้ดีปัญหามันก็แก้ที่ตัวเองนี่เองแต่พวกเรามันห่างธรรมะห่างโอสถห่างธรรมะโอสถไม่ค่อยได้สวดมนต์ไม่ค่อยได้ภาวนาอยู่กับพวกนิวรณ์ขี้เกียจขี้คลานซะจนลูกหลานก็ติดตามไปหมดก็ไม่ค่อยได้พัฒนาจิตใจกันแต่ญาติโยมสนใจเลยโยมจะโชคดีลูกหลานก็จะได้มีหลักธรรมจะได้ไม่เป็นโรคจิตชนิดนี้โหโรคจิตชนิดนี้เป็นแม้แต่พระเลยนะโยมนะพระเจ้าทำไมภาวนาเอาหมดนั่นแหละเป็นไปหมดอ่ะยิ่งคนมีงานมีการมากยิ่งมีเงินมากยิ่งเป็นโรคจิตมากคนมีที่ดินมากมีบ้านมากมีรถเก๋งหลายๆคันโรคจิตมากกว่าคนธรรมดาไอ้คนเดินดินไม่เคยเป็นโรคจิตหรอกไอ้คนเดินดินไม่เป็นละโรคจิตมากเหลือเกินเดินดินก็กลัวเขาจะจี้มั่งกลัวเขาจะปล้นมั่งกลัวเขาจะมาจับไปเรียกค่าถ่ายทุกไปทุกอย่างเลยนะทุกมันทุกมากกว่าเป็นโรคจิตมากกว่าคนเดินดินอีกฉะนั้นคนพวกนั้นฉลาดได้ไม่ยากเลยหาธรรมะสิเขาจะมีสุขทั้งกายทั้งใจยิ่งกว่าคนเดินดินอีกถ้าเขาทำดีได้แต่โดยมากคนเรามันไม่เข้าใจเองไม่เชื่อธรรมะเราไม่เชื่อธรรมะธรรมะก็ให้ประโยชน์ไม่ได้ไปเชื่อแต่ทางโลกทางโลกก็ให้ผลเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นคนโชคดีท่านบอกว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วไม่วิบัติเนี่ยเป็นคนโชคดีเกิดมาแล้วหนึ่งคนที่วิบัตินะคนที่โชคร้ายที่เกิดมาแล้วเนี่ยเขาบอกคนวิบัติที่ไม่สามารถจะไปสวรรค์นิพพานได้ไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้บอกคนวิบัติหมายถึงว่าทิฏฐิวิบัติหรือว่าวิบัติไปเนี่ยหนึ่งเกิดมาแล้วไม่พบพระพุทธเจ้าไม่มีศาสนาพุทธนั่นวิบัติไปแล้วเมื่อเกิดมาแล้วไม่เจอพุทธศาสนาคนนั้นวิบัติจากสวรรค์นิพพานแล้วเมื่อเกิดมาแล้วมีศาสนาแต่เราเป็นคนบ้าเสียใบเสียหูหนวกเสียตาบอดเสียพิกลพิการเสียแล้วนั่นหมดโอกาสไปสวรรค์นิพพานแต่แล้วหรือจะมีศาสนาพุทธแต่เราก็เหมือนไม่มีกับเขาหูหนวกซะแล้วบ้าซะแล้วใบซะแล้วพิการซะแล้วเนี่ยหมดท่าเลยแล้วสุดท้ายเป็นไงมิจฉาทิฏฐิซะอีกมาเจอศาสนาหูดีตาดีกลับไม่เชื่อบุญเชื่อบาปซะอีกเชื่อว่าตายแล้วศูนย์เกิดเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นบ้างเชื่อว่าตายแล้วก็สูญเป็นเท่าเป็นดินไปบ้างเกิดมิจฉาทิฏฐิเกิดเห็นผิดซะอีกไม่เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนิพพานไม่เชื่อหลักคำสอนพุทธเจ้าสิโอ้โหวิบัติบุคคลนั้นไปอเวจีเลยเกิดมาผิดไม่ต่างอะไรกับคนเกิดมาวิกลจริตเลยเพราะมาแต่ตัวเข้าไปแต่ตัวเท่านั้นเองดีไม่ดีคนวิกลจริตคนบ้านนั้นอาจจะได้กรรมเก่าไปเกิดมาเสวยกรรมเก่าแต่คนที่ตาดีหูดีใจดีแต่ไม่เชื่อคำสอนพระพุทธเจ้าบางทีกลับรับกรรมไปด้วยการไม่เชื่อธรรมะก็ขัดแย้งธรรมะก็เลยไม่ส่งเสริมศาสนาตนเองก็เลยได้บาปอันนี้โยมโชคดีนะที่เกิดมาแล้วหูดีตาดีอวัยวะร่างกายสติปัญญาดีแล้วก็พบพระพุทธศาสนา

เรียกว่าทิฏฐิไม่วิบัติเมื่อเราไม่วิบัติแล้วนี่เราจะทำยังไงในเมื่อเราเจอน้ำแล้วในเมื่อเราเจอน้ำแล้วละมือมีจอกมีขันมีถังมีสิ่งที่ตักตวงเนี่ยไม่รั่วไม่ทะลุเนี่ยเราจะไม่ตักใช่หรือเราจะปล่อยให้ขันนั้นมันว่างเปล่ารอให้มันทะลุก่อนหรือเราค่อยตักรอให้มันบุบมันแตกก่อนหรือเราค่อยตักเอาน้ำนั้นมาดื่มมาทานที่หูดีตาดีอวัยวะดีเนี่ยเราไม่ใช้ร่างกายนี้ให้สมบูรณ์เหรอไปรอให้ร่างกายนี้พิรุธสุดโสมไปแล้วจึงค่อยมาเข้าวัดจึงค่อยมานั่งสมาธิจึงค่อยมาสนใจธรรมะแล้วมันจะได้อะไรล่ะมันสายเสียแล้วอันนี้อาตมาเห็นว่าพวกเราเป็นคนโชคดีเกิดมาแล้วพบพระพุทธเจ้าพบพระธรรมเจ้าพบพระสงฆ์เจ้าศีลธรรมยังอยู่สมบูรณ์ทิฏฐิเราก็ไม่มีบัตรหูดีตาดีจมูกดีกายใจดีมันน่าจะดีใจทุ่มเทกำลังสติของปัญญาของเราเอาบุญกุศลในชาตินี้ซะเลยอย่าไปรอข้างหน้าเลยอันนี้ถึงว่าเรามารักษาโรคเราด้วยธรรมโอสถไข้เจ็บป่วยทางจิตใจจะหมดไปสิ้นไปวันนี้เป็นสุขวันหน้าก็เป็นสุขวันนี้เป็นทุกข์วันหน้าก็เป็นทุกข์วันนี้เป็นคนใจดีมีเมตตาวันหน้าก็เป็นคนใจดีมีเมตตาวันนี้เป็นคนใจร้ายขาดเมตตาข้างหน้าก็ต้องเป็นคนใจร้ายขาดเมตตาปัจจุบันเป็นเหตุอนาคตเป็นผลปัจจุบันดีข้างหน้าต้องดีปัจจุบันเนี่ยเรามีศีลมีธรรมไปข้างหน้าก็ต้องมีศีลมีธรรมมนุษย์เราจะต้องได้สวรรค์เราจะต้องได้ฉะนั้นเราทำเอาปัจจุบันนิยมเป็นเครื่องวัดว่าเราจะดีไม่ดีน้อเนี่ยไม่ต้องไปถามใครแล้วก็ใจของเราดีไหมเราใจเรามีศีลมันก็ดีใจเรามีสมาธิมันก็ดีใจเรารอบรู้เท่าทันปรุงแต่งในอารมณ์ของเรามันจะชักชวนไปทำบาปไม่ไปด้วยนั่นแหละคนดีที่ดูใจตนเองได้ธรรมโอสถเป็นยารักษาโรคจิตคิดหาทานกันให้พอให้อิ่มจะได้ป้องกันโรคพยาบาทการโรคพยาบาทการโรคความโกรธการโรคความโลภมากการโรคความหลงถ้าโรคพวกนี้เข้ามาสิงสู่จิตใจใครมันร้ายยิ่งกว่ามะเร็งอีกมะเร็งยังเป็นชาติเดียวแต่โรคพวกนี้เป็นร้อยชาติแสนชาติเลยเป็นไปจนถึงนรกอเวจีเลยถ้ามันเข้าสิงสู่ใครแล้วมันพาพวกคนนั้นทุกข์ตลอดชีวิตเลยไม่มีความชื่นบานไม่มีความรื่นเริงไม่มีความสะอาดใจเลยเราต้องเอาธรรมโอสถนี้ดื่มเข้าไปหรือให้รักษาเข้าไปในจิตของเรา สวดมนต์ภาวนาเข้าและโรคนี้จะได้ตายจะได้หายถูกธรรมโอสถนี้ทำลายไปเหมือนกับหมอวิเศษที่สามารถจะผ่าตัดหรือสามารถที่จะทำเพียงไม่กี่วินาทีให้คนกระดูกหักๆเลยให้มาต่อกันติดได้หรือคนที่ร้องโอยๆเอาอยู่นอกโรงพยาบาลร้องดิ้นไปดิ้นมาพอไปถึงหมอทำโน่นทำนี่หายทันทีธรรมะก็อัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นอีกนะอันนั้นรักษาได้แต่ตอนเป็นมนุษย์จะไม่สามารถรักษาเรื่องกรรมเรื่องเวรได้ตัดภพตัดชาติไม่ได้แต่ธรรมโอสถที่รักษานี้ตัดภพตัดชาติได้รักษาได้หายตลอดชีวิตทุกชาติเลยรีบกินกันไว้ซะอย่าให้โรคมันกำเริบมากขึ้นความโกรธเป็นของไม่ดีความอิจฉาริษยากันเป็นของไม่ดีความนินทาให้ร้ายคนอื่นชั่วนั้นเป็นของไม่ดีการเอาเปรียบเอารัดกันเป็นของไม่ดีเป็นโรคร้ายที่ลามปามมาสู่สังคมทุกวันนี้ยิ่งกว่าโรคมะเร็งอีกมันแพร่เชื้อไปหมดทุกหัวใจคนเลยภากาสาวพัดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเอง
ซึ่งจะเป็นสิ่งที่คอยฆ่าเชื้อโรคหรือคอยทำลายเชื้อโรคอันนี้ไม่ให้รามปามท่านนั่นเองนี่เป็นโรงพยาบาลโรคจิตเป็นโรงพยาบาลธรรมะก็ต้องเข้าหาหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าโรคจึงจะเบาไม่งั้นเราไปคบคนขี้โกรธโกรธใหญ่เลยเนาะไปคนก็ไปคบคนนินทาชาวบ้านนินทาใหญ่เลยไปคบทุกไปคบคนคดโกงคดโกงใหญ่เลยไปคบคนใจไม่ดีใจบาปก็ใจบาปใหญ่เลยยิ่งเข้าไปหาคนพวกนั้นยิ่งเชื้อโรคลามมากขึ้นใจเราจะเร่าร้อนระอุไม่สุขใจเลยฉะนั้นเราพยายามปฏิบัติธรรมะเนี่ยเพื่อให้ใจเย็นลงให้ใจสงบลงให้จิตใจของเราดีให้ได้กินก็ใจดีนั่งก็ใจดีนอนก็ใจดีพูดคิดก็ใจดีอยู่กับลูกอยู่กับหลานอยู่กับบ้านกับเรือนก็ใจเย็นใจดีทำการงานก็ไม่ร้อนใจไม่ครับแกนใจไม่เศร้าโศกภาวนาของเราอยู่ตลอดวันเดินก็พุทโธนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธกินก็พุทโธพุทโธเป็นยารักษาได้ถ้าใจดีอะไรก็ดีหมดเลยนะยอมอยากได้ความสุขอันนี้ไหมล่ะถ้าอยากได้ก็ภาวนาให้มากขึ้นอย่าทิ้งสิ่งอันนี้เราต้องเอาไปต่อสู้นะชีวิตชาวบ้านนี่ต้องทำใจหนักยิ่งกับพระอีกนะพระนี่ไม่ได้ทะเลาะกับใครนี่พระนี่เขาไม่ทะเลาะกันแล้วนี่เขาไม่นินทาเขาไม่ว่ากันเขาไม่แย่งไม่ชิงตำแหน่งกันแล้วนี่อยู่กันอย่างสบายโยมที่โอ้โหสารพัดพิษเลยนะคนโน้นก็เอาอย่างนั้นคนนี้ก็เอาโยมต้องทำใจถึง 1,000% พระนี่ทำใจสู้กิเลสเพียง 100% โยมต้องทำใจต่อสู้กับโลกอีก 100% เพราะสิ่งแวดล้อมของโยมน่ากลัวทุกอย่างแม้แต่ภรรยาสามีคุยกันเดียวก็ขัดคอกันเนี่ยอย่างพระคุยก็ไม่ขัดคอหรอกพระคุยก็ไม่เถียงกันกินก็มือเดียวนอนก็นิดเดียวไม่มีเรื่องทะเลาะกันแต่โยมนี่ไอ้ลูกก็ดื้อไอ้ร้านก็ดื้ออะไรมันโอ้คุยก็กระเพาะรั่วอะไรจึงได้คิดถึงหมอมีเรียกหมอช่วยหมอช่วยไม่ทันนะมันต้องกินคุมไว้ก่อนดิอันนี้ธรรมะเป็นธรรมโอสถจริงๆนะโยมเป็นของศักดิ์สิทธิ์วิเศษกินแล้วจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายด้วยคนเรานี่ไม่อยากแก่กันสักคนเดียวคนเรานี่ไม่มีใครอยากตายกันสักคนเดียวแต่มันต้องแก่ต้องตายยาอะไรก็ช่วยไม่ได้แม้แต่หมอเองก็ต้องแก่ต้องตายนี่ธรรมโอสถขนาดเดียวเนี่ยที่กินแล้วไม่แก่ไม่ตายใจมันไม่ตายใจมันไม่แก่ใจมันวางเฉยแก่มันก็เฉยตายมันก็เฉยเจ็บมันก็เฉยมันก็นั่นแหละคือไม่ตาย เอาละนะโยมนะพูดนิยายโยมก็คงพอเข้าใจนะว่าเราต้องวันนี้อาตมาเห็นโยมเอายามาถวายเยอะๆก็เลยเทศธรรมโอสถอาตมาก็กินยาเหมือนกันนะก็แต่ไม่ได้กินยาแบบโยมโยมเขากินยาแต่ลงพยาบาลอย่างเดียวบางคนไม่ยอมกินยาพระพุทธเจ้าพระบางองค์นี่กินยาพระพุทธเจ้าแล้วไม่เจ็บอีกเลยโพชฌงค์เจ็ดนะสติสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์เจ็ดเนี่ยพระคีรีมานนท์เนี่ยพระป่วยเนี่ยพระโมคคัลลาป่วยก็ดีพระมหากัสสปะป่วยก็ดีพระพุทธเจ้าให้พระอนนท์เนี่ยไปว่าโพชฌงค์เจ็ดให้ฟัง ให้ตั้งสติให้มากอย่าให้จิตออกข้างนอกให้มีสติอยู่ทั่วพร้อมทำความดีใจในสติให้ทำสมาธิให้เกิดขึ้นทำความเพียรให้หนักขึ้นระลึกถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ความตายให้มากขึ้นปัจจุบันทำความสงบให้มากขึ้นทำศรัทธาทำความเชื่อเริ่มใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มากขึ้นพอทำสติสมาธิวิริยะทำปัญญาให้เกิดขึ้นพิจารณาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่เขาโลกนั้นหายเกลี้ยงเลยพอไปฟังพระอานนท์สวดโพชฌงค์เจ็ดในฟังนั่นแหละโลกหายเลยขนาดอาพาธหนักๆหายแล้วไม่ป่วยเลย
ฉะนั้นคนเราจึงได้นิยมพลาคนป่วยให้ไปสวดโพชฌงค์ให้โพชฌงค์อย่างเราฟังเท่าไหร่ไม่หายป่วยหรอกเพราะเราทำสมาธิไม่เป็นแต่พระนั้นท่านมีพร้อมแล้วพอเอาโพชฌงค์มาใส่ปุ๊บเข้าจิตเข้าใจเลยได้ทันทีโรคก็หายเลยเนี่ยธรรมโอสถโบราณเลยใครป่วยต้องให้ไปสวดโพชฌงค์7แต่บางคนก็หายเหมือนกันนะคนก็ถือมั่นก็หายโรคเหมือนกันแต่เรานี่ไม่ต้องให้ใครสวดหรอกภาวนาเถอะแต่ขนาดพระมหากัสสปะพระโมคคัลลาท่านก็รู้ดีนะยังให้พระอานนท์ไปสวดให้ฟังเลยนะแสดงว่ามนต์พวกนี้มันก็สำคัญเหมือนกันนะที่ทำความเข้าใจแต่มันลึกซึ้งมากทำให้อัศจรรย์เหมือนกันขนาดที่เป็นพระอรหันต์เลยไปสวดธรรมของพระอรหันต์เลยยังทำให้หายป่วยได้เนี่ยธรรมโอสถโยมฉะนั้นธรรมโอสถเป็นยารักษาโรคจิตอย่างดีที่สุดแล้วไม่ต้องกินเพียงจะเอาภาวนาเข้าไปเท่านั้นเนี่ยฉะนั้นเรามาวัดเราก็ต้องพยายามปล่อยละวางทำใจให้มีสมาธิไปบ้างสมาธินี่ไม่ต้องแบกต้องหามไปอยู่ที่ไหนก็ทำเหมือนน้ำไปอยู่ที่ไหนก็ทำเหมือนลมไปอยู่ที่ไหนก็ทำเหมือนดินเหมือนไฟไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับคนอื่นไฟมันร้อนไฟมันร้อนสำหรับคนอื่นแต่ตัวเองมันไม่ร้อนไฟไหม้สำหรับคนอื่นแต่ตัวไฟเองไม่ไหม้ตัวเองฉะนั้นน้ำก็เช่นเดียวกันไฟฉะนั้นทำใจเนี่ยให้เป็นธาตุให้เป็นน้องค่อยให้เป็นของไม่มีตัวตนทำให้มันสบายขึ้นมาแต่ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันก็จะมีเหมือนเราถูกไฟเผาถูกไฟเผาทำให้ใจเราเนี่ยไม่เคยสงบเย็นฉะนั้นมาเข้าวัดเนี่ยเราจึงได้มารู้จักทางสงบรู้จักชีวิตจริงๆว่าชีวิตคนเราเกิดมาทำไมเกิดมหาบุญสิเกิดมหาศีลหาธรรมมาเกิดมหาทางพ้นทุกข์สินั่นแหละเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ดีบางคนก็ถามว่าเกิดมาทำไมก็งงเลยเกิดมาทำไมกูก็เกิดมาแก่มาเจ็บมาตายก็จริงๆแล้วมาจากไหนก็ไม่รู้สิมาจากไหนก็ไม่รู้วิญญาณจิตนี่มาจากชาติใดมาจากคนใดก็ไม่รู้เพราะอะไรเพราะเราไม่เราหลงฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติจึงเชื่อกรรมเชื่อการกระทำดีเป็นบุญกุศลของเราทำจิตใจให้เป็นสมาธิเราก็สามารถสืบสาวหาเหตุหาผลในตัวตนของเราได้เราก็เชื่อการประพฤติปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าและเราก็ทำตามพระพุทธเจ้าเราก็เชื่อการปฏิบัติของตัวเองว่ามีจริงสมาธินี่ทำแล้วสงบใจเห็นได้รู้ได้ในหัวใจตัวเองสุขก็เห็นได้ในใจทุกข์ก็เห็นได้ในใจกินได้สงบกินแบบสงบกินอย่างนี้นอนสงบก็นอนภาวนาเดินสงบก็เดินภาวนาคิดนึกสงบก็รู้ทันคิดตัวเองไม่ให้โกรธเกิดขึ้นให้รู้ทันใจตัวเองสงบเห็นกายเรามาสร้างพระที่กายเรามาสร้างพระที่ใจเราทำศีลสมาธิให้เกิดที่ตัวเราคือการรู้จักตัวเองนั่นเองเห็นตัวเองนั่งอยู่รูปร่างหน้าตานุ่งผมอย่างใดเราทำสมาธิให้จิตต่อที่ใจเราจุดสมาธิให้ใจสว่างจุดสมาธิให้ใจสงบหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยแล้วก็นับ1หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ2หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ3หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ4หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ5หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ6หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ7หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ8จนถึง10แล้วก็ตั้งต้นใหม่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ1เนี่ยทำสมาธิเบื้องต้นทำง่ายๆทำแล้วใจจะดีขึ้น
และจะได้เปลี่ยนจิตเปลี่ยน

ใจเปลี่ยนทัศนะความเห็นที่มันเล่าร้อนมันขัดข้องมันหมองใจทำอะไรก็ไม่ถูกใจตัวเองทำอะไรก็ไม่ถูกใจคนอื่นคนอื่นก็ทำไม่ถูกใจเราทำยังไงจะให้มันถูกสักทีถูกที่จะถูกที่จิตเนี่ยเราต้องทำสมาธิตั้งมั่นรู้ตัวเองว่าเรานี่ดีแล้ว เราจูจักนำพาอารมณ์ของเองตนเองแม่มันเดือดร้อนทำศีลให้เกิดขึ้นทำสมาธิให้เกิดขึ้นทำปัญญาให้เกิดขึ้นรู้ภาวนารู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้สั้นยาวหยาบละเอียดอยู่ที่สองช่องจมูกของเราเราก็ภาวนาให้ใจเข้าพูดให้ใจเอาโทเนี่ยทำอย่างนี้จิตของเราจะได้เป็นยอดบุญยอดกุศลเข้าวัดลองทำอย่างนี้ทุกๆวัดนะเราก็สงบชีวิตก็ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายอะไรกลับไปบ้านเราก็รู้จักประคับประคองรู้จักผลิตรู้จักกลบรู้จักสังคมกับคนที่ดีไอ้ที่ไม่ดีเราก็ไม่เอามาคิดมันนึกเอาตอนนี้เราก็ไม่มีละคนเราพอไม่มีอะไรมันเกี่ยวข้องกันมันก็ดีก็รู้จักเคารพกันในหน้าที่ภรรยาก็เคารพในความดีของสามีสามีก็เคารพความดีในภรรยาความสุขของเขาก็คือความสุขของเราความทุกข์ของเขาคือความทุกข์ของเราทุกคนก็เจือจุนกันด้วยสุขและทุกข์มันก็อยู่กันอย่างสงบสุขเพราะมีธรรมะคนมีธรรมะก็คิดถูกถูกไอ้คนไม่มีธรรมะก็คิดผิดผิดคิดทำไมเขาจึงไม่ห่วงเราทำไมเขาจึงไม่รักเราทำไมจึงเขาตีตัวออกห่างเราทำไมก่อนเขาจึงดีกับเราดีนี้ไม่ดีนั่นแหละคิดผิดผิดเราต้องคิดว่าเราคู่ทุกคู่สุขสามีภรรยาเขาทุกเราทุกด้วยเขาสุขเราสุขด้วยเป็นความสุขของเขานั่นแหละเป็นความสุขของเราเขาจะไปมีเมียสักกี่คนเขามีความสุขมากแล้วเขาสุขด้วยโอ้ดีนะเขาไปมีเมียแล้วเขามีความสุขเขามาเราเห็นหน้าเขาเราก็สุขใจเพราะเขาหาความสุขได้แสดงว่าชีวิตเขาก็ดีดีซะที่เขาทรมานให้เขามีทุกข์ถ้าเราคิดได้อย่างนี้เราก็สบายใจแต่นี่ไม่ได้แกจะไปหา

กข์เราก็ทุกข์ด้วยถ้าสามีคิดอย่างนี้สามีก็จะต้องไม่นอกใจภรรยาถ้าภรรยาคิดอย่างนี้ก็จะต้องเอื้อเฟื้อรักสามีอย่างดีเพราะรู้ว่าสุขทุกข์นั้นทุกคนต้องการแต่ถ้าเรามาสงบใจอย่างนี้เราก็คิดแล้วคิดปรงแล้วปรงอีกที่จะทำอะไรให้ผิดพลาดเกินกว่าศีลธรรมชายก็ดีหญิงก็ดีเมื่อเข้าวัดถือศีลฟังธรรมก็ย่อมใจเย็นลงสงบลงกลายเป็นคนคิดได้เรียกว่าละบาปบำเพ็ญบุญแล้วก็ละอายต่อบาปจะทำบาปทั้งที่รับก็ดีที่แจ้งก็ดีคิดแล้วคิดอีกว่ามันจะเป็นบาปเป็นกรรมมันเกิดความไม่กระดากอายใจก็ไม่ทำเมื่อไม่ทำแล้วมันก็เป็นสุขใจรื่มดีใจในความดีที่ตนเองได้ทำไว้พอใจในศีลสมาธิของเราอันนี้ธรรมะต้องเป็นอย่างนั้นธรรมะต้องคิดถูกๆอย่าไปคิดจนแพงอย่าไปคิดจนเจ็บแสบหัวใจจะเป็นคิดจนหนักอกหนักใจต้องคิดปล่อยละวางทำให้เรารวยศีลรวยธรรมไปก่อนแล้วเงินทองมันมาเองรวยศีลรวยธรรมไม่ยากไม่จนที่ใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สมหวังเองพ่อแม่สวดมนต์ภาวนาลูกมันก็ต้องดีจนได้นะสวดให้มันเห็นมาตั้งแต่ในท้องสิสวดให้มันเห็นมาตั้งแต่ในท้องคลอดออกมาก็สวดมนต์ภาวนาพอโตบอกนี่นะตั้งแต่แม่เกิดเองมาแม่ก็ขวัญดีสวดมนต์ภาวนาวิงวอนพระเจ้าคุ้มครองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจนได้เกิดลูกมาเนี่ยทั้งลูกหญิงก็ดีลูกชายก็ดีแม่อุปถัมภ์ค้ำจุนทนุถนอมสวดมนต์ภาวนาให้พรกับลูกมาตั้งแต่ยังอยู่ในท้องลูกมันก็คิดได้เลยโอ้แม่เราใจบุญไม่ได้ทำอะไรไปคิดถึงแม่แม่มีจิตแม่มีธรรมตั้งแต่เด็กมันก็นึกว่ามันเนี่ยมันมีคนมีบุญมาเกิดแต่นี่ทำบาปมันก็ไม่กล้าทำคิดจะเข้าวัดเข้าวาทำธรรมดีเพราะอะไรเพราะแม่เป็นวงล้อมเป็นศีลล้อมตัวเองนะก็ไม่อยากทำบาปพ่อก็สวดมนต์ภาวนาแม่ก็สวดมนต์ว่าจะกินเหล้าเมายาอะไรไม่กล้าหรอกก็ไม่กล้าไปรักไม่กล้าไปขโมยไม่กล้าไปเบียดเบียนใครเพราะคิดถึงแม่ที่ตอนแม่สวดมนต์ภาวนามาแต่ในท้องอันนี้ไม่เชื่อรองธรรมแม่จะเห็นคุณจริงๆว่ารัตนตรัยเนี่ยคุ้มครองคนให้อยู่เย็นเป็นสุขแม่ทะลุก็ว่านอนสอนได้เปรตอสุรกายไม่มาเกิดหรอกมีแต่เทวดานะมาเกิดเพราะอะไรเพราะเราสวดมนต์ภาวนานี่เปิดประตูสวรรค์เปิดประตูนิพพานพวกสัตว์ทั้งหลายก็จะมาเกิดโดยมาจากภพภูมิสูงถ้าเราปิดประตูสวรรค์เปิดแต่ประตูนรกใจเราก็โกรธสามีด่าแช่งกันเกลียดโกรธโลภหลงทำแต่บาปมันยังค่ำแล้วพอเกิดลูกมาลูกมันก็ใจบาปเพราะเทวดาเขาไม่กล้าลงมาเกิดเขากลัวกลัวจิตใจของพ่อแม่ที่เหี้ยมโหดไร้ศีลธรรมพอไอ้พวกนี้มาเกิดก็ร้ายนักเลยเปรตอสุรกายมาเกิดก็ตีพ่อตีแม่ด่าพ่อด่าแม่สู้ครูบาอาจารย์เป็นคนมีความคิดที่ไม่เข้ากับใครสังคมทุกวันนี้จึงว่าปิดประตูสวรรค์ซะแล้วเปิดประตูนรกพวกเปรตอสุรกายจึงมาเกิดมันจึงได้เป็นทรชนเป็นคนเลวคนชั่วที่สามารถบังคับพ่อแม่เอาเงินให้เขาใช้ได้ทุกวันถ้าไม่ให้แล้วเขาจะต้องลงมือลงไม้มีอาการแสดงขู่บังคับให้พ่อแม่ในกลัวอันนี้เนี่ยจริงว่าเพราะเราไม่ได้สอนลูกมาตั้งแต่ในท้องนี่เราลองสอนเอาละถือเราจะเกิดมาแล้วเราก็สอนกันวันนี้เนี่ยวันนี้เราก็สวดมนต์ภาวนาทำใจแผ่เมตตาใครเราจะรักลูกยิ่งกว่าพ่อแม่ฉะนั้นเราเมื่อเรารักทุกสิ่งทุกอย่างอยากให้ดีเราก็ต้องจำศีลภาวนาเพื่อสิ่งอันนี้จะได้ดีขึ้นมาฉะนั้นอาตมาเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเกิดมาสอนบุคคลให้เจริญในศีลธรรมเพื่อโปรดสัตว์โลกมาให้พ้นทุกข์เมื่อมีทุกข์ก็จะได้เข้าหาที่พึ่งได้วิธีทางใดไม่มีดีไปกว่าศีลธรรมเลยเข้าวัดเราก็ต้องหัดนั่งสมาธิ

นั่งสมาธิไม่เป็นเราไม่รู้จักว่าจะดับทุกข์ตรงไหนก็เรียกว่าคนไม่รู้จักสวิตช์ไขว่มันสว่างมันสว่างก็ไม่รู้จะดับตรงไหนมันมืดก็ไม่รู้จะเปิดตรงไหนตอนนี้เราก็รู้จักแล้วว่าทุกข์สุขอยู่ที่ใจศีลสมาธิอยู่ที่ใจเราก็ภาวนาให้ใจของเรานิ่งสงบเมื่อเราภาวนาได้แล้วอันนั้นเนี่ยจะเกิดผลกับเราเห็นเลยว่าโอ้เข้าวัดนี่มันสบายใจพอเราทิ้งของตัวเองได้หมดแล้วบ้านเรือนเราก็ไม่ได้เอามาไม่ได้แบกไม่หามมาแก้วแหวนเงินทองเราก็ไม่มีเราเหลือแต่กายกับใจนี่รู้สึกว่ามันตัวตนหมดไปภาวนามันก็ดีขึ้นเอาแค่พุทโธเท่านั้นนะโยมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธไว้ที่สองช่องจมูกดูลมของเราเย็นๆดูใจของเราเย็นๆไอ้ที่ใจร้อนตึงเครียดอะไรมันก็จะหมดไปสิ้นไปเนี่ยทำใจทำอย่างนี้ทำใจทันใจทำใจให้ทันใจตัวเองคิดนึกอะไรแล้วก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้ใจตัวเองพุทโธผู้ตื่นใจมันตื่นใจมันเป็นบุญใจไม่เป็นบาปพุทโธผู้เบิกบานมันเบิกบานก็เหมือนดอกบัวที่ได้แสงพระอาทิตย์พอเราได้ภาวนาในใจมันก็เบิกบานพอเราทำสมาธิใจมันก็กว้างก็ขวางก็เย็นสงบนึกอะไรมันก็เป็นสุขสบายใจไอ้ที่ขัดข้องมองใจปัญหาชีวิตมันก็ดับปุ๊บไปหมดเท่านี้ชีวิตก็สมหวังเกิดมาทำไมตอบได้ทันทีแล้วโอ้เกิดมาทำบุญกุศลที่เกิดมาทำทางไปสวรรค์นิพพานนี่เนี่ยเป็นทางพ้นทุกข์ของเราเกิดมาตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเกิดมาตรงนี้แต่ทุกคนบางคนก็ตอบไม่ได้เกิดมาทำบาปก็มีเกิดมาโลภก็มีเกิดมาโกรธก็มีเกิดมาหลงความแก่เจ็บตายก็มีเกิดมาเป็นโจรมาเป็นขโมยก็มีเกิดมาเป็นคนดีก็มีเกิดมาเป็นคนเลวก็มีฉะนั้นเรียกว่าเกิดมาแล้วก็จ้องได้อะไรไปบ้างมีทางเดียวคือศีลธรรมเท่านั้นทุกคนจะได้ไปแค่แหวนเงินทองนี่ถ้าเราไม่รู้จักเก็บจักใช้ไม่รู้จักประพฤติปฏิบัติไม่ได้ไปเลยสักชิ้นเดียวเคยเห็นไหมล่ะเศรษฐีร้อยล้านตายอะไรไปได้ดูสิไอ้พวกไรนายกอะไรฐานาธิบดีเมืองรัสเซียน่ะตายไม่ได้ไรเขาก็ขวางดินไปไอ้ที่มีอำนาจวาสนาก็จมดินหายหมดเกลี้ยงเลยเรือจะชื่อดีก็ชื่อเสียเท่านั้นเองแล้วอะไรเราจะได้อะไรกันไปสุขใจหรือเปล่าตอนเกิดมานะคิดแต่จะเบียดเบียนคนอื่นตลอดเวลาแล้วได้อะไรใจก็เป็นบาปเศร้าหมองตลอดเวลาไม่เคยคิดจะเอาข้าวไปให้คนโน้นกินไม่ได้คิดจะเอาน้ำไปให้คนนี้ไม่ได้คิดสร้างบ้านสร้างเรือนไม่ได้คิดให้โรคนี้อยู่เย็นเป็นสุขคิดแต่จะเบียดเบียนฝ่ายตรงกันข้ามนั่นแหละเขาจะไม่มีสุขเลยแล้วเขาก็ไม่ได้อะไรไปเลยสักอย่างเดียวฉะนั้นเราเป็นคนชาวไทยเราต้องคิดให้ดีว่าเกิดมาแล้วจะต้องทำตนให้เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นก็ต้องช่วยตัวเองให้ดีก่อนอย่างน้อยเราก็ไม่ทำบาปทำแต่ความดีความดีนี้ก็ตอบสนองให้เรามีกายวาจาใจสงบจะอยู่ที่ใดเราก็ไม่เดือดร้อนในชีวิตเนี่ยหลักของความดีเราก็เห็นเลยว่าคนเหล่านี้เอาอะไรไปไม่ได้ให้มีชื่อเสียงคำทั่วโลกไปก็ตายแล้วก็เหมือนกันเหมือนกับไอ้คนที่เขาตายจนๆก็ตายแบบเดียวกันแต่เราตายศีลธรรมไม่ตายนะคนถ้ามีศีลธรรมและศีลธรรมไม่ตายศีลไม่ตายสมาธิไม่ตายปัญญาไม่ตายคนที่ประพฤติปฏิบัตินี่ไม่ตายแต่คนที่ไม่ได้ทำความดีนี่มันตายหมดเลยถูกฆ่าตายหมดเลยความดีไม่มีมีแต่ความมีแต่บาปก็เรียกว่ามันตายไปหมดไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยฉะนั้นที่อาตมาได้ชักชวนปรารภธรรมะของโยมเราต้องการให้รู้จักว่าเข้าวัดต้องสงบใจเป็นทำใจให้ว่างทำใจให้เย็นให้สงบมีสติควบคุมจิตของเราอย่าให้มันฟุ้งซ่านอย่าให้มันวุ่นวาย
ทำที่วัดให้มันได้แล้วกลับไปบ้านเราจะได้ใจดีจะได้ไม่ตกนรกจะได้ไม่โกรธลูกโกรธหลานผ่านคนโน้นผ่านคนนี้เข้าวัดแล้วเอาวัดออกไปเมื่อเรามีศีลมีธรรมแล้วเราก็สบายใจได้จิตของเราก็ไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวนั่นแหละสวรรค์ในอกพระนิพพานในใจฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทำอย่าไปเห็นกับความยุ่งยากลำบากทำอย่างนี้ไม่ยุ่งยากลำบากเลยนั่งแค่5นาที10นาทีไม่ตายเขานั่งดูขนดูหนังครึ่งคืนค่อนคืนยังไม่เป็นไรนั่งเล็งไพ่ทั้ง3วัน3คืนยังไม่ตายเลยเจ๊งเม้งทิ้งกูจีนทิ้งไปถามแต่มันเล่นกันยันสว่างทุกวันไม่เป็นไรแต่เราไม่มานั่งกรรมฐานจะเอายอดบุญเท่านั้นแม่ใจมันไม่สงบเนี่ยถ้าเราทำไม่ได้อย่างนี้แล้วเราจะเอาความสุขที่ไหนนั่งแค่5นาที10นาทีเรายังนั่งวุ่นวายเลยตอนนี้ออกไปจากวัดเราจะไม่วุ่นวายแค่ไหนล่ะเราต้องทำให้ได้มีโอกาสทำและทำทำให้มันมีหลักทางใจแล้วมันก็สุขทางใจเราก็ยิ้มได้เลยในชีวิตนี้เราเกิดมาทำความดีใจของเราได้แล้วกินก็สบายใจนั่งก็สบายใจนอนก็สบายใจกินเดินนั่งนอนก็ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำให้มีสติอยู่นั่นแหละเรียกว่าเราทำความสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตเราประจำวันถ้าทำไม่ได้ต้องพยายามนะกลับไปบ้านในใจมันยังหงุดหงิดเล่าร้อนหาความสุขสงบไม่ได้ต้องพยายามทำกลับมาทำให้ได้หรือกลับไปทำที่บ้านให้ได้อย่าให้ใจมันเสียอย่าให้ใจมันวุ่นวายอย่าให้ใจมันเศร้าหมองหรือว่าเป็นคนผิดหวังต้องให้เป็นคนสมหวังในชีวิตคือดีใจในศีลสมาธิที่เราทำได้เนี่ยอันนี้มีค่ามากกว่าเงินทองอันนี้ที่อาตมาได้ชี้แนะแนวทางหนทางของจิตนี่ก็เพื่อต้องการให้ทุกคนรู้จักฝึกจิตใจของตัวเองให้เกิดความสงบสุขในชีวิตของเรา

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อาวาสตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอ

0: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
1: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: เดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปีพาทผู้ขับร้องและผู้พากบทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมร

0: ชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
1: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
0: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
2: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทรงทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
0: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
3: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
4: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรก

0: การสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว
1: เกาะยอเรามีผลงานแล้วเป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูอุปกรณ์ผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญเรียนทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอเกาะยอนะครับ
0: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปี้ยวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
2: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในเกาะยอเพิ่มมากขึ้นครับที่ในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราต้องทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นปุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะเห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
0: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผล บรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบสร้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโครงการเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ช่วงนี้เขามีให้เราอยู่ในความสงบนะแล้วก็ช่วยกันรักษาช่วยกันสามัคคีกันเมตตาธรรมเป็นธรรมคำจุดโลกนะทุกวันนี้เราต้องมีความเมตตามีความสามัคคีกันนะนำความสุขความสงบนะของสังคมของชีวิตให้กลับมานะก็เป็นวิถีที่พวกเรานะเคยประพฤติปฏิบัติจะมีโควิด19หรือไม่มีโควิด19นะคนมีศีลมีธรรมก็มีศีลมีธรรมคุ้มครองรักษานะอยู่ที่บ้านกายวาจาใจก็เป็นบุญอยู่แห่งหนใดนะเป็นคนไม่ประมาทกายวาจาใจนะแล้วก็มีสติตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะไม่มีใครเป็นที่พึ่งให้เราเวลาเราแก่คนเดียวเวลาเจ็บนะเราก็เจ็บคนเดียวนะความทุกข์ความยากเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ทุกคนนะต้องหาที่พึ่งให้กับตนนะร่างกายของตนเองก็ดีนะหรือแม้แต่สิ่งของสิ่งของใดๆนะจะเป็นทรัพย์สินเงินทองจะเป็นของอะไรที่เราขนขวายมาสะสมมาเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นนี่เป็นความจริงของโลกใบนี้นะเราก็จะเห็นว่าความจริงธรรมะของพระพุทธเจ้าอากาลิโกไม่จำกัดการวันเดือนปีผ่านไปชีวิตเราก็หมดไปแต่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังเป็นทางดับทุกข์ได้นะปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ได้ทุกการทุกเวลาความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์การพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์แม้กระทั่งความตายนะหนีไม่พ้นแน่นอนนะไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายเกิดเท่าไหร่ก็ตายหมดนะให้เราอย่าได้ประมาทว่ายังไม่ให้ทานยังไม่รักษาศีลยังไม่ต้องปฏิบัติธรรมนะเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจเราทุกคนเกิดมานะไม่ถึง100ปีนะเราก็ต้องลาโลกนี้ไปอย่าได้ประมาทความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากของรักของชอบใจเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาให้เรามีสติมีปัญญาเห็นความจริงเราทำกรรมอันใดไว้จ้อมได้รับผลและกรรมอันนั้นจะทำดีก็ตามหรือว่าจะทำผิดศีลผิดธรรมทำบาปก็ตามนะเราจะหนีกรรมนั้นไม่พ้นเราต้องน้อมมาปฏิบัติธรรมว่าความแก่ก็มีกับเราความเจ็บก็มีกับเราการพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็มีกับเราความตายก็อยู่กับเราทุกลมหายใจถ้าเราประมาทไม่ได้น้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบัติธรรมเราก็จะไม่มีที่พึ่งเลยนะเรายังหลงไปทำบาปนะผิดศีลผิดธรรมนะเรายิ่งเพิ่มทุกข์เพิ่มภัยให้กับตนเองนี่เป็นสาระธรรมนะซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้พระภิกษุภิกษุณีสัมมาเนรสัมมาเนรีอุบาสกอุบาสิกาให้มันพิจารณาอยู่เนืองๆนะให้มีสติให้มีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงโยนิโสมนสิกาเห็นว่าเราต้องแก่หนีความแก่ไปไม่พ้นความแก่เป็นธรรมดาเห็นว่าเราต้องเจ็บความเจ็บ
เราก็หนีไม่พ้นความเจ็บก็เป็นธรรมดาเราต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นการพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็เป็นธรรมดาแม้ที่สุดเราก็ต้องตายตายทั้งวันตายทั้งคืนไม่มีวันไหนที่เราไม่ตายปีที่แล้วก็ตายเดือนที่แล้วก็ตายชั่วโมงที่แล้วก็ตายเดี๋ยวนาทีที่เราจะผ่านไปเราก็ต้องตายจากไปวันเดือนปีกาลเวลามีแต่เกินกินชีวิตของเราเองเหมือนเทียนจุดไว้กลางแจ้งชีวิตของเราก็เหมือนกับแท่งเทียนนั่นเองหมดไปหมดไปหมดไปให้เราพิจารณาอย่าได้ประมาทเห็นประโยชน์ในการถือศีลปฏิบัติธรรมผู้ใดทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมนั้นจะทำดีก็ตามจะทำบาปก็ตามนะเราก็หนีกรรมไม่พ้นฉะนั้นเราอย่าได้ประมาทนะเวลานี้เราก็มาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาตั้งนี้ไปให้เราตั้งใจให้เรามีสติมีสัมปชัญญะจัดท่านั่งให้ดีนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงพยายามยืดกายให้ตรงอย่านั่งหลังงออย่าก้มหน้านะให้เรามีสติมีสัมปชัญญะเหมือนมีกระจกเงาน้อมเข้ามาเห็นใบหน้าตนเองเห็นตาเห็นจมูกเห็นปากเห็นใบหน้าของเจ้าของหลับตาใช้ตาสติมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนนั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรให้เราน้อมเข้ามาเห็นด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายเห็นรอบกายตนเองกายสงบกายก็เป็นบุญวาจาสงบวาจาเป็นบุญรักษาใจเจ้าของให้ดีให้ใจเราอยู่กับกายน้อมเข้ามามีสติมีสัมปชัญญะน้อมและลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์อยู่ที่ใจให้ใจของเรามีที่พึ่งที่ระลึกจากนี้ไปเราจะตั้งใจปฏิบัติบูชาเอากายวาจาและใจมาปฏิบัติเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระขัดสมาธินั่งหลับตาใช้ตาสตินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาบังบนมือซ้ายนิ้วหัวแม่มือชนกันทำความรู้สึกว่าเรานั่งนิ้วหัวแม่มือชนกันสัมผัสกันไว้นะให้เรามีการประพฤติปฏิบัติมีความมั่นใจมีศรัทธาตั้งมั่นจะปวดจะเมื่อยเราก็จะไม่เปลี่ยนท่าจะคิดนึกอะไรเราก็จะทนเราจะนั่งปฏิบัติบูชาปวดตรงไหนเมื่อยตรงไหนเราก็จะไม่ลุกจากที่ตรงไหนคันตรงไหนมีความรู้สึกเราก็จะไม่เอามือออกจากกันให้เราผูกใจไว้ก่อนนะจัดท่านั่งให้เป็นองค์พระขัดสมาธิแสดงออกถึงความตั้งใจนะอย่าไปเชื่อใจนั่งปล่อยให้กายหลังพิงหลังงอคอหักนะเราก็หลับไปเราก็ฝึกการปฏิบัติก็คือการที่เราต้องฝึกให้ใจเรามีความอดทนฝึกให้ใจของเรามีความเข้มแข็งฝึกให้ใจของเรามีสติฝึกให้เรารู้กายรู้ใจน้อมเข้ามาเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระขัดสมาธิกำหนดที่ลมหายใจ
อานาปานสติทำความรู้ทำความเห็นลมหายใจเข้าทำความศึกษารู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกทำความศึกษารู้ว่าลมหายใจออกลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติทำสติอยู่ที่ลมอานาปานสติทำความรู้ทำความเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่งหลับตาทำความรู้สึกมีสติอยู่ที่ลมขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกสติเป็นเครื่องตื่นนะถ้าเรามีสติดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกใจของเราก็จะได้มีสติอานาปานสติทำความรู้ทำความเห็นอยู่กับกองแห่งลมหายใจลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติจากนี้ไปแล้วก็

าวนาควบคู่ไปลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทปรารภความเพียรเราจะตั้งใจภาวนาทุกลมหายใจจะสู้กับใจตัวเองใจคิดนึกอะไรเราก็จะภาวนาไม่ปล่อยใจขณะนี้ลมหายใจเข้าพุทธขณะนี้ลมหายใจออกโทมีสติทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทเราอย่าไปทำอย่าไปเร่งให้เรามีสติระลึกได้ขณะนี้ลมหายใจเข้าพุทธขณะนี้ลมหายใจออกโทปรารภความเพียรให้เราตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพุทโธหมายถึงผู้รู้พุทโธหมายถึงผู้ตื่นพุทโธหมายถึงผู้เบิกบานให้ใจของเรามีพุทโธไว้ทุกลมหายใจเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมปรารภความเพียรอาตาปีทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทอย่านั่งหลับอย่าปล่อยใจคิดนึกออกไปให้ใจของเรามั่นคงเห็นกายตนเองปรารภความเพียรเพียรภาวนาทุกลมหายใจขณะนี้ลมหายใจเข้าพุทธขณะนี้ลมหายใจออกโทยืดกายตรงๆอุชุกายังอย่านั่งหลังงออย่าก้มหน้านะอย่าปล่อยกายกายเป็นฐานเป็นที่ตั้งเอาจิตมาอยู่กับกายมีสติมีสัมปชัญญะขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกเป็นอย่างไรเราก็ภาวนาไปด้วยลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทปรารภความเพียรให้มากวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะอาศัยความเพียร นี้เองเพียรสู้กับใจตัวเองชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจเจ้าของใจร้อนเราก็ทำใจให้เย็นใจชอบคิดนึกอะไรเราก็มีสติรู้เท่าทันความคิดใจไม่สงบเราก็ภาวนาทำใจให้สงบภาวนาหมายถึงทำให้เจริญขึ้นเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาปัญญาในที่นี้หมายถึงรู้ทันอารมณ์รู้ทันความคิดเห็นสังขารคิดนึกปรุงแต่งเราก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมภาวนาทุกลมหายใจลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทให้เราตั้งใจภาวนาน่งปวดนั่งเมื่อยนะเราก็อดทนอดกั้นใจคิดนึกอะไรเราก็มีความเพียรอย่าปล่อยจิตปล่อยใจให้เรามีสติเป็นเครื่องกั้น
ารภความเพียรภาวนาให้มากลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทสู้กับใจสู้กับนิวรณ์นิวรณ์หมายถึงความสิ่งที่มากีดขวางไม่ให้เรามีสติไม่ให้เรามีสมาธินิวรณ์คือความขี้เกียจขี้ค้านหดหู่ท้อถอยเบื่อหน่ายง่วงเหงาเหานอนทินะมิทะเราต้องฝึกเราต้องอดทนนะไม่อยากภาวนาเราก็ต้องตั้งใจสู้กับนิวรณ์ปราลบความเพียรให้มากนะให้ใจเรามีความเพียรอย่าเบื่อหน่ายในการปฏิบัติธรรมนั่งแล้วก็เห็นกายตนเองเป็นบุญนั่งแล้วก็เห็นใจเจ้าของมีสติมีสมาธิมีปัญญารักษาใจให้ดีมานั่งสมาธิมาภาวนาเพื่อให้ใจเราเป็นบุญนี่เองใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าทำทั้งหลายสำเร็จได้ก็เพราะใจนี่เองเราต้องรักษาใจให้ดีอย่าให้นิวรธรรมมาครอบงำนั่งแล้วคิดนึกปรุงแต่งเรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องที่เราเป็นทุกข์ก็ดีเรื่องที่ทำให้เราไม่สงบก็ดีอุทธัจจะกุจกุจจะเป็นนิวรธรรมความฟุ้งซ่านลำคาญใจนั่งแล้วก็อึดอัดขัดข้องคิดนึกปรุงแต่งเราก็ต้องเป็นหน้าที่ของนักปฏิบัติวิริเยนะทุกขมัจเจติสู้กับใจตัวเองสู้กับนิวรณ์นั่งแล้วก็ไม่สงบเลยใจปรุงแต่งคิดนึกฟุ้งซ่านลำคาญใจถ้าเราไม่มาปฏิบัติธรรมเราก็จะแพ้ใจจะหาความสุขความสงบของชีวิตไม่ได้ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเราก็จะหาความสุขความสงบแก่นแท้ของชีวิตไม่ได้ชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจตัวเองคิดนึกปรุงแต่งอุทธัจจะกุจกุจจะความฟุ้งซ่านลำคาญใจให้เราพึงรู้ว่านี่คือนิวรธรรมมานั่งแล้วก็เห็นแล้วก็สังหารนิวรห้าให้หายแล้วก็กลับมาตั้งสติกลับมาภาวนาเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งพยาปทะหมายถึงความไม่พอใจความพยาบาทความปองร้ายอาฆาตเครียดแค้นเล่าร้อนเป็นนิวรธรรมเวลานี้เราก็สำรวจดูใจคิดอะไรที่ไม่ดีเกิดความไม่พอใจปฏิฆะร้อนใจก็เป็นนิวรธรรมเราจะดับร้อนได้ก็ต้องมีสติมีปัญญามีภาวนาสู้กับใจตัวเองคิดนึกอะไรก็ดับอย่าไปปรุงแต่งอย่าไปเชื่อใจนิวรธรรมเขาเป็นศัตรูแต่เขาใส่หน้ากากมาเป็นมิตรมาบอกให้

เลิกบอกให้เราไม่ทนบอกให้เราไม่ต้องปฏิบัติให้เราเลิกจากการภาวนาเลิกจากการปฏิบัติธรรมนะเขาเป็นศัตรูแต่เขาใส่หน้ากากมาเป็นมิตรมาบอกเรามาสอนเรานะเราก็ต้องอดทนมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจมีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจใจเป็นกุศลเราก็รักษาไว้ใจที่เป็นอกุศลเราก็พึงละเราก็ละนิวรณ์ความไม่สงบความฟุ้งซ่านรำคาญใจ อาฆาตพยาบาทปองร้ายสิ่งเหล่านี้เราก็พึงละละบาปก็ละที่ใจเราใจที่มีนิวรธรรมเราก็พึงมีสติชำระใจตัวเองกามฉันทะความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสลุ่มหลงติดยึดอยู่ในกามคุณทั้งหลายเวลานี้เราก็มีสติมีปัญญาเราก็พยายามปราลบความเพียรเวลาใดก็ตามที่เรามีความมีเวลาใดก็ตามที่เรามีความเห็นชอบใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในกามคุณให้เราพึงรู้ว่าเวลานั้นมารเข้ามาดลใจมาขวางใจเจ้าของเราก็รู้ทันมีสติมีปัญญาเราก็น้อมเข้ามามาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกมาพิจารณาโยนิโสมนสิการต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพักผ่าจากกันนะทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมอันนั้นก็ไม่ติดยึดอยู่ในกามคุณนะเราก็สามารถนะถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นนะของไม่สวยไม่งามแล้วก็หลงว่าของสวยงามของที่เป็นอนิจจังแล้วก็ยึดว่าเป็นของเที่ยงของที่เป็นทุกข์นะเราก็ยังลุ่มหลงนึกว่าเป็นสุขที่สุดแล้วเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนเราก็ยังยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนการปฏิบัติธรรมนะก็ทำให้จิตใจมีสติมีปัญญาของไม่ดีในใจเราก็จะน้อยลงนิวรธรรมนะเราก็มีสติมีปัญญาเพียรละเห็นใจที่ไม่ดีเราก็รักษาใจให้ดีวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยนะถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราก็ไม่เชื่อในบุญมีจริงสมาธิมีจริงปัญญามีจริงนะเราก็มีความลังเลสงสัยทำบาปแล้วไม่ได้บาปทำบุญไม่ได้บุญนะสติปัญญาก็ไม่เป็นที่พึ่งให้กับตนเองก็ไปลุ่มหลงคิดว่าบาปเป็นบุญก็ประมาทไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่ภาวนากลัวบุญทำบุญแล้วจิตใจก็หดหู่ท้อถอยไม่กลัวบาปทำบาปแล้วก็ชอบใจฉะนั้นคนที่มานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมก็จะไม่สงสัยในบุญบุญก็อยู่ที่ใจของเรามีสติมีปัญญาให้ทานรักษาศีลภาวนาให้ใจสงบใจก็เป็นบุญ

0: บาปก็อยู่ที่ใจของเราให้ทานไม่เป็นรักษาศีลไม่เป็นภาวนาไม่เป็นก็แพ้ใจอยู่เรื่อยไปชอบโลภชอบโกรธชอบหลงจิตใจก็ตกต่ำแพ้ใจนี่เองแพ้นิวรณ์นี่เองฉะนั้นคนที่มานั่งปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจะเปลี่ยนใจตัวเองได้นะเคยทำบาปเคยคิดแล้วเป็นบาปเคยพูดแล้วเป็นบาปนะมานั่งสมาธิแล้วกลัวบาปให้ผลบาปเนี่ยทำไปแล้วผลของบาปเรียกว่าวิบากกรรมตกมาที่ใจใจจะร้อนใจจะไม่สงบหาความสุขไม่ได้เลยให้ทานไม่เป็นรักษาศีลไม่เป็นภาวนาไม่เป็นชีวิตนี้หาความสุขความสงบไม่ได้ถูกความโลภถูกความโกรธความหลงนิวรธรรมครอบงำปิดบังปัญญาหมดฉะนั้นคนที่มานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเชื่อบุญเชื่อกรรมเห็นบุญเห็นบาปนั่งสมาธิแล้วชนะใจตัวเองนัตถิสันติปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนั่งแล้วก็สงบกายสงบวาจาสงบใจสงบนั่งแล้วมีศีลมีธรรมนั่งแล้วมีภาวนาเห็นกายเห็นใจเจ้าของจิตใจก็จะได้สูงส่งนะขึ้นชื่อว่าบาปแล้วกลัวมีหิริขึ้นชื่อว่าบาปแล้วมีโอตตัปปะสะดุ้งแค่คิดก็ยังกลัวนะไม่ทันได้พูดไม่ทันได้ทำมีหิริโอตตปะปรากฏขึ้นในใจคนที่นั่งสมาธิเป็นเดินจงกรมเป็นภาวนาเป็นจิตใจจะสูงกลัวบาปแค่คิดไม่ดีใจก็สะดุ้งกลัวเห็นบาปที่ใจตัวเองมีหิริละอายมีโอตตปะสะดุ้งกลัวบาปนั่งแล้วไม่สงบเพราะบาปปรากฏขึ้นนี่เองบุญมีจริงสมาธิก็มีจริงปัญญาก็มีจริงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่กายที่ใจเวลาใดก็ตามที่เราทำจิตทำใจให้เป็นสมาธิภิกษุเธอจงทำจิตให้เป็นสมาธิเธอจะรู้ความเป็นจริงเวลาใดก็ตามที่เรานั่งสมาธิเดินจงกรมปฏิบัติธรรมเราจะรู้ความเป็นจริงที่กายที่ใจบุญมีจริงบาปมีจริงเราก็จะเห็นก็จะไม่ลังเลสงสัยในการปฏิบัติธรรมสิ่งที่มาขวางกั้นนิวรธรรมเราก็จะได้สังหารนิวรห้าไม่เชื่อใจไม่เชื่อนิวรมีตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมีการประพฤติปฏิบัติเป็นที่พึ่งได้ปฏิบัติที่กายตัวเองปฏิบัติที่ใจเจ้าของนั่งหลับตาอย่านั่งหลับเห็นกายตัวเองอุชุกายังตั้งกายให้ตรงสติมาสัมปชานโนมีสติมีสัมปชัญญะอาตาปีปารกความเพียรเพียรทุกลมหายใจคิดนึกอะไรแล้วก็มีสติวางใจให้เป็นกลางสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่จีรังคิดนึกอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ราก็เห็นใจเจ้าของระวังใจเจ้าของให้ดีอย่าไปยึดสุขเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ยินดีทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ไม่หวั่นไหวนั่งเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาไม่ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์อารมณ์ความโลภอารมณ์ความโกรธอารมณ์ความหลงอารมณ์ที่เรายึดมั่นถือมั่นเราก็มีสติมีปัญญาปล่อยวางได้วางใจเป็นกลางได้เราก็ทำใจของเราให้เป็นบุญจากนี้ไปเรากำหนดที่ร่างกายเจ้าของ
1: ผมขนเล็บฟันหนังเห็นปัญจกรรมฐานอนุโลมปฏิโลมตะโจหนังทันตาฟันนะขาเล็บโลมาขนเกสาผมเป็นการปฏิบัติเป็นการเกิดสติเกิดสมาธิพิจารณาให้มากร่างกายของพ่อแม่เป็นบุญร่างกายของพ่อแม่เป็นกรรมฐานใจเราก็เป็นบุญเราก็จะได้ทราบซึ่งว่าคนที่ให้บุญเราตั้งแต่เป็นปฐมเบื้องต้นนะก็คือบิดามารดาให้ผมขนเล็บฟันหนังนี้มายากที่จะตอบแทนนะเราก็ต้องมีโอกาสมาเห็นมาพิจารณาให้เกิดบุญเกิดกุศลขึ้นมานะเราก็จะได้แสดงความกตัญญูรู้จักพระคุณของบิดามารดารู้จักกตเวทีจากนี้ไปเราก็จะประพฤติปฏิบัติให้เรามีสติเราก็มีสมาธิให้เรามีสัมปชัญญะเราก็เกิดปัญญาทุกครั้งไปจากนี้ไปให้เรากำหนดตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังตัวเองเป็นอย่างไรที่เรานุ่งห่มผ้าเนี่ยผ้าที่เราซื้อมาราคาแพงมาถูกผิวหนังแล้วราคาก็หมดไปมีสีมีกลิ่นผ้าที่เรานุ่งห่มนะเปลี่ยนไปกี่ชุดนะถูกผิวหนังแล้วก็เป็นของสกปรกไปซักไปซักแล้วก็ไปตากแดดนะพอมานุ่งห่มใหม่ก็มีกลิ่นต้องไปซักใหม่นะจนกระทั่งเสื้อผ้าก็เก่าแล้วก็ทิ้งไปผิวหนังก็ยังไม่สะอาดอาบน้ำทุกวันตอนเช้าตอนเย็นสบู่ก็ดีน้ำก็ดีหมดไปเท่าไหร่ผิวหนังก็ยังเหมือนเดิมเป็นของไม่สะอาดผิวหนังก็เป็นของไม่เที่ยงตอนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวผิวหนังก็ดูดีตอนนี้แก่เฒ่าชราผิวหนังก็เหี่ยวย่นเมื่อไหร่ที่เราหมดลมแล้วก็เอาไปเผาไฟผิวหนังก็เป็นอนัตตาเป็นขี้เถ้าไปตัวเราก็ยึดไม่ได้ผมขนเล็บฟันหนังก็เป็นเช่นนั้นเป็นธรรมะอบรมสอนใจเราสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมาอนัตตาติทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นมาดูผมขนเล็บฟันหนังตามความเป็นจริงอนุโลมปฏิโลมยอดกับตะโจหนังทันตาฟันนะขาเล็บโลมาขนเกสาผมพิจารณาให้มากให้เกิดสติเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเห็นว่าเป็นของปฏิกูลเห็นว่าเป็นของที่เรายึดไม่ได้เห็นอยู่เป็นประจำให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายวางความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของสวยของงามเบื่อหน่ายคลายวางว่าเป็นตัวเราของเรามีแต่อนิจจังไม่เที่ยงมีแต่เป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานที่สุดแล้วเราก็เห็นเป็นอนัตตาเรายึดไว้ไม่ได้ถ้าเห็นกายก็เห็นเจ้าของด้วยนะใจเจ้าของเป็นอย่างไรนะเวลานี้นั่ง5นาที10นาทีผ่าน30นาที เวทนาที่เป็นสุขในตัวเราก็กลับมาเป็นทุกข์อีกปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวนะทำให้เรามีเวทนาที่เป็นทุกข์เราก็กำหนดดูเห็นความเป็นจริงทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปนะไม่มีอะไรกายของเรานี่เป็นกองแห่งทุกข์ทั้งหมดที่เรามาปฏิบัติก็เพื่อเห็นทุกข์ในกายเราเห็นทุกข์ในใจเราทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรกายของเราเป็นกองแห่งทุกข์ทุกข์ใดเสมอด้วยขันธ์ไม่มีนะไม่มีนะข้างนอกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นก็เป็นอยู่ทุกเวลากายของเราก็เช่นกันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เป็นประจำเห็นกายตัวเองเห็นเวทนาเวทนาในกายเราเวลานี้เป็นไงปวดเมื่อยเป็นทุกข์เราก็อดทนไว้ขันติปรมังตโปตีติขาขันติจะเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสที่เป็นทุกข์เนี่ยเขาเผาเราถ้าเราอดทนแล้วก็เผากิเลสสู้กับใจเราสู้กับเวทนาถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นเราก็มีสติมีปัญญามาเห็นผมขนเล็บฟันหนังมาเห็นกายใจตัวเองเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาเบื้องต้นเราทำอย่างไรเวลานี้ก็กลับมาเหมือนเดิมนั่งเป็นองค์พระขาขวาทับขาซ้ายมือขวาบังบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงสำรวจดูว่าเรานั่งท่าเก่าหรือเปล่าหรือว่าเราเปลี่ยนท่าไปแล้วใจเราก็ไม่สงบกายเราก็ไม่สงบเราก็เห็นหรือว่าเห็นว่ากายเราก็สงบใจเราก็อยู่กับกายตัวเองผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็มีปิติในการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นเรากำหนดที่ลมหายใจเวลานี้กลับมาที่ลมหายใจอานาปานสติลมหายใจเข้าให้เรามีสติรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้เรามีสติรู้ว่าลมหายใจออกลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นของไม่เที่ยงลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นวิราคาจังคายยึดไว้ไม่ได้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นนิโรธาความดับไม่มีใครเป็นเจ้าของได้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นปฏินิสขาต้องสลัดคืนทุกลมหายใจอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเบื้องต้นเราก็ภาวนาเวลานี้กลับมาเหมือนเดิมลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวะโถลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทให้เราทำความรู้สึกตัวว่าจะออกจากสมาธิให้เราถอนออกจากการที่เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็ถอนให้อยู่กับปัจจุบันว่าเราจะออกจากสมาธิให้เราทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมกำหนดที่มือขวาให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวให้เราเคลื่อนไหวโดยการมีสติยกมือขวาขึ้นมาเล็กน้อยให้จิตเป็นผู้สั่งยกมือขวาขึ้นมากำหนดให้มือขวาก็ค่อยเคลื่อนไปช้าๆไปไว้ที่เข่าด้านขวาวางไว้ก่อนกำหนดที่มือขวายกมือขวาขึ้นมาแล้วก็คว่ำลงจับที่ขาด้านขวากำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาให้เรามีสติให้จิตเป็นนายกายเป็นเบาก็ค่อยเคลื่อนไปที่ขาด้านซ้ายช้าๆ พอถึงขาด้านซ้ายแล้ววางไว้ก่อนกำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาคว่ำลงจับที่ขาด้านซ้ายเวลานี้เราก็เปลี่ยนท่านั่งมือขวาก็จับขาด้านขวามือซ้ายก็จับขาด้านซ้ายก็สำรวจดูกายเรากายเราปวดเมื่อยเป็นอย่างไรสำรวจดูใจเจ้าของสงบไม่สงบเป็นอย่างไรเราก็เห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์เห็นกายเห็นใจของเราเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นหลังจากนี้ไปกำหนดที่มือขวาค่อยยกมือขวาขึ้นมาไว้กลางทรวงอกนะค่อยเคลื่อนมาไว้กลางทรวงอกเตรียมพนมมือให้เรากำหนดยกมือซ้ายขึ้นมาช้าๆพนมมืออยู่ในลักษณะดอกบัวตูมที่เราน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบัติเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดโอกาสนี้เราก็รวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่บุรพากษัตริย์ทุกพระองค์ที่พระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดมิได้ให้เราถวายเป็นพระกุศลแด่องค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระชนนีพระพันปีหลวงที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยให้เรารวมจิตรวมใจน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันองค์สมเด็จพระบรมราชินีบรมสานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานให้เราระลึกถึงบุพการีคุณบิดามารดาผู้มีพระคุณอันสูงสุดให้เลือดให้เนื้อให้ชีวิตให้ลมหายใจโอกาสนี้เราก็มาแสดงความกตัญญูกตเวทีตอบแทนด้วยการมีศีลมีสมาธิมีปัญญานะหากท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็พลอยอนุโมทนามีส่วนในบุญหากท่านล่วงลับไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเลือดเนื้อที่ท่านให้มาก็เป็นบุญหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่ก่อนแล้วก็ขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้ท่านมีความสุขยิ่งขึ้นไปน้อมระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญตลอดจนครูบาอาจารย์ทุกองค์ทุกท่านที่ท่านมีมรรคผลนิพพานโอกาสนี้ที่เรามาปฏิบัติบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาให้เราได้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติให้ได้มรรคสี่ผลสี่นะตลอดถึงนิพพานถึงความพ้นทุกข์และลึกถึงผู้มีพระคุณเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางเทวดาอิมพรมขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตามาอนุโมทนาบุญด้วยมาช่วยปกป้องคุ้มภัยอย่าให้พวกเรามีภัยอันตรายใดๆและลึกถึงผู้วายชนผู้ล่วงลับไปนะเป็นปู่ย่าตายายเป็นพ่อแม่เป็นพี่เป็นน้องตลอดจนเป็นศัตรูหมู่มารเป็นอสุรกายก็ดีนะขอท่านเหล่านั้นมีโอกาสได้มาอนุโมทนาบุญหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จจงสำเร็จกับหมู่ญาติเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้วโปรดเมตตามาอนุโมทนาบุญด้วยแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณเราก็มาน้อมระลึกถึงนะเหตุการณ์ที่มีการสูญเสียของชาวเนปาลแล้วก็ชาวทิเบตแล้วก็ท่านเหล่านั้นที่ได้ล่วงลับไปนะก็มีส่วนในบุญนะหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้มีบุญกุศลนี้หนุนนำให้ท่านถึงความพ้นทุกข์นะแล้วก็ปรารถนาอย่าให้ใครมีทุกข์อีกแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณให้กับหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่เกิด

ในครรภ์ก็ดีสัตว์ที่เกิดในฟองไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดในเท่าไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีขอหมู่สัตว์ทั้งสี่เหล่านี้มีโอกาสได้มารู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาใจมาประพฤติปฏิบัติให้เราได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปเราก็ยกมือขึ้นมาจดที่ศีรษะเป็นการออกจากสมาธิเราก็เปิดหนังสือหน้า69นะหนังสือสวดมนต์บทแผ่เมตตาถ้าบทนี้เป็นกรรมฐานนะไม่ใช่แผ่เมตตาตอนเรานั่งสมาธิเสร็จแล้วก็มาแผ่เมตตาเพียง

บทนี้เป็นกรรมฐานนะไม่ใช่แผ่เมตตาตอนเรานั่งสมาธิเสร็จแล้วก็มาแผ่เมตตาเพียงครั้งเดียวทำได้ทั้งวันทั้งคืนนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีทุกข์มีภัยมีความไม่สงบนึกถึงบทเมตตาบทเนี้ยนะเมตตาธรรมเป็นธรรมขั้นจุดโลกเราก็จะได้มีสติมีสมาธิมีปัญญาบทที่เราจะแผ่เมตตาเป็นกรรมฐานให้ติดใจเราตลอดเวลาให้เป็นกรรมฐานประจำตัวประจำใจได้ฝึกเอาไว้แล้วก็ปฏิบัติให้ติดให้ติดอยู่ในใจเราให้ติดอยู่ในตัวเราเวลาเรากลัวอะไรทุกข์ใจอะไรแล้วก็เอาบทกรรมฐานเนี้ยเอามากำหนดใจที่ไม่ดีก็จะดีใจที่เป็นทุกข์นะก็จะหายทุกข์ได้จากนี้ไปเราก็ตั้งใจแผ่เมตตาเป็นพลังเมตตาพลังสามัคคีพลังบุญไม่มีประมาณอีกครั้งหนึ่งโดยความพร้อมเพียงกัน

จ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาภัยยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญอนุโมทนาครูบาอาจารย์แล้วก็ญาติโยมนะที่มาบวชในขมะทุกคนทุกท่านแล้วก็ญาติโยมที่มาจากที่บ้านนะก็วันนี้เป็นวันพระด้วยนะก็เป็นวันเสาร์นะปกติวันเสาร์วันพระวันนั้นวันสำคัญก็จะมีการปฏิบัตินะเป็นประจำนะโยมจะมาไม่มาที่นี่ก็ทำเป็นประจำตั้งแต่หลวงพ่อสนองกตบุญโยอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยมาสร้างวัดมา50 กว่าปีนะสมัยที่ท่านมาก็ประมาณปี2511นะตอนนี้ก็69แล้วมาเริ่มสร้างจริงก็2517นะก็52 ปีแล้วก็เป็นอย่างที่เราเห็นก็มีต้นไม้นะใครเข้ามาคำแรกต้องได้ยินในใจนะอาจจะไม่ได้ใช้เสียงแค่ในใจพอเห็นวัดสังฆทานครั้งแรกต้องนึกไว้ในใจร้องโอ้โหเลยเออต้นไม้เยอะนะเห็นบทแก้ก็ไม่เหมือนใครแล้วก็เห็นหลวงพ่อโตเป็นทองคำนะ52 ปีที่หลวงพ่อมาสร้างเนี่ยจากวัดล้างนะมีหลวงพ่อโตเป็นปูนองค์200 กว่าปีพ่อโตนี่อยู่ในลักษณะขององค์พระนะต้นรัตนโกสินทร์ปลายไอ้ด้วยยา200 กว่าปีแล้วก็ยังคงทนนะนั่งเป็นให้เรากราบให้เราไหว้ให้เราระลึกถึงมาแล้วก็เห็นเออที่นี่สงบที่นี่มีสัปปายะสัปปายะคือสิ่งที่เรามาแล้วก็ได้รับความสบายนั่นเองสถานที่ก็เป็นสัปปายะมีต้นไม้มีจิ้งหรีดไม่เห็น

ตัวแต่ได้ยินเสียงมีกบมีเขียดกบเขียดก็ไม่เห็นตัวอีกแล้วแต่ได้ยินเสียงคนที่มาปฏิบัติธรรมนะหูจะดีนะหูจะดีแยกได้ด้วยนี่กบนี่เขียดได้ยินเสียงไหมกบก็มีนะเขียดก็มีจิ้งหรีดเสียงแมลงอะไรก็มีเยอะแยะหมดเลยที่บ้านไม่มีนะที่บ้านมีแต่เสียงที่เราเปิดนั่นแหละเสียงทีวีบ้างเสียงในมือถือบ้างเสียงที่เขาโทรมาบ้างแต่ที่นี่มีเสียงนกเสียงกาเสียงกบเสียงเขียดหูเราก็เป็นบุญตาเราก็เป็นบุญเห็นนักบวชในขัมมะไปอยู่ข้างนอกไปเห็นอะไรคนกินคนเที่ยวคนเล่นคนใจร้อนมาอยู่นี่ไม่เห็นคนนั่งสมาธิคนเดินจงกรมคนปฏิบัติธรรมหลวงพ่อสนองก็มาสร้างให้วัดสังฆทานมีสปายะตาเห็นก็เป็นบุญหูได้ยินก็เป็นบุญยิ่งเห็นพวกเรามานั่งสมาธิเนี่ยใจก็เป็นบุญนะอาตมาขึ้นไปกราบพระโตทุกครั้งก็เห็นญาติโยมนั่งสมาธิอาตมาก็พลอยอนุโมทนาไปด้วยนะพระโตนั่งสมาธิมา200กว่าปีนั่งแล้วก็สงบเราก็มากราบมาไหว้แล้วก็มาฝึกมาปฏิบัติให้ใจเราสงบบ้างใจเราสงบเนี่ยเป็นยอดบุญนัตถิสันติปรมังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีลองค้นคว้าดูว่าที่เราผ่านชีวิตมา5ปี10ปี30ปี50ปี60ปีเนี่ยชีวิตของเราที่ผ่านมาระยะเวลาไม่น้อยเนี่ยอะไรที่เป็นความสุขของเราเกิดขึ้นแล้วในใจเราเกิดขึ้นแล้วในตัวเรามีไหมมันมีไหมมีแต่ว่ามันก็หายไปยึดไม่ได้นะสมบัติที่เราได้มามีความสุขมันก็ไม่เที่ยงนะคนรักที่เราได้มาก็ไม่เที่ยงลูกหลานที่เราได้มาก็ไม่เที่ยงอีกตัวเราแต่ก่อนมีกำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวตอนนี้เป็นคนเฒ่าคนแก่มันก็ใช้ให้เราทุกข์ซะอีกแต่ก่อนกินได้นอนหลับเดี๋ยวนี้กินไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยหลับนะแถมยังปวดยังเมื่อยอีกนะนั่งก็โอยลุกก็โอยนะไม่ต้องข้างนอกนะเอาแค่กายกับใจเราเนี่ยที่ได้มาที่แรกพอใจนะพอได้มาคราวนี้เราก็กำหนดดูพิจารณาดูว่าเราหลงเขาไหมนะเราก็ต้องเห็นโอ้ร่างกายของเรานี่ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตายึดไว้ไม่ได้ถ้าของข้างนอกจะเป็นอะไรล่ะถ้าโยมหลงว่าเป็นสุขโยมลองดูของตัวเองก่อนนะคิดเข้ามาดูตัวเราก่อนตัวเรานี่เป็นกองแห่งทุกข์ทั้งเราก็เป็นอนัตตายึดไว้ไม่ได้ถ้าของข้างนอกจะเป็นอะไรล่ะถ้าโยมหลงว่าเป็นสุขโยมลองดูของตัวเองก่อนนะคิดเข้ามาดูตัวเราก่อนตัวเรานี่เป็นกองแห่งทุกข์ทั้งหมดเลยนะแล้วทำไมต้องเห็นทุกข์ล่ะเห็นทุกข์เนี่ยเราจะได้ไม่ประมาทไม่ไปก่อกรรมไปเพิ่มทุกข์ให้อีกเห็นทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ตรงนี้ดีกว่านะมีความภาคความเพียรมีสติมีปัญญาเห็นทุกข์ก็ดับทุกข์ตรงเนี้ยยึดมั่นว่าเราจะต้องมีสติมีสมาธิมีสัมปชัญญะมีปัญญาเห็นกายเห็นใจอยู่ตลอดเวทแล้วก็เป็นอนัตตายึดไว้ไม่ได้ถ้าของข้างนอกจะเป็นอะไรล่ะถ้าโยมหลงว่าเป็นสุขโยมลองดูของตัวเองก่อนนะคิดเข้ามาดูตัวเราก่อนตัวเรานี่เป็นกองแห่ง

ทุกข์ทั้งหมดเลยนะแล้วทำไมต้องเห็นทุกข์ล่ะเห็นทุกข์เนี่ยเราจะได้ไม่ประมาทไม่ไปก่อกรรมไปเพิ่มทุกข์ให้อีกเห็นทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ตรงนี้ดีกว่านะมีความภาคความเพียรมีสติมีปัญญาเห็นทุกข์ก็ดับทุกข์ตรงเนี้ยยึดมั่นว่าเราจะต้องมีสติมีสมาธิมีสัมปชัญญะมีปัญญาเห็นกายเห็นใจอยู่ตลอดเวลาด้วยมันเกิดแล้วยังไม่ทิ้งอีกนะก่อแล้วเติมด้วยไม่ทิ้งอีกก็ยังไปยึดอีกลองคิดดูจริงไหมเราพอมีสติมีปัญญานะลองคิดดูว่าไอ้ทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเราไปก่อไหมไปเติมไหมแล้วก็ไปยึดปะบ้างลองนึกดูลองนึกดูคนที่เราโกรธมีไหมเราก่อขึ้นมาไหมเราก็ยึดไหมยึดนะถามจริงยึดไหมคนที่เราโกรธคนที่เราเกลียดคนที่เราพยาบาทเราจะต้องมีสติมีสมาธิมีสัมปชัญญะมีปัญญาเห็นกายเห็นใจอยู่ตลอดเวลาด้วยมันเกิดแล้วยังไม่ทิ้งอีกนะก่อแล้วเติมด้วยไม่ทิ้งอีกก็ยังไปยึดอีกลองคิดดูจริงไหมเราพอมีสติมีปัญญานะลองคิดดูว่าไอ้ทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเราไปก่อไหมไปเติมไหมแล้วก็ไปยึดปะบ้างลองนึกดูลองนึกดูคนที่เราโกรธมีไหมเราก่อขึ้นมาไหมเราก็ยึดไหมยึดนะถามจริงยึดไหมคนที่เราโกรธคนที่เราเกลียดคนที่เราพยาบาทเราจะต้องมีสติมีสมาธิมีสัมปชัญญะมีปัญญาเห็นกายเห็นใจอยู่ตลอดเวลาด้วยมันเกิดแล้วยังไม่ทิ้งอีกนะก่อแล้วเติมด้วยไม่ทิ้งอีกก็ยังไปยึดอีกลองคิดดูจริงไหมเราพอมีสติมีปัญญานะลองคิดดูว่าไอ้ทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเราไปก่อไหมไปเติมไหมแล้วก็ไปยึดปะบ้างลองนึกดูลองนึกดูคนที่เราโกรธมีไหมเราก่อขึ้นมาไหมเราก็ยึดไหมยึดนะถามจริงยึดไหมคนที่เราโกรธคนที่เราเกลียดคนที่เราพยาบาท

นที่เราโกรธไม่มีเลยสักคนที่ไม่มีนะไม่มีเลยนะสักคนหนึ่งที่ไม่มีมีทุกคนนะถ้าตาเห็นก็ไม่พอใจหูได้ยินก็ไม่พอใจจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกของพวกเนี้ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญานะแต่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาตาเห็นอะไรก็เป็นบุญหูได้ยินอะไรก็เป็นบุญจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกก็เป็นบุญไม่ไปยึดมั่นถือมั่นไม่ไปปรุงแต่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะฉะนั้นต้องฝึกนะฝึกให้มีสติฝึกให้ใจเราอยู่กับตัวฝึกให้ใจเรามีปัญญาเห็นอารมณ์อารมณ์คืออะไรตาเห็นรูปนะตาเนี่ยมีจักขุวิญญาณไปเห็นรูปเกิดอารมณ์พอใจไม่พอใจเนี่ยถ้าเรามีปัญญาเราก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นพอใจก็ดีไม่พอใจก็ดีราคาเท่ากันทำไมราคาเท่ากันนะทำไมไม่ต่างกันนะไอ้ความพอใจราคามันสูงนะไอ้ความไม่พอใจน่าจะไม่มีราคานะแต่เราไปให้ราคาของความพอใจนี่มากสูงความพอใจเราก็ยึดก็ยึดไม่ได้เราก็เป็นทุกข์อีกไอ้ความพอไม่พอใจก็เป็นทุกข์เราก็ไม่อยากได้ก็ไม่อยากเจอก็ดันอีกปฏิเสธนะไม่ต้องการก็เป็นทุกข์อีกเราวางใจให้เป็นกลางวางใจให้เป็นกลางเนี่ยตาเห็นรูปเนี่ยก็สักแต่ว่าก็พอแล้วนะเห็นแล้วก็รู้ว่าเห็นก็พอแล้วให้เรามีสติให้เรามีปัญญาเครื่องกั้นด้วยแล้วก็ตัดด้วยพอแล้วพอใจเราก็รู้แล้วไม่ไปยึดไม่พอใจก็รู้แล้วไม่ไปยึดนะรู้ว่ามีสีมีกลิ่นมีรสมีความรู้สึกพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วก็มีปัญญาปัญญาเหมือนแสงสว่างเหมือนกับของมีคมของมีคมนี่ก็คือตัดสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นแสงสว่างก็คือความมืดพอเจอแสงสว่างความมืดก็หายไปที่เรามานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาปฏิบัติธรรมนะเราพอเห็นไหมเห็นกายเราไหมเห็นใจเราไหมเดินจงกรมนี่คิดไหมคิดหรือเปล่าหรือไม่เห็นถ้าคนเดินจงกรมจะเห็นความคิดเยอะจริงๆเลยนะแล้วมันมีไหมเดินจงกรมแล้วมันมีความคิดแล้วมันมีไหมสักเรื่องหนึ่งที่มันยึดได้มีไหมคิดอดีตคิดอนาคตคิดไปเรื่อยเลยแต่ไม่เคยคิดอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันคืออะไรหลวงพ่อสนองกตบุญโญท่านก็ให้เสียงนะยกเท้าขึ้นหนอก้าวไปหนอวางหนอกดหนอแต่เราได้ยินแล้วก็ทำท่าแต่ไม่นึกไปคิดนะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอนั่งสมาธิสักครู่นี่ก็ใช่บอกให้ดูผมขนเล็บฟันหนังใจมันก็ไปเรื่อยแหละนั่งก็นั่งไปพระพูดก็พูดไฟใจเราก็ล่องลอยไปที่อื่นแถมยังดีไม่ดียังบอกว่านานอีกนะเมื่อไหร่จะเลิกมีป่ะมันก็ต้องมีนะนะใจให้สงบเนี่ยมันก็ดิ้นนะดิ้นเพราะว่าเราเคยแบบนั้นมาแบบนี้เราไม่เคยนะฉะนั้นพอเรามาฝึกเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยมาเห็นใจตัวเองมาเห็นอารมณ์ตัวเองอย่างที่บอกถ้าเรารู้จักอารมณ์ตัวเองเนี่ยเราก็จะแก้ปัญหาดับทุกข์ได้มีเหตุมีผลคนทุกวันนี้ไม่เห็นอารมณ์ตัวเองเอาแต่อารมณ์ขาดเหตุผลมีแต่อารมณ์ไม่ใช้เหตุผลแต่พอเรามานั่งสมาธิมาเดินจงกรม

ผมมาปฏิบัติธรรมนะจะมีเหตุผลอยู่เหนืออารมณ์พอใจไม่พอใจนี่เป็นอารมณ์เราไม่ไปยึดเขาไม่ดีเราก็ไม่ไปว่าไม่ไปทำร้ายเขาไม่ไปนินทาเขาเราก็มีปัญญามีเหตุผลเขาไม่ดีเขาก็ทุกข์อยู่แล้วเราไม่ต้องไปพูดหรอกเราก็เห็นอยู่แล้วเราก็อย่าไปทุกข์กับเขาเลยให้เขาพ้นทุกข์ดีกว่าแล้วก็พ้นทุกข์ดีกว่าแต่คนไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีเหตุผลนะไอ้เขาไม่ดีไปว่าเขาไม่ดีแล้วไปตีเขาอีกนะพอตีเขาว่าเขาก็ตีเรากลับอีกว่าเรากลับอีกแทนที่จะไม่มีเรื่องให้เกิดมีเรื่องขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ว่าเขาไม่ดีแล้วก็ทำใจให้ดีเดี๋ยวเขาเห็นเราดีบ้างเขาก็ดีเหมือนเราเรื่องก็จบหลวงพ่อพุทธาเนี่ยพูดให้คิดดีนะท่านบอกว่าตบมือข้างเดียวดังกว่าตบมือสองข้างโยมเคยได้ยินไหมตบมือข้างเดียวนะดังกว่าตบมือสองข้างนะไม่เคยได้ยินใช่ไหมแต่หลวงพ่อพุทธาว่ามันเป็นอย่างนั้นนะตบมือสองข้างก็คือว่าเขาด่าเราเราก็ด่าเขาเนี่ยมันก็ดังหรือมือสองข้างมาตบกันมันก็ดังถ้าตบมือข้างเดียวมันดังกว่านะถ้าเขาด่าเราเราไม่ด่าเขาเนี่ยเขาตีเราเราก็แผ่เมตตาให้เขาเนี่ยผ่านมา5 ปี10 ปีเรื่องนี้ใครเขาได้ยินว่าคนนี้นะไม่ไปทะเลาะใครไม่ไปต่อว่าต่อเถียงใครนะมีเมตตามีความสงบนะให้อภัย5 ปี 10 ปียังดังเลยคนนี้ยังดีเหมือนเดิมเลยนะส่วนตบมือสองข้างเนี่ยมันก็ไม่มีใครอยากจะได้ยินเสียงด้วยไม่มีใครอยากจะจำด้วยหรอกมันก็อยากจะให้ผ่านไปไวๆด้วยซ้ำไปงั้นตบมือข้างเดียวก็คือให้เราเนี่ยมาชนะใจตัวเองไม่ต้องระแวงใครให้ระวังใจเจ้าของหลวงพ่อสนองกตปัญโญมาสอนว่าสังฆทานเนี่ยให้อยู่ในหลักในการปฏิบัติธรรมดูตัวเองนะไม่ระแวงใครให้ระวังใจเจ้าของอย่างเดียวสำรวมตาเวลาตาเห็นรูประวังใจให้ดีสำรวมหูเวลาหูได้ยินเสียงพอใจไม่พอใจระวังใจให้ดีสำรวมจมูกลิ้นกายและใจเวลากระทบกลิ่นก็ดีรสก็ดีสัมผัสก็ดีใจคิดนึกธรรมลมก็ดีระวังใจให้ดีถ้าเราระวังใจเราได้นะหลวงพ่อสนองก็เผยแผ่ให้เราปฏิบัติตรงเนี้ยตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกไม่ต้องไประแวงใครระวังใจอย่างเดียวระวังใจอย่างเดียวเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตาเห็นรูปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหูได้ยินเสียงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจมูกได้กลิ่นเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปใจคิดนึกถ้าเราเห็นนะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะเดินจงกรมนะมันกี่เรื่องก็ไม่รู้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่งสมาธิก็เหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าเราเห็นอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเรามาเห็นใจตัวเองมันเกิดดับเกิดดับมันลมหายใจนะลมหายใจเป็นของหยาบนะแต่เรายังไม่เห็นเลยมันเกิดดับเกิดดับหายใจเข้าหายใจออกมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกขณะสืบเนื่องเลยนะถ้าเราเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกจะเห็นอนิจจังไม่เที่ยงลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นวิราคาจังคายไม่เที่ยงอีกแหละยึดไม่ได้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นนิโรธาความดับไม่มีใครเป็นเจ้าของลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นปฏินิสขาต้องสลัดคืนคน8,000 ล้านคนก็มีเท่านี้เองหมดลมแล้วก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไม่มีอะไรเป็นเจ้าของเลยแต่เราไม่เห็นน่ะเราก็ยึดแล้วก็ก่อ
แล้วก็สร้างขึ้นมาความโลภความโกรธความหลงความยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิมานะแต่ก่อนมันไม่มีอ่ะแต่เราไม่มีปัญญาแล้วก็ไปก่อด้วยไปเสริมไปสร้างแล้วก็ไปยึดขึ้นมาจนทุกวันเนี่ยมันอยู่ในอกอยู่ในใจเราเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วงั้นคำสอนของพระเจ้าเนี่ยย่อที่สุดละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบเนี่ยแสดงว่าใจเราเนี่ยมันเยอะนะฉะนั้นพอเราไม่ต้องระแวงใครให้ระวังใจเจ้าของอย่างเดียวนะพระอัจฉริยะนะแสดงธรรมให้กับพระสารีบุตรนะตอนที่อุปติสสะยังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่รู้จักพระธรรมพระสงฆ์นะได้เห็นพระชิบินทบาทอาการสำรวมนะเวลาก้าวไปก็มีสติเวลาเหยียดแขนคู่แขนเวลาเปิดบาทปิดบาทก็มีสติอาการสำรวมระวังนะสำรวมอินทรีย์เป็นอย่างยิ่งอุปติสสะเนี่ยเห็นแล้วเลื่อมใสว่าเออไม่มีแล้วอาจารย์เรายังสู้ไม่ได้เลยอาจารย์สัญชัยที่ว่ามีคนนับถือยังสู้ไม่ได้ยังไม่เคยเห็นคนมีสติมีสำรวมหน้าเลื่อมใสขนาดนี้ก็รอให้พระชิบินทบาทเสร็จก็ไปรับใช้ปูอาสนะให้รับใช้จัดน้ำดื่มน้ำฉันน้ำใช้ให้พอฉันเสร็จอุปติสสะก็ถามว่าใครเป็นศาสดาของท่านศาสดาของท่านสอนอะไรทำไมท่านถึงสำรวมระวังเป็นอย่างยิ่งณเวลานั้นพระชีว่าโอ้เราเพิ่งบวชนะเราไม่สามารถแสดงธรรมได้อุปติสสะก็ขอนะเอาถ้าอย่างนั้นเพิ่งบวชก็เอาแค่หัวข้อก็พอไม่เอาเยอะเอาหัวข้อเลยเอาธรรมะที่ได้ยินได้ฟังมาจากศาสดาของท่านแค่หัวข้อก็พอทำไมสอนให้ท่านสำรวมผู้ใดขนาดนี้พระชีก็ถ้าเกิดเอาหัวข้อก็พอจะแสดงธรรมได้เอาแค่หัวข้อก็พอพระชีก็แสดงธรรมเยธรรมาเหตุปัพพวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสันจโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนนี่คือหัวข้อ4บรรทัดนะถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็มีความหมายว่าธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติสั่งสอนอย่างนี้อุปติสสะได้ฟังครั้งเดียวเลยนะไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่รู้จักพระธรรมไม่รู้จักพระสงฆ์ครั้งแรกเลยอุปติสสะได้ฟังครั้งนี้ครั้งเดียวครั้งแรกเลยได้ดวงตาเห็นธรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดาอุปติสสะเนี่ยเปลี่ยนใจเลยเปลี่ยนคำพูดใหม่เลยถามพระตถาว่าบัดนี้ศาสดาของเราอยู่ที่ไหนเปลี่ยนเลยไม่ใช่ศาสดาของท่านแล้วศาสดาของเราอยู่ที่ไหนเราจะไปเฝ้าพระองค์นะเราจะไปเฝ้าจะไปขอบวชอุปติสสะท่านนี้คือพระสารีบุตรเป็นอัครสาวกเบื้องขวาได้ฟังธรรมครั้งเนี้ยเยธรรมาเหตุปัพพวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญจโยนิโรโทจะเอวังวาทีมาสัมมโนมธรรมเหล่าใดมีธรรมเป็นแดนเกิดพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติสั่งสอนอย่างนี้ก็สั่งสอนอย่างเนี้ยให้เราเห็นอะไรเกิดขึ้นเราก็ดูเอาที่เหตุเลยเอาที่เหตุเลยนะอย่าไปเอาที่เรื่องอื่นต้องมีเหตุมีผลผลเนี่ยมันมาที่หลังต้องเอาเหตุก่อน
ตาของเราเนี่ยไม่มีเหตุนะไปเห็นปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดเวทนาพอใจไม่พอใจเราก็เห็นเหตุดับตรงนั้นเลยหูได้ยินเสียงมันก็มีเหตุนะพอใจไม่พอใจก็ดับที่เหตุตรงนั้นจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสพอใจไม่พอใจเรามีสติมีปัญญาก็เห็นที่เหตุดับตรงนั้นโดยเฉพาะใจเราคิดนึกเนี่ยพอคิดถึงโกรธขึ้นมาเราเห็นเหตุใจเราเหตุแล้วเกิดแล้วก็ดับตรงนั้นงั้นเวลานั่งสมาธิเดินจงกรมปฏิบัติธรรมไม่ใช่มานั่งหลับนั่งสงบอย่างเดียวเราต้องมีปัญญาเห็นเหตุด้วยนะเห็นใจเราเนี่ยไม่ต้องระแวงใครให้ระวังใจอย่างเดียวว่าเออนั่งตรงนี้ทำไมทุกข์จังไปตรงโน้นไปตรงนี้ตอนนี้สามทุ่มแล้วมันมีเหตุแล้วมันบอกจะนอนแล้วมีไหมมีไหมในใจบอกจะนอนแล้วมีไหมมีหรือไม่มีมีล่ะมันดับที่เหตุนะถ้าไม่นอนมันไม่นอนไม่นอนมันบอกว่านอนมันเกิดเหตุแล้วนะจริงนะหลวงพ่อสนองเนี่ยไม่นอนมา30ปีที่เนี้ยตอนสร้างวัดจากวัดล้างเป็นวัดมีพระสงฆ์นะถ้าไม่นอน30ปีนะไม่นอนจริงๆนะ30ปีเนี่ยจนกระทั่งแม่ชีแมนสิ้นนะท่านถึงนอนนะแม่ชีแมนก็คือมารดาของท่านถ้าไม่นอนนะท่านถือว่าท่านต้องเอาร่างกายของพ่อแม่มาสร้างบุญสร้างกุศลให้พ่อแม่ให้ถึงที่สุดเนี่ยจนแม่ท่านสิ้นนะท่านถึงยอมนอนไอ้นี่เราแหมชั่วโมงเดียวสามทุ่มจะนอนแล้วนะสี่ทุ่มไม่ไหวแล้วเหรอเอาจริงๆกลางวันก็ไม่มีกลางคืนก็ไม่มีนะเรื่องจริงเป็นอย่างนี้นะไม่มีหรอกกลางวันมีที่ไหนกลางคืนมีที่ไหนแล้วก็สมมุติกลางคืนต้องนอนกลางวันต้องตื่นนะไม่มีหรอกนะกายของเราเนี่ยมันก็คือเป็นรถที่เราต้องใช้นะแต่ใจของเราเนี่ยตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้แล้วมันหลับมันนอนที่ไหนเราใจแล้วเข้าใจไหมจริงไหมตัวเราเผาเนี่ยมันไหม้นะแต่ใจเราเผามันจะไหม้ไหมไหม้ไหมไม่ไหม้นะมันก็พาเราไปเกิดอีกนะเราทำบาปไปเยอะมันไม่ถูกไฟเผาไม่ไหม้เราก็ไปเกิดอีกไปรับทุกข์รับกรรมไปรับโทษเราทำบุญไว้เยอะไฟเผาบุญนี้ก็ไม่ไหม้มันก็ไปจุติเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นสิ่งที่เราสร้างไว้เป็นของเรามันไม่ไหม้นะฉะนั้นที่เรามาฟังทำปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ไปไหนนะเราทำเท่าไหร่เป็นของเราเท่านั้นนะไม่ต้องกลัวโอ้ยทำทั้งคืนแล้วเราจะเหนื่อยไม่เหนื่อยหรอกใจจะได้ปิติดีใจว่าโอ้เรานี่มีสติมีปัญญานะแต่ถ้าเราเห็นเหตุแล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วเราไปเชื่อเหตุนะดับไม่ได้เดี๋ยวมันก็พาเราไปเรื่อยนะงั้นเวลาปฏิบัติธรรมตัณหักขโยสัพพะทุกขังชินาติชนะตัณหาได้ชนะทุกทั้งปวงตัณหาคืออะไรความทยานอยากสู้กับหมอนได้ก็ชนะหมดถ้าแพ้หมอนก็แพ้หมดนะก็ลองสู้กับหมอนดูแล้วกันนะหมอนมันจะแค่ไหนเชียวนั่งสมาธิฟังธรรมสู้กับหมอนไม่ได้ให้รู้ไปฮะหมอนจะดีกว่าหรือว่าฟังธรรมดีกว่าหมอนไม่พูดอะไรให้เราฟังฮะมีป่ะมันก็ชวนเราหลับไม่ได้อะไรฟังธรรมเนี่ยมันได้เยอะเลยนะลองเทียบดูลองเทียบดูถ้ากลับไปดีไม่ดีไม่นอนอีกอะหาเรื่องคุยอีกให้นอนก็นอนไม่หลับอีกทุกข์อยู่ในใจก็ไม่รู้จะดับทุกข์ยังไงก็ขมขื่นอยู่ตรงนั้นเองแต่ถ้ามาฟังธรรมนี่ทุกข์นี่ดับทุกข์ได้นะมีปัญญาเห็นทุกข์ตัวเองดับทุกข์ได้นะนอนเนี่ยตื่นมามันก็เหมือนเดิมแหละกายก็เหมือนเดิมใจก็เหมือนเดิมแต่ฟังธรรมนี่เปลี่ยนเลยนะ
สุตตมยปัญญาฟังแล้วเกิดปัญญานี่เปลี่ยนใจเราได้เลยนะจากไม่อดทนเป็นอดทนจากไม่เสียสละเป็นเสียสละจากไม่มีสติมีสติเปลี่ยนเลยนะอานิสงส์ขนาดนี้นะยมไม่ใช่ของเล่นนะ5นาที10นาทีมันอุปติสสะได้ฟังธรรมครั้งเดียวเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นอัครสาวกเบื้องขวาเป็นผู้มีปัญญามากลองคิดดูนะถ้าเราคิดได้แล้วก็เอ้าร่างกายของพ่อแม่วิเศษขนาดนี้เราจะไม่ใช้เฉลอเราจะใช้ไปกินเป็นนอนเท่านั้นเหรอใช่ไหมร่างกายของพ่อแม่ต้องเป็นของที่ประเสริฐวิเศษต้องเอามาถือศีลปฏิบัติธรรมให้สมกับเราได้ร่างกายของพ่อแม่มานะอย่าได้เสียโอกาสนะอาตมาก็อยากให้กำลังใจแล้วก็ให้มีปิติในการปฏิบัติธรรมที่สุดแล้วก็ขอให้เราระลึกถึงบุญกุศลที่เราได้บำเพ็ญเนี่ยนะแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้กับผู้ประสบภัยพิบัติที่เนปาลทิเบตที่มีการสูญเสียเป็นอย่างมากนะก็ขอผลบุญที่เราได้มาบำเพ็ญในอุทิศให้ไปท่านใดที่ท่านมีทุกข์ก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์นะครับพวกเราก็มีเจตนานะมาเถอศีลปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นทุกข์ก็ขอให้เรามีสติมีปัญญาถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านด้วยเถอ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอรับน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์เจ้าผู้เป็นพยานในพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าปฏิบัติตามได้จริงมีผลประเสริฐจริงเป็นพระอรหันต์ได้จริงกราบ

วีระสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญการนมัสการพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกรูปนาวาดเจริญสุขสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดสังฆทานเจริญสุขสาธุชนทุกคนทุกท่านที่อยู่ทางบ้านที่รับชมรับฟังสื่อของวัดสังฆทานก็เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่อาตมาได้มีโอกาสมาพบกับญาติโยมในการปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งก็การปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งก็เป็นเรื่องของบารมีบารมีมี10อย่างวันการปฏิบัติเนี่ยใช้ทุกอย่างในบารมีแล้วการปฏิบัติแบบนี้ปฏิบัติแบบตลอดรุ่งด้วยบารมีก็เป็นไปด้วยธุดงค์อีกธุดงค์ที่หลวงพ่อสนองให้นำมาปฏิบัติคือธุดงค์ในข้อ13ธุดงค์มี13ข้อข้อ13เป็นในเรื่องของเนสัจฉิกังในรู้ว่าเนสัจฉิกมันเนสัจฉิกังเนี่ยละการปฏิบัติในเอียบท4ละออกไปอย่างนึงมันจะเหลือ3อย่างมันก็3อย่างที่ว่านี้ก็คือยืนเดินแล้วก็นั่งไม่นอนเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์ตีบอกไปแล้วว่าหลวงพ่อสนองไม่นอน30ปีใช่ไหมนี่แหละโยมนะนี่คือการปฏิบัติแบบทุดงเป็นการบัตรในทุดงในขณะเดียวกันก็ปฏิบัติไปพร้อมกับบารมีวันบารมีมีบารมีที่เราสามารถปฏิบัติได้คือบารมี10ทัศน์บารมี10ทัศน์หรือว่าเป็นบารมีธรรมดามีบารมีอีกอย่างหนึ่งก็คือบารมี30ทัศน์บารมี30ทัศน์นี่เป็นของพระโพธิสัตว์วันพระโพธิสัตว์ที่จะเป็นพระเจ้าเนี่ยนั่นคือบารมีที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายต้องปฏิบัติวันเรามาปฏิบัติในบารมีธรรมดานั่นเองบารมี10ทัศน์วันบารมีเนี่ย10ทัศน์ก็คือ10อย่าง10อย่างมีอะไรบ้าง10อย่างก็มีในเรื่องของทานทานบารมีทานก็มาในเรื่องของทาน3อย่างก็มีเรื่องของอมิตรทานหรือว่าการให้ทานด้วยสิ่งของอมิตรทานนี่ก็มาในเรื่องของปัจจัย4นั่นเองจริงๆมันมี10อย่างวันทานทานบารมีนะหรือว่าในเรื่องของอมิตรทานมี10อย่างก็สรุปก็คือปัจจัย4นั่นแหละอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอันนี้คืออมิตรทานทานอย่างที่2ก็เรียกว่าธรรมทานธรรมทานก็คือให้ทำเป็นทานวันเราให้ทำเราเนี่ยก็ให้ทานได้ให้ทำเป็นทานได้เพราะทำอะไรก็คือทำของพระเจ้านั่นแหละเราเอาทำของพระเจ้ามาให้ได้อย่างเช่นเราให้ข้อเตือนใจกับเพื่อนเราข้อเตือนใจนั่นก็คือศีลนั่นเองนี่คือทำเพราะเอาศีลเนี่ยมาบอกเพื่อนเพื่อนเราจะทำผิดศีลแล้วก็บอกว่านี่คือผิดศีลวันผิดศีลแล้วได้อะไรผิดศีลก็จะได้ความทุกข์เดือดร้อนนั่นเองได้กิเลสวันถ้าเขาบอกให้เราอย่าทำผิดศีลนั่นคือกุศลมันจะเราจะได้กุศลเพราะนั้นคนที่ทำตามที่เราเตือนเป็นธรรมทานเราก็เขาจะได้มีกุศลเพราะฉะนั้นในเรื่องของทานก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นกุศลในบารมีนั่นเองเพราะฉะนั้นบารมีเนี่ยมันเป็นเรื่องกุศลแล้วคำว่าบารมีเนี่ยแปลว่าความสำเร็จเพราะฉะนั้นบารมี10อย่างเนี่ยมันทำไปสู่ความสำเร็จทั้งหมดเลยตั้งแต่ทานนี่แหละทานอีกอย่างนึงก็มีเรื่องของอภัยทานเพราะฉะนั้นอภัยทานนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นทานเนี่ยสำคัญหมดเลยโยมธรรมทานเนี่ยทำให้คนเป็นคนดีใช่ไหมมาในเรื่องของศีลอภัยทานมาในเรื่องของภพอภัยทานมาในเรื่องของภพโยม
ภพคืออะไรภพคือกรรมกรรมเมื่อไหร่ก็กรรมในภพเพราะภพก็คือการทำกรรมมันเราเกิดมาเนี่ยเรามาทำกรรมก่อนเพราะนั้นก่อนที่เราจะทำกรรมเนี่ยเรารับกรรมก่อนเพราะเรารับกรรมรับกรรมคืออะไรโยมรับกรรมคือผลของกรรมนั่นเองผลของภพรับกรรมก็คือมารับผลของภพเพราะที่เราเกิดมาเนี่ยเรามารับผลแห่งภพมารับกรรมที่เราทำนั่นแหละมารับกรรมที่เราทำมันต้องเกิดมารับเพราะสิ่งที่เราประสบอยู่ทุกวันทุกวันนี่นะนี่คือกรรมของเราทั้งหมดโยมวันเกิดมาในชาติเนี่ยชาติเนี่ยคือวิบากเห็นไหมวันวิบากก็คือผลของกรรมผลของภพวันทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดกับโยมตั้งแต่เกิดจนตายเป็นเรื่องของกรรมที่โยมทำไว้ในภพวันตั้งแต่เกิดมาไม่มีอะไรบังเอิญโยมไม่ได้มีอะไรบังเอิญตั้งแต่เกิดเลยเกิดมาแล้วเนี่ยเกิดมาแบบไหนเกิดมาเป็นลูกเต้าเหล่าใครเกิดมามีสุขมีทุกข์แบบไหนตั้งแต่เกิดเลยโยมเพราะกรรมในบ่งบอกเลยเกิดมาพ่อแม่ร่ำรวยหรือว่าเกิดมาพ่อแม่ยากจนใช่ไหมหรือว่าบางคนเกิดมาแล้วง่อยเปี้ยเสียขาบางคนพอเกิดมาแล้วก็อาตมาตาลายอาตมาตาลายเมื่อกี้คนอยู่เยอะๆเอ๊ะทำไมตอนนี้เหลือแค่นี้นี่ก็เป็นเรื่องของบารมีโยมนะเพราะคนที่อยู่ที่จะอยู่เนี่ยก็ตั้งใจมาในเรื่องของบารมีใช่ไหมโยมมีเรื่องของสัจจะยังกล่าวไม่ถึงนะแต่มาในเรื่องของสัจจะมีสัจจะบารมีนั่นเองเพราะบางคนเนี่ยตั้งใจมามีสัจจะมาตั้งแต่บ้านเลยมีสัจจะมาตั้งแต่บ้านเลยก็คืออยากจะมาวัดสังฆทานในวันเสาร์ในวันพระเพราะรู้ว่าวันเสาร์วันพระเนี่ยมีปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งใช่ไหมโยมมันก็ตั้งใจที่จะมาเลยวันในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยวัดสังฆทานมีอย่างน้อยเนี่ยสองวันคือวันเสาร์วันพระวันปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งก็คือเราจะมาปฏิบัติกลางคืนแบบในสัจจิกังสามท่าแล้วก็ตวัดนั้นปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งก็คือจะมาไม่นอนอยู่ได้ทั้งคืนเพราะหลายคนมาแบบนี้จริงๆนะบวชเป็นเนกขัมมะมาบางคนมาบวชแบบอุโบสถศีลใช่ไหมโยมเนี่ยบางคนมาวันหนึ่งคืนหนึ่งรับศีลอุโบสถไปเมื่อเช้าเห็นไหมนี่ก็มาคืนวันหนึ่งคืนหนึ่งก็มาสองวันวันเสาร์ก็มาวันพระก็มาแต่อาทิตย์นี้วันเสาร์วันพระมาอยู่ด้วยกันเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นคืนเดียวเลยเพราะถ้าคืนเดียวในสัปดาห์เนี่ยปกติเราทำสองคืนใช่ไหมโยมปกติสองคืนบางคนก็อยู่เพราะพระอยู่เพราะพระมีเทศนามีมาให้กรรมฐานแบบเนี้ยบางคนอยู่ถ้าตราบใดที่ยังมีพระมาให้กรรมฐานเนี่ยโยมจะอยู่แต่พอพระไปหมดเลยก็ลุกก็มาอยู่เหมือนกันเพราะในสงคืนนะเพราะว่าสังฆทานเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยปฏิบัติถึงตีสามเลยนะอาตมานี่แหละอยู่โยงตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีสามเคยทำมาช่วงหนึ่งแต่พอมาระยะหลังเนี่ยตั้งแต่ก็ปีสองปีที่ผ่านมานี่แหละแล้วก็เนื่องจากว่าผู้ที่จะมาเทศนาธรรมมาให้กรรมฐานก็น้อยลงพอน้อยลงก็เลยเหลือแค่สองรูปสองท่านก็เมื่อกี้ท่านอาจารย์ตีแล้วก็มาอาตมาก็คือหนึ่งมีแค่นี้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องลดเวลาให้มาเหลือแค่เที่ยงคืนนะเพราะพอเหลือเที่ยงคืนแล้วก็อย่างที่กล่าวเพราะฉะนั้นเวลาที่โยมบางคนก็ตั้งใจแบบนั้นนะเพราะในสัปดาห์หนึ่งสองวันเนี่ยโยมก็มาอยู่ถึงเที่ยงคืนสองคืนใช่ไหมโยมนะก็อันนี้ก็ไม่เป็นไรอันนี้เป็นเรื่องของความเพียรอีก
ในเรื่องของบารมีเดี๋ยวว่าไปเรื่อยๆบารมีมี10อย่างเนี่ยจะบอกให้หมดเลยแล้ววันนี้ตั้งใจจะเอาบารมีในเรื่องของเมตตามาบอกเราเพราะเมตตาเนี่ยเมตตาเป็นบารมีอย่างที่9สำคัญอยู่เมตตาเนี่ยต้องเมตตาตัวเราแล้วเมตตาผู้อื่นวันไอ้เรื่องเมตตาเนี่ยมาหลายเรื่องเลยวันทานที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยประกอบไปกับบารมีด้วยประกอบกับบารมีที่เป็นเมตตาด้วยแต่จริงๆบารมีเนี่ยมันถึงกันทุกข้อเลยโยมมันจะถึงกันทุกข้อนะเพราะฉะนั้นโยมก็ใช้ทั้งวิริยะขันติและสัจจะอย่างที่ว่าเนี่ยคิดไว้แล้วว่าจะมาวันเสาร์อาทิตย์โทษมาวันเสาร์แล้วก็วันพระแต่ดังที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยพอดีว่าวันเสาร์วันนี้เป็นวันพระอีกด้วยเพราะฉะนั้นไอ้อาทิตย์เนี้ยก็คือมีแค่วันเดียวใช่ไหมโยมถ้าไม่มีวันอื่นมาพิเศษมาก็มีวันนี้วันเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้วันเดียวก็โยมทำให้เหมือนทุกสัปดาห์ทำให้เหมือนทุกสัปดาห์ก็ได้หมายถึงว่าแต่ละสัปดาห์ที่ผ่านมามีวันพระกับวันเสาร์เนี่ยแยกกันใช่ไหมเราก็ทำได้วันละครึ่งคืนเอาตามที่บางคนนะที่ทำเพราะคนที่ทำครึ่งคืนเนี่ยอย่างวันนี้มีวันพระตรงวันเสาร์กลายเป็นว่าสัปดาห์นี้มีคืนเดียวที่จะไปพัดก็นั่นก็เราก็คูณสองเลยได้มีอยู่เราก็คูณสองเลยแทนที่เราจะปฏิบัติครึ่งคืนแล้วก็เอาเต็มคืนเลยได้ไหมถึงแม้ว่าหลังเที่ยงคืนไปแล้วจะไม่มีพระมาเทศนาธรรมหรือว่ามาให้กรรมฐานวันอยู่ที่ความตั้งใจนะอยู่ที่เราสร้างบารมีนั่นเป็นเรื่องของบารมีโยมเดี๋ยวจะว่าต่อไปอย่างที่กล่าววันมันไปเกี่ยวกันหมดใช่ไหมโยมวันวิริยะขันติสัจจะเนี่ยมันมาด้วยกันหมดเลยวันในเรื่องของสัจจะเนี่ยมันก็มาด้วยความเพียรนั่นแหละวิริยะขันติและความอดทนเนี่ยมาอยู่เพราะฉะนั้นโยมจะมาอยู่ทั้งคืนได้ด้วยความอดทนนะเพราะเดี๋ยวจะว่าไปในบารมีทั้ง10ตอนนี้กลับมาที่ทานบารมีใหม่กำลังพูดถึงทานบารมีอย่างที่3ก็คืออภัยทานวันอภัยทานเนี่ยสำคัญโยมสำคัญมากเลยเพราะมันอภัยทานมีผลกับชีวิตเราเพราะดังที่กล่าวชีวิตเราเนี่ยมันเกิดมาใช้กรรมไม่รู้ที่เรียกว่าที่ต้องเกิดเนี่ยเพราะต้องมารับกรรมมันเป็นวิบากวันพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ว่าให้มีสัมมาทิฏฐิให้รู้ว่าเนี่ยที่เราต้องเกิดเนี่ย ดังที่กล่าวอ่ะเพราะมันมีกรรมมันถึงต้องเกิดมาแล้วกรรมที่ว่าเนี่ยนะพุทธเจ้ารวบลงมาเป็นแค่ทุกข์เลยนะเป็นแค่ทุกข์ถึงแม้ว่าโยมจะรับเวลาที่โยมรับกรรมเนี่ยประสบการณ์ที่โยมผ่านมาตั้งแต่เกิดจนถึงวันเนี้ยแล้วจะมีไปถึงตายเนี่ยประสบการณ์ของโยมมี2อย่างที่รับอยู่ทุกวี่ทุกวันเลยก็คือสุขกับทุกข์ใช่มั้ยโยมรับสุขกับทุกข์สุขก็คืออะไรสิ่งที่ทำให้โยมได้เกิดความพอใจดีใจทุกข์อะไรทุกข์ก็คือสิ่งที่ทำให้โยมเกิดความเบื่อหน่ายท้อถอยไม่ชอบใช่ไหมโยมวันโยมจะพบกับสองอย่างเนี่ยในชีวิตโยมตั้งแต่เกิดจนตายเลยจริงไม่จริงแล้วนี่เป็นข้อเห็นไหมพุทธเจ้ากล่าวในข้ออริยสัจ4ในข้อต้นข้อทุกข์ไม่เห็นมีพุทธเจ้ากล่าวว่าอริยสัจ4มีข้อสุขหรือไม่มีใช่ไหมโยมเพราะอะไรเพราะทั้งสุขทั้งทุกข์เนี่ยนะไม่เที่ยงฮะไม่เที่ยงไม่ใช่ตอกหัวพระที่ตรงศีรษะนะไม่ใช่สุขและทุกข์เนี่ยไม่เที่ยงเลยเพราะอะไรมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นอนิจจังเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นไอ้สุขที่โยมประสบนั่นแหละโยมอยากได้ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส5อย่างนี้เรียกว่ากรรมบุกรรมคุณ5เนี่ยเพราะฉะนั้นโยมอยากได้มันแต่รู้ไหมว่ากรรมคุณ5เนี่ยมันก็เป็นอนิจจังนั่นแหละอนิจจังทุกขังหน้าตาด้วยมันเป็นไตรลักษณ์เพราะสิ่งที่โยมได้มาเนี่ยโยมได้มาเพราะความไม่เที่ยงทั้งหมดเลยที่อยากได้
อย่างเช่นโยมอยากได้คนสัตว์สิ่งของเนี่ยเอาคนกับสัตว์ก็ได้ง่ายๆถ้าพูดถึงสิ่งของก็ใช่อย่างคนสัตว์เนี่ยโยมชอบตอนไหนโยมชอบคนตอนไหนคนที่เป็นเด็กโยมชอบไหมชอบใช่ไหมหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูเป็นหนุ่มเป็นสาวชอบไหมก็ชอบอย่างเต่งๆอย่างน่ารักน่าใคร่ผมดำผมดำนะผิวเรียบเนียนสวยอะไรอยู่ยังผอมยังไม่อ้วนแต่พอเป็นคนแก่แล้วชอบไหมโยมเพราะเป็นคนแก่แล้วไม่ชอบแล้วใช่ไหมโยมเพราะอะไรหนังเหี่ยวผมงอกเดินสามขาสี่ขาเดินสามขาก็มีนะเดินด้วยไม้เท้าใช่ไหมเพราะไม่ชอบเห็นไหมโยมนี่แหละก็ตอนเป็นเด็กก็ไม่ชอบเพราะเราเมาเมาในวัยเมาตอนเด็กเราชอบแต่พอเวทแก่เราก็เมาอีกเหมือนกันไม่ชอบทั้งชอบไม่ชอบเนี่ยเมาทั้งนั้นแหละเพราะพุทธเจ้าตรัสเองพุทธเจ้าบอกว่าเราเมาสามอย่างเมาในชีวิตเมาในวัยเมาในความไม่มีโลกมันตอนที่เนี่ยในชีวิตก็ชีวิตที่เราชีวิตเป็นเด็กก็เล่นหัวสนุกสนานอะไรเงี้ยพอเป็นวัยทำงานก็เมาในเรื่องของการทำงานนี่เมาในชีวิตมันทำงานหามลูกหามข้างทำงานเพื่อจะสร้างฐานะตัวเองอะไรนี่ก็คือเมาแล้วเมาแบบเนี้ยมันเมาอยู่แค่นั้นไม่คิดถึงแก่เจ็บตายนั่นแหละไม่คิดถึงว่าต่อไปเราจะต้องมีทุกข์นั่นแหละไม่คิดถึงต่อเมื่อพอเมาในวัยถึงวัยแก่เนี่ยถึงได้รู้ถึงได้รู้ว่าตัวเองเมามาตั้งนานแล้วพอถึงวัยแก่แล้วบางทีถ้าเราเมามาในวัยต่างๆที่ดังที่กล่าวพอมาถึงวัยกลางคนเราก็เที่ยวก็เตะตอนมีเงินมีทองเที่ยวเงินหมดพอแก่เท่าทำอะไรไม่ได้ทีนี้เงินไม่มีใช้ทุกเลยทุกกายไม่พอต้องมาทุกเพราะความเป็นอยู่อีกเห็นไหมโยมวันสุขไม่เที่ยงอยู่สุขเนี่ยมันแปรปรวนเพราะเราไปยึดด้วยความเมาทั้งสามอย่างที่กล่าวไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเราไปยึดในวัยต่างๆแล้วเราก็เห็นว่าในวัยต่างๆที่เราเมาเราเห็นว่าดีเห็นว่ามันเป็นสุขนั่นเองแต่ทุกอย่างในโลกนี้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้ง5อย่างกามคุณ5เนี่ยมันคือสรุปง่ายๆเลยคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยคือคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้โยมยกให้ฟังก็ได้คนก็คือรูปใช่ไหมคนเป็นรูปใช่ไหมแล้วคนก็เป็นสัตว์ด้วยที่เรียกว่าสัตว์ประเสริฐหรือว่าสัตว์มนุษย์ทั้งคนทั้งสัตว์เนี่ยเป็นรูปหมดเลยสัตว์ก็สัตว์เดรัจฉานก็ใช่เสียงมาจากไหนโยมแต่เอารูปยังไม่หมดลืมไปนะต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยรูปทั้งนั้นเลยโยมอิฐหินดินทรายและธาตุน้ำอากาศรูปหมดเลยแล้วเสียงล่ะโยมเสียงมันก็มาจากคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้นั่นแหละใช่ไหมยังอาตมากำลังเทศนาอยู่เนี่ยใช่ไหมนี่ใช่เสียงคนไหมใช่ไหมโยมสัตว์ล่ะสัตว์ที่มันร้องนู่นร้องนี่นะนั่นก็เสียงสัตว์หรือว่าทีสัตว์มันทำอะไรก็แล้วแต่ไอสัตว์ที่มันมีอยู่ในวัดเราเยอะเนี่ยบางทีมันเอาหางมาฟาดนู่นฟาดนี่ปับนั่นก็เป็นเสียงสัตว์ใช่ไหมเสียงคนก็โอ้โหเสียงพูดเสียงคุยเสียงทำกิจกรรมทั้งหลายแหละทั้งนั้นเลยเสียงเครื่องยนต์ที่มนุษย์ทำมาเนี่ยนี่คือคนสัตว์สิ่งของนะที่มันเป็นเรื่องของเสียงเพราะฉะนั้นไม่พ้นคนสัตว์สิ่งของหรือยังโยมรูปเสียงกลิ่นก็เหมือนกันกลิ่นมาจากไหนล่ะกลิ่นก็มาจากคนสัตว์สิ่งของนั่นแหละเห็นไหมโยมไม่ต้องอธิบายมั้งนะในเรื่องของกลิ่นเนี่ยนะอย่างเช่นต้นไม้เนี่ยกลิ่นมันก็มีเฉพาะของมันใช่ไหมกลิ่นแต่ละประเภทแต่ละชนิดของต้นไม้ก็มีอย่างเช่นบางทีกุดดอกไม้ดอกต่างๆทั้งหลายแหล่เนี่ยมีกลิ่นหอมก็มีกลิ่นไม่หอมก็มีกลิ่นเหม็นก็มีนะเคยเห็นไหมโยมดอกไม้ที่
ที่มันมีอยู่

บ้านเราแล้วก็ทางต่างประเทศอ่ะบางดอกนี่โหดอกสวยเลยแต่อย่าเข้าไปใกล้นะเหม็นเหม็นเน่าเลยใช่ไหมโยมมีเขาเรียกดอกอะไรอาตมาขออภัยลืมชื่อไปแล้วจำไม่ได้เห็นไหมเพราะนั้นมันคือคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดเลยมันรูปเสียงกลิ่นเห็นไหมรูปเสียงกลิ่นรสก็เหมือนกันรสก็มาจากไหนอ่ะรสชาติก็คือเปรี้ยวหวานมันเค็มมันมาจากไหนมันมาจากคนสัตว์สิ่งของนั่นแหละใช่ไหมโยมมันมาจากกิจกรรมที่คนทำนั่นแหละสัตว์ด้วยสิ่งของด้วยบางทีมันมีรสชาติอยู่ในตัวของมันเราก็ไปรับรู้ในเรื่องของรสชาติมาได้จากการเอามากินนั่นแหละมารับประทานเพราะฉะนั้นนี่คือรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สัมผัสอันที่5เนี่ยก็คือสัมผัสอะไรสัมผัสคนสัตว์สิ่งของเหมือนเดิมอะไรอยู่เพราะโยมจะไปสัมผัสอะไรสัมผัสคนด้วยกันไปสัมผัสสัตว์ใช่ไหมก็รู้เย็นร้อนอ่อนแข็งใช่ไหมเพราะสัมผัสคนแล้วก็เนื้อตัวอุ่นๆร้อนๆตอนที่ทำงานมาก็ดีหรือว่าในปัจจุบันขณะนี้แหละอยู่เฉยๆก็มีอุณหภูมิเห็นไหมก็เห็นไหมเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ได้อาบน้ำมาใหม่ๆตัวเย็นแล้วก็สัมผัสแล้วรู้ว่ามันอ่อนมันนุ่มนิ่มมันแข็งมันหินอย่างเงี้ยเราก็รู้นี่คือหินนี่ต้นไม้อย่างต้นไม้ก็แข็งอิฐหินดินทรายแร่ธาตุอะไรก็หมดส่วนใหญ่แข็งหมดยกเว้นน้ำอากาศนี่ก็น้ำนี่แข็งก็ได้ไม่แข็งก็ได้ใช่ไหมโยมอ่อนนุ่มก็ได้น้ำที่แข็งก็คือน้ำที่มันเป็นน้ำแข็งนะแข็งตามธรรมชาติก็มีเพราะอากาศหรือว่าแข็งเพราะเราไปทำน้ำแข็งวันนี้คือการสัมผัสนะวันสัมผัสสิ่งต่างๆในโลกนี้อีกนั่นแหละก็คือก็ไม่พ้นคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้เพราะฉะนั้นเห็นไหมรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยกรรมคุณ5เนี่ยมันก็คือสรุปก็คือคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้ทั้งหมดแล้วเราก็มาอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือว่าไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นในไอ้กามคุณ5เนี่ยแหละในคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้แหละเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นนี่เองที่เรามาหลงมันอยู่ที่เรียกว่ายึดนั่นแหละมีอุปทานนั่นแหละแต่ตัวอุปทานที่มันยึดเพราะว่ามันอยากมาก่อนมันมีตัณหาวันนี้คือเราเมาในวัยเมาในชีวิตเมาในความไม่มีโลกมันจะเมาอยู่แบบนี้แต่พอวัยเนี่ยถ้าเมาในวัยพอถึงวัยที่มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนั่นน่ะถึงจะคิดได้ใช่ไหมโยมมันถึงจะคิดได้วันต้องเมาซะก่อนเมาสามอย่างนี้นี่แหละพุทธเจ้าเห็นว่ามันไอ้ตัวเมาก็คือความไม่มีปัญญาความไม่มียาก็ไม่รู้จริงเพราะในชีวิตที่เรียกว่าวิบากเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้โยมเพราะอะไรเพราะตอนที่เราทำกรรมมาก็นี่แหละเราเป็นมนุษย์ส่วนใหญ่เราจะเป็นมนุษย์แล้วทำกรรมมาวันตอนที่เกิดอ่ะมันเมาวันนั้นก็เกิดแล้วมันเมาเพราะตัวทำให้เราเกิดมันเมามันเป็นอาสวะกิเลสเพราะไอ้ตัวที่ทำให้เราเกิดมันคืออาสวะกิเลสมันก็คืออวิชชาอวิชชาเนี่ยเป็นอาสวะกิเลสอาสวะกิเลสมันหมายถึง

มันหมายถึงเขาเรียกว่าสิ่งที่ชุ่มอยู่ในใจของเรานะอกุศลเนี่ยนะโทษนะอาสวะกิเลสเป็นกิเลสที่มันย้อมอยู่ในสัตว์มันมีคำความหมายของมันมากมายแล้วเพราะนั้นอาสวะกิเลสมันมีอยู่สี่ตัวมันมีในภพนะมีในทิฏฐินะทิฏฐิเนี่ยเป็นภพเนี่ยก็เป็นอาสวะกิเลสตัวหนึ่งนะภพแล้วก็มีทิฏฐินะมีอวิชชาอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวจะมายังนึกไม่ออกเพราะมันมีสี่ตัวแล้ววิชาเนี่ยมันคือความไม่รู้จริงความไม่รู้จริงเพราะความไม่รู้จริงแล้วลุ่มหลงมัวเมามีการลุ่มหลงมัวเมามันลุ่มหลงมัวเมายังไงก็คือมันรักสุขเกลียดทุกข์นั่นแหละนี่คืออวิชชาเพราะมันรักสุขเกลียดทุกข์แต่มันรักสุขมันก็เลยอยากได้ในสุขมามันเกลียดทุกข์มันก็ไม่อยากได้ในทุกข์นั่นแหละแต่กระบวนการที่จะทำให้มันได้มาซึ่งสุขหรือว่ากระบวนการที่ไม่อยากได้ในทุกข์บางทีมีอยู่แล้วไม่อยากได้เป็นกระบวนการที่มันอยากได้หรือไม่อยากได้มาแล้วมันทำให้สิ่งที่อยากได้มาแล้วก็สิ่งที่ไม่อยากได้ออกไปเนี่ยมันคือจะทำให้เกิดความสุขนั่นเองใช่ไหมอยากได้เข้ามาเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากได้เนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราต้องการแล้วเราจะมีความสุขแต่สิ่งที่ไม่อยากได้เอาออกไปแล้วมันจะมีความสุขอีกนั่นเองแต่กระบวนการอย่างที่กล่าวเพราะกระบวนการที่จะเอามาให้ได้บางทีมันอยากได้ความสุขแต่มันทำมาด้วยความทุกข์เห็นตัวอย่างเยอะเลยเห็นตัวอย่างมากมายเอาตัวอย่างเรานี่แหละเอาเราดีกว่าเพราะเจ้าต้องการให้เห็นเราเพราะเราอยากได้อะไรแต่พอเราอยากได้ขึ้นมามันมีเหตุปัจจัยอีกที่มันพร้อมแล้วก็ไม่พร้อมวันไอ้ความพร้อมเนี่ยก็ทำขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ทุกข์เดือดร้อนนั่นเองอย่างเช่นเราชอบยกโทรศัพท์มือถือเนี่ยง่ายดีอยากได้โทรศัพท์มือถือไอโฟนมาใหม่นี่30,000-40,000วันเรามีเงินแค่10,000เดียวเห็นไหมโยมเราจะซื้อมันได้ไหมแต่ iPhone เนี่ยเราอยากได้มันนี่คือเวทนาที่เกิดขึ้นสุขในเวทนาที่มันเห็นโทรศัพท์แล้วมันอยากได้พอเป็นความอยากเนี่ยมันคือตัณหาเลยสุขในเวทนาก็คือเห็นโทรศัพท์เราชอบมันนี่คือเวทนาแต่พอชอบมันแล้วเนี่ยมันมีการทำงานของไอ้นามขันธ์เราเนี่ยใจเราเนี่ยคือตัวสังขารมันปรุงแต่งใช่ไหมจริงๆไอ้ชอบมันเป็นเวทนามามันก็เกิดจากสังขารนั่นแหละปรุงแต่งมาตั้งแต่ต้นเลยแต่พอมันชอบแล้วทีนี้มันก็เลยอยากได้มาเป็นเจ้าของเป็นข้าวเป็นของตัวนั้นแหละยึดแต่ว่ายังไม่ถึงบวชทานแต่มันต้องมีตัณหาก่อนพอมีตัณหาก็ไปอยากได้มันพออยากได้มันมาปุ๊บดังที่กล่าวนะพออยากได้มันปุ๊บมันก็มีตัวเร่งอีกคืออุปทานมีอุปทานก็คือตัวสนองตัณหานั่นนะวันที่เราเรียกว่ายึดนั่นแหละวันเราก็ไปยึดที่อยากจะได้ไอ้โทรศัพท์เครื่องนี้มาให้ได้นั่นนะพอมันมีความอยากแล้วใช่ไหมพอมีอุปทานเข้ามาเพิ่มเนี่ยมันจะเอาให้ได้จะเอาให้สมความปรารถนาให้ได้วันมันจะเอามาให้ได้เอามาครอบครองให้ได้มันก็ต้องไปซื้อมาใช่ไหมพอตอนไปซื้อมานี่แหละเขาเรียกว่าทำภพจะบอกแล้วว่าถ้าทำภพหรือว่าทำกรรมมันก็มีสองอย่างกรรมที่เป็นบุญกับบาปนั่นแหละว่ากุศลหรืออกุศลเพราะฉะนั้นตอนที่เรามีเงินพอเนี่ยสมมติว่าไอโฟนเครื่องนี้40,000เรามีเงิน40,000-50,000เรามีล้านหนึ่งโทษเรามีแสนหนึ่งเราก็ซื้อได้ใช่ไหมโยมมีแสนมีล้านเราซื้อได้เลยนะแต่ถ้าเรามีหมื่นเดียวล่ะอย่างที่กล่าวมีแค่หมื่นเดียวแหละทีนี้

นะไอ้สุขนั่นแหละเห็นไหมโยมสุขมันกลายเป็นอยากได้สุขแต่มันทุกข์อ่ะมันทุกข์แล้วที่มีเงินแค่หมื่นเดียวอ่ะแต่โทรศัพท์เครื่องนี้สี่หมื่นเอามาไม่ได้มันทุกข์แล้วทุกข์ยังไงทุกข์ที่อยากจะได้ในสุขคือโทรศัพท์เพราะฉะนั้นทำยังไงไอ้ทุกข์นี่แหละนะไอ้ทุกข์เนี่ยก็ทุกข์ในใจว่าทำยังไงจะได้จะมีเงินไปซื้อโทรศัพท์นี่ทุกข์แล้วเห็นไหมโยมทุกข์ตอนจะหาเงินนี่แหละไปซื้อโทรศัพท์เพราะฉะนั้นนี่คือทุกเราด้วยนะทุกเราที่มีขึ้นในการทำงานของนามขันธ์เราเพราะฉะนั้นเวลาที่มันอยากได้เอาให้ได้ในอุปทานเนี่ยมันทำพบแบบนี้แล้วมันก็ต้องหาเงินเอาให้ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นหาเงินเอาให้ได้มันทำพบแบบไหนเพราะเงินที่จะมี40,000ได้ก็ต้องไปขอก็มีไปหยิบไปยืมก็มีไปกู้ก็มีไปป้นออกมาก็ดีไปจี้ไปฆ่ามีหมดเลยใช่ไหมโยมเห็นไหมโยมว่าสิ่งที่โยมอยากได้คือความสุขแต่มันสุขไม่จริงเห็นไหมสุขมันเจืออมิตรพอเอาสุขนี่แหละมันกลายเป็นทำทุกข์เพราะอะไรเพราะไปขอก็ดีไปยืมก็ดีไปกู้หรือว่าไปแย่งไปวิ่งราวไปป้นไปจี้ไปฆ่านี่เป็นกระบวนการของอกุศลหรือว่าเป็นในเรื่องของทุกข์ทั้งหมดเลยเห็นไหมเพราะสุขมันไม่เที่ยงสุขมันไม่สุขไม่จริงจังไงไม่รู้ว่าอยากได้สุขแต่กลายเป็นต้องทำทุกข์นั่นเองเพราะเวลาที่ไปขอเนี่ยมันทุกข์แบบไหนทุกเราเองแหละที่ต้องฝืนใจตัวเองไปขอมีบางทีขอใครขอพ่อขอแม่ขอสามีภรรยาขอสามีหรือว่าสามีไปขอภรรยาก็มีหรือว่าไปขอญาติมิตรก็มีเห็นไหมที่ไปขอแบบนี้ว่าบางทีขอพ่อขอแม่ก็ไม่ให้ไปขอสามีภรรยาก็ไม่ให้ไปขอญาติอย่างนี้ขอพี่ขอน้องขอปู่ย่าตายายขอหมดอ่ะบางทีก็ไปขอเพื่อนด้วยนี่คือทุกข์ใช่มั้ยโยมทุกข์ที่ต้องไปขอเนี่ยทุกข์แล้วบางทีไปกู้เหมือนกันกู้นี่ก็ทุกข์เรานี่ต้องไปทำสัญญากู้มีคนค้ำประกันอีกนะคนอื่นต้องมาทุกข์กับเราอีกนะค้ำให้เราจะใช้มั้ยถ้าไม่ใช้เราเดือดร้อนให้คนค้ำเห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกข์เราก็ไม่พอทำให้คนอื่นเขามีทุกข์ด้วยแล้วทุกข์ตัวนี้เราต้องรับด้วยนะเพราะเราสร้างกรรมสร้างภพวันชาติเนี้ยใครเกิดมาแล้วต้องไปค้ำประกันให้ใครนั่นแหละเป็นกรรมของตัวเองที่เคยทำมาอาตมาเนี่ยตอนรับราชการนะโอ้โหค้ำให้ลูกน้องเสร็จแล้วมันเขาเรียกมันไปติดหนี้นะหนี้เยอะแยะมากมายแล้วไปกู้ซื้อนู่นซื้อนี่มีอยู่ครั้งซื้อโทรศัพท์เครื่องใหญ่ไอ้โทรทัศน์สมัยนั้นโทรทัศน์เครื่องใหญ่ๆนั้นซื้อมาแล้วผ่อนเนี่ยผ่อนแต่ว่าไอ้คนเนี้ยมันมีหนี้เขาทั่วไปเลยอยู่หนี้ในที่ทำงานก็หนึ่งนะเขาหักเงินเดือนมันด้วยนะมันก็เหลือเงินเดือนไม่มากหรอกก็แต่ว่าตอนกู้มันบอกว่าเอาไปใช้ได้ซื้อทีวีเครื่องใหญ่เนี่ยมันจะผ่อนใช้ได้เราก็อ่ะมันเป็นลูกน้องอ่ะเราก็ค้ำให้มันที่ไหนได้โยมมันไม่มีเงินไปใช้หรอกมันไม่มีเงินไปใช้หนี้ไอ้ค่าโทรทัศน์อาตมาต้องเสียเงินเดือนใช้หนี้มันแทนมันอะน่าจะเกิน2ปีด้วยแหละถ้าเกิน2ปีนะโยมอาตมาใช้หนี้แทนเห็นไหมโยมวันนี่ไงกลายเป็นอันแต่ว่าถ้าพูดถึงวิบากเมื่อกี้เนี่ยนี่กลับมาที่วิบากที่ทานเลยนะกลับมาที่ทานเรื่องของกรรมนี่แหละเพราะถ้าเรารู้เราต้องรู้แบบนี้ว่าเนี่ยสิ่งที่เราต้องมาใช้แทนเนี่ยนี่คือกรรมที่เราเคยทำมาแล้วนี่เป็นสมาธิเลยเป็นปัญญาเป็นมรรคองค์ที่หนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ารู้ด้วยปัญญาอย่างนี้แหละมันจะทำให้เราอภัยทานได้เพราะสิ่งที่เกิดบอกแล้วตั้งแต่เกิดจนตายไม่โดยบังเอิญเป็นเรื่องของกรรมที่เราต้องมาเกิดต้องมารับกรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดทั้งหมดที่พระที่อาตมาบอกว่าพระเจ้าไม่กล่าวเรื่องสุขเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นมันทุกข์ทั้งนั้นแหละโยมก็บอกแล้วเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปแล้วสุขมันไม่จริงมันทุกข์ทั้งนั้นแหละโยมทุกข์ที่แน่ๆเลยโยมเกิดมา
ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยเห็นไหมโยมไม่ใช่สุขเลยมันเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์หรือว่าทุกข์จริงๆแต่ในชีวิตเราอ่ะยังไม่แก่หรือว่าแก่นี่แหละทั้งที่ยังแก่ยังเจ็บอยู่นี่แหละยังไม่ตายเนี่ยแต่ก็มีทุกข์ถูกไหมมีทุกข์จากไอ้สุขไอ้ทุกข์นี่แหละแต่สรุปแล้วมันคือทุกข์ทั้งนั้นเลยทุกข์นั้นเลยนะเพราะเวลาที่สุขมันก็ไม่เที่ยงมันดับไปนะมันดับไปแต่ถ้าเรามีสุขที่เคยทำไว้แล้วที่เรียกว่าอริยทรัพย์นั่นแหละมันก็จะมาเกื้อหนุนได้เพราะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรายังมีเหตุที่มันทำให้เราทุกข์เดือดร้อนแล้วในที่สุดมันก็มีมาช่วยเหลือเราได้นะมีสิ่งที่มาช่วยเหลือเราได้ทำให้เราหายทุกข์ไปได้นะนั่นคืออริยทรัพย์นั่นคือกุศลนั่นคือบารมีด้วยกำลังพูดถึงบารมีนี่แหละวันเราเคยทำมาแบบนั้นมันก็เลยมาช่วยเราเห็นไหมโยมแต่บุญทั้งหลายที่เกิดขึ้นน่ะนี่ต้องเรียกว่าบุญนะอะไรที่มาช่วยเราเนี่ยบุญทั้งหลายที่เราใช้มันไปอ่ะมันมีวันหมดใช่ไหมโยมเพราะตอนที่เราทำมาเราทำมาด้วยภพมันมีวันหมดโยมวันพุทธเจ้าเนี่ยให้ทำใหม่อีกเพราะในชาติเนี้ยเราจึงได้ต้องทำอริยทรัพย์เพราะฉะนั้นมีธรรมที่พุทธเจ้าให้เราทำกุศลเนี่ยที่เรียกว่าอริยทรัพย์เนี่ยวันทำในกุศลวันกุศลก็มีในเรื่องของนี่แหละบารมีก็เป็นเรื่องของกุศลบุญกิริยาก็เป็นเรื่องของกุศลแต่บารมีเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยเพราะมันคุมไปหมดเลยคุมไปถึงเรื่องของทั้งบุญกิริยาด้วยเพราะจริงๆบุญกิริยาก็มีทานศีลภาวนานี่แหละสามอันนี้บุญกิริยาวัตถุสามแล้วบุญกิริยาวัตถุ10ก็จริงๆมันคือบุญกิริยาวัตถุ3นั่นแหละแต่เขาแตกแยกออกไปจริงๆมันอยู่มันเป็นเรื่องของบุญกิริยาวัตถุ3แต่ที่พูดเนี่ยบุญกิริยาวัตถุทั้ง3ทั้ง10เนี่ยมาอยู่ในบารมีหมดเลยเพราะว่าในบารมีเนี่ยมีทานมีศีลเห็นไหมโยมทั้งทานทั้งศีลเนี่ยมาอยู่ในนี้หมดแล้วภาวนาก็มาอยู่ในเรื่องมันจะอยู่มาในเรื่องของปัญญาเนี่ยวิริยะทั้งเนี้ยทั้งหมดเลยนะก็สรุปมันมาในเรื่องของศีลทานศีลแล้วก็ภาวนาก็อยู่ในเนี้ยเพราะโยมในเรื่องเนกขมะเนี่ยเป็นอย่างที่3เนี่ยวันเนกขมะมาทำอะไรเนกสังขมะก็มาในเรื่องนี้แหละมาปฏิบัติในมรรคมีองค์8เพราะนั้นมรรคมีองค์8คืออะไรรู้มั้ยโยมมรรคมีองค์8ก็คือศีลสมาธิปัญญาเห็นมั้ยโยมเห็นมั้ยศีลอยู่ที่นี่วันบุญกิริยามันก็มาอยู่ที่บารมีวันนี้ที่อาตมาพูดบารมีเพราะว่ามันคุมส่วนใหญ่มันจะคุมในธรรมกุเจ้าแล้วเดี๋ยวเรามองเห็นบารมีเราก็จะเห็นว่าอ้อนี่มันไปมาหมดเลยมาถึงในเรื่องของการดับทุกข์เนี่ยจริงๆเนกขัมมะเนี่ยเป็นอย่างที่3นะเพราะเนกขัมมะเนี่ยมาในเรื่องของศีลสมาธิปัญญานั่นเองวันในเนกขัมมะมันก็จะมีต่อไปก็คือทำแล้วมันจะทำให้เกิดปัญญาวิริยะปัญญาเนี่ยทำมาด้วยวิริยะต้องใช้ความเพียรนะวิริยะแล้วก็มีขันติมีความอดทนแล้วก็ทำด้วยสัจจะเมื่อเราต้องตั้งสัจจะมันถึงจะมีการปฏิบัติในเรื่องของเนกขัมมะที่ต้องมาละเนี่ยให้ได้นะมาละด้วยการปฏิบัติก็คือกรรมฐานนั่นแหละที่เราทำเมื่อกี้เนี่ยทำก่อนหน้านี้วันก่อนที่ทำกรรมฐานก็คือเราต้องรักษาศีลให้ได้เรามาบวชรักษาศีล8ใช่ไหมเพราะใครจะบวชแบบไหนก็แล้วแต่มาบวชศีลอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งก็นี่แหละรับศีล8เหมือนกันด้วยเห็นไหมโยมเพราะมันต้องมารักษาศีลก็ต้องมีความอดทนใช่ไหมมีความเพียรมีระยะมีขันติแล้วมีสัจจะสัจจะคือการรับศีลนั่นแหละสมาทานศีลแล้วรับศีลไปสัจจะอันนี้ขมะก็เหมือนกันมาก็รับศีล8ก็สมาทานศีลไปแล้วเหมือนกันวันศีลเหล่านี้จริงๆก็มาอยู่ที่นี่กลับมาที่อภัยทานยังไม่หมดเพราะเวลาที่โยมทำภพเวลาโยมทำภพเนี่ยมันต้องรู้ก่อนว่าภพที่จะทำมันเกิดจากอะไรเมื่อกี้เนี่ยเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจโยมไปชอบโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์เนี่ยมีเหตุมาจากไหน
ทำไมโยมต้องเห็นโทรศัพท์เห็นไหมโยมทำไมโยมต้องเห็นโทรศัพท์นี่แหละคือกรรมกรรมที่โยมจะต้องมาเห็นโทรศัพท์จริงๆโทรศัพท์เป็นแค่ตัวอย่างนะนอกนั้นอย่างอื่นเหมือนกันโยมจะชอบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในโลกนี้แหละที่ชอบหรือไม่ชอบมีสองอย่างนั่นเป็นเวทนาเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่ามันไม่ได้บังเอิญทำไมโยมต้องมาชอบโทรศัพท์ชอบเด็กชอบวัยรุ่นชอบผู้ชายหล่อผู้หญิงสวยๆสัตว์ที่น่ารักน่ารักใช่ไหมหรือว่าสิ่งของที่โยมเห็นว่ามันเป็นของที่โยมเห็นแล้วมันมีความสุขอยากได้หรือว่าเห็นแล้วไม่อยากได้เป็นความทุกข์นั่นแหละทำไมโยมต้องมารู้สึกแบบนั้นในเวทนาก็เพราะมันเป็นเรื่องของกรรมพระเจ้าตรัสแล้วว่าไม่มีอะไรบังเอิญในโลกนี้เพราะมันเป็นไปด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจจริงๆไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นหลักไอ้ใจเนี่ยมันสะสมอยู่ในเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายนั่นแหละแต่มันเข้าไปสะสมอยู่ที่สัญญาของใจวันดีคืนดีมันก็มาคิดเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เคยผ่านมาโยมทำกรรมฐานนั่นแหละเจอตอนนั่งสมาธินั่นแหละมันมาเลยเห็นไหมโยมมันเอาเรื่องเก่าๆมาคิดหมดเลยนี่คือ6ช่องทางที่มันจะต้องเปลี่ยนไปก็ไม่ได้บังเอิญไม่ได้บังเอิญนะเพราะฉะนั้นโยมจะเห็นว่าอย่างเช่นมีความชอบใจไม่ชอบใจกับคนนี่แหละตัวอย่างแค่คนบางคนที่เราเห็นเนี่ยบางคนเราบอกว่าคนแก่บางทีเราไม่ชอบนะหลายคนที่เห็นคนแก่แล้วก็ไม่ชอบแต่บางทีพอเราเห็นคนแก่คนนี้ทำไมเราชอบหรือว่าเห็นคนพิการอาตมาชอบยกคนพิการคนพิการเนี่ยบางทีพอเราเห็นแล้วทำไมเราสงสารแต่บางคนเห็นแล้วโอ้ยไม่ชอบไม่สงสารเห็นไหมเห็นไหมโยมวันไอ้ที่สงสารเพราะมันเคยเป็นกัลยาณมิตรกันมาก่อนมันเคยมีกรรมร่วมกันมาก่อนในถ้าไม่ชาตินี้ก็ชาติที่ผ่านมาแต่ส่วนใหญ่จะเป็นชาติในอดีตซะส่วนใหญ่แม้นี่คือเหตุใช่ไหมโยมมันจะชอบไม่ชอบก็แล้วแต่ทั้งคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้แหละไม่ได้บังเอิญโยมอย่างคนเมื่อกี้เนี่ยพอเห็นคนแก่ทำไมคนแก่อีกหลายคนทำไมเราไม่ไปชอบเขาล่ะบางทีมันอยู่ในโลกเนี้ยทำไมเราไม่ไปประสบเขาล่ะคนแก่มีตั้งมากมายแต่บางทีเราไปในชีวิตเนี่ยอาจจะประสบกับคนแก่ที่มีเรื่องมีความชอบใจไม่ชอบใจกับคนแก่สัก10ครั้ง100ครั้งก็ได้เอาแต่ว่าคนแก่ในโลกนี้มีกี่ล้านคนทำไมโยมไม่ไปมีปฏิสัมพันธ์ที่เรียกภาษาในธรรมของเราว่าผัสสะกระทบเนี่ยใช่ไหมทำไมเราไม่ไปกระทบกับคนที่เป็นกี่ร้อยล้านกี่พันล้านคนในโลกนี้ที่เป็นคนแก่ทำไมมาประสบกับคนแค่ร้อยคนพันคนที่ยกตัวอย่างในชีวิตเรานะเห็นไหมโยมวันนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันไม่ได้บังเอิญมันไม่ได้ไปกระทบกับทุกคนแต่ว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็แล้วแต่วัยรุ่นวัยหนุ่มวัยแก่นะหรือแม้กระทั่งคนตายหรือว่าสัตว์ทั้งคนทั้งสัตว์หรือว่าสิ่งของต่างๆนี่แหละที่เราทำไมต้องไปชอบแล้วไม่ชอบนะในตอนเรียกว่าบางสิ่งก็ได้นะทำไมไม่ทุกสิ่งในโลกเลยที่เราไม่ชอบที่เราชอบใจไม่ชอบใจมันไม่ใช่ทุกสิ่งใช่ไหมโยมอาจจะมีหลายสิ่งเนี่ยกามคุณห้าทั้ง5อย่างเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ใช่ทั้งหมดในโลกใช่ไหมก็เมื่อกี้ที่ยกคนนั่นแหละมันคนก็ไม่ใช่คนทั้งหมดในโลกที่เราต้องมากระทบเห็นไหมโยมอาตมาเคยพูดเรื่องนี้ว่าโลกเคยเอาโลกมาคุยกันว่าโลกมันสรุปว่าโลกมันคืออะไรเห็นไหมโยมอาตมาสรุปรวบเลยว่าโลกส่วนใหญ่โลกก็คือเหตุปัจจัยโลกเนี่ยมันคือเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยอะไรล่ะก็ไอ้กรรมคุณห้านั่นแหละทั้งเราทั้งเขานะทำไมต้องมาเกิดในโลกเนี่ยก็นั่นแหละคือเหตุปัจจัยที่มันต้องทำให้เรามามีสุขมีทุกข์ในเวทนาก่อนเนี่ยพอมีสุขมีทุกข์เมื่อไหร่แล้วถ้าเราไม่รู้ตามความเป็นจริงเราจะปล่อยให้เป็นตัณหาแล้วทีนี้
สุขกับทุกข์เนี่ยไปตัณหาเลยอยู่พอไปตัณหาเสร็จมันก็จะต่อด้วยอุปทานเพราะมันมีเหตุปัจจัยก็ขันธ์5เราเนี่ยมันทำงานด้วยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่มันใช้กายเป็นอุปกรณ์ด้วยใช้ใจเป็นอุปกรณ์ด้วยคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นมั้ยโยมเพราะมันจะทำงานตามสภาพที่มันมีเหตุปัจจัยอยู่แล้วมันไปพบเหตุปัจจัยที่อยู่รอบตัวเรานี่แหละเพราะในโลกมันคือเหตุปัจจัยที่เราต้องไปผัสสะมันนั่นแหละฉะนั้นคนอื่นก็เป็นเหตุปัจจัยของเราคนอื่นที่ต้องกระทบนะแต่คนที่ไม่กระทบถามว่าเป็นเหตุปัจจัยไหมเป็นแต่ว่าเป็นเหตุปัจจัยที่เขาไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันบางทีแค่เห็นได้ยินได้กินก็ได้ได้ลิ้มรสก็ได้แต่ว่าจริงๆมันไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างเช่นลิ้มรสเนี่ยผมว่าเราไปสั่งอาหารว่าไอ้คนที่ปรุงอาหารบางทีเราไม่รู้จักเขาเลยแต่มีปฏิสัมพันธ์กันในเรื่องก็เอาอาหารให้เรากินชอบใจไม่ชอบใจก็ไปเรื่องเพราะนี่แหละมันก็สรุปง่ายๆว่าในโลกนี้มันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าโลกมันคือหมู่สัตว์โลกมันคือแผ่นดินอาตมาก็ยกไปหมดแล้วใครที่เคยฟังโลกคือหมู่สัตว์มันพูดถึงเรื่องที่เราต้องสุขต้องทุกข์เลยแต่ถ้าโลกคือแผ่นดินเนี่ยมันคือสิ่งที่เราเห็นจะถามว่าเป็นสุขเป็นทุกข์มันก็ใช่อีกโลกคือแผ่นดินเนี่ยมันพระองค์บอกว่ามันสวยสดงดงามนี่เหมือนราชรถโลกที่มันเป็นแผ่นดินเนี่ยเพราะมีแม่น้ำมีภูเขามีอิฐดินทรายที่มามองมันเป็นสิ่งที่เกิดอยู่ในโลกเนี่ยต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยเราเห็นว่ามันสวยเห็นไหมครับนะมันพระองค์บอกว่ามันเปรียบเหมือนราชรถโลกคือแผ่นดินเนี่ยเปรียบเหมือนราชรถเพราะราชรถเนี่ยเป็นของพระราชาเป็นของตระกูลกษัตริย์มันของที่เป็นของพระราชาเป็นของราชวงศ์ทั้งหลายแหล่น่ะมันเป็นของที่เขาทำมาด้วยให้มันมีความวิจิตรพิสดารสวยงามเพราะคำว่าราชรถเนี่ยมันเป็นพาหนะของกษัตริย์สมัยก่อนโดยเฉพาะนักรบด้วยนะกษัตริย์ที่เป็นนักรบก็มีราชรถเห็นไหมสมัยต้องใช้ม้าลากไปรบออกศึกกันมีราชรถแบบนั้นด้วยแล้วก็ราชรถที่ใช้ในการเดินทางก็เหมือนยานพาหนะในปัจจุบันนี่แหละมีรถขายเราสวยงามรถยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้มาจากประเทศนั้นประเทศนี้ประเทศเราก็ผลิตนะแต่ก็ยังสู้ต่างชาติเขาไม่ได้อยู่นั่นแหละแต่จริงๆไม่ว่าจะเป็นโลกจะเป็นหมู่สัตว์หรือจะเป็นแผ่นดินเนี่ยมันคือเรื่องเหตุปัจจัยไม่อยู่มันเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้ต้องมารู้สุขรู้ทุกข์อยู่สองอย่างนี่แหละไม่เห็นมีอย่างอื่นเลยถ้ามารู้สุขรู้ทุกข์อยู่อย่างนี้แหละเพราะนั้นกลับไปที่วิบากนี่แหละเราเกิดมาก็เพราะเราต้องมารับรู้สองเรื่องเนี่ยทั้งสุขทั้งทุกข์เนี่ยจะสรุปแล้วบอกแล้วว่าสุขมันไม่เที่ยงสุขมันเจืออมิตรสุขไม่จริงในที่สุดมันก็ต้องทุกข์เพราะสุขมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นมันอยู่ในสภาพที่แปรปรวนใช่ไหมอย่างที่กล่าวเมื่อกี้เป็นอนิจจังมันแปรปรวนที่ดังที่กล่าวว่าเป็นวัยรุ่นเป็นวัยหนุ่มวัยสาวหน้าตาเต่งตึงผิวพรรณผมดำร่างกายรูปร่างหน้าตาอย่างดีชอบนั่นแหละเราก็เห็นว่ามันเป็นสุขนั่นคือไปหลงความไม่เที่ยงแต่มันในความแปรปรวนน่ะเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวมันเป็นอะไรอ่ะต่อไปมันก็เป็นวัยกลางคนพอวัยกลางคนเริ่มมีภูมิผมเริ่มแซมงอกขึ้นมาแล้วเห็นมั้ยโยมมันแปรปรวนไปแล้วนะก็อย่างที่หลายคนก็ยังยอมรับได้อยู่แต่พอแก่หนังเหี่ยวขึ้นมาผมงอกขึ้นมาไม่เอาแล้วทีนี้โยมไม่ชอบแล้วเห็นมั้ยฮะเพราะฉะนั้นนี่แหละเราทั้งสุขทั้งทุกข์ก็เพราะความไม่เที่ยงของกรรมคุณ5นี้ทั้งนั้นเลยก็กรรมคุณ5สรุปให้แล้วนะก็คือคนสัตว์สิ่งของมันไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของใช่มั้ยสิ่งของบางทีเกิดจากความแปรปรวนไอ้หินที่เลื่อมๆเราไปชอบมันเพราะมันหล่นมาจากเขามันมาตกในน้ำพาไปมันทำให้หินก้อนนั้นเสียดสีไปเสียดสีมาโอ้โหเลื่อมเลย
บางทีก็ก้อนมากลมๆสวยเลย

ชอบมันแต่พอมาประดับบ้านเราอยู่ไปนานๆ มันเสื่อมอ่ะมันเป็นหินได้เพราะมันมีมันมีตัวทำให้มันเป็นหินก็ทรายหลายๆทรายมาอยู่รวมกันแล้วก็ ผ่านกระบวนการอย่างที่กล่าวมันทำให้ดูเรื่มดูสวยนะแต่พออยู่กับเราไปมันเริ่มจากอากาศน้ำแร่ธาตุต่างๆที่ทำให้มันเป็นไปนะเพราะฉะนั้นมันก็เริ่มผุก่อนอะไรต่างๆพอเริ่มผุก่อนเราก็ไม่ชอบมันอยู่เราก็ไม่ชอบมันเอามาประดับบ้านเราทีแรกก็มันสวยดีทำไปทำมาพอมันแปรปรวนนั่นไหมมันก็ไม่ชอบมันก็เลยทุกข์แบบนั้นนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างในโลกนี้คนสัตว์สิ่งของในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้นนะเพราะเราทั้งสุขทั้งทุกข์ในอนิจจังความไม่เที่ยงของมันเพราะพระเจ้าตรัสไว้แล้วว่าถ้ามีความไม่เที่ยงเมื่อไหร่นั่นคือความทุกข์เพราะว่าความแปรปรวนน่ะมันเกิดทุกข์เพราะว่าความไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราทนมันไม่ได้เราทนความเป็นแปรปรวนเนี่ยไม่ได้นะมันก็เลยต้องทุกข์ใช่ไหมแล้วก็มันก็สั่งไม่ได้บังคับไม่ได้ด้วยเพราะมันเป็นอย่างนี้หมดเลยทั้งโลกเพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนแปลงไปยิ่งเราคนทั้งคนทั้งสัตว์เนี่ยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเลยแต่ว่าอีทินดินทรายและธาตุน้ำอากาศเนี่ยมันเปลี่ยนสภาพของมันไปแต่มันมีแค่รูปขันธ์มันไม่มีนามขันธ์มันไม่ทุกข์แต่เรามันมีนามขันธ์สัตว์มันมีนามขันธ์มันทุกข์แต่สัตว์กับคนก็ต่างกันอีกที่มีมันสมองต่างกันกลับมาที่อภัยทานดีกว่าเดี๋ยวทานไม่จบนี่ในเรื่องของทานบารมีอย่างเดียวนะยังมาเกือบชั่วโมงแล้วโยมเพราะฉะนั้นอภัยทานนี่สำคัญเพราะอภัยทานสำคัญตรงไหนสำคัญที่รู้ว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงนั่นแหละโดยเฉพาะคนกับสัตว์เนี่ยแต่ยิงถ้ามาศีลของพิสูจน์เนี่ยนะมันรวมไปหมดเลยต้นไม้ใบหญ้าเลยรวมทั้งหมดเลยเขาเรียกว่าภูตคามเนี่ยเพราะมันอยู่ในกลุ่มของความไม่เที่ยงด้วยแล้วมันเป็นสิ่งมีชีวิตด้วยเพราะถ้าเราไปทำสิ่งมีชีวิตเนี่ยเราบาปเลยไหมจะศูนย์ศีล227ของพระสงฆ์เนี่ยทำไม่ได้เพราะถากหญ้ายังทำไม่ได้เลยปลูกต้นไม้ยังผิดเลยขุดดินก็ไม่ได้เพราะดินไม่มีสัตว์เพราะนี่คือศูนย์ศีล227ที่มันต้องทำให้มีอกุศลน้อยที่สุดเขาเรียกศีลพรหมจรรย์ใช่ไหมเพราะในเรื่องของอริยทรัพย์หรือว่าของกุศลที่ต้องทำเนี่ยมันประกอบกันใช่ไหมมันประกอบกันนี่เรายังอยู่ในเรื่องของทานที่จะทำให้เป็นอริยทรัพย์แล้วกันที่ทำให้เป็นกุศลเพราะบารมีเป็นกุศลเพราะเราด้วยเพราะถ้าเราไปทำสิ่งมีชีวิตเนี่ยเราบาปเลยไหมจะศูนย์ศีล227ของพระสงฆ์เนี่ยทำไม่ได้เพราะถากหญ้ายังทำไม่ได้เลยโยมปลูกต้นไม้ยังผิดเลยขุดดินก็ไม่ได้เพราะดินไม่มีสัตว์เพราะนี่คือศีล227ที่มันต้องทำให้มีอกุศลน้อยที่สุดเขาเรียกศีลพรหมจรรย์ใช่ไหมเพราะในเรื่องของอริยทรัพย์หรือว่าของกุศลที่ต้องทำเนี่ยมันประกอบกันมันประกอบกันนี่เรายังอยู่ในเรื่องของทานที่จะทำให้เป็นอริยทรัพย์แล้วกันที่ทำให้เป็นกุศลเพราะบารมีเป็นกุศลเพราะด้วยเพราะถ้าเราไปทำสิ่งมีชีวิตเนี่ยเราบาปเลยไหมจะศูนย์ศีล227ของพระสงฆ์เนี่ยทำไม่ได้วันถากหญ้ายังทำไม่ได้เลยโยมปลูกต้นไม้ยังผิดเลยขุดดินก็ไม่ได้เพราะดินไม่มีสัตว์เพราะนี่คือศีล227ที่มันต้องทำให้มีอกุศลน้อยที่สุดเขาเรียกศีลพรหมจรรย์ใช่ไหมเพราะในเรื่องของอริยทรัพย์หรือว่าของกุศลที่ต้องทำเนี่ยมันประกอบกัน

มันมาประกอบกันนี่เรายังอยู่ในเรื่องของทานที่จะทำให้เป็นอริยทรัพย์แล้วกันที่ทำให้เป็นกุศลวันบารมีเป็นกุศลวันเราเมื่อรู้ใจมันไม่ชอบเนี่ยนั่นคือทุกข์ใช่ไหมมันจะทุกข์จากเจ็บจากปวดจากเสียงก็แล้วแต่มันจะทำให้เราไม่ชอบนั่นเองแต่ถ้าเราชอบนั่นคือสุขนะวันเราก็ประสบตอนนี้แหละเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นเรื่องของการรู้รอบทุกข์ในกิจญาณในรอบสองนี้ด้วยนี่พ่อโยมาในรอบสองเลยนะวันประสบการณ์เหล่านี้แหละมันจะทำให้เรารู้ทุกข์นี่คือรู้รอบทุกข์ในทุกข์ในกิจญาณเพราะเราต้องรู้รอบทุกข์มันนะเราต้องรู้นี่แหละที่กำลังพูดอยู่เนี่ยให้โยมรู้รอบทุกข์พอรู้รอบทุกข์ว่าจริงๆมันไม่ใช่เราเลยมันเกิดจากเหตุปัจจัยจริงๆนะมันคือเหตุปัจจัยที่เราต้องมามีขันห้าเนี่ยมีรูปขันนามขันบวกกันเป็นขันห้าเนี่ยนี่คือเหตุปัจจัยที่กล่าวไว้ตั้งแต่ต้นว่าโลกที่สรุปที่อาตมาบอกว่าโลกเป็นเหตุปัจจัยเพราะเราต้องมาเจอเหตุปัจจัยทั้งหลายในโลกนี้ที่เกิดมาต้องมาเจอเหตุปัจจัยมันเพราะเรามีเหตุปัจจัยที่ต้องรับรู้ได้กับเหตุปัจจัยภายนอกที่มันทำให้เราต้องรู้นะมันมีเหตุปัจจัยในตัวเราเองที่ต้องไปรับรู้กับเหตุปัจจัยภายนอกที่ทำให้เกิดสุขกับทุกข์นี่ไงเพราะไอ้ความเกิดที่เราต้องเกิดมานี่แหละมันชี้ให้เห็นว่าเราต้องมารับสิ่งต่างๆที่มันอยู่ในโลกนี่เห็นไหมอยู่ก็สรุปก็คือรับสุขกับทุกข์นั่นแหละต้องมารับสุขกับทุกข์ในโลกนี้เพราะถ้ารู้แบบนี้นะถ้าไม่มีสุขไม่มีทุกข์เราจะไม่เกิดนั่นเองเราจะไม่มาอยู่ในโลกนี้เพราะถ้าไม่มาอยู่ในโลกนี้แหละเราจะทำไงให้มันไม่อยู่ในโลกนี้ก็พุทธเจ้าเราเกิดมาโชคดีพบพระพุทธศาสนาพบพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนให้เรามาละบาปมันเป็นบุญนี่แหละแต่การละบาปมันบุญเนี่ยมันคุมในเรื่องของธรรมมากมายแต่ธรรมที่จะละสุขหรือว่าโทษละทุกข์หรือว่าละบาปบำเพ็ญบุญที่เห็นได้ชัดๆก็คืออริยสัจ4นี่แหละเพราะฉะนั้นนี่ไงพุทธเจ้าชี้ให้เห็นเรื่องทุกข์นะเพราะพอรู้ว่ามันมีทุกข์แล้วพระองค์ก็สอนว่าทุกข์มันเกิดจากอะไรมั้ยสอนว่าทุกข์มันมีสมุทัยเหตุแห่งทุกข์เมื่อกี้เนี่ยที่ท่านอาจารย์ตีบอกว่าสมุทัยเหตุแห่งทุกข์ก็คือตัณหาก็พุทธเจ้าตรัสเองว่ามันคือตัณหาตัวตัณหาเป็นตัวกลางเหตุแห่งทุกข์เนี่ยตัวตัณหาเนี่ยเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาความทะยานอยากเมื่อกี้ที่อาจารย์ตีพูดหมดแล้วตัณหาความทะยานแห่งใจที่เข้าไปยึดเกาะเกี่ยวกับทุกข์มันเข้าไปยึดอะไรยึดความอยากได้ไม่อยากได้นี่คือตัณหาไหมอยากได้ไม่อยากได้นี่แหละในตัณหาสามแต่ว่าอยากได้เนี่ยอยากมีอยากเป็นเนี่ยมันเป็นภาวะตัณหาไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นมันวิภวะตัณหาแล้วมันอยากได้ไม่อยากได้ในอะไรภาวะตัณหากับวิภวะตัณหาก็ในกามตัณหานั่นเองเมื่อกี้นี่เพราะนี่คือตัณหา3ที่หมดเปลี่ยนไปเพราะตัณหาเป็นตัวกลางเห็นไหมพอมันอยากได้ไม่อยากได้ในตัณหาเนี่ยมันกลายมาเป็นกิเลสต่อมาอีกก็คือในเรื่องของการทำภพจริงๆตัณหาเนี่ยที่เรียกว่ากิเลสก็คือสรุปเลยกิเลสมี3อย่างก็คือโลภโกรธหลงใช่มั้ยเพราะฉะนั้นอยากได้เนี่ยมันคือโลภนะเพราะสุขที่โยมอยากได้เนี่ยมันคือโลภความโลภโลภก็คือในกามบท10มันบอกว่าโลภอยากได้ของเขาเป็นเรื่องของใจใช่มั้ยใช่มั้ยเข้าตรงๆเลยนะเป็นเรื่องของใจมโนอ่ะเพราะฉะนั้นมโนกรรมนะมันมี3อย่างเนี่ยมันโลภอยากได้ของเขาอยู่แล้วไม่อยากได้อ่ะไม่อยากได้นั่นแหละเป็นโกรธเป็นโทสะเป็นโกรธไม่อยากได้มันก็โกรธนั่นแหละความไม่อยากได้เห็นไหมเห็นว่าตัณหามันก็คือกิเลสนั่นเองกิเลส3อย่างนั่นแหละแล้วไอ้หลงล่ะหลงก็เพราะไอ้ที่ทั้งอยากได้ไม่อยากได้นั่นแหละมันคือหลงทั้งนั้นเลยมันคือหลง

หลงที่ไปอยากได้ไม่อยากได้ไอ้พี่น้องเพราะฉะนั้นนี่คือตัณหามันคือกิเลสนั่นเองโลภโกรธหลงไอ้ภพที่มาทำก็เป็นโลภโกรธหลงหรือยังโยมเพราะฉะนั้นอยากได้อะไรมาก็ทำด้วยกุศลหรืออกุศลนั่นแหละเพราะฉะนั้นทำด้วยกุศลก็พอทำบุญกุศลก็คือมันจะทำให้เป็นความสุขเพราะโลภอยากได้จัดทำอกุศลก็ทำให้เกิดความทุกข์ใช่ไหมทำด้วยโทสะเมื่อกี้โลภะแล้วมาโทสะไอ้โมหะก็คืออยากให้สมความปรารถนานั่นแหละคือจริงๆอุทานมันแต่ว่าพอมาทำเป็นภพเนี่ยมันมาจากอุทานแต่ว่ามันก็เป็นภพก็ว่าโลภกดหลงก็มาอยู่ในภพแหละเพราะฉะนั้นภพก็ทำด้วยโลภกดหลงไอ้สิ่งที่ตัณหาก็มาจากโลภกดหลงมันก็ทำให้เกิดโลภกดหลงและไอ้ตัวก่อนที่จะทำให้โลภกดหลงคืออะไรคือขันธ์ห้าเนี่ยคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันทำให้มีมาเป็นตัณหาใช่ไหมเพราะมีกระทบมีตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดเนี่ยมันก็เลยมาเป็นเวทนามันมาเป็นอยากได้ไม่อยากได้แล้วพอใจไม่พอใจแล้วพอใจก่อนพอใจไม่พอใจก่อนแล้วถึงจะมาอยากได้ไม่อยากได้ในตัณหาเห็นไหมมันก็เป็นมาอย่างนี้โยมเพราะพอใจไม่พอใจนี่แหละมันจะมาถึงโลภโกรธหลงที่เป็นตัณหาเพราะไอ้ตัวตัณหาก็เกิดจากขันห้าแล้วขันห้ามาจากไหนอีกนี่ไงขันห้าเกิดมาจากอวิชชาเพราะมันต้องไปดับอวิชชาอีกเห็นไหมเพราะนั้นอวิชชาก็คือโลภโกรธหลงนั่นแหละที่เป็นตัวต้นวันเราดับกิเลสสามระดับก็คือต้องดับโลภโกรธหลงสามระดับตอนเนี้ยที่เราต้องดับก่อนเลยเพราะว่าเรามีขันห้าเพราะมีขันห้าแล้วขันห้าคือทุกข์แหละเกิดมาแก่เจ็บตายเนี่ยคือทุกข์แน่ๆเพราะต้องมาดับตัวนี้ก่อนเพราะเรามีแล้วดับตัวนี้ก่อนเพราะดับยังไงพุทธเจ้าให้ดับให้ละก็คือละกิเลสตัวนี้ก็คือต้องละภพนั่นเองละด้วยการทำภพว่าละโลภกบหลงเนี่ยด้วยการทำภพภพที่เป็นกุศลด้วยไม่ให้ทำอกุศลนั่นคือศีลพุทธเจ้าเอาศีลมาให้เราทำให้เราละทุกข์หรือว่าละอกุศลนะก็ที่ว่าละบาปมันเป็นบุญนั่นแหละเอาเราละบาปมันเป็นบุญทำมริยทรัพย์นี่แหละเพราะเราไม่ทำอกุศลนั่นเองละด้วยศีลเห็นยังอยู่เพราะนั้นเอาศีลมาผูกไว้นะเพราะนั้นไอ้ศีลเนี่ยมาอยู่ที่ข้อบารมีต่อจากข้อทานเนี่ยก็อันนี้ก็พูดรวบมาได้เลยนะเพราะนั้นเราก็มาทำภพด้วยศีลก็คือทำให้มันเป็นกุศลอย่างเดียวไม่เป็นอกุศลนี่คือไม่ทำอกุศลก็คือไม่โลภโกรธหลงนั่นเองเห็นไหมโยมไม่โลภโกรธหลงแต่จริงมันทำให้เป็นกุศลเนี่ยที่อาตมาบอกว่ามันยังเป็นในเรื่องของโลภอยู่เนี่ยแต่มันโลภแล้วไม่เดือดร้อนไงโยมทำให้เป็นกุศลนะเพราะว่ากุศลเนี่ยไม่ใช่อกุศลใช่ไหมมันจะไม่เดือดร้อนมันจะไม่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามไม่ทำกล่าววจีทุจริต4ไม่ประมาทในการครองชีวิตกินเหล้าเล่นการพนันเสพยาเสพติดอะไรเงี้ยมันจะไม่มีนี่คืออกุศลเห็นไหมว่าละบาปมันเป็นบุญอยู่ที่นี่ละโลภกดหลงอยู่ที่นี่เพราะละด้วยการทำภพดังที่กล่าวถึงแม้ว่าจะเป็นไอ้สิ่งที่เราอยากได้มามันเป็นตัณหาก็แล้วแต่พุทธเจ้าให้ทำเพราะว่ากุศลนี่เองมันจะขึ้นไปละตัณหาได้อีกทีนึงเห็นไหมเพราะทำให้เป็นกุศลไว้ก่อนทำเป็นอริยทรัพย์ไว้ก่อนนั่นเองเพราะดังที่กล่าวอริยทรัพย์คำขั้นต้นเนี่ยมาจากตัณหานั่นแหละเราอยากได้บุญนะอยากได้บุญใช่ไหมเพราะเราทำภพที่เป็นกุศลแต่เดี๋ยวบุญนี่แหละมันจะไปละไอ้ตัณหาได้เองเห็นไหมเพราะพุทธเจ้าให้ทำให้รักษาศีลเนี่ยเพราะศีลเนี่ยเป็นพื้นฐานของสมาธิวันตอนที่โยมละตัณหาเนี่ยนั่นคือสมาธิเห็นไหมโยมแต่ดังที่กล่าวเรามีขันห้าแล้วมันแปรปรวนอยู่แล้ววันมันต้องทำภพแน่วันเราต้องรักษาศีลให้ได้นั่นเองวันนี้เนี่ยขั้นต้นเนี่ยเราต้องจริงๆเขาเรียกว่าละกิเลสระดับหยาบเพราะมันทำด้วยกายหยาบเนี่ยมันมีขันห้าเห็นไหมเพราะขันห้าเป็นรูปขันเนี่ยเขาเรียกว่ากายหยาบนะเพราะมันทำด้วยกายหยาบก็เลยเป็นกิเลสที่เกิดจากไอ้กายหยาบทำงานก็เลยเรียกว่ากิเลสระดับหยาบ

พราะเราต้องละมันด้วยศีลแล้วอย่างที่กล่าวพอศีลแล้วมันเป็นกิเลสที่ทำให้เกิดสุขก็จริงแต่เดี๋ยวสุขเนี่ยจะทำให้ไปละตัณหานะเพราะอะไรเพราะถ้าศีลบริสุทธิ์มันจะทำสมาธิได้มันจะทำได้ตอนไหนก็ตนวิตกวิจารณ์น่ะวิตกไปวิจารณ์เนี่ยวิญญาณเกิดดับเปลี่ยนที่อยู่มันจะเปลี่ยนที่อยู่จากลมหายใจที่โยมทำในอานาปานสติไปอยู่ที่เวทนาก็ได้ไปอยู่ที่สัญญาในจิตก็ได้ยกเอาเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายมาคิดนั่นคือนิวรณ์ 5เพราะฉะนั้นตอนที่มันเปลี่ยนจากวิตกไปวิจารณ์ในองค์ฌานที่โยมทำกรรมฐานนี่คือการเกิดดับของวิญญาณที่มันไม่อยู่ที่ลมหายใจแต่มันไปอยู่ที่เวทนาก็ได้ปวดเมื่อยหรือไปอยู่ที่สัญญาในจิตเอาเรื่องในอดีตมาคิดเรื่องชอบใจไม่ชอบใจในนิวรณ์5ทั้ง5เรื่องนี้เห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นนี่แหละแต่ถ้าโยมรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไอ้สิ่งที่อยู่ในใจโยมน่ะมันจะเป็นเรื่องของความสุขทั้งหมดเลยใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นโยมรักษาศีลบริสุทธิ์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่กล่าววจีทุจริตสี่ไม่พูดปดพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบไม่ทำเลยไม่ดื่มสุราไม่เสพยาเสพติดไม่ประมาทในกรชีวิตไม่เล่นไพ่ไม่เล่นการพนันทำงานด้วยความจุดสุจริตเห็นไหมเพราะบางทีศีลบริสุทธิ์ยังไม่พอโยมมีการทำอมิตรทานด้วยไหมตักบาตรทำบุญตอนเช้าเลี้ยงดูพ่อแม่นี่ไงมันเป็นเรื่องของกุศลทั้งนั้นวันเวลาที่โยมทำกรรมฐานปุ๊บฆ่าสัตว์ไม่มีรักทรัพย์ไม่มีสิ่งที่ผิดศีลไม่มีอ่ะโยมก็จะเห็นอะไรเพราะมันอยู่ในใจของโยมอยู่ในสัญญามันก็จะคิดถึงเรื่องเมื่อเช้าตักบาตรเมื่อวานอาบน้ำฟอกสบู่ให้พ่อให้แม่ป้อนข้าวพ่อแม่นี่ไงโยมมันเปลี่ยนที่อยู่ก็จริงแต่มันเปลี่ยนไปอยู่ที่สัญญาเนี่ยแต่สัญญาเอากุศลมาคิดหมดเลยพอกุศลมาคิดพระพุทธเจ้าให้ละบาปใช่ไหมเราไม่ทำบาปในสุดมันจะเดินไปในองค์ฌานได้เลยโหพอบางทีเห็นในนิมิตนี่แหละตับตาอยู่นี่แหละเห็นภาพตัวเองตักบาตรเห็นตัวเองอาบน้ำฟอกสบู่พ่อแม่ป้อนข้าวพ่อแม่วิติมาเลยแม่โยมนี่ข้ามองค์ฌานเลยนะพอวิติมาเมื่อไหร่นะโยมสุขกระดับหมดนะทุกข์กับสุขเนี่ยไม่มีแล้วไอ้โทษทุกข์ดับไปก่อนทุกข์ไม่มีปิติเกิดนะทุกข์ไม่มีทุกดับเลยทุกกายทุกใจเนี่ยทุกที่ปวดเมื่อยไม่เจออีกแล้วทุกที่มันคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่เจออีกแล้วมันจะเห็นปิติอย่างเดียวเลยทีนี้พอปิติแล้วนี่แหละโยมจะก็เรียกว่ามีความศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ได้มันเป็นเรื่องอัศจรรย์นะพระพุทธเจ้าถึงได้ให้เรารักษาศีลเนี่ยไม่โยมนี่เพราะศีลเป็นพื้นฐานของสมาธิหรือยังนะเพราะถ้าปิติเกิดได้เมื่อไหร่อย่าตกใจดูไปเรื่อยๆมันจะเห็นเพราะปิติเป็นเรื่องของสิ่งที่ทำให้มันเกิดความอิ่มใจอิ่มใจสรุปก็คือความสบายใจนั่นแหละมันเป็นเรื่องของความอิ่มใจเป็นเรื่องที่เห็นแบบแปลกประหลาดเป็นอัศจรรย์นะเพราะฉะนั้นโยมก็จะตื่นตาตื่นใจอิ่มใจไปนั่นแหละตอนที่อิ่มใจนั่นแหละเพราะทุกข์ไม่มีทั้งสองอย่างเลยมันดับแล้วพออิ่มใจมันดับไปเนี่ยทีนี้สุขเกิดเลยสุขเพราะไม่มีทุกข์แหละทุกข์ที่ทั้งปวดทั้งนิวรณ์ห้าที่คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่มีเลยพอไม่มีปุ๊บมันก็สุขเลยเบากายเบาใจสุขโอ้สุขเหลือเกินแต่บางทีก็เหมือนตัวเองลอยได้อะไรอย่างเงี้ยนะมันจะเห็นนะเห็นตัวเองมีความสุขผ่องใสนะทั้งกายทั้งใจแล้วในที่สุดมันก็ดับอีกนี่คือเวทนาที่เป็นสุขทุกข์ก็ดับไปแล้วนะนี่สุขดับให้เห็นพอสุขดับนี่แหละเป็นสมาธิเลยจิตเป็นสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิเป็นเอกคตาอันนี้โยมจะทุกข์ก็ไม่มีสุขก็ไม่มีมันจะเฉยๆนี่แหละคือเบกขาโยมแล้วเบกขาเป็นบารมีอย่างที่10ด้วยเป็นบารมีอย่างที่10เลยเพราะเบกขาเนี่ยสุขก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีเพราะสมาธิมันก็คือจิตเป็นสมาธิแบบหนึ่งเดียวสติรู้อยู่เพียงลำพังไม่มีความคิดอื่นใดมารบกวนเห็นไหมไอ้ความคิดอื่นใดนั่นแหละคือนิวรณ์ห้ามันไม่มีจิตเป็นสมาธิแบบหนึ่งเดียว
พราะมันจะเห็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นแหละแต่ว่าไอ้ความไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกข์อ่ะไม่มีทุกข์แล้วสุขที่กล่าวไว้แล้วมันก็ไม่มีสุขที่เราผ่านมาจากการปฏิบัติเนี่ยเพราะถ้าปฏิบัติไปได้แล้วเนี่ยก็อย่างที่กล่าวศีลเนี่ยมันจะช่วยในองค์ฌานที่1ที่2ถ้าข้ามวิตกวิจารไปได้เนี่ยปิติไปแล้วเนี่ยนี่คือเป็นก็เรียกว่าเป็นบารมีของศีลแล้วกันมันจะพาไปปิติสุขเอกตาได้เนี่ยนะเพราะไปเอกตาปุ๊บอยู่เห็นว่าผมนิ่งบางคนมันนิ่งแบบมันนิ่งแล้วเฉยแบบคิดอะไรไม่ออกก็มีคิดอะไรไม่ออกก็มีนะเพราะมันตกผวังคําว่าตกผวังนั่นแหละแต่บางคนก็เห็นตกผวังเป็นรูปธรรมเลยเห็นมันดิ่งปี๊ดอะไรไปก็แล้วแต่อย่าไปกลัวในที่สุดมันก็จะนิ่งว่าอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็จะดับไปนะตามนี้เลยตามอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยแล้วถ้าจิตเป็นสมาธิได้แล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะตกประวังก็แล้วแต่ตอพอปลอมมาปุ๊บเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมันต้องดับเมื่อมันดับแล้วเนี่ยมันจะเริ่มรู้ตัวขึ้นมาใหม่ตอนรู้ตัวขึ้นมาใหม่นี่แหละเขาให้เริ่มเจริญปัญญาเอายกขึ้นเจริญปัญญาเลยก็เจริญปัญญานี่แหละคือสมาธิเนี่ยเป็นพื้นฐานของปัญญาวันเราจะทำปัญญาเนี่ยก็เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้เราก็จะรู้ว่าต้องมาพิจารณาใดๆในโลกล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองวันเราต้องมาก็มาเรียนรู้คนสัตว์สิ่งของในโลกนี้แหละที่จะมาพูดว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงแปรปรวนแบบไหนวันที่เราได้เรียนรู้นะเราทำสมาธิเราเห็นแล้วว่าขันห้าเราเนี่ยมันทำให้เป็นทุกข์ไอ้ที่มันปวดมันเมื่อยอยู่นะที่เราเห็นตอนที่เรานั่งกรรมฐานในวิตกวิจารแล้วมันปวดนั่นเองนั่นคือขันห้าใช่ไหมไม่เป็นทุกข์นั่นคือรูปขันไอ้ที่ปวดเมื่อยน่ะคือรูปขันรูปขันมันเป็นทุกข์เห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นเราจะพิสูจน์ขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ก่อนนะเห็นคือพระเจ้าให้พิจารณาตัวเราเนี่ยเราจะเห็นตัวเราเพราะถ้าเห็นตัวเราจะเห็นคนทั้งโลกเห็นคนทั้งโลกก็เห็นสัตว์ทั้งโลกเห็นสัตว์ทั้งโลกก็เห็นทุกอย่างอิฐหินดินทรายและธาตุน้ำอากาศในโลกนี้เห็นหมดมันดูแค่ตัวเราจะเห็นหมดเลยมันเห็นว่าขันธ์5เราเห็นรูปขันธ์มันเป็นอย่างนั้นมันไม่เที่ยงเพราะมันไม่เที่ยงได้เกิดนะความไม่เที่ยงเนี่ยมีมาตั้งแต่เกิดจนตายมันเกิดเมื่อไหร่ทุกข์เมื่อนั้นน่ะไอ้ความไม่เที่ยงก็คือทุกข์เห็นมั้ยเพราะมันเค้าเรียกว่าความเสื่อมมันเกิดพอเริ่มมีปฏิสนธิน่ะเป็นตัวเมื่อไหร่น่ะอสุจิพ่อผสมไข่แม่เมื่อไหร่นั้นทุกข์แล้วมันเกิดความไม่เที่ยงแล้วไงอยู่เพราะเราเป็นสัตว์เซนเดียวแล้วอยู่ในท้องแม่เพราะ9เดือนมันใหญ่ขึ้นนะก่อนในระหว่าง9เดือนมันก็ทุกข์แล้วมันปวดมันเมื่อยแล้วมันถีบท้องแม่เป็นรูปขาเนี่ยเอามือดันท้องแม่เป็นรูปมือเนี่ยเอาหัวยกขึ้นมาดันท้องเป็นรูปหัวเนี่ยเห็นหรือยังโยมเพราะมันทนในสภาพไม่ได้มันทนในสภาพความแปรปรวนไม่ได้นะความทนในสภาพความเสื่อมไม่ได้นั่นคือทุกข์กันแหละเพราะอย่างโยมเพราะนั้นไม่เสื่อมนั่นแหละไอ้ความเสื่อมนั่นแหละมันคือตัวทุกข์เลยนะที่พระเจ้าตรัสไว้เพราะไอ้ที่มันต้องดิ้นอ่ะเพราะมันปวดมันเมื่อยเห็นไหมเพราะมันปวดมันเมื่อยตั้งแต่ในท้องไม่งั้นมันไม่ดิ้นหรอกนะโยมแต่ถ้าไม่ดิ้นมีสองอย่างนะไอ้ที่ไม่ดิ้นเนี่ยบางทีมันตายในท้องก็มีใช่ไหมโยมเพราะนี่เกิดก็ทุกข์แล้วเห็นไหมเกิดจะตายไม่ตายก็เนี่ยทุกข์แล้วเหมือนกันเกิดเมื่อไหร่ทุกข์เมื่อนั้นจะเกิดมาจะได้ออกมานอกท้องเนี่ยก็เป็นทุกข์วันทุกข์ทั้งความเสื่อมทุกข์ทั้งความที่มันจะต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือเปล่าด้วยเห็นไหมโยมว่ามันทุกข์ตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่เกิดเลยออกมานอกท้องมันก็ทุกข์อีกแหละเห็นไหมโยมทุกข์ที่มันต้องมาอยู่ในวัยต่างๆมันก็อยู่เฉยๆไม่ได้อะอยู่เฉยเมื่อไหร่ทุกข์เมื่อนั้นนะโยมแต่โยมมันนั่งเฉยๆเนี่ยนี่พิสูจน์ทุกข์มายืนเฉยๆทุกข์มั้ยมันนอนเฉยๆทุกข์มั้ยโยมลองนอนดูดิเอานอนแล้วอยู่นิ่งๆเลยนะทุกข์ให้เห็นเลยเห็นไหมเพราะเกิดมาเป็นเด็กมันก็อยู่นิ่งไม่ได้ใบกลางคนมันก็นิ่งไม่ได้นิ่งไม่ได้นิ่งก็ทุกข์เรานี่แหละแก่ๆทั้งหลายแหละก็นิ่งก็ไม่ได้ก็ทุกข์แล้วพอเจ็บพอมันเจ็บด้วยอย่างนี้นะโอ้โหแก่ที่มัน

มันเมื่อยที่มันเห็นได้ง่ายเนี่ยนะก็หัวทุกข์นี่เรียกว่าทุกข์สาหัสเลยใช่ไหมเพราะนี่แหละคือที่พูดมาทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นเรื่องของวิบากทั้งนั้นใช่ไหมโยมเพราะเราต้องมาละมันนะเพราะการที่จะละได้เนี่ยดังที่กล่าวนะว่าอภัยทานนี่สำคัญเพราะอภัยทานในชีวิตเรามันต้องใช้ทั้งชีวิตด้วยนะเพราะอภัยได้ต้องมีสัมมาสติมีสัมมาทิฏฐิเป็นบ่อเกิดของสัมมาทิฏฐิเพราะสัมมาสติเนี่ยสติระลึกรู้มันถึงรู้ที่ทำของเจ้าทั้งหมดเนี่ยนะกายเวทนาจิตธรรมเห็นไหมไปรู้เรื่องธรรมของเจ้าว่าธรรมที่กล่าวเนี่ยก็คือเราทำไมต้องเกิดมาต้องมารู้ทุกข์รู้สุขเพราะมันเราทำมามันเป็นวิบากมานี่แหละเป็นเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมหมดเลยแล้วไม่พ้นเรื่องกายเรื่องจิตถึงไม่รู้กายเวทนาจิตมันเกิดมาจากกายกับจิตนั่นแหละเพราะที่เรามีกายมีจิตเนี่ยนี่แหละคือตัวที่ต้องมาเป็นทุกข์เห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นเวลาที่ยกเจริญปัญญาเนี่ยมันจะเห็นแบบนี้วันเห็นว่าโอ้ไอ้กายเนี่ยรูปขันธ์เนี่ยมันทุกข์แบบนี้แล้วใจที่มันเป็นทุกข์เนี่ยนะก็เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยที่พูดไปทั้งหมดเลยเอาตาหูจมูกกายใจเนี่ยมาเป็นเวทนาเนี่ยมาทำให้เกิดพอใจไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยแล้วมันก็ไปอยากได้ไม่อยากได้นั่นน่ะทั้งสุขทั้งทุกข์แล้วเกิดที่นั่นแต่บอกแล้วสุขก็มันก็กลายเป็นทุกข์แล้วแหละวันทุกข์เกิดที่นี่แล้วอยู่เพราะไอ้ตัวใจก็ทำให้เกิดทุกข์เห็นหรือยังกายก็ทำให้เกิดทุกข์ใจก็เกิดทุกข์เห็นหรือยังว่านี่ขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์แล้วทุกข์ที่ว่านี่ก็คือมันไปยึดนั่นแหละเพราะฉะนั้นอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวยึดเป็นตัวทุกข์ก็คือมันไปยึดสุขทุกข์ที่อยากได้อยากมีอยากเป็นเพราะฉะนั้นตัวที่ต้องไปยึดที่ไปอยากได้อยากมีอยากเป็นก็เพราะมีขันธ์5เห็นมั้ยโยมมีทั้งกายทั้งใจที่ทํางานนี่คืออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์แล้วก็เพราะฉะนั้นพอเห็นว่าขันธ์5เป็นตัวทุกข์ถามว่ามันมาจากไหนรูปขันธ์มาจากไหนรูปขันธ์มาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมาประชุมกันรวมเข้าเป็นกายแล้วมันมาได้ยังไงอิทินธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเนี่ยมาจริงๆมันมีวิญญาณเข้ามาประกอบด้วยนะวิญญาณธาตุอากาศธาตุแต่ว่าอันนี้เป็นธาตุหกธาตุหกแต่ว่าจริงๆถ้าเรียกธาตุหกมันก็คือมันรวมหมดทั้งขันห้าเลยนะเพราะวิญญาณมันเป็นเรื่องของนามขันเพราะถ้ามาพูดถึงร่างกายก็คือรูปขันเนี่ยมันมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วเอาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟทำไมมาผิดกายเราได้มันมีเหตุปัจจัยมันมีเหตุปัจจัยใช่ไหมโยมเหตุปัจจัยนั้นที่ว่านั้นคืออะไรเมื่อกี้เนี่ยที่พูดไปอยู่เป็นวิบากเป็นภพเนี่ยก็คือกุศลกับอกุศลนั่นแหละผลกุศลอกุศลเนี่ยจะทำให้มีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมาประชุมกันเข้าเป็นกายแล้วมาจากไหนธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนั้นน่ะก็มาจากพ่อแม่เรานั่นแหละมาจากไข่แม่กับอสุจิพ่อนั่นแหละเพราะไข่แม่อสุจิพ่อมันก็คือมันมาจากพ่อแม่เราใช่ไหมพ่อแม่เรามีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเห็นไหมโยมเพราะนั้นอสุจิพ่อก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไข่แม่คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วก็มาผสมกันอีกไอ้ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอยู่ดีเห็นไหมโยมวันแล้วก็มาโตขึ้นในท้องแม่นะโตจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอีกเพราะแม่กินอาหารมาจากไหนโยมมาจากพืชจากสัตว์มาจากพืชจากสัตว์สิ่งของก็มีนะพวกเกลือพวกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันมาจากน้ำที่กันตัวกลายเป็นน้ำเค็มมีเป็นเอามาเรามาตากแดดที่เป็นเกลือเห็นไหมผมเพราะฉะนั้นนี่คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเห็นหรือยังอยู่เพราะมันบุญกับบาปนั่นแหละทำให้มีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมาประชุมกันเพราะบุญกับบาปเนี่ยถ้าบุญมากทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเพราะมันมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่มาแล้วบริสุทธิ์กว่าถ้าใครทำบาปมากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็ไม่บริสุทธิ์เท่ากับคนที่ทำกุศลมามากเห็นไหมโยมนี่คือเหตุปัจจัยเห็นไหมเพราะในโลกเนี้ยเห็นโลกหรือยังว่าเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยหมดเลยนี่เองทำให้เราหลายคนที่เราเห็นก็อยู่เนี่ยบางคนก็แข็งแรง
บางคนก็ไม่แข็งแรงเห็นไหมโยมบางคนเกิดมาก็มีโรคเลยโรคนู้นโรคนี้นะโรคเลือดโรคอะไรเป็นทุกอย่างเลยเห็นไหมโยมนะนั่นคือเห็นไหมเป็นสารโรคเป็นไปตามกรรมที่กรรมที่พระเจ้าตัดทั้งนั้นแหละนะมันนี่แหละมันก็ทำให้ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมาประชุมกันแล้วกลายมาเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์ที่มันดังที่กล่าวนี่มันต่างกันไปอ่ะนี่ต่างกันเพราะกรรมที่ทำมาเห็นไหมโยมแล้วก็ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็ทำให้มาในเรื่องของจิตด้วยเพราะจิตเนี่ยพอจิตมาสายกายเนี่ยนะจิตรักสุขเกลียดทุกข์ใช่ไหมเพราะมาจากอวิชชาเพราะเห็นร่างกายเราไม่ดีเนี่ยร่างกายไม่แข็งแรงเนี่ยจิตมันก็ไม่ชอบนะจิตเรามันก็ไม่ชอบรูปร่างของเราเองนะบางคนเนี่ยรูปร่างผอมแห้งแรงน้อยเนี่ยไอ้จิตเราเองเนี่ยมันไม่ชอบบางคนอ้วนเกินไปมันก็ไม่ชอบเห็นไหมโยมใช่ไหมเพราะฉะนั้นจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะเพราะฉะนั้นนี่ไงขันธมารขันห้าเป็นมารเห็นหรือยังโยมแล้วกิเลสมารก็คือใจขันธมารกิเลสมารอภิสังขารมารก็คือไอ้ตัวปรุงแต่งเห็นไหมโยมไอ้อภิสังขารมารนี่แหละมันทำให้เกิดกิเลสมารแต่มันมาจากขันธมารทั้งหมดเลยทีนี้มีมัจจุมารก็ไอ้โยมพบาลที่มาเอาชีวิตเราอันนี้เป็นมารที่เขาเรียกว่าเมื่อเราต้องตายนั่นเป็นมัจจุมารแล้วก็เทวปุตมารใช่ไหมเทวปุตมารคืออะไรเทวดาที่ทำให้เรามีทุกข์อย่างเช่นวัสวดีมาจากปารณิมิตวสวัสดีในชั้นนั้นชั้นปารณิมิตวสวัสดีวะสวัสดีก็เรียกนะเขาเป็นมารที่ไม่อยากให้พระเจ้าเป็นพระเจ้ามาขัดขวางเพราะอะไรเพราะวะสวัสดีเนี่ยกลัวว่าพระเจ้าเกิดมาแล้วตัวเองจะไม่มีอำนาจเพราะวะสวัสดีเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทวดาที่เทวดาทั้งหลายเนี่ยให้ความสำคัญว่าวะสวัสดีเนี่ยเป็นผู้ที่มีเขาเรียกว่ามีอำนาจมีอำนาจในเทวดาทั้งหลายแหละก็แล้วกันก็ไม่อยากให้มีพุทธเจ้าเพราะถ้ามีพุทธเจ้าตัวเองจะไม่สำคัญจะไม่มีความสำคัญแล้วก็เลยมาขัดขวางอยู่เพราะฉะนั้นวัสวัตดีมาขัดขวางพุทธเจ้าสองครั้งครั้งที่ออกเดินทางจะไปที่ริมฝั่งแม่น้ำมโนมาออกเมืองก็มาขวางบอกว่าพระองค์จะไปไหนเดี๋ยวไอขุมทรัพย์ทั้งสี่มันจะเกิดขึ้นมาแล้วพระองค์จะได้เป็นจักรพรรดิพระองค์ก็บอกว่าเป็นจักรพรรดิแล้วไม่พ้นจากความแก่เจ็บตายได้ไหมล่ะพ้นไม่ได้วัดสวัสดีก็เลยต้องไปต้องจากไปคัดค้านไม่ได้ไปขวางอีกทีตอนที่พระองค์บำเพ็ญเพียรจะเป็นพระพุทธเจ้านะใช่ไหมตายต้นพระศรีมหาโพธิ์นะก็มาขัดขวางนำหมู่มารมามากมายก็นี่พูดถึงเรื่องของรูปขันธ์เราจะเห็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนามขันธ์ก็กายอาศัยจิตจิตอาศัยกายโทษนะมีกายเมื่อไหร่ก็มีจิตมาประกอบกันเพราะฉะนั้นจิตมันเข้ามาตั้งแต่อสุจิพ่อผสมกับไข่แม่นั่นแหละมีวิญญาณเกิดขึ้นนะมันมีรูปขันธ์เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อไหร่ก็จะมีนามขันธ์นะเพราะฉะนั้นจริงๆนามขันธ์เขาเรียกว่ามีวิญญาณก่อนแล้วถึงมีนามรูปจริงวิญญาณนำมาก่อนแต่ว่าวิญญาณเนี่ยมาเฝ้าเลยมันจะเฝ้าอยู่ก่อนว่าถ้ามีขันมีรูปขันขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็จะเข้าไปอาศัยกายทันทีเพราะตอนที่อสุจิพ่อผสมกับแม่ปุ๊บวิญญาณเข้าไปเลยเพราะวิญญาณมันมาทั้งนามขันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันมาพร้อมกันกับตัววิญญาณเป็นตัวพาไปใช่ไหมเพราะมันไปเกิดขึ้นตั้งแต่พอเราเริ่มเป็นรูปขันธ์เพราะวิญญาณไปรู้อะไรได้มั่งตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมเพราะมันมีนามขันธ์เมื่อไหร่มีรูปขันธ์เมื่อไหร่ต้องมีนามขันธ์เมื่อนั้นที่เป็นธรรมชาติ

อันนี่คือสิ่งที่แต่สรุปก็คือเมื่อกี้ที่พูดไปทั้งหมดอ่ะเป็นมารห้าที่พูดไปแล้วนะเพราะรูปขันธ์มันก็เป็นตัวทุกข์ใช่ไหมทำให้เกิดทุกข์นามขันธ์ก็ทำให้เกิดทุกข์แล้วถามว่าห้ามมันให้ไม่ให้มีขันธ์ห้าได้ไหมเป็นอนัตตาใช่ไหมโยมห้ามไม่ได้ตราบใดที่เราทำกรรมอยู่มีภพอยู่ต้องมีชาติต้องเกิดเมื่อไหร่ทุกเมื่อนั้นเห็นไหมโยมเพราะนั้นนี่คือเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เราห้ามมันไม่ได้ห้ามไม่ให้เกิดห้ามไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายทำไม่ได้ห้ามไม่ให้มันทำงานเป็นเวทนาตัณหาอุปทานเป็นภพเป็นชาติต้องเวียนว่ายตายเกิดทำได้ไหมสิ่งใดทำไม่ได้ไม่ใช่เรา

จะเข้าไปรู้ว่าไอ้ใจเราคิดอะไรใจเราเป็นนิวรณ์ห้าใช่ไหมถ้ารู้ว่าไอ้นิวรณ์ห้าที่มันทำให้ไปคิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้นั่นแหละเรียกว่าไปรู้จิตเพราะตัวรู้เนี่ยพอไปรู้จิตถามว่าไอ้จิตไปรู้ว่ามันทำงานเป็นเวทนาตัณหาอุปาทานเป็นภพเป็นชาติเนี่ยเพราะนั้นมันใช่เราไหมโยมเราไปเห็นมันได้เนี่ยแม้มันไม่ใช่เราเพราะขันห้าไม่ใช่เราโยมพอเห็นว่าขันห้าไม่ใช่เรามันละสักกายทิฏฐิในข้อสังโยชน์ได้เพราะนี่แหละที่เขาให้พี่นักใดในโลกรู้เป็นนิจจังทุกขังอนัตตาวันเห็นเราเป็นอย่างนี้เห็นเราไม่ใช่เราเนี่ยก็เห็นคนทั้งโลกไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตัวเขาเองก็ไม่ใช่ของเขาตัวเราเองก็ไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นเห็นเราก็เห็นคนทั้งโลกเห็นเราได้ก็เห็นสัตว์ทั้งโลกอีกสัตว์มันต่างจากคนที่มันสมองต่างจากคนรู้ดีรู้ชอบได้ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นทำกุศลอกุศลได้แต่บาปโทษแต่สัตว์มันทำมันไม่รู้เรื่องกุศลอกุศลมันรับกรรมอย่างเดียวเห็นไหมโยมมันเกิดมาเป็นสัตว์แต่ละประเภทมันก็มีหน้าที่ของมันมันก็ทำตามหน้าที่ของมันจนกว่ามันจะหมดกรรมเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นมันสมองต่างจากคนเพราะสัตว์ทุกประเภทเลยสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่มันล้วนแต่ทำตามกรรมของมันหมดตามสภาพของมันเราไปจะช่วยสอนให้มันดีมันก็ดีไม่ได้ตลอดที่เขาบอกอย่าไว้ใจสัตว์อย่าไว้สัตว์หน้าขนสัตว์หน้าขนทั้งหลายจริงๆไม่หน้าขนไม่หน้าขนก็ไว้ใจมันไม่ได้เพราะบอกแล้วมันเป็นไปตามกรรมอยู่มันสอนจะให้มันมีนิสัยเหมือนคนมันเป็นไปไม่ได้หรอกโยมทีหลังมันก็กลับไปเป็นสัตว์อยู่ดีเหมือนไอ้เพลงชาวนากับงูเห่านั่นแหละอันนั้นแหละเป็นเขาเรียกเป็นตัวอย่างเลยใช่ไหมโยมไอ้ชาวนาจะเลี้ยงงูเห่าให้ดียังไงงูเห่าก็แหวกกัดจนตายกัดตายจนได้เพราะนั่นคือธรรมชาติของมันวันสัตว์ก็เหมือนกันไว้ใจไม่ได้โยมเอาเสือมาเลี้ยงเอาไอ้งูเหลือมมาเลี้ยงเนี่ยมันก็กินคนเนี่ยมันกินตามข่าวที่เราได้ยินได้เห็นได้ฟังนะเพราะนี่คือพูดถึงอภัยทานเพราะอภัยทานเนี่ยมันล้วนเป็นอยู่ในชีวิตเราเพราะเราต้องอภัยให้เป็นเพราะอภัยให้เป็นก็ต้องเห็นตามความจริงให้ได้แบบนี้แล้วมันไม่ว่าจะทำศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันก็จะอภัยทานได้นั่นแหละเพราะมันเห็นตามความจริงหมดเลยวันที่โยมมาทำมันเป็นเนกขมะนี่แหละมันเป็นตัวที่มาให้โยมได้อภัยทานได้เพราะฉะนั้นบารมีทั้งหลายแหละมันอยู่ที่นี่หมดเพราะฉะนั้นเนกขมะเนี่ยต้องทำบารมีทุกอย่างนั่นแหละบารมีในเนกขมะเนี่ยเป็นบารมีอย่างที่3ในข้อ3แต่บอกแล้วว่าบารมีมันต้องทำตั้งแต่ทานนั่นแหละทานศีลมันเนกขมะที่โยมต้องมาทำเพราะเนกขมะจริงๆมันเป็นตัวละ3ระดับเมื่อกี้นี่เลยเนกขมะเนี่ยต้องมาละ3ระดับก็คือต้องมารักษาศีลมาเจริญภาวนาใน2อย่างก็คือสมถะธรรมดากับวิปัสสนาธรรมนาภาวนาหรือว่าสมถะกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองมันคือสมถะกรรมฐานหรือว่าสมถะภาวนาคือสมาธิวิปัสสนาภาวนาหรือวิปัสสนากรรมฐานมันก็คือปัญญาแล้วก็ศีลเป็นพื้นฐานของสมาธิสมาธิเป็นพื้นฐานของปัญญาเพราะถ้าศีลไม่บริสุทธิ์อย่างที่เมื่อกี้พูดให้ฟังโยมจะทำสมาธิไม่ได้นะเพราะว่าจิตโยมจะไปเห็นอกุศลที่มาขวางเขาเรียกว่านิวรณ์ห้าเครื่องกั้นการทำความดีนิวรณ์ห้าเพราะถ้าเรามีบาปมากมาทุศีลมากมันจะเป็นเช่นนั้นจะทำให้ทำสมาธิไม่ได้เพราะเราจึงต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์จะทำสมาธิได้ทำสมาธิได้เมื่อไหร่ก็ยกขึ้นเจริญปัญญาเพราะมันจะจิตเป็นสมาธิแบบหนึ่งเดียวเมื่อจิตเรามีสมาธินะก็มันจะไม่เห็นสุขไม่เห็นทุกข์นั่นแหละก็คือมันคิดอะไรมันก็จะมุ่งตรงนั้นนะจิตเป็นสมาธิแบบหนึ่งเดียวเนี่ยนั่นคือความหมายไม่มีความคิดอื่นใดมารบกวนเพราะนั้นยกขึ้นเจริญปัญญาดูใดๆในโลกมันก็จะดูในอะไรใดๆในโลกแหละให้เห็นจริงตามนั้นนะเมื่อไหร่ก็จะเห็นตามนั้นเลยนะพอเห็นอย่างนี้ก็อิทธิดินทรายและธาตุน้ำอากาศเมื่อกี้พูดถึงคนถึงสัตว์อิทธิดินทรายและธาตุน้ำอากาศก็เป็นอย่างที่กล่าวอาจารย์มาชอบยกตัวอย่างหินจะก้อนใหญ่อะมันดินอุ้มไม่ไหวเพราะเหตุปัจจัยฝนตกนะ

0: ลมพัดหน้าดินหายไปไอ้หินก้อนใหญ่ที่มันตั้งอยู่บนดินน่ะดินหายไปมันจะอยู่ได้มั้ยมันต้องกิ้งลงมาจากภูเขากิ้งลงมาก็เสียสีนั่นเสียสีนี่มาชนหินด้วยกันบ้างชนต้นไม้แตกออกมาแปรสภาพแล้วความไม่เที่ยงจากหินก้อนใหญ่ก็เป็นหินก้อนเล็กตกลงไปในน้ำอะไรก็ลอยไปตามน้ำอีกจากไอ้หินก้อนเล็กๆก็กลายเป็นทรายไปเลยนี่เป็นหินก้อนเล็กๆกลายเป็นทรายไปไอ้ทรายเนี่ยไปอยู่ก้นน้ำมันละเอียดมากจนน้ำมันพาไปจนละเอียดมากกลายเป็นโคลนตมอยู่ในแม่น้ำเลยตราบใดถ้าไม่น้ำนั้นเหือดแห้งไปฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลร่วมไปแค่ห้วยเป็นหนองพอมันแห้งทีนี้ไอ้โคลนตมนั่นแหละมันถูกลมพัดแล้วก็เป็นฝุ่นลอยขึ้นมาได้เห็นไหมมันเปลี่ยนสภาพมันไม่เที่ยงมันแปรปรวนไปหมดมันกลายเป็นฝุ่นก็ได้ลอยอยู่ในอากาศเห็นไหมทุกอย่างเป็นอย่างนี้หมดต้นไม้ใบหญ้าก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามสภาพของมันดังนั้นเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างนี่ก็เป็นเรื่องของลมฟ้าอากาศเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเป็นการเกิดจากความถ่ายเทกันระหว่างอากาศที่มีลมพัดได้ก็เพราะว่าอากาศตรงนั้นร้อนลอยขึ้นอากาศที่มันเย็นกว่าก็ไหลเข้าไปแทนนี่หลักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมแต่ว่าวิทยาศาสตร์นั่นแหละก็รู้แบบหลักวิทยาศาสตร์จริงๆมันเป็นความไม่เที่ยงที่พุทธเจ้ารู้ความแปรปรวนเพราะเราเห็นแบบนี้แหละจะเห็นว่าใดๆโลกรูปเป็นนิจังทุกขังนาตาในวิปัสสนากรรมฐานหรือว่าในปัญญานะเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราทุกคนดังที่กล่าวไปแล้วนั่นก็ไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งของเพราะฉะนั้นในโลกนี้ไม่มีอะไรเลยมันมีเราเนี่ยที่เข้ามารู้เหตุปัจจัยเรากับคนอื่นที่มารู้เหตุปัจจัยของใครของมันมารู้แต่ต้องรู้ให้ได้ถ้าใครไม่รู้ก็จึงต้องหลงที่พระองค์ตรัสว่าโลกคือแผ่นดินสวยสดงดงามดั่งราชรถแต่มีคนเขลาหมกอยู่มีคนเขลาหมกอยู่ก็คือเราทั้งหลายแหละที่ไม่รู้ธรรมพุทธเจ้าก็จะหลงนั่นเองหลงอยู่ในโลกหลงในคนในสิ่งสวยงามคนสัตว์สิ่งของในโลกนี่แหละไปหลงมันเห็นไหมโยมแต่มันไม่ใช่เราเลยถ้าเราไม่มีปัญญาอย่างนี้เราจะไม่เห็นว่าสิ่งต่างๆไม่ใช่เราเพราะนี่แหละเป็นหนทางที่พอรู้อย่างเงี้ยนี่คืออภิญญาทานได้หมดเลยที่กลับมาที่ข้อทานพูดข้อทานข้อเดียวนี้จริงๆพูดไปถึงบารมีข้อสุดท้ายแล้วเวกขาเมื่อกี้เพราะตอนที่เจริญปัญญานั่นแหละมันเป็นเวกขาจิตเป็นเวกขาอยู่เพราะในเรื่องของทานเนี่ยมันจึงสำคัญนะสำคัญตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะเพราะให้ได้เนี่ยให้โดยการให้ทานด้วยสิ่งของเนี่ยเมื่อกี้ที่กล่าวว่าอิงกิทานมี10อย่างนะอมิตทานเนี่ยมี10อย่างสรุปก็คือเป็นปัจจัย4นั่นเองอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยมันเป็นทั้ง4อย่างนี่แหละนะพอถ้าให้ได้เนี่ยมันเป็นพรหมวิหาร4เพราะคนที่จะให้ทานได้มีพรหมวิหารสี่มีเมตตากรุณามุทิตาเวกขามุทิตานี่พอยินดีแต่เวกขาเนี่ยต้องปล่อยวางวันเห็นไหมพูดถึงเวกขาจริงๆมันอยู่บารมีข้อที่10อีกเพราะนั้นจริงๆบารมีเนี่ยมันมารวมกันทั้งหมดอยู่แล้วมันเป็นเหมือนอะไรอ่ะเหมือนข้าวเหนียวหรือเหมือนขนมชั้นอะไรกันนะถึงกันหมดนะ
1: ภรรยาให้สักคนได้รับการปฏิเสธจากบุตรชายมาโดยตลอดในที่สุดก็ไปสู่ขอหญิงบุตรสาวอีกตระกูลหนึ่งมาแต่งงานให้อยู่กินกันมาแต่เธอกลับเป็นหญิงหมันไม่สามารถให้ทายาทได้มารดาจึงปรารภกับบุตรชายอีกว่าจะไปหาหญิงอื่นมาให้อีกเพื่อจะได้หลานเป็นทายาทสืบสกุลสะใภ้ได้ยินเช่นนั้นก็คิดว่าถ้าแม่สามีนำหญิงอื่นมาในที่สุดทรัพย์มรดกก็จะตกเป็นของคนอื่นเพราะเราไม่สามารถให้บุตรได้จึงจัดการไปติดต่อขอหญิงสาวมาให้สามีเสียเองเพื่อจะได้ว่ากล่าวกันได้บ้างต่อมาเธอกลับคิดขึ้นได้ว่า ให้หญิงคนนี้เกิดมีบุตรขึ้นมาเธอก็จักเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติแต่เพียงผู้เดียวดังนั้นเราต้องทำให้เธออย่าให้กำเนิดทารกได้เลยจึงพูดกับนางเป็นการตกลงกันก่อนอยู่ร่วมกันว่าพอเธอท้องเมื่อไหร่บอกฉันด้วยเมียน้อยรับปากตกลงก็อยู่ร่วมกันมาโดยตลอดต่อมาเธอตั้งครรภ์ก็บอกเมียหลวงซึ่งรับหน้าที่ดูแลเรื่องอาหารแก่เธอเป็นประจำเมียหลวงได้จัดยาแท้งให้เมียน้อยโดยผสมกับอาหารถึง2 ครั้งต่อมาหญิงที่คุ้นเคยกับเมียน้อยได้บอกสาเหตุที่เธอแท้งลูกถึง2 ครั้งให้เธอรู้พอเธอท้องครั้งที่3เธอจึงไม่บอกเมียหลวงปล่อยให้ท้องโตหลายเดือนเมียหลวงเห็นเช่นนั้นจึงถามว่าทำไมเธอไม่บอกเรื่องนี้กับฉันแต่แรกเมียน้อยตอบอย่างคนที่ตกเป็นเบี้ยล่างว่าก็เธอทำลายลูกฉันถึง2 ครั้งแล้วเธอพาฉันมาแต่เธอกลับมาทำลายฉันเองหมายความว่าอย่างไรฉันจะไม่ยอมให้ลูกฉันตายอีกเป็นอันขาดเมียหลวงผูกอาฆาตลึกๆภายในใจแต่กลับพูดว่าเอาเธอไม่เป็นไรจากนี้ฉันจะไม่ทำอันตรายเธออีกขอให้เธอทำใจให้สบายแต่เมียหลวงก็พยายามหาโอกาสที่เมียน้อยเผลอและโอกาสก็เป็นใจเมื่อเมียน้อยตั้งครรภ์ได้8 เดือนท้องโตเต็มที่เมียหลวงได้ให้ยาเข้าไปอย่างแรงเด็กทารกในครรภ์เสียชีวิตแต่ไม่สามารถคลอดออกมาได้เพราะนอนขวางเชิงกรานเมียน้อยเจ็บปวดแสนสาหัสจนเธอทนไม่ไหวและสิ้นใจในที่สุดแต่ก่อนสิ้นใจเธอได้ผูกอาฆาตไว้ว่ามันฆ่าลูกเราถึง3 คนแล้วบัดนี้มันก็ไม่เว้นแม้แต่เราก็ตกอยู่ในเงื้อมมือของมันเราตายแล้วขอให้เกิดเป็นยักษ์สามารถจับลูกของมันเคี้ยวกินได้เถิดครั้นตายแล้วก็บังเกิดเป็นแมวอาศัยอยู่ในเรือนนั่นเองฝ่ายสามีจับได้ว่าหญิงหมันฆ่าลูกของเขาถึง3 คนแล้วและฆ่าเมียน้อยอีกจึงลงโทษโดยทุบตีจนเสียชีวิตหญิงหมันทนความเจ็บปวดไม่ไหวเสียชีวิตและเกิดเป็นแม่ไก่อาศัยอยู่ในเรือนนั้นเหมือนกันต่อมาแม่ไก่ตกฟองหลายฟองแม่แมวก็มากินฟองไข่เหล่านั้นกินหมดถึง3 ครั้งแม่ไก่ทำความปรารถนาว่ามันกินฟองไข่ของเราหมดถึง3 ครั้งคราวนี้มันก็จะกินเราด้วยเมื่อเราตายแล้วจะกินมันกับลูกของมันให้หมดเลยด้วยแรงอาฆาตครั้นตายแล้วไปบังเกิดเป็นแม่เสือเหลืองฝ่ายแมวครั้นตายแล้วไปบังเกิดเป็นแม่เนื้อพอแม่เนื้อคลอดลูกแม่เสือก็มาจับลูกกินครั้งแล้วครั้งเล่าถึง3 ครั้งครั้นเวลาใกล้ตายแม่เนื้อตั้งความปรารถนาด้วยแรงอาฆาตว่าลูกๆของเราถูกแม่เสือจับกินไปแล้วถึง3 ครั้งแม้ตัวเรามันก็ไม่เว้นเมื่อเราตายแล้วขอเกิดเป็นผู้ที่สามารถจับลูกของมันได้เถิดครั้นตายแล้วไปบังเกิดเป็นยักษิณีฝ่ายแม่เสือเหลืองตายแล้วไปเกิดเป็นหญิงสาวของตระกูลหนึ่งในเมืองสาวัตถีในยุคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังดำรงพระชนชีพอยู่ครั้นเจริญเติบโตเป็นสาวก็ได้แต่งงานกับชายหนุ่มใกล้ประตูเมืองต่อมาได้คลอดบุตรคนหนึ่งนางยักษิณีจำแลงตัวเป็นหญิงสาวมาหลอกจับทารกกินถึง2 ครั้งพอเธอท้องครั้งที่3จึงพูดกับสามีว่าพี่ นางยักษินีจับลูกเรากินถึง2ครั้งแล้วคราวนี้ฉันไม่คลอดที่นี่อีกหรอกขอไปคลอดที่บ้านพ่อแม่ดีกว่าจึงได้ไปคลอดบุตรที่บ้านพ่อแม่ตามต้องการฝ่ายนางยักษินีครั้นมาเพื่อกินลูกของเธอไม่พบก็เลยติดตามไปที่ที่เธอคลอดลูกตามคำบอกเล่าของคนในเมืองนั้นและในระหว่างทางขณะที่สองสามีภรรยาผลัดเปลี่ยนกันอุ้มลูกกลับจากบ้านพ่อแม่เพื่อมุ่งหน้าสู่บ้านได้พบกับนางยักษินีเข้าทั้งสองตกใจเลยออกวิ่งอุ้มลูกมุ่งสู่พระวิหารขณะนั้นเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางบริษัทเป็นจำนวนมากทั้งสองเดินฝ่าฝูงชนเข้าไปจนถึงที่ใกล้พระบาทของพระพุทธองค์วางบุตรนอนข้างพระบาทของพระพุทธองค์แล้วทูลว่าบุตรคนนี้ข้าพระองค์ขอถวายแด่พระองค์ขอพระองค์ได้โปรดประทานชีวิตให้กับเขาด้วยเถิดฝ่ายนางยักษินีวิ่งไล่ตามหลังมาห่างๆครั้นรู้ว่าสองสามีภรรยาเข้าไปสู่สำนักของพระพุทธเจ้าจึงไม่กล้าเข้าไปได้แต่ยืนอยู่ข้างนอกด้วยท่าทางหวาดกลัวพระพุทธองค์จึงตรัสให้พระอานนท์ไปเรียกนางยักษินีเข้ามาทำให้สองสามีภรรยาเกิดอาการตกใจกลัวร้องทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางยักษินีมาแล้วพระศาสดาตรัสว่าให้นางยักษินีเข้ามาได้พวกเจ้าไม่ต้องกลัวและตรัสถามนางยักษินีว่าเพราะเหตุใดเจ้าจึงทำอย่างนั้นถ้าพวกเจ้าไม่มาหาเราวันนี้วันหน้าเวรของพวกเจ้าก็ต้องเป็นเวรกรรมที่ตั้งอยู่ชั่วกาลเหมือนเวรกรรมของงูกับพังพรของหมีกับไม้สะเคราะห์ของกากับนกเขาแล้วเพราะเหตุใดพวกเจ้าจึงก่อเวรกรรมให้กันและกันไม่มีวันจบอย่างนี้เพราะเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรหาระงับด้วยการจองเวรไม่ในที่สุดทั้งนางยักษินีและหญิงสาวยอมหยุดและยุติการสร้างเวรสร้างกรรมต่อกันให้อภัยกันจะเห็นได้ว่าการก่อเวรจองเวรกันและกันหรือผูกอาฆาตพยาบาทต่อกันและกันจะเป็นเหตุให้ต้องหาทางหักล้างสร้างความสูญเสียให้กันและกันข้ามภพข้ามชาติด้วยแรงพยาบาทอาฆาตแค้นเกิดชาติภพใดก็จะหาความสุขให้กับชีวิตไม่ได้มีแต่จ้องจองล้างจองผลาญกันและกันตลอดไปนี่แหละคืออานุภาพของเวรกรรมเป็นเหตุให้เกิดฆาตกรรมลูกโซ่ดังกล่าว

โอวาทท่านพุทธทาสภิกขุแสงแห่งความว่างแสงกลางวันนั้นทำให้ไม่เห็นดาวเป็นความมืดสีขาวมันเบ่งจ้าแสงกลางคืนเห็นดาวพร่างกระจ่างตาเพราะเหตุว่าแสงบ้ากรกหน้าไปแม้กระนั้นก็ไม่แปลงเท่าแสงธรรมที่ไม่ขาวไม่ดำเป็นแสงใสเป็นแสงแห่งความว่างกระจ่างใจจึงส่องให้เห็นนิพพานอย่าคร้านมองเมื่อจิตว่างก็กระจ่างธรรมจักขุเห็นทะลุเกินไกลในธรรมผ่องทั้งเกินกว้างเกินลึกเกินตรึกตรองเชิญท่านลองสืบแสวงแสงว่าง

ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงปู่เกินก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีพระเถรานุเถระเพื่อนสาธมิตรทั้งหลาย ขอเจริญสุขญาติโยมหลวงปู่หมวยก็ดีวันนี้อาตมาก็มีโอกาสได้มาปรารภธรรมะแก่ญาติโยมที่มีศรัทธามาในสันทิกก็ดีตั้งใจได้ฟังครูบาอาจารย์พูดก็ชื่นใจเนาะนี่อ่ะรู้ละรู้เฉยรู้วางรู้ว่างนี่ที่เราได้ปฏิบัติกันนี่แหละที่บอกว่ามาทำแล้วเข้าใจทำยังไม่ถึงก็ใจมีศรัทธาดีกว่าเราไปทางอื่นนั่นดีกว่า นี่แหละมัวเมาในธรรมยังดีกว่ามัวเมาอื่นนั่นลื่นเลิงในธรรมจิตที่ฝึกไว้วางรู้ว่างนี่ที่เราได้ปฏิบัติกันนี่แหละที่บอกว่ามาทำแล้วเข้าใจทำยังไม่ถึงก็ใจมีสติ

ตาดีกว่าเราไปทางอื่นนั่นนะดีกว่านี่แหละมัวเมาในธรรมยังดีกับมัวเมาอื่นนั่นนะลืมเลิกในธรรมจิตที่ฝึกไว้รู้วางนี่ที่เราได้ปฏิบัติกันนี่แหละที่บอกว่ามาทำแล้วเข้าใจทำยังไม่ถึงก็ใจมีศรัทธาดีกว่าเราไปทางอื่นนั่นนะดีกว่านี่แหละมัวเมาในธรรมยังดีกับมัวเมาอื่นนั่นนะลืมเลิกในธรรมจิตที่ฝึกไว้

ปฏิบัติแล้วไปรวยนั่นนะใจลื่นเริงอนาถบิณฑิกะไม่ต้องตีกับใครนั่นนะความดีของท่านอย่างนี้อ่ะพระเจ้าพิมพิสารก็ไม่อยากจะไปลบกับใครนั่นนะเพราะใจเป็นโสดาโสดาโสดีนี่แหละที่เรามาเกิดนั่นนะท่านบอกมาเกิดมาค้าขายร่ำรวยก็เหมือนว่าไม่ขาดทุนเรามาเกิดมีบุญปฏิบัติไม่ขาดทุนนั่นขาดทุนก็ถอยหลังกลับไม่เอาหรอกปฏิบัตินอนดีกว่า นั่นมันก็ไม่ไปไหนนั่นถอยหลังกลับบ้านถอยหลังเห็นไหมที่เหมือนขายของขาดทุนคนที่ปฏิบัติได้ก็เหมือนลื่นเริงในธรรมตายเมื่อไรก็สบายนึกถึงความทุกข์ยากของมนุษย์เนี่ยยากเหลือเกินแหลนแกนนั่นนะเพราะไม่ได้ภาวนาบางคนภาวนาไม่ติดถ้าป่วยซะแล้วป่วยเป็นมะเร็งตั้งตัวไม่ติดบางคนตั้งตัวติดมะเร็งตายแน่มะเร็งตายแน่นั่นน่ะเรียกว่าเนื้อบุญเนื้อบาปชนะไม่ชนะก็ตายแบบผู้แพ้อีกนั่นเจ็บปวดเวทนามันกล้าอย่างเงี้ยถึงบอกว่าใจผู้มีศรัทธาแบบท่านอาจารย์บุญทรงว่านั่นน่ะท่านไม่ลืมพอทำได้นั่นแหละท่านก็พยายามทำที่บอกว่าเราไม่ใช่อรหันต์แต่เราก็พอเข้าใจพระอรหันต์นั่นแหละว่าหยุดดูหยุดรู้หรือว่าอุเบกขานั่นแหละอุเบกขาญาณญาณมันนั่นแหละท่านบอกว่ารู้จักเข้าสมาธิรู้จักเข้าฌานใกล้นิพพานเที่ยวนั่นแหละภาวนาท่านบอกว่าเหมือนนิพพานพยายามทำที่บอกว่าเราไม่ใช่อรหันต์แต่เราก็พอเข้าใจพระอรหันต์นั่นก็หยุดดูหยุดรู้หรือว่าอุเบกขานั่นอุเบกขาอุเบกขาญาณญาณมันนั่นแหละท่านบอกว่ารู้จักเข้าสมาธิรู้จักเข้าฌานใกล้นิพพานเที่ยวนั่นนะภาวนาท่านบอกว่าพยายามทำที่บอกว่าเราไม่ใช่อรหันต์แต่เราก็พอเข้าใจพระอรหันต์นั่นนะว่าหยุดดูหยุดรู้หรือว่าอุเบกขานั่นอุเบกขาอุเบกขาญาณญาณมันนั่นแหละท่านบอกว่า

รู้จักเข้าสมาธิรู้จักเข้าฌานใกล้นิพพานเที่ยวนั่นน่ะภาวนาท่านบอกว่าเหมือนพยายามทำที่บอกว่าเราไม่ใช่อรหันต์แต่เราก็พอเข้าใจพระอรหันต์นั่นก็หยุดดูหยุดรู้หรือว่าอุเบกขานั่นอุเบกขาอุเบกขาญาณญาณมันนั่นแหละท่านบอกว่ารู้จักเข้าสมาธิรู้จักเข้าฌานใกล้นิพพานเที่ยวนั่นแหละภาวนาท่านบอกว่าเหมือนพยายามทำที่บอกว่าเราไม่ใช่อรหันต์แต่เราก็พอเข้าใจพระอรหันต์นั่นก็หยุดดูหยุดรู้หรือว่าอุเบกขานั่นอุเบกขาอุเบกขาญาณญาณมันนั่นแหละท่านบอกว่ารู้จักเข้าสมาธิรู้จักเข้าฌานใกล้นิพพานเที่ยวนั่นแหละภาวนาท่านบอกว่าเหมือนเราไม่ใช่อรหันต์แต่เราก็พอเข้าใจพระอรหันต์นั่นก็หยุดดูหยุดรู้หรือว่าอุเบกขานั่นอุเบกขาอุเบกขาญาณญาณมันนั่นแหละท่านบอกว่ารู้จักเข้าสมาธิรู้จักเข้าฌานใกล้นิพพานเที่ยวนั่นภาวนาท่านบอกว่าเหมือนนิพพานนะตัวยังกับเสาเลยนั่นน่ะธรรมดามันจะบีบกระดูกอ่อนที่ว่าอ่อนแตกอะไรแต่มันทำท่านไม่ได้มันกินไปนั่นน่ะที่บอกว่า7 วันแล้วท่านก็มันก็ตายงูมันเคยฆ่ากันนั่นต้องมาใช้หนี้แต่มันก็กินไม่ได้เหมือนธาตุมันย่อยไม่ได้เหมือนมันกินพลาสติกเข้าไปนั่นย่อยไม่ได้มันก็ตายเหมือนธาตุทำธาตุบริสุทธิ์ท่านก็ไม่ไปนึกฆ่ามันอย่าไปฆ่ามันอย่ามีดมาผ่าปากมันท่านพูดว่าไม่ต้องไปฆ่ามันนะ

ช่วยด้วยทีนี้เสือมันตัวใหญ่เนาะยังกับมาเสือเวงกอนตัวใหญ่เสือทั้งอินเดียกาปะไปสมัยพุทธกาลผมช่วยท่านไม่ได้แล้วนะท่านก็นี่แหละพุทธานุสตินึกถึงความตายเป็นอารมณ์นึกถึงนี่แหละมรณานุสติพอนึกก็เหมือนจะก้าวไปเจ็บนะตายก็อรหันต์ปล่อยวาง

คุณงามความดีที่ญาติโยมมาปฏิบัติมาทำความเพียรนี่แหละมันยิ่งใหญ่มากทีนี้ถ้าเราเห็นเนาะเราเห็นบุญของเราก็ปีติสิเนาะบางคนเห็นมา13วัน13คืนก็พยายามทำจนไม่หลับไม่นอนนั่นเป็นวันเป็นเดือนนะที่หลวงปู่มหาบัวท่านก็ทำให้พวกเราดูนั่นเห็นมาอะไรอ่ะเมื่อชาติก่อนๆทำไม่ยอมไม่สำเร็จต้องมาทำคิดบัญชีต่อนั่นเห็นมาจนกว่ามันจะเต็มรอบของเขานี่แหละโยมเราก็นึกอะทำไมมันไม่สำเร็จสักทีทำไมมันไม่ว่างสักทีไปมโหก็ไม่ได้นั่นแหละมโหก็ผิดไปอีกนั่นแหละต้องเฉยไงที่บอกว่ารู้เฉยเห็นเฉยมีหน้าที่ทำไปแต่เขาจะมาอนุเคราะห์เราตอนไหนนั่นแหละบางคนใกล้จะตาย7วันเข้าถึงความว่างนั่นแหละเนี่ยหลวงปู่ก็ยืนยันให้พวกเราฟังนั่นแต่ท่านไม่บอกพวกเราก็ไม่รู้เห็นไหมที่บอกว่าหลวงปู่ลุยว่าถ้าเราตายแล้วพวกท่านจะรู้ไหมเนาะว่าหลวงปู่ไปยังไงท่านก็กลับมาบอกอีกกลับมาบอกว่ามันจะตายมันหมุนมันตีลังกาจิตเนี่ยนั่นนะหลวงพ่อหลวงปู่เกื้อนก็บอกนั่นนะถ้าเราจับมันไม่อยู่มันก็ไปเลยเหมือนรู้ไม่วางไม่ไปแตะไว้ไม่ไปรู้ไว้เหมือนงงนั่นนะงงบ้านหมุนเราจะทำไงให้มันหยุดหมุนนั่นน่ะทีนี้ถ้าเราหมุนอยู่งั้นน่ะตีมันก็ตายได้เหมือนกันมันหมุนไม่หยุดนั่นน่ะคือคนแก่ว่าบ้านหมุนนั่นน่ะลุกขึ้นก็ไม่ได้ต้องทำเฉยๆทำเฉยๆอยู่นานนั่นน่ะมันงงได้เนาะนั่นน่ะมันก็ปรากฏให้เราดูได้ถ้าเราไม่เฉยมันก็หมุนจนเราอยู่ไม่ได้บ้านมันเหมือนว่าพลิกไปพลิกมากระดานหรือว่าบ้านมันคงเคงอะไรต่างๆนั่นน่ะที่ท่านอาจารย์ว่าที่ใจมันไม่ยอมวางนั่นน่ะมันไปจับซะแล้วมันไปยึดซะแล้วก็นั่นน่ะมันก็เลยกลัวหรือว่าสงสัยนั่นเองสงสัยอยู่ล้ำไปบางคนก็เห็นว่าทำภาวนาแล้วตัวแข็งเดินแล้วตัวแข็งเดินแล้วยิ้มไปตลอดนั่นน่ะมันเหมือนว่ามันไปยึดอยู่ตรงนั้นพอดีเอาไม่ออกปัญญาเอาออกได้แต่ไอ้บางคนมันเอาออกไม่ได้
พุทธ

นี่แหละที่บอกว่านิพพานในปากงูนิพพานในปากเสือมันเป็นอย่างนี้เองที่ใจของท่านมีแต่ความเมตตามันให้มันกินให้สมใจมันไอ้เสือก็เหมือนกันนะที่บอกว่าพวกเราช่วยท่านไม่ได้เสือมันคาบไปทีแรกก็กลัว

พูดถึงทางโลกก็มันล็อกไว้นั่นน่ะมันล็อกอยู่เฉยๆเราก็สงสัยว่ามันแก้ยังไงมันบางทีมันก็ว่างบางทีมันก็งงก่อนหรือว่าปวดเข้ามาพอนั่นแหละมันอยู่กับมันมาได้หลายอย่างการที่จะสงบบางทีก็อึกหายใจแบบขาดเนี่ยอึกอักอึกอักแล้วถ้ากลัวก็ออกเลยออกสมาธิมันก็เสียโอกาสที่ลมหายใจมันขาดลมละเอียดมันจะเกิดนั่นนะทีนี้บางคนก็บอกว่าถ้าลมหายใจขาดว่างแล้วมันว่างมันไม่รู้จะคิดอะไรอ่ะแล้วก็ออกมามันก็สงสัยอีกนั่นนะมันยังไม่สุกมันยังไม่อิ่มเหมือนคนหุงข้าวมันยังสุกเดียวๆนะข้าวมันยังต้องบานอีกเม็ดนะพอดีไม่กรุบไม่เป็นในไตแล้วไม่เป็นนั่นแหละมันสุกพอดีแล้วถึงจะเอาขึ้นมาดองได้ดองให้น้ำมันออกโบราณเรียกว่าดองข้าวสมัยโบราณมันว่างก็ให้มันว่างนานๆว่างให้มันชำนาญเหมือนเราขับรถนั่นแหละขับวันเดียวมันไม่ชำนาญก็เหมือนกันนะภาวนาเห็นไหมตลอดชีวิตเนี่ยถ้าคนทำได้เรียกว่าชำนาญเข้าออกชำนาญวิ่งก็เข้าได้ปากเมนตีลังกาก็เข้าได้ท่านก็พูดได้ฟังครูบาอาจารย์ก็พูดได้ฟังวิ่งก็ไม่หายกระโดดก็ไม่หายนั่นน่ะกรรมฐานมันเกิดแล้วท่านคุยให้พวกเราฟังถึงขนาดนี้นี่แหละคุณโยมทีนี้เราก็ทำไปเถอะมันยังไม่ถึงก็เรียกว่ามันถึงขึ้นมาก็เป็นบุญของเราอย่างนี้แหละใครทำได้ที่ว่าอดทนมันเกิดขึ้นแล้วนั่นน่ะ

ความอดทนนี่แหละมันจะเป็นเหล็กกล้าคือว่ามันใจมันกล้าหาญขึ้นแล้วกล้าหาญมาทางดีนั่นเองนี่แหละความเปลี่ยนมันก็เลยเกิดได้มันก็ไม่ทุกข์นะทุกขเวทนาทุกขเวทนาเนี่ยที่บอกไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยที่บอกว่าเป็นกลางตามมันยังไม่ยอมเป็นกลางก็รู้มันจรไปจรมาก็รู้มันนั่นนะมันมาทุกท่าทุกทางให้เราก็รู้มันเรามีหน้าที่รู้เราไปตามมันหลงไงตามโลกตามโลกก็เลยหลงโลกเรารู้ทันโลกเราก็ดูเราก็อยู่กับโลกรู้ตามโลกก็ไม่รู้กี่ร้อยชุดเลยใช่ไหมกี่พันชุดนะใช่ไหมโยมเนี่ยเป็นแบบนั้นน่ะทีนี้วางเฉยวางเฉยมีไม่กี่ชุดก็สบายนั่นน่ะมันเชื่องลงตามโลกก็เห็นมาที่ว่าความยากนั่นน่ะสารพัดอย่างนั้นน่ะที่ครูบาอาจารย์ถึงว่าไปฝึกแล้วมันเกิดน่ะมันเกิดรู้ที่หลงตาว่าพวกเราจะไปหลงโลกนั่นน่ะหลงโลกก็ฆ่ากันตีกันนั่นน่ะเราต้องเป็นหนึ่งในโลกเราต้องชนะโลกอะไรนะก็เลยตีกันไม่ได้ตีตัวเองมันได้ตีกิเลสของตัวเองอย่างนี้ตีกิเลสของตัวเองมันก็ละอายสินะที่บอกว่าที่ท่านบอกว่านักบวชอยู่กับความยากจนอยู่กับความพอเพียงในหลวงเห็นไหมถ้าพูดว่าในหลวงรวยเพราะว่าท่านรวยก็มาช่วยคนนั่นน่ะในหลวงต้องรวยนั่นน่ะไม่รวยไม่ได้อ่ะในหลวงไม่มีเสร็จเลยไม่พอไม่มีแจกเวลาอุทุกข์ภัยนั่นน่ะเห็นมั้ยต้องรู้จักเก็บรู้จักช่วยเห็นมั้ยนั่นน่ะไม่ใช่ของเล่นนั่นน่ะเป็นผู้นำเนาะนั่นน่ะจึงบอกว่ามันของปรมโลกนั่นน่ะที่ว่าทำเอาไว้กับโลกเนี่ยเหมือนเลี่ยมพระเอาไว้เอาไปก็ไม่ได้ทองเห็นไหมเอาไว้กับโลกเนี่ยเป็นของประดับโลกนั่นที่บอกว่าของปานีตนั่นลองประดับเพชรประดับพลอยเขาอีกโอ้โหมันจะปานีตกันขนาดไหนใช่ไหมพุทธเจ้าสวยงามนั่นลักษณะอย่างนั้นแต่ใครเอาไปไม่ได้มันเอาไปกินก็ไม่ได้ใช่ไหมนั่นน่ะถ้าพูดแต่ทางธรรมะเนาะเอาไปกินก็ไม่ได้นี่อ่ะมันเป็นของประดับให้ลูกหลานได้เห็นกันว่าเนี่ยความดีของน้ำใจของชาวพุทธชาวพุทธไม่ต้องแต่งชาวพุทธไม่ต้องทำให้มันสะอาดสวยก็ไม่มีใครอยากมาดูใช่ไหมไอ้ที่ไม่สวยนั่นประเทศเราถึงว่าประดับตกแต่งดีแล้วนั่นตึกรามบ้านช่องดีแล้วนะเห็นไหมทั่วโลกก็อยากจะทำ

ตึกให้มันพิสดารอัศจรรย์เป็นตึกทรงกรมมั่งอะไรมั่งเป็นหมื่นหมื่นล้านพันพันล้านอย่างนั้นจะได้คนจะได้ไปเที่ยวประเทศนั่นแหละเหมือนพวกเราสร้างพระพุทธสร้างรูปพ่อไว้ไงพระพุทธเจ้าเห็นมาพวกเราเดี๋ยวก็ไปเป็นกระดูกหมดนะนั่นแหละแต่นั่นแหละคนที่เขาดีใจน่ะก็เป็นบุญน่ะเห็นสิ่งที่ดีสร้างพระสร้างความดีสร้างพระเจดีย์นั่นแหละเห็นมาทิเบตเอาเหมือนเอาไข่มุกเอาอะไรต่ออะไรพวกเราก็ทะเลดากองเอาเพชรพลอยมาประดับเอาไว้ไงนั่นเห็นไหมบนยอดพระเจดีย์น่ะเห็นไหมคนต้องเอากล้องไปส่องถึงจะเห็นถนัดอย่างนั้นนะคุณโยมเพราะว่าเป็นของที่หาได้ยากนะของมนุษย์นั่นนะแต่พระเดียเจ้ามันก็กระจกหินนั่นแหละหินชั้นดีท่านว่างั้นนั่นแหละพระเดียเจ้านึกอย่างนั้นแต่คนชาวโลกโอ้โหร้อยล้านพันล้านนั่นแหละเหมือนกันเหมือนคนภาวนาพอได้แล้วมันมีค่ามากมีค่าไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ต้องมาทุกข์ทรมานไม่ต้องนั่นน่ะมาเหน็ดเหนื่อยกับเส้นเอ็นทั้งหลายเนี่ยยึดกันไว้ใช่ไหมโยมนี่ฮะถึงว่าเดือดดึงล้างกันไว้นั่นน่ะดึงไปหาความตายเส้นเอ็นชลาชะลาไปชะลาไปไม่มีที่จะเห็นไหมที่จะแข็งแรงไว้ตอนหนุ่มๆสาวๆเหมือนลวดสลิงตึงเอาไว้ลวดสลิงมันจะผุไปแล้วมันนานแบบนั้นนะมันก็จะกรอบมันก็จะผุพังไปเพราะมันนั่นใช่ไหมโยมเราก็ลองนึกดูที่เรายังไม่ตายนี่มันมีค่ามากรถชนตายซะแล้วตามทางถนนนะเห็นว่าไม่ได้ภาวนาซะละหมดโอกาสนะเพราะเวทนามันกล้าก็เลยลืมบางคนถ้าไม่ภาวนาวะพอพาละหันมาเตือนนี่โยมต้องถือศีลนะถือศีลห้าศีลแปดน่ะกายทิพย์ก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นนั่นน่ะถ้าสวยขึ้นมาเลยบางคนมีผ้าทิพย์นุ่งเลยไม่มีผ้าเห็นมาน่ะที่หลวงปู่ท่านเห็นเพราะมันลืมนั่นน่ะเห็นมั้ยมันลืมหรือว่าไปผิดศีลผิดธรรมของเขาเนาะนี่ก็ตายเลยไอ้นี่แหละจึงว่าถ้าไม่เจอพระคนที่ไม่เชื่อมันก็บอกมันไม่มีสาระพวกชาวพุทธเนี่ยอะไรตาอะไรมันก็ว่าทั้งนางที่เป็นชาวพุทธนั่นน่ะเป็นว่าเขาก็นึกว่าวัตถุนั่นแหละมันเป็นของประเสริฐนั่นน่ะแต่เวลาชราแล้วน่ะมันจะไปไหนดีนะนั่นน่ะที่หลวงปู่จรัญว่าอ้าวที่เราไปแกล้ง
เราไปทำเอาไว้แม่ก็ต้องมาล้างมาเช็ดนั่นน่ะมันแกล้งพ่อแม่อยู่ตั้ง 8-9 ขวบแล้วก็ยังเอาอุจจาระมาทาไว้ที่นั่นที่นี่ทีนี้ก็แม่เอามั่งสิพอแม่แก่ก็อาละวาดลูกโอ้โหทำไมบาปกรรมที่เราทำกับแม่ต้องแม่ก็เป็นเหมือนไม่รู้เลยพอทาไว้อะไรตาอะไรนั่นแหละลุงปู่ท่านก็พูดให้ฟังให้เห็นว่าทำไว้ไม่กี่วันแต่กรรมมาใช้นี่แม่มาเป็นมั่งหรือทำหลงลืมไปมั่งนั่นแหละนั่นมาพอมาเข้าสมาธิรู้เห็นนั่นน่ะพอรู้เห็นเข้าก็เลยถึงได้รู้ว่าโอ้โหนางคนนี้ไม่ได้แต่งงานนั่นน่ะเพราะว่าเนื้อคู่ไม่มาเกิดกันไม่ทันอะไรต่ออะไรนั่นก็คิดอยากแต่งงานเหมือนกันน่ะพออายุมากก็แต่เห็นว่าทำไว้ต้องกับเด็กๆต่ำกับพ่อแม่นี่แหละพวกเราก็เลยบางคนเห็นว่าก็เป็นเหมือนกรรมของราษฎรกันนั่นแหละเถียงกันทะเลาะกันไม่ได้หยุดนั่นแหละมันก็เลยเด็กๆว่ากันไว้พออายุมากก็ไม่ยอมนั่นแหละนั่นแหละเถียงกันทะเลาะกันเท่าโลกกันมาจึงบอกว่างูกินหางหรือว่ากรรมมันต้องมาแบบอย่างเงี้ยลบลาฆ่าฟันในยุคพระโคดมลบลาฆ่าฟันกันนั่นแหละเอ็นมาไม่หยุดแต่มาเราต้องเป็นหนึ่งเราต้องเก่งอะไรเงี้ยที่นายได้เก่งไปเก่งมาก็ทุกขังอนัตตาเอ้ยนั่นแหละลงเข้าลงนั่นแหละที่หลวงพ่อท่านแต่งเป็นธรรมะไว้นั่นเองเนี่ยยอมกันแล้วได้ไหมยอมขันห้านั่นน่ะว่าเราชราแล้วเราต้องไปแน่สักวันหนึ่งเราต้องล้มลงนั่นน่ะเราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะต้องล้มลงโค่นเหมือนไม้ที่มันชราแล้วมันจะมายืนตายอยู่ตลอดชีวิตก็ไม่ได้มันก็ผุพังไปอย่างนี้แหละตอนยังไม่ผุพังนี่แหละที่เรารีบจำรีบพายสายบัวจะเน่าตลาดจะวายมันสายแล้วไม่มีคนมาซื้อของแล้วต่อไปหุงข้าวต้มแกงแล้วต้องไปทำงานตลาดวายตายบัวจะเน่านี่แหละเห็นมาเมื่อวานเมื่อเช้านี่ยอมเขามานั่งทีนี้เขาก็เห็นรูปปั้นคุณแม่บุญเรือนหลวงพ่อพาสุกยังไม่ได้เอาไปอย่าให้ท่านว่างๆมาบรรทุกเข้าไปที่บุญสำลิดนะจะได้ยินคุณแม่พูดว่าดอกดาวเรืองนั่นน่ะ
แม่ชอบดอก

ดาวเรืองเลยไม่ใช่แม่เรียกดอกรุ่งเรืองนั่นแหละให้พวกเรารุ่งเรืองผู้เฟื่องกะอะไรอ่ะกระเดื่องผู้เฟื่องอะไรเงี้ยนี่แหละที่ท่านพูดเอาไว้ใช่ไหมโยมพูดเอาไว้ว่าต่อไปเมืองไทยอ่ะจะซื้อง่ายขายดีจะติดต่อกับต่างประเทศซื้อง่ายขายดีนั่นน่ะนั่นน่ะก็เราเห็นไหมทุกวันนี้เกษตรมั่งเห็นไหมเกษตรแล้วก็อะไรอ่ะข้าวเฮ้ยอะไรนะพวกเมืองแร่อะไรต่ออะไรใช่ไหมเนี่ยจะไปพูดเลยยางพาราใช่ไหมนั่นน่ะตะกอนไม้สักส่งออกกันต้องกับเราเด็กๆเป็นอย่างกับเป็นร้อยๆปีมันก็หมดพวกเราต้องปลูกรัฐบาลรับซื้อนั่นน่ะขายไปทั่วโลกใช่ไหมไม้ดีชาวบ้านปลูกนั่นน่ะเหมือนในไอ้เสือนั่นน่ะเสือดีเลี้ยงกันเลี้ยงแบบหมูพอมันตายนั่นน่ะพอมันตายแล้วก็ได้เอามาทำยานั่นน่ะขายได้นี่แหละรัฐบาลก็รับซื้อได้ใช่ไหมนั่นน่ะพอมันตายแล้วก็ไปขายไม่ต้องไปยิงมันที่ในป่าในดงนั่นน่ะนั่นเองมานี่แหละภูมิปัญญานี่แหละเศรษฐกิจพอเพียงปลูกเลี้ยงผาเลี้ยงอะไรที่มันน้ำมันมันดีลิ้นมันดีท่านบอกที่บอกว่าใครไปยิงมันเอาลิ้นมันเลียได้มันก็ไปได้มันก็ไม่เก็ดขัดยอกหายได้อย่างนั้นน่ะนี่แหละมันดีมันมีดีที่ลิ้นมันมีบุญนั่นน่ะมีพรสวรรค์ของมันอย่างนี้น่ะคนก็เห็นมาไม่เลี้ยงแต่ไปตามฆ่าหมดนั่นน่ะเผลอก็ตายนั่นน่ะก็หมดศูนย์พันเนี่ยศูนย์พันดีนี่แหละเราต้องไอ้นั่นทีนะไม่ต้องไปตามฆ่าพวกอนุรักษ์ก็ได้สบายใจไม่ต้องไปไล่เขาไม่ต้องสบายใจแบบนั้นนะเห็นไหมพระต้องทำลานไว้ลานหญ้า

แล้วก็ป้าก็ได้ไปดูสัตว์ด้วยนะเห็นนะได้ไปดูสัตว์มันมากมันเชื่องเนี่ยมันเห็นพระก็เชื่องพระเป็นสีที่เป็นเมตตาไม่มีพิษมีภัยนะมันก็รู้เจอในป่าเจอคนก็หนีแล้วกลัวแล้วคนละสีแบบนี้แหละนี่แหละมันธรรมชาติเนาะนี่แหละการปฏิบัติที่หลวงพ่อบุญส่งพูดนะนั่นเห็นไหมญาติโยมถ้าใครทำได้จะไม่คัดค้านทำนั่นแหละจะเห็นถูกทำนองคลองทำนั่นแหละแต่ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ทำไปเถอะทำจนได้รู้ได้รู้ได้เห็นเหมือนอย่างกับไปเข้าคอร์สพอดีไอ้เจ้านุชก็บอกว่าเออไปคันเดียวพอแล้วเดี๋ยวฝนมันตกเออมันก็ตกพอดีโกมุตุก็บอกเออฝนมันจะชุกไปถึงสิ้นเดือนหรืออะไรนั่นน่ะมันก็ตกจริงๆถ้าไปสองคันกันที่อยู่ก็ลำบากชั้นล่างก็ยังเล็กเขาก็ให้คงเล็กไว้อีกนั่นน่ะเมื่อหลังมันได้ไปทำชั้นล่างกันที่อยู่ที่พักนี่แหละพระไม่อยากได้อะไรแต่ก็ต้องญาติโยมไปภาวนาอากาศมันดีโยมบอกว่าหน้าแรงๆนี่แหมน่าจะจัดทุกเดือนเลยเนาะอากาศมันดีเหลือเกินนั่นนะเอาแล้วก็เอาข้าวของไปแจกเด็กๆเพื่อผ้ามั่งอาหารไปทำเลี้ยงกันนั่นนะอะไรเราก็พูดไม่ค่อยถูกในเว็บไฟอะไรนั่นแหละก็ไปแจกเด็กๆในป่านู่นแหละเด็กๆก็ดีใจนะได้ทานกันนี่แหละถ้าญาติโยมก็ปีตินะนั่นนะเด็กๆได้กินกันแบบนี้มันต้องทำให้ข้าวมันก็ได้ข้าวมันก็ดีหรือว่านมเข็งนะมันจะได้เอากลับบ้านไปได้เก็บไว้กินเนาะบางทีบอกทำไมหนูไม่กินนะนมหนูจะไปฝากแม่โอ้โหตัวยังไม่ใหญ่นะยังรู้จักเห็นไหมนี่แหละการให้ทานนี่แหละถึงจะมีอานิสงส์น้อยแต่มันก็มีนั่นนะให้ทานนั่นน่ะให้ทานกับผู้มีศีลบริสุทธิ์ก็ได้มากเข้าไปอย่างนี้แหละจึงว่าการปฏิบัติธรรมเดินจงกรมได้เนี่ยเราก็เดินไปเดินจนมันเกิดกรรมฐานนั่นน่ะเนี่ยนานนะนะยอมผู้หญิงคนนี้ไม่ก็ได้เจอไปบวชแล้วมั้งปานเนี่ยทำไมไม่สูงสิงกับชาวบ้านเลยก็กรรมฐานมันเกิดมาคุยจะไม่มีสาระใช่ไหมนั่นนะหลงเกินไปบางคนก็

ดูใจอะไรนั่นเพลินไปมากไปนั่นจนบางคนก็พูดไม่ค่อยมีสาระอะไรมากคนนี้ก็เลยไม่ค่อยอยากเปิดบานไม่ค่อยอยากคุยเดี๋ยวนี้คงไปบวชแล้วก็ได้นั่นน่ะกรรมฐานมันเกิดลูกผู้หญิงบางคนก็ยึดไปยึดมาก็เลยกลับบ้านไม่มาภาวนาเลยนั่นน่ะมันคายเขาเรียกว่ามันคายออกมันไม่ได้ย่นย่อไปในกายใจนั่นเองนั่นน่ะมันก็คายออกมันก็เหมือนจอนออกไปมันไม่จอนเข้ามาในกายใจเนี่ยเวทนาหรือว่าอะไรมันโอ้โหเห็นมาตายก็ตายเลยเนาะนั่นเตียงเป็นเตียงตายไอ้พวกนี้ไม่หนาวนั่นหน้าสงสารถ้าอะไรไปโดนเขาหน่อยเสียหลักเลยนี่แหละเขาประมาทยิ่งกับโยมอีกเนาะยิ่งกับพวกเราอีกนั่นน่ะเขานึกว่าชีวิตของเขาไม่มีค่าเลยมีค่ากับความเร็วคิดว่าอย่างนั้นนะสาระไม่มีนั่นนะแต่แม่คุณยอมลองนึกตัวยอมมานั่งดูยอมมานั่งดูทุกข์มานั่งดูสุขมานั่งดูความว่างไอ้พวกนั้นมันนึกว่าสนุกนะนั่นนะนี่มันก็เป็นธรรมะเนาะกวนเมืองถ้าวิ่งสักตี50คันนะโอ้โหคนแก่ตกใจไม่ทีเนี้ยไม่หลับแล้วนั่นยิ่งคนอายุมากประสาทมันแข็ง ว่างั้นนอนไม่หลับนอนหลับทีเดียวก็ทำตกใจตื่นนี่ไม่หลับเป็นมามันเป็นอย่างนี้นะโยมแล้วก็บอกว่าเยาวชนถูกมอมเมานั่นนะจะหลงไปแล้วก็ไม่ต้องหรอกเข้าศีลธรรมนั่นน่ะทีนี้ต่างชาติเขาประหารชีวิตเขาตัดมืออะไรตาอะไรก็กลัวเลยเอาลักมือไหนลักมือไหนก็ตัดมือนั้นเขาบอกตัดนิ้วนั้นนั่นน่ะเห็นมาก็เลยไม่ต้องไอ้ระแวงระวังมากเพราะกฎหมายเขาแรงนั่นน่ะกฎหมายของเรายาหมามันจะท่วมประเทศตายเลยเทมยมนั่นน่ะมอมเมาให้ลูกหลานไทยลำบากกันนั่นเองเทมยาวชนนี่แหละว่าเราเป็นผู้เจริญนั่นแหละใช่ไหมเราเป็นผู้เจริญเหลือเกินใช่ไหมใจโยนั่นแหละมาชนม้ากันดีกว่ากายจะเมามากใช่ไหมนี่แหละลองนึกดูก็แล้วกันทำไปทำมาใครน้ำตาตกนั่นน่ะพ่อแม่หวาดกลัวไปหมดจะมา
นั่นถ้าลูกคนไหนไปกินยาม้าว่าไม่ฟังแล้วประสาทหลอนบางคนเราไม่เคยทำความดีให้พ่อแม่เลยพอนึกขึ้นมาได้ยิงตัวตายดีกว่าฆ่าตัวตายดีกว่านั่นแหละปริญญาเห็นไหมมันโง่หรือฉลาดใช่ไหมนั่นนะเอาตัวไม่รอดญาติโยมนี่เอาตัวรอดเห็นไหม40-50ไปถึง70-80คนรุ่นเก่านั่นนะ90กว่าเนี่ยคุณโยมไอ้พวกรุ่นใหม่เขาดักเอาไว้นั่นนะเหมือนดักรอบดักใจนั่นเองโยมนั่นนะรูปเสียงกินรถดักเอาไว้อย่างนี้แหละคุณโยมมันน่าคิดเนาะแล้วเราก็รักห่วงลูกห่วงหลานห่วงอนาคตนั่นนะห่วงชาติบ้านเมืองของสารผู้ใหญ่ทำไว้ดีแล้วในหลวงพยายามทำไว้ทุกอย่างนั่นเป็นพันโครงการแต่ลูกหลานไม่ได้ทำให้พ่อแม่เลยสักที่ห้าอย่างก็แทบไม่ได้แต่ยังเอาโกยไปหมดอีกนะบางคนนั่นนะสู้พุ่มพวงก็ไม่ได้เนาะตายแล้วก็ยังช่วยวัดช่วยวาได้เห็นไหมพุ่มพวงไม่ต้องเป็นหนังสือเห็นมันนั่นแหละเพราะความดีของความจำของแกดีนั่นแหละเห็นไหมโยมอัจฉริยะเหมือนกันนั่นน่ะแต่แม่ตีแล้วก็สังกะสีไปตากแดดให้นอนตากแดดรุ่มพวงนี่กลัวทุกคนพี่ๆน้องๆกูไม่ได้ตีจะพ่อจะแม่ตีบังคับนั่นน่ะเชื่อเรื่องเจ้าพ่อเจ้าแม่กลัวพุ่มพวงกลัวพ่อแม่ตอนเด็กๆนั่นเล่าให้พวกเราฟังเล่าให้ลุงพ่อสนองพอดีเราไปเยี่ยมวันดีแกก็เล่าให้ฟังไปหาพ่อแม่ไปหาแม่ต้องไถ่ทองมาเส้นเล็กๆเดี๋ยวแกขอหมดเอาไว้ไปเล่นการพนันติดการพนันหน้าตรงการให้ไม่รู้จักพอก็เหมือนพุ่มพวงอย่างกับพระอรหันต์เลยนะชาติสุดท้าย เหมือนว่าใช้หนี้พี่น้องพ่อแม่แบบนั้นเนี่ยมีเท่าไหร่ก็รักพี่รักน้องคือรถเมให้อะไรตาอะไรให้แม่ไว้ไปได้นั่นจะได้ไม่ลำบากเห็นไหมนี่แหละคุณโยมพุ่มพวงเราก็นึกว่าจะร้องแต่เพลงแต่มานอนอยู่ลานธรรมนี่แหละป่วยพักผ่อนหลวงพ่อไม่บอกแกไม่ได้แต่งตัวใครก็จำแกไม่ได้นั่นแกก็มานอนอย่านอนอยู่ตามลันทำชอบทำบุญตื้อไอ้ตะกี้มันอะไรตอนอะไรมันเลี้ยงพอมันเลี้ยงในวัดนี่เนี่ยตอนแกยังไม่ตายนั่นเองมาเลยหลวงปู่ก็ฤาษีก็บอกเขาไปเป็นเทวดาแล้วนั่นน่ะเราไม่รู้เขา
ลำบากเขาก็เลยเจอหลวงพ่อสนองก็เหมือนคนจังหวัดเดียวกันเขาก็ได้มาเข้าวัดนี่แหละเห็นไหมพุ่มพวงมีบุญฉลาดรู้จักเข้าวัดนั่นน่ะรู้จักมาปฏิบัติอย่างนี้แหละนะถ้าใครไม่รู้ก็นึกว่าพุ่มพวงไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ทำบุญเพราะทำบุญนั่นแหละแกจึงไปเป็นเทพเราตายเราจะไปบอกหวยให้มันเจ้ามือให้มันเจ๊งมันแม่ตีไว้เยอะไงและชอบเล่นการบันดาลนั่นแหละนั่นแหละถ้าเราไปเป็นผีเราจะมาบอกหวยบอกให้เจ้ามือมันเจ๊งมันจะได้เลิกกันนั่นจ้างมันก็ไม่เลิกแกมาดีละโยมน้องมานึกดูว่าความดีเนี่ยที่มีทุกข์เนี่ยมีทุกข์จึงแสวงหาตาแสวงหาเครื่องพ้นทุกข์นั่นน่ะแสวงหาสมาธินั่นเองการปฏิบัติธรรมนี่แหละคุณโยมจะเป็นเจ้าคุณจะเป็นพระครูอะไรก็ต้องตายกันหมดนั่นน่ะเป็นพระลูกวัดก็ต้องตายกันหมดนั่นน่ะสมบัติก็กองไว้กับโลกนี้เองแต่ไม่ยอมไม่มีใครจะอยู่หรอกนั่นน่ะจึงบอกว่าไปเที่ยวป่าแล้วฝนไม่ตกเขาก็ชอบไปภาวนากันนั่นแหละใช่ไหมพออยู่เมืองหลวงอากาศมันไม่ค่อยดีถ้าปีหน้ามันมาอีกโรคมันจะมาเชื้อโรคมันจะมามากขึ้นนั่นน่ะมาตามอากาศอะไรพวกเราไม่ใช่กลัวตายกลัวไม่มีเงินจะรักษาทีเนาะนั่นน่ะกลัวเห็นไหมทรมานจนมีเหมือนเด็กกะเลียงเขาแขนหนักคนหนึ่งไม่รู้ว่าพ่อไปตียังไงเป็นเด็กคนนี้มันก็แขนหักด้วยไม่มีเงินจะไปรักษาพาลูกไปรักษาอีกคนก็หัวแตกเรื่องอะไรไม่รู้เขาก็ยังบอกเอ้พ่อมันกินมาหรือเปล่าพ่อมันเมาหรือเปล่านั่นเห็นไหมยังเหมือนทิพย์ควบหรือไงเด็กๆแต่ตัวมันเล็กนั่นแหละคนทางภาคเหนือเขาก็กินในพวกตัวเหลืองนมวัวเป็นนมวัวก็ไปเยอะแต่ทางนู้นยังคงน้อยเนี่ยคนยังเลี้ยงน้อยนั่นแหละถ้าได้ทานนมหลวงพ่อจะหลวงพ่อตะนองบอกว่าเด็กญี่ปุ่นมันสูงแล้วเพราะมันทานนมกันก็เลยตัวมันก็สูงเด็กตำภูเขามันไม่สูงตัวแก่นเนี่ยอาหารก็น้อยอาหารก็ลำบากใช่ไหมนั่นน่ะยิ่งเด็กๆอพยพมาอีกอะไรต่ออะไรบางคนเห็นไหมเอาลูกมาฝากไว้อยากให้ลูกได้เล่าเรียนอยู่ตามชายแดนนั่นก็มีที่เขาพูดให้ฟังนะเ

อยากให้ลูกได้มีการศึกษาเห็นไหมอยากให้รู้จักอ่านหนังสือเป็นอะไรตาอะไรนี่แหละนี่ก็เลยเข้ามาดีกว่าเข้ามาอยู่ในไทยดีกว่าจะได้เรียนหนังสือเห็นไหมนี่แหละถึงว่าโอ้มันหลายอย่างเนาะความเงินก็หายากอะไรตาอะไรนี่จึงบอกว่านี่แหละคนไหนว่าประเทศไทยไม่ดีไม่ดีอย่าไปเข้ามานั่นน่ะไม่รู้จักคุณของประเทศไทยใช่มั้ยพาท่านก็เล่าให้ฟัง นั่นน่ะด่าอีกอะไรต่ออะไรนั่นน่ะก็กลับไปก็แล้วกันกลับไปอยู่ไอ้ประเทศของเขานั่นแหละแต่มาเด็กๆมองโกนนะเห็นไหมโยมขี่ม้าไปเรียนก็ต้องไปตอนเย็นกลับมาที่5 กิโลไปในป่าเราเรียกว่าอะไรอ่ะพวกมองโกนเหมือนเผ่าเล่ร่อนต้องขี่ม้าไปเขาก็ถ่ายผ่านเจดีย์พุทธเนี่ยนั่นแหละบางคนก็เอาอาหารไปไหว้พระเจดีย์นั่นแหละเขาก็ถ่ายให้ดูจะไปทะเลทะไหลไม่ได้เดี๋ยวเกิดไอ้พายุหิมะมันมาหรือว่าหิมะตกจะกลับรับบ้านลำบากอะไรต่ออะไรซาไปเรียนเห็นนะนั่นนะพ่อแม่กลับมาบ้านพ่อแม่ก็ดีใจลูกได้ไปเรียนหนังสือลำบากเห็นนะลำบากกับเด็กไทยเยอะเด็กไทยก็นึกว่าลำบากแล้วนั่นนะแต่พวกมังกรที่เขาตายนั่นนะคุณยอมสารคดีกว่าจะไปถึงโรงเรียนมามันยังไม่อยากเดินเลยไอ้น้ำแข็งมันแตกๆมามันไม่แน่ใจเดี๋ยวมันลื่นวิ่งเร็วก็ไม่ได้เดี๋ยวมันลื่นขาหักอะไรมามันก็รู้นะนั่นนะมันก็เดินเดินลังเลเหมือนกันมาไม่แน่ใจเพราะมันอยู่ในตอนหิมะลงนั่นนะคุณโยมไม่จะวิ่งไปทั่วเลยถ้ามันแข็งนะหิมะข้างล่างมันแข็งทำให้ม้าลื่นได้คนยังลื่นนะรถเห็นไหมหน้าหิมะมันก็ลื่นลงถนนได้วิ่งเร็วๆนี่แหละคุณโยมลำบากยิ่งกับเมืองเราเข้าไปอีกนั่นแหละทำไมคนชั้นปัญญาชนทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้ขับรถชนกันอะไรต่ออะไรโอ้เบรกไม่อยู่ไอ้น้ำแข็งมันลื่นเข้าไปอีกนั่นผู้คนเดินตีล้มแขนหักขาหักอะไรเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถึงบอกว่าเราเมืองร้อนเลยมันไม่มีหิมะ นั่นเห็นไหมแต่หิมะมันตกสัก3-4 วันท่วมรถเก๋งเลยออกไม่ได้ต้องนั่นแหละจึงว่าต้องใส่ตู้เย็นไว้ตุนไว้จนหิมะหมดอะไรบางที่นะท่วมบ้านจนหิมะละลายอะไรนั่นแหละบางที่ทุกเนาะถ้าไม่มีไฟฟ้าจะขนาดไหนยอมลองนึกดู

ถ้าไม่มีไฟฟ้าไม่มีความร้อนนั่นแหละเด็กๆกลับมาจากโรงเรียนต้องมาผ่าฟืนแต่ฟืนมันเปาะกว่าไทยผ่าง่ายนั่นไม้สนใช่ไหมถ้าเป็นจะประคุณเลยถ้าเป็นไม้ไทยมันแข็งเยอะเกินถ้าได้ไม้ลำไยด้วยนะผ่านี่เหนียวนั่นเห็นไหมไม้ลำไยไม้แดงอะไรไม้ประดู่นั่นเหนียวแข็งกว่าไม้สนใช่ไหมเด็กก็ต้องช่วยพ่อแม่เห็นไหมกลับมาจากโรงเรียนมีหน้าที่กันดังนั้นยอมเพราะฉะนั้นแหละจึงบอกว่าต้องขยันคนเมืองหนาวจึงบอกว่าแถบภาคอีสานเขาต้องขยันต้องอดต้องทนเห็นไหมว่าโอ้ปัญญาดีพวกอยู่เกตหนาวนั่นเนอะสมองดีอะไรต่ออะไรไม่ขยันมันก็ตายไม่ออกกำลังอะไรต่ออะไรจึงว่าจึงแกะภูเขาเป็นลูกๆได้สร้างพระพุทธรูปเห็นไหมพวกคนจีนแกะภูเขาอะไรต่ออะไรแล้วนึกว่ามีแต่อินเดียพอเขาถ่ายสารคดีถ่ายให้ดูอะไรต่ออะไรจึงเห็นเนี่ยบางทีก็อะไรอะราชวงศ์นั้นราชวงศ์นี้แกะเอาไว้เนี่ยพระพุทธรูปนั่นเนี่ยจึงว่าถ้าเป็นหินเป็นทองเป็นทองเหลืองเห็นไหมยังคนเห็นพิษก็เอามาหล่อเป็นหม้อเป็นปอกลูกปืนอะไรต่ออะไรไปนั่นเห็นไหมพอเห็นพิษเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมถ้าสร้างได้หินนี่มันก็อยากทำลายเท่าไหร่นั่นน่ะเพราะว่ามันมีทั่วไปหินเนี่ยนั่นน่ะบางคนมักง่ายไงคิดว่าดีแล้วทองเหลืองเราไม่ต้องไปหาไกลเอาพระพุทธรูปนั่นแหละไปหล่อก็นึกว่ามันไม่ได้เป็นบาปอะไรอย่างนี้แหละคุณโยมจึงบอกว่าสร้างได้หินไม่ค่อยมีคนสนใจมากมันเป็นอย่างนั้นจึงเป็นมรดกโลกได้ที่บอกว่าพระพุทธรูปที่อินเดียมีองค์ตาองค์นี้ไปประกวดได้ที่หนึ่งทุกทีก็จึงไม่เอาออกไปเอาไปประกวดนั่นน่ะเขาก็เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์นะในที่อินเดียนาลันทานั่นน่ะคุณโยมบอกว่าของที่มนุษย์ที่สร้างเอาไว้แม่เขาแกะได้สวยเหลือเกินแกะด้วยความชำนาญเหลือเกินนั่นแหละคุณโยมใช่ไหมเหมือนหนึ่งในโลกนั่นแหละถึงหักไปบ้างก็ยังต้องมาตั้งเอาไว้คนดูนี่แหละจึงว่าของทำได้ยากนั่นนะบางคนบางองค์เห็นนะไปครั้งแรกเป็นเนื้อหยกเลยนะเขียวพอมาอีกทีโอ้ยประเทศไทยมีพระหยกองค์ใหญ่นะพอไปดูอีกทีเออเป็นเนื้อแกนิดนี่แหละสีดำดำวัดพระเมนท่านก็ปรากฏให้ดูได้เนาะว่า
แสดงฤทธิ์ให้เราพวกเราดูกันได้นี่แหละคุณโยมทำให้เราแม้กระทั่งไอ้สิงโตว่าอโศกไอ้ที่ว่าเสาอโศกที่พิพิธภัณฑ์นะมันมีหลายสีนะสวยพอไปดูอีกเอ๊ะทำไมมันไม่ใช่มันทำไมมันเป็นสีเดียวแต่ก่อนบอกเออคนอินเดียโบราณเข้าใจไปหาหินก้อนนี้นะมาแกะทำไมมันมีหลายสีนั่นนะพอไปมาทีเดียวก็ฟันก็หักเขาก็ลวดต่อไว้เขาก็ไม่ได้เอาปูนไปปั้นอะไรแต่ถ้าอันนั้นเนี่ยทำไมกลายเป็นเปลี่ยนสีไปได้นั่นแหละคุณโยมก็แกะพระศิวลีกันโยมก็เห็นเหมือนกับเราเลยเนี่ยถ้าสร้างหลวงพ่อสังวานเพียวๆเงี้ยสวยเลยนะขาเลี้ยวสวยอ้าวทำไมขาใหญ่พอไปดูอีกทีเมื่อเช้านี่เขาก็มาพูดเราก็เห็นเหมือนกันขาเลี้ยวสูงนั่นน่ะสวยไปอ้าวทำไมขาเคยน่องเนื่องใหญ่นั่นน่ะแปลกแสดงฤทธิ์ให้ดูได้นะนั่นน่ะไม่ต้องปลุกแตกเทวดารักษานั่นน่ะคุณโยมที่บอกว่าพุทธานุภาพเนี่ยไปยกชัดกันที่พระธมบดีนั่นก็ไปยกจัดสององค์พระพี่นางกับที่ว่าอะไรอ่ะพระเอกาทศรถบอกว่าหนูไปตายรูปโอ้โหแสงมันปรากฏแปลกๆโดยเทพกามโมทนาฝนก็ตกพอฝนตกแล้วก็ไหนๆจะยกแล้วก็ไปสององค์ฝนตกไม่หยุดฝนตกไม่มากนะแต่ไม่หยุดเห็นนะเขาก็ถ่ายรูปมาเป็นแสงที่ดีนั่นนะแสงที่สวยงามปรากฏมังกรเห็นไหมหลวงพ่อเปลี่ยนเนี่ยก็บอกว่าหลวงปู่เปลี่ยนนี่เจ้าบาดาลมาเกิดเลยเหมือนหัวหน้านาคบางแห่งเคยเป็นนาคอะไรต่ออะไรตายลูกก็บางทีก็มีนอต้องเหมือนแต่เจ็ดเสียนอะไรจังเงี้ยมาอยู่ข้างหลังท่านนั่นน่ะกล้องเขาไม่สมัยนี้กล้องธรรมดาเขาไม่ต้องทำอะไรมันก็ปรากฏนั่นน่ะเงินมาเขาก็อยากได้บุญพวกตัวเทพเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมการปฏิบัติธรรมเหมือนอย่างก็เป็นว่าเมจีแกมาเที่ยวนะแกมาเที่ยวที่ปฐุมบดีแกก็มาจากทางภาคอีสานนั่นนะมาจากแต่คำจะอีอะไรต่ออะไรแล้วบอกว่านั่นเนี่ยคุณยายแก้วแม่ไปเยี่ยมท่านก็ไม่คุยอะไรหรอกแต่ท่านก็อยากให้พวกเราพูดนั่นเองแต่เราเห็นอย่างนี้ก็เราก็ไม่คุยไม่ออกแล้วแม่ทำไมท่านเหมือน
หลวงพ่อทั้งวันเหลือเกินหน้าตาเฉยให้เราดูปีติแล้วเห็นมั้ยไม่ต้องพูดอ่ะเพราะว่าท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเราคิดอะไรพวกเนี้ยพวกมีญาณเราก็ไม่ต้องพูดอ่ะเห็นมั้ยว่าคุณยายเขาปฏิบัติเก่งแม่แก้วอะไรพวกนี้คุณยายนาลีอะไรพวกนี้นี่แหละลูกผู้หญิงปฏิบัติเพราะความทุกข์เยอะนั่นน่ะเขาถึงบางคนกันนี่อ่ะดอกบัวบานในดวงใจเขาแล้วเหมือนว่าเขาได้นั่นน่ะได้ปฏิบัติจนรู้ธรรมกันไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายถ้าปฏิบัติบางคนก็คิดว่ามันล่าช้านะเห็นไหมบางคนเด็กๆบางคนมาบวชแล้วก็ยังเข้าสมาธิไม่ได้ก็ยังเห็นไหมเหมือนยังกับว่าไปอยู่ที่ไหนก็ลำบากเห็นไหมอยู่กับหมู่คณะก็ลำบากไปอยู่บ้านก็ลำบากนั่นแหละเพราะกรรมเขาไม่หมดถ้าเขาเข้าสมาธิได้เขาจะเป็นเด็กที่ฉลาดนั่นนะเขาไม่ต้องฉลาดเป็นเรื่องๆนั่นนะทีนี้มันไม่หมดกรรมมันก็ทำยากเนาะนั่นนะตอนเด็กๆก็วิ่งเก่งเนี่ยเด็กๆบางคนมันไม่รู้เรื่องพ่อก็ไม่รู้จะพูดยังไงไปทำไมพ่อก็จับนั่งกรรมฐานด้วยจนมันเห็นนั่นจนมันเห็นเข้าไปข้างในเห็นลำไส้เห็นอะไรมันหายได้นะโอ้ตายละพ่อแม่คงทุกข์ใจเนาะพูดไม่ออกกรรมของเขาอะไรอย่างเงี้ย

กรรมฐานได้กรรมฐานมันล้างกรรมได้ถ้าเข้าถึงนั่นเข้าถึงความสงบมันก็เลยสงบได้สงบแล้วเขาก็รูปรอนะเด็กคนเนี้ยแล้วนึกตายพ่อนึกแล้วก็สงสารเด็กคนนี้เนาะพูดไม่รู้เรื่องกูจะวิ่งอย่างเดียว นั่นนะชนตอนทุกวันนี้ดีพ่อก็สอนให้นั่งสมาธิสอนทำไปทำมาเข้าสมาธิได้นั่นหน้าตาก็รูปรอเหมือนหน้าตาเหมือนไปทางยายเขานั่นนะเห็นไหมใจก็ใจบุญนั่นนะภาวนากันก็เห็นมาตาก็ลงตาก็บวชจนตายนั่นยายก็บวชจนตายนั่นเห็นไหมนี่แหละไม่มีสถาบันอะไร

มาสงบเท่ากับสถาบันพระชีใช่ไหมโยมการภาวนาเนี่ยไปหาเถอะไอ้นาซาคนไหนที่ว่ามันเก่งใช่ไหมมันไม่ได้อะไม่เข้าสมาธิไม่ได้ไม่ได้เรื่องใช่ไหมโยมมันก็ไอ้นาซาข้างนอกนั่นใช่ไหมโยมนั่นแหละทีแรกเรานึกมนุษย์ต่างดาวนั่นน่ะไม่ใช่หรอกนั่นน่ะได้ไหมถ้าฮิตเลอร์จับไปมานั่งสมาธิแบบพวกเราก็สบายสินะไม่ต้องไปฆ่าใครได้ไหมไม่ต้องไปข่มเหงใครนั่นแหละไม่ต้องไม่มีชื่อในประวัติศาสตร์น่ะทำไมทำมาคิดอะไรไม่ออกฆ่าตัวตายดีกว่านั่นแหละยิงตัวตายดีกว่านั่นไม่สมหวังนั่นแหละโยมพวกโยมปฏิบัติไปสมหวังนั่นแหละยิ้มได้ใช่ไหมสงบเป็นนั่นนะถึงว่ารู้จักสงบไม่อยากนินทาใครไม่อยากว่าใครไม่อยากนั่นนะเก่งดีเก่งร้ายนั่นนะเก่งกันไปเก่งกันมาทุกขังอนัตตาไงนั่นนะตายนั่นนะเห็นมาไม่นี่จะเข้าไปหาความตายเข้าไปหาความอนิจจังทุกขังอนัตตามันเกิดอย่างนี้แหละโยมพวกเราต้องหนีให้ได้ก็บุญของเรานั่นแหละไปบวชเนี่ยเห็นไหมก็ไอ้พวกต่างประเทศเห็นมาเยอรมันอะไรต่ออะไรต้องบินมาในไทยนั่นแหละแพงเหลือเกินก็มากันแต่พวกจัดบวชเห็นไหมหลวงพ่อบอกโอ้โหไม่เต็มรถเต็มลานั่นน่ะหลวงพ่อตอบตนองพยายามชวนชักชวนนี่แหละท่านไม่ยอมชวนเข็นพยายามเข็นได้ไปนั่นแหละให้ไปโลกพระจันทร์เนี่ยถ้าพูดว่าเป็นโลกข้างนอกไปโลกพังการเข็นกันไปนั่นแหละการไปบวชเหมือนเขี้ยวเข็นไปอยากให้ญาติโยมนั่นแหละลุงพ่อสนองนั่นแหละลำบากตากตำยังไงก็เอานั่นแหละพยายามประสานแม่คนให้คนพ้นทุกข์ให้ได้ไม่อยากให้อยู่กับน้ำตานั่นเห็นไหมชราแล้วอยู่กับน้ำตาอยู่กับความว้าเวนั่นเห็นไหมอยู่ไม่มีเกียรติอะไรเลยนั่นแหละถ้าได้กรรมฐานนี่มันนี่แหละเรียกว่าเกียรตินิยมนะเนี่ยเมตตากรุณามันปรากฏหมดนั่นนะหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนนั่นแหละหน้าตาพองสวยหลวงปู่ขาวก็สวยนั่นนะนั่งรับแขกนะขาวนั่นอายุมากแล้วก็มันก็ได้ไปออกแดดมากเนี่ยเห็นไหมหน้าตาไม่ถึงจะผอมก็ผอมในความเมตตาแสดงออกในความดีเห็นไหมไอ้บางคนเห็นไหมชราแล้วก็
ไม่มีกรรมฐานไม่ก็ไม่มีใครอยากคุยด้วยเห็นไหมอยากถามคุณยายทำไมอดทนเหลือเกินนั่นนะทำไมดีเหลือเกินมีแต่ความเยือกเย็นใจดีนะอยู่บางคนอยู่ต้อง94หรือ96คุณยายที่วัดสังฆทานบางคนปฏิบัติลูกลูกก็ดูแลยายจะกลัวใครไปไหนไม่ได้จะเรียกเอาไว้กลัวกลัวอยู่คนเดียวเท่านั้นถ้าลูกลูกอยู่แกก็จะภาวนาของแกกลัวจะทิ้งแกตอนนั้นจนหลวงพ่อสนองนึงต้องมาเข้าฝันบอกอยู่นี่นะมาต้องกลับบ้านอายุมากก็อยากไปตายที่บ้านเข้าฝันอยู่วัดสังฆทานนี่นะตายอยู่ที่นี่นะตายที่นี่จริงๆ89 80ฟ้านี่ยังคานการขึ้นไปฟังเขาสวดมนต์สวดอภิธรรมอะไรต่ออะไรยายยังไปได้เก่งเห็นไหมนี่นะจึงบอกว่าผู้รู้ธรรมมันกายเบาจิตเบามันไม่หนักนะคนนี้ไม่ได้สมาธิมันหนักกายมันไม่โปร่งนั่นนะแต่บางอย่างท่านก็ไม่บอกเราหมดใช่ไหมที่บอกว่าคนได้ภาวนาพระอริยเจ้าเดินมันเดินมันพรมมันนิ่มไปหมดนั่นนะเดินดีแข็งๆมันก็เหมือนนิ่มไปหมดท่านยังคุยให้ฟังนี่แหละคุณโยมลีลาพาเลียเจ้าอยากให้พวกเรามุ่งมุมานะให้มันทะลุออกไปไม่งั้นมันไม่อยู่มันอยู่แต่ในโลกมันถูกโลกมันครอบเอาไว้ครอบครัวครัวครอบนั่นนะแต่ไม่โยมแพ้สังขารนะหลวงปู่ท่านเทศหลวงปู่มหาบัวท่านก็ไม่อยากให้คนนี้ไปแต่งงานกันมันทำตัวอย่างกับหมาเดือน12เลยนะมันอยากจะมีผัวอะไรต่ออะไรแล้วก็แกล้งพูดต่อหน้าคนเยอะๆนั่นแหละแต่เล่าให้ฟังเมื่อเช้าถ้าคิดอะไรไม่ได้ลุงตารู้หมดนั่นแหละแต่มันไม่เหนือกรรมใช่ไหมหลับตาไปหลับตาพูดโยมเอาไอ้น้ำมาถวายน้ำมากันเทศ นั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะจึงบอกว่าคนเราอะเห็นมั้ยมีกรรมมาทุกคนน่ะโยมถ้าสำเร็จบางคนเห็นมั้ยมีมากมีน้อยมีหนี้มีสินกันมาตั้งกับอดีตชาติไปลบกันไปอะไรต่ออะไรชาติสุดท้ายมันก็เหมือนจะมาทุกทิศเนี่ยใช้หนี้ไม่หมดชาติสุดท้ายมันก็มายำ มายำนั่นแหละบางงงปู่ก็รู้ก็ต้องทนต้องเคยเห็นไหมเอาไปฆ่ามันไปตีมันก็มันก็อยู่อย่างนั้นนะมันก็เกิดมากันอีกผ
เพราะหลวงปู่รู้ธรรมแล้วก็ได้ธรรมแล้วจะเสียเท่าไรจะหมดเท่าไรก็ช่างหัวมันนั่นน่ะใจนี่กรรมโอ้ไม่ใช่ของเล่นนะโยมนะมันเรื่องละเอียดนั่นสนุกดีเอาลัดเอาเปรียบเขาไว้ชาติสุดท้ายเห็นมั้ยไปเป็นงัวเป็นควายไปใช้หนี้เขาเป็นเป็ดเป็นไก่ไปเป็นหมูให้เขาฆ่าไม่รู้กี่ชาติเลยแต่ติดหนี้เขานั่นเห็นมั้ยน่ากลัวเนาะนี่แหละถึงบอกว่าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำนี่พวกเราก็ไม่รู้กันนะพุทธเจ้าบอกไว้พูดไว้เอ้มันจริงไหมเนาะบางคนมีบุญก็ทำมันปรากฏได้ปรากฏได้เนี่ยคุณโยมที่เหมือนว่าหลวงพ่อบุญต้องว่านั่นนะท่านอาจารย์ว่าเราไม่ใช่พระอรหันต์แต่มันเรียบเคียงได้นะเรื่องของเฉียดไปเฉียดมาก็ดีญาณมันปรากฏก็ดีก็เลยครูบาอาจารย์พูดก็เลยเข้าใจได้นั่นพอเข้าใจไม่ว่าเห็นเงาเงาอะไรต่ออะไรอย่างนั้นเนี่ยนิยมเนาะนี่จึงบอกว่าฟังแล้วน่ากลัวทุกคนถึงแม้ว่าจะฉลาดก็ต้องใช้นี่กรรมพระอรหันต์ก็ต้องใช้เห็นพระโมคคัลลาเป็นตัวอย่างแต่ตีบิดามารดาไว้ก็ต้องทุกข์ให้เขาทุบตีนั่นเห็นไหมใช่นี่ชาติสุดท้ายนั่นนะบางคนเห็นไหมเป็นเลอสีก็มีฌานเอาหัวปักไปในแผ่นดินแล้วก็ดินกบแต่คนเอาสตังมาให้ฤาษีก็เห็นญาณมันเห็นตามันอยู่ในดินทำไมมันเห็นนั่นก็เอามือรับได้อะไรตาอะไรน่าเห็นไหมมันยังเป็นญาณที่ญาณโลกีอะไรตาอะไรบางทีฝังไปบางทีตายก็มีนะมันเหมือนว่าสมาธิมันคลายออกเร็วอะไรต่ออะไรนี่แหละคุณโยมอัศจรรย์พวกเรายังทำแบบนั้นไม่ได้แต่มาเอาหัวฝังดินลงไปแล้วก็ตีนชี้ฟ้าอยู่งั้นเนี่ยเห็นมั้ยแสดงให้พวกเราดูได้เห็นมั้ยที่บอกว่าอะไรนอนบนหนามนอนตำอะไรตาอะไรเห็นเล็บนั่งจนเล็บนี่แทงขึ้นมาฝ่ามืออะไรตาอะไรนั่งนานบำเพ็ญมันว่าบำเพ็ญฌานแต่มันพวกพระอรหันต์ไม่ต้องอย่างนั้นนั่นมันเกินไว้อีกได้มาเนี่ยถึงว่าเฉียดไปเฉียดมาน่ะทุกข์สัตว์เกิดขึ้นก็ไม่รู้นะนั่นที่บอกว่านั่งจนนกกระจอกทำรังไม่รู้ว่านั่งมากี่เดือนใช่ไหมนั่นนั่งกันนวดยาว
นกกระจอกกำลังได้อะไรต่ออะไรโยมลองนึกดูไอ้พวกเรานั่งกันเจ็ดวันก็จะตายได้ไหมไม่ดุกดิกนั่นน่ะเราสี่นั่งกันนะขนาดนกมันทำรังได้ฝึกจนได้ทั้งนี้ละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะเราจึงว่าก็ยังมีคนทำนะยังมีคนทำภาวนาก็ถือว่าแต่พระสงฆ์เห็นไหมพระสงฆ์น้อยลงไปน้อยลงไปโยมอย่าไปว่าเลยนั่นพุทธบริษัทถิ่นกาขาวเนี่ยนี่แหละชาววิไลก็พวกลูกผู้หญิงผู้ชายนี่แหละมาบวชกันใช่ไหมหมดชาววิไลก็เสร็จเลยใช่ไหมชาววิหลังนั่นแหละใช่ไหมล้างกันไปหมดนั่นแหละทีนี้ก็ฆ่ากันฆ่าเองนั่นแหละมองหน้ากันไม่ได้บางคนธรรมาทิฏฐิมันจึงไม่เกิดนะคุณโยมเนาะวิชาทิฏฐิมันก็จะเกิดที่บอกว่าธรรมาทิฏฐิทำการงานชอบเจรจาชอบพูดจาดีชอบอะไรมันถูกแล้วยังหลวงปู่นั่นน่ะมันถูกของชาวโลกชาวธรรมมันเป็นมันข้างในอีกใช่ไหมที่หลวงปู่เกินบอกทำการงานชอบทำการงานภาวนานั่นแหละจะได้พ้นทุกข์ไปด้วยนะนั่นแหละนั่นแหละกลัวที่ไหนอ่ะกลัวตำรวจที่ไหนอ่ะแสดงว่าลูกเจ้าพ่อเจ้าแม่ลูกเทวดามาเกิดนั่นกลัวตำรวจกันที่ไหนนี่แหละได้ก็ไปจับก็จะอะไรจะให้ไปอยู่ที่นู่นที่นี่ไปนู่นมันก็เลยไม่กลัวใคร นี่แหละเขาเกิดมาผิดใช่ไหมถ้าเขาเกิดไปเกิดชายแดนวังตีนั่นน่ะไปเกิดลำปีล็อกอะไรไปนู่นนั่นแหละมันจะเห็นไหมไปวินาบาดไม่มีอะไรอ่ะมีข้าวเหนียวกินเนี่ยมีอ้อย อยากใส่บาดเขาไปใส่บ้างที่มันตือในมือนั่นแหละเห็นผู้ใหญ่ใส่ก็ใส่พระธุดงค์ไปอยู่ในป่านะไอ้พวกนี้ถ้าไปเกิดอย่างนั้นแล้วมันร้องไห้ตายถ้าระลึกชาติได้พอกูดื้อกับพ่อแม่นั่นแล้วมันระลึกชาติไม่ได้มันก็เลยนั่นแต่ไม่ยอมก็เลยไม่เชื่อนั่นนะคุณโยมเนาะที่บอกว่าฤาษีมันเป็นภาวนาในป่าทีนี้ก็แม่ลูกอ่อนมันตกลงไปในเหวลึกขึ้นมาไม่ได้มันก็ไปคลอดลูกอยู่ในเหวนั่นแหละหิวขึ้นมาก็คาบละคาบละมันรักลูกมันก็ไม่กล้ากินลูกมันเราสิเห็นกิริยางั้นก็

ตายแล้วไปเป็นเทพเป็นพรหมนั่นนะตั้งใจดีไม่ได้คิดฆ่าตัวตายนี่เหมือนว่าสละให้เขาจะได้ไม่ฆ่าลูกนั่นแหละก็เลยโดดไปให้เสือกินนะในปานก็เขาก็ปั้นเอาไว้นะทั้งเขาก็ปั้นรูปเสือตกเขวอะไรต่ออะไรแล้วก็โหยิ่งใหญ่มากตรงนี้เหมือนว่าสถานที่นี้นะเมื่อสี่ต้นนั้นได้เคยสละร่างให้เสือกินอะไรต่ออะไรก็ทำเอาไว้มาไปดูยังว่าแล้วนะพระหนุ่มๆไม่มีฌานดูก็ธรรมดานะนะสถานที่โพธิสัตว์ที่เคยได้สละให้เสือกินนั่นแต่ต้องก็ตายไม่มีนะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนที่สละให้เสือให้ที่บอกว่าเราคนโน้นคนนี้ก็ไปหาผลไม้มาให้พระพุทธองค์อะไรต่ออะไรแต่เราเป็นกระต่ายเราก็ไม่รู้จะไปเอาอะไรมาให้เอาละเราก็ไปเกือกไก่ดอกไม้ของหอมไปสลัดไม่ให้มันมีตัวแมลงอยู่ในตัวเราปูชาทำโดดเข้ากองไฟเหมือนในย่างอะไรต่ออะไรนั่นแหละพุทธองค์เราไม่เอาต้องรีบทำเดี๋ยวมันจะคลายความศรัทธาเห็นมั้ยกระโดดไปกองไฟเพื่อจะได้เป็นบุญนั่นนะบางของหอมไปสลัดไม่ให้มันมีตัวแมลงอยู่ในตัวเราปูชาทำของหอมไปสลัดไม่ให้มันมีตัวแมลงอยู่ในตัวเราปูชาทำโดดเข้ากองไฟเหมือนในย่างอะไรต่ออะไรนั่นแหละพุทธองค์เราไม่เอาต้องรีบทำเดี๋ยวมันจะคลายความศรัทธาเห็นมั้ยกระโดดไปกองไฟเพื่อจะได้เป็นบุญนั่นนะของหอมไปสลัดไม่ให้มันมีตัวแมลงอยู่ในตัวเราปูชาทำโดดเข้ากองไฟเหมือนในย่างอะไรต่ออะไรนั่นแหละพุทธองค์เราไม่เอาต้องรีบทำเดี๋ยวมันจะคลายความศรัทธาเห็นมั้ยกระโดดไปกองไฟเพื่อจะได้เป็นบุญนั่นนะของหอมไปสลัดไม่

มีตัวแมลงอยู่ในตัวเราผู้ชาทำโดดเข้ากองไฟเหมือนในย่างอะไรตาอะไรนั่นแหละพุทธองค์เราไม่เอาต้องรีบทำเดี๋ยวมันจะคลายความศรัทธาเห็นไหมกระโดดไปกองไฟเพื่อจะได้เป็นบุญนั่นนะบางคนมองไม่เห็นนะแทงมันเป็นไงก็ไม่รู้ใช่ไหมโยมนั่นนะเอาสนุกดีเวลาเป็นมะเร็งขึ้นมาแล้วมันเลิกสนุกดับแข็งนั่นน่ะตับหวานอะไรตาอะไรนั่นน่ะพุทธองค์เราไม่เอาต้องรีบทำเดี๋ยวมันจะคลายความศรัทธาเห็นไหมกระโดดไปกองไฟเพื่อจะได้เป็นบุญนั่นน่ะอะไรตาอะไรนั่นแหละพุทธองค์เราไม่เอาต้องรีบทำเดี๋ยวมันจะคลายความศรัทธาเห็นไหมกระโดดไปกองไฟเพื่อจะได้เป็นบุญนั่นนะบางคนมองไม่เห็นนะน้ำทองแดงมันเป็นไงก็ไม่รู้ใช่ไหมโยมนั่นนะเอาสนุกดีเวลาเป็นมะเร็งขึ้นมาแล้วมันเลิกสนุกตับแข็งนั่นนะตับหวานอะไรตาอะไรนั่นนะพุทธองค์เราไม่เอาต้องรีบทำเดี๋ยวมันจะคลายความศรัทธาเห็นไหมกระโดดไปกองไฟเพื่อจะได้เป็นบุญนั่นนะบางคนมองไม่เห็นนะน้ำทองแดงมันเป็นไงก็ไม่รู้ใช่ไหมโยมนั่นนะเอาสนุกดีเวลาเป็นมะเร็งขึ้นมาแล้วมันเลิกสนุกตับแข็งนั่นนะตับหวานที่บอกว่าดวงตามันแจ้งหรือว่าเบาสบายนั่นนะปัญญารู้เรื่องเกิดดับของจิตนั่นเองไอ้ที่มันสงบแล้วก็เพลินอยู่อย่างนั้นอีกแม่มันจะแจ้งยังไงเนาะนั่นบางคนเห็นมาไงก็ไม่รู้ใช่ไหมโยมนั่นเอาสนุกดีเวลาเป็นมะเร็งขึ้นมาแล้วมันเลิกสนุกตับแข็งนั่นน่ะตับหวานที่บอกว่าดวงตามันแจ้งหรือว่าไงก็ไม่รู้ใช่ไหมโยมนั่นน่ะเอาสนุกดีเวลาเป็นมะเร็งขึ้นมาแล้วมันเลิกสนุกตับแข็งนั่นน่ะตับหวานที่บอกว่าดวงตามันแจ้งหรือว่าเบาสบายนั่นน่ะปัญญารู้เรื่องเกิดดับของจิตนั่นเองไอ้ที่มันสงบแล้วก็เพลินอยู่อย่างนั้นอีกแม่มันจะแจ้งยังไงเนาะนั่นน่ะ

บางคนเรียนมาไงก็ไม่รู้ใช่ไหมโยมนั่นแหละเอาสนุกดีเวลาเป็นมะเร็งขึ้นมาแล้วมันเลิกสนุกตับแข็งนั่นแหละตับหวานที่บอกว่าดวงตามันแจ้งหรือว่าเบาสบายนั่นแหละปัญญารู้เรื่องเกิดดับของจิตนั่นเองไอ้ที่มันสงบแล้วสงบแล้วก็เพลินอยู่อย่างนั้นอีกแม่มันจะแจ้งยังไงเนาะนั่นน่ะบางคนเรียนมาไงก็ไม่รู้ใช่ไหมโยมนั่นน่ะเอาสนุกดีเวลาเป็นมะเร็งขึ้นมาแล้วมันเลิกสนุกตับแข็งนั่นน่ะตับหวาน ที่บอกว่าดวงตามันแจ้งหรือว่าเบาสบายนั่นน่ะปัญญารู้เรื่องเกิดดับของจิตนั่นเองไอ้ที่มันสงบแล้วก็เพลินอยู่อย่างนั้นอีกแม่มันจะแจ้งยังไงเนาะนั่นน่ะบางคนเรียนมาแขนแกว่งไปไอ้ขาก็แกว่งไปเดินไปนั่นน่ะก็รู้มันรู้เฉยนั่นน่ะเห็นว่าอ้าวปวดเมื่อยมันมาทุกข์มันมาแล้วทุกข์มันจรดวงตามันแจ้งหรือว่าเบาสบายนั่นน่ะปัญญารู้เรื่องเกิดดับของจิตนั่นเองไอ้ที่มันสงบแล้วก็เพลินอยู่อย่างนั้นอีกแม่มันจะแจ้งยังไงเนาะนั่นน่ะบางคนเรียนมาแขนแกว่งไปไอ้ขาก็แกว่งไปเดินไปนั่นน่ะก็รู้มันรู้เฉยนั่นน่ะเห็นว่าอ้าวปวดเมื่อยมันมาทุกข์มันมาแล้วทุกข์มันดวงตามันแจ้งหรือว่าเบาสบายนั่นน่ะปัญญารู้เรื่องเกิดดับของจิตนั่นเองไอ้ที่มันสงบแล้วก็เพลินอยู่อย่างนั้นอีกแม่มันจะแจ้งยังไงเนาะนั่นน่ะบางคนเรียนมาแขนแกว่งไปไอ้ขาก็แกว่งไปเดินไปนั่นน่ะก็รู้มันรู้เฉยนั่นน่ะเห็นว่าอ้าวปวดเมื่อยมันมาทุกข์มันมาแล้วทุกข์มันดวงตามันแจ้งหรือว่าเบาสบายนั่นน่ะปัญญารู้เรื่องเกิดดับของจิตนั่นเองไอ้ที่มันสงบแล้วก็เพลินอยู่อย่างนั้นอีกแม่มันจะแจ้งยังไงเนาะนั่นน่ะบางคนเรียนมาแขนแกว่งไปไอ้ขาก็แกว่งไปเดินไปนั่นน่ะก็รู้มันรู้เฉยนั่นน่ะเห็นว่าอ้าวปวดเมื่อยมันมาทุกข์มันมาแล้วทุกข์มันจรมาลงตรงนี้นั่นนั่นก็มันก็คอยช้างในป่ามันก็คอยนี่แหละคุณโยมนี่แหละมันเหนือช้างเหนือเสือเหนืองูดวงใจท่านเห็นนะนี่แหละไม่ต้องไปลบกับงูกับช้างกับ

เสือไม่เป็นศัตรูใครนั่นแหละก็เลยได้แห่งความพ้นทุกข์นั่นแหละเนาะคุณโยมเนาะนี่แหละพวกเราก็เป็นบริวารหลวงพระพุทธเจ้าถ้าเรายังไม่สำเร็จก็ต้องนี่แหละต้องมานั่งต้องมาทนทุกข์ทรมานให้มันเกิดเนี่ยเหมือนมาดักบุญดักบุญดูบุญดูใจเรานั่นเองใช่ไหมมันยังไม่ยอมมันก็ต้องดูมันทนมันนั่นใช่ไหมโยมถ้าหลวงพ่อถนองยอมแพ้ก็ไม่ชนะสินะท่านก็นอนดีกว่านั่นนั่งนั่งดักดูมันนะนั่งตลอดนั่นแหละ20 กว่าปีมันก็เห็นมาก็ได้มาต้อง3 ปีแล้วเข้าห้องเห็นมาท่านก็ยืนยันอนาคามีมาจากในห้องแล้วอาจารย์ถนองท่านได้กันมาด้วยกันนั่นก็รู้กันท่านก็มาพูดอวดลูกศิษย์ได้ว่าอาจารย์ถนองทำได้อย่างเงี้ยหลวงตาเกื้อนเนี่ยก็เรียกหลวงพ่อเกื้อนก็ทำได้หลวงพ่อที่วัดป่าหลวงพ่อบุญลือก็ได้เห็นได้มาจากในห้องเลยเนี่ยเห็นไหมหลวงปู่บอกว่าเจ้าลงได้นี่ความรู้ท่านเยอะความรู้ปริยัติท่านก็ไม่เชื่อนั่นน่ะหลวงพ่อสังวานเอาจนได้เอามาปฏิบัตินั่นน่ะจนเชื่อนั่นน่ะเห็นไหมว่าจะได้ให้มันมาเป็นใจเป็นเพชรเป็นทองนี่แหละคุณโยมจึงว่าสัมมาทิฏฐิมันจึงเกิดไงนั่นเป็นหลวงปู่สวงเป็นหลวงปู่อารามนี่แหละสัมมาทิฏฐิเป็นมามันปรากฏไปเรื่อยจนคราวนี้ผ่านหลวงปู่ว่าเราก็80พุทธเจ้าก็80เราวันนี้ฉันข้าวไม่แซ่บเลยหลวงปู่คำผิวนะพอไปตรวจโอ้โหโรคต้องซ้ำย่างเลยหลวงปู่ก็ไปเลย เห็นมาเราก็80แล้วนั่นน่ะเห็นมาก็ท่านก็พูดเป็นในๆนั่นเองว่าหลวงปู่ก็พอแล้วนั่นเห็นไหมนี่แหละคุณโยม

มันนั่งงางๆนั่งงางๆอย่าไปคุยกันคุยกันแล้วกรรมฐานมันนั่นแหละนั่งงางๆปฏิบัติดีนะคุยแล้วมันเข้ามาในไมค์ทีนี้อาตมาพูดไม่ออกนั่นแหละอยากฟังยอมพูดนั่นแหละบางทีอาตมาชอบฟังธรรมะมาตั้งแต่เด็กๆนั่นแหละอาตมาไม่นึกว่าจะมาเทศน์ให้โยมฟังนั่นแหละนายอมบอกมันเป็นอย่างนั้นนะสังเกตลมวะสังเกตลมหายใจเข้าออกวะนะกระทบปลายจมูกก็รู้ของเรานั่นนะพอเราทิ้งลมเดี๋ยวมันจะหลับ

นั่นแหละมันจะเพลินมันจะง่วงถ้าเราไม่ทิ้งมันไม่หลับนะพอเราเพลินมันหายมันไม่บอกเราว่าเราจะไปแล้วเราจะไปแล้วเราจะหลับแล้วเราจะหนีแล้วหนีกายแล้วแต่มันก็ไม่บอกเราอีกนั่นไอ้ตัวรู้ที่มันร้ายเนาะมันละเอียดจะลีไปหลับไม่รู้บางทีหลวงพ่อสนองเทศในวิทยุตื่นมาแล้วก็แล้วก็เหมือนว่าแล้วหลวงพ่อมาเทศให้เราฟังเป็นฝันไปเลยนั่นแหละฟังกันกลางคืนทีนอนภาวนาหลับไปฝันเลยนั่นต่างวิทยุฟังพ่อสังวานมาเทศให้ฟังอะไรต่างเลยกลายเป็นนั่นเลยอย่างนี้ก็มีนี่แหละทำยังไงเราจึงจะรู้ตัวหลับตัวตื่นนั่นน่ะถ้ารู้ตัวหลับตัวตื่นมันก็วิเศษนะเด็กโสดามันจะเกิดนั่นน่ะเห็นไหมรู้หลับรู้ตื่นรู้ว่างนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมไม่ได้เรียนอะไรอ่ะเรียนที่ใจเรานี่เองมันรู้ทำแล้วมันรู้ไปได้หมดนั่นมันอยู่ที่ใจเหมือนแก้วสารพัดนึกมันมาเกิดพระไตรปิฎกที่ในใจนั่นเองมาปรากฏหลวงปู่พุทธาหลวงปู่หลายๆองค์สมัยพุทธกาลนั่นน่ะไม่ได้เรียนหนังสือกันเยอะนั่นน่ะแต่สามารถจะรู้ได้หมดนั่นน่ะที่ว่าน้องชายท่องคาถา4บาทน่ะ4แถวอะไรก็ไม่ได้นั่นนี่ก็บวชไปทำไมปวดกระเพื่องข้าวชาวบ้านเปล่าๆทำอะไรก็ไม่ได้ภาวนาแค่นี้ก็จำไม่ได้นี่ก็เสียใจแต่เวลาพุทธเจ้าก่อนจะตึกก็พุทธเจ้าว่าเธอบวชเพื่อใครอ่ะบวชเพื่อพระพุทธเจ้าใช่ไหมเอาไปทำไปทำต่อนะเอาผ้าขาวมาเช็ดเข้าเช็ดลูบไปทั้งคืนเออมันก็กลายเป็นขาวมันก็ดำได้เนาะเห็นว่าจิตมันว่างรู้ตามขึ้นมาน่ะไม่ได้ไปท่องอะไรอ่ะหัตโธอะไรหัตโธหรณังหัตถังรัตถังหรติอะไรเนี่ยเนี่ยมันไม่เที่ยงผ้าขาวมันก็ดำได้นั่นน่ะทีนี้ก็ลูบไปกลายเป็นบรรลุธรรมเห็นว่าบรรลุธรรมแล้วทีนี้ก็ถ้าพระพุทธเจ้าก็รู้ว่าองค์นั้นไม่ได้มาเอ้าทำไมมาไม่หมดอ่ะโอ้องค์นั้นท่องอะไรก็ไม่ได้เลยไม่อยากให้ไปบ้านใช่ไหมไม่อยากให้ไปฉันงานวิสาขาอะไรพวกนั้นนี่ก็เหมือนว่าไม่รู้อะไรเลยไปทำมาพุทธองค์ก็บอกไปเถอะไปนิมนต์มาไปนิมนต์ท่านมาเถอะขอให้คนใช้มาไม่โอ้โหทำไมเต็มโบสถ์หมดพ
พุทธเจ้าก็รู้เลยเหมือนเต็มตะลาหมดองค์นี้เหมือนกันหมดเลยทีนี้ก็ไปบอกพระองค์ก็บอกไปจับแขนถ้าเห็นองค์ไหนองค์แรกนั่นไปจับแขนเดี๋ยวองค์เป็นพันนั่นก็หายไปหมดเลยเหลือองค์เดียวนิมนต์พุทธเจ้ารอพระคุณเจ้าให้ไปฉันด้วยเนาะนั่นน่ะพุทธเจ้าก็รู้ว่าท่านสำเร็จก็นิมนต์ให้เทศเลยนั่นน่ะเห็นมั้ยจากที่ว่าไม่รู้อะไรนั่นน่ะเห็นมั้ยไม่ได้ไปท่องจนหมดพระไตรปิฎกใช่ไหมนั่นน่ะนั่นเพียงแต่แผนที่ที่พระพุทธองค์กล่าวกันไว้พระอรหันต์นั่นน่ะทีนี้ก็เลยโอ้โหเทศไปได้ยังไงไม่เป็นหนังสือจะจำอะไรก็ไม่ได้ทำไมวันนี้ได้ซะแล้วก็รู้เลยว่าเออพุทธองค์รู้ใจนั่นน่ะพุทธองค์รู้ใจว่าจะต้องภาวนาอย่างนี้ภาวนาพุทโธก็ไม่ถูกใจไม่รู้จริตเนี่ยนะไม่รู้จริตว่าจะเอายังไงทีนี้ก็เลยเออนี่แหละคุณโยมเหมือนอย่างกับคนลุงปู่คำพองท่านก็เลี้ยงน้องด้วยแม่ทำนาไม่ได้เรียนหนังสือมันชนระบทนะเนาะไม่ต้องบังคับมากนะสมัยก่อนใครจะมาเรียนก็ได้ลุงปู่ก็ไม่เป็นหนังสือแต่มีนิสัยออกบวชนะเห็นไหมทีนี้ก็นั่งกรรมฐานทุกวันนั่งแล้วมันปรากฏตัวหนังสืออ่านก็ไม่ออกไอ้เขาก็มาบอกไอ้กออาการหนึ่งมันก็มีเหมือนตัวนกตัวอะไรตอนหลวงปู่ทำไปทำมาหลวงปู่อ่านหนังสือได้นั่นน่ะไอ้ท่องปฏิโมกข์ไม่ได้จะมาทำไมจะมาบูชาครับไปขอสมภารก็ดุมาว่าเจ้าไม่เป็นหนังสือเจ้าจะเอาไปทำไมจะมาบูชาครับใบธรรมะท่านก็ต้องท่องปฏิโมกข์ได้พอจิตสงบตัวหนังสือมันปรากฏตามฝาผนังโบสถ์ตาเราผนังกันลานี่แหละคุณโยมบุญที่ท่านมีฌานอะไรต่ออะไรก็มาสอนนี่แหละคุณโยมถึงว่าญาติโยมเข้าวัดเนี่ยไม่ใช่เป็นคนวิชาทิฏฐินี่แหละมันจะหมดทิฏฐิมันจะหมดกังวลเนี่ยไม่งั้นมันก็วนเวียนมาเกิดจะมาโยมนี่แหละวนเวียนรักใครนี่แหละวนเวียนอยู่วัฏฏะนั่นนะใช่ไหมลองนึกดูให้ดีที่การปฏิบัติธรรมแม่ธรรมาแม่ชีที่ปฏิบัติมีบุญเก่ารู้ธรรมนั่นบางคนใช่ไหมบางคนทำไปแหมไปดูสินิมนต์ท่านอาจารย์ภูเขามันสว่าง
สว่างทั้งลูกเลย

นะก้อนหินก้อนอะไรมันเหมือนเป็นสีทองเป็นอะไรไปนู่นสว่างหมดไปดูเอาตาแม่ชีมันเห็นนะตาเราเอาวันนั้นมันเห็นทำไมวันนี้มันไม่สว่างน่ะเห็นไหมบุญมันเห็นชั่วขณะหรือว่าเห็นมันทั้งคืนก็ดีเห็นแล้วไม่ได้น้อมเข้ามาไม่ได้น้อมเข้ามาในใจเหมือนดวงจิตเราสว่างเห็นอะไรสว่างหมดนั่นแหละดวงจิตแกก็มีบุญนั่นแหละภูเขามันสว่างทั้งลูกนั่นใช่ไหมคุณยอมนี่แหละที่บอกว่ารู้ได้เฉพาะตนปัจจตังเวเนี่ยรู้ได้เฉพาะตนปัจจตังเวทิตโปนั่นแหละจึงบอกว่าหลวงปู่บางทีนะตัดกังวลตายยังเนี่ยญาติพี่น้องยังไม่ทันมาหลวงปู่เผาแล้วหลวงปู่เผาแล้วมันหมดกังวลนั่นเพราะว่าเป็นมาตายแล้วก็เก็บอัฐิธาตุไว้อะไรต่ออะไรเอาไว้คนได้รุ่นหลังได้ศึกษาได้ปีติใจอย่างนี้แหละบางคนเห็นมั้ยธาตุก็เป็นทองแม่บุญเรือนตาเปื่อยเป็นทองเยอะนั่นน่ะลูกไม่เชื่อกินไปกินเหล้าเป็นสีเงินเลยลองง่ายว่าพ่อแสดงฤทธิ์ให้ดูน่ะเห็นว่าคุณตาเป็นลูกศิษย์วัดปฏิบัติลูกศิษย์หลวงปู่ดุลอะไรต่ออะไรนี่นะคุณโยมความอดทนนี่แหละอดทนจนได้ดีนะโยมเนาะพวกเรามันต้องตายกันทุกคนแต่ได้ความอดทนแค่ไหนเราจะกลับบ้านของเราเนี่ยเราจะนี่แหละเราจะหอบผิวกุศลไว้ได้ยังไงนั่นน่ะนั่นน่ะหาทางเห็นไหมภาวนาคุณสอนมากท่านบอกยิ่งก็สร้างโบสถ์ยิ่งก็สร้างศาลาแหมนั่นมันได้อย่างกับหลวงพ่อสนองบุญเหลือเกินอดทนนะหาตัวจับยากเหมือนกันนั่นนะสามเณรเก่งเหมือนไม่กลัวใครท้าหลวงพ่อสนองนะท้าแข่งกันนั่งกรรมฐานคนละ7วันอะไรต่ออะไรไม่ต้องกินข้าวอะไรต่ออะไร3วันละหนีเลย เห็นไหมบางทีตอนหนุ่มๆนั้นตัวเหมือนหนุ่มๆเหมือนรุ่นๆน่ะก็ดูเหมือนเด็กๆอ่ะคนนี้ก็เก่งไม่กลัวใครอยู่กรุงเทพเนี่ยเจอหลวงปู่เกื้อนก็ไปละหมอบเลยสู้สู้อำนาจจิตท่านไม่ได้บางคนเห็นไหมมันคงจะดุนะมันคงจะอะไรสารพัดมันรู้จักกันนี่นะไปไหว้ครูบาอาจารย์ไปเพื่อจะได้มาขับรถก็ได้ไม่บวชก็อยากให้เขาเป็นเด็กดีนั่นแหละพอมาโอ้โหไปเพ่งไปสู้ตาลุงพ่อใหญ่ไปเพ่งโอ้โหสู้ไม่ได้บอกว่าเขายอมบอกว่าโอ้อำนาจเมตตาท่านนั่นเองว่าจะไปสู้ท่านได้ยังไงมัน
สมาธิมันไม่รู้จักใช่ไหมนั่นเลยเจ้ายังอยู่ข้างนอกก็กินเหล้าเมายากันอะไรตาไหลแล้วมันจะมารู้ได้ยังไงนั่นโอ้รู้ไม่ได้เหมือนยังก็อยู่ในวงที่ความดีเขาก็มาอยู่ไม่ได้นานนั่นตอนหลังตายยังไงเราก็ไม่ได้ไปไม่มีใครมาบอกนั่นแหละคนบ้านเดียวกันนั่นแหละโยมตัวลูกผู้หญิงไม่ได้นะลูกผู้ชายไอ้ความอดทนมันสู้ไม่ได้มันไปหมดนั่นแหละเด็กวัยรุ่นเนาะยิ่งคนสมัยเนี้ยรู้ว่าพระฉันเก้าคนเดียวก็ดีไม่เอาแล้วไปสบายดีนั่นน่ะไม่ได้ปฏิบัติฝึกออกมาก็คนเดิมนั่นน่ะบางคนก็ผ่านไปหมดผ่านไปถึงหลวงพ่อสังวานพ่อสนองมาบวชก็ต้องหลายปีนะวิบากกรรมดูพ่อกลับไปก็ดูพ่อดูแม่อีกนั่นนะเขาบอกป้าอย่าขายเหล้านะอย่ากรรมมันไม่มาเล่นป้ามันก็มาเล่นลูกๆจริงจริงขายเหล้าต้องหลายปีเห็นว่าพูดไม่รู้เรื่องนะคมพ่อคมแม่พ่อตายแล้วก็เห็นว่าเนี่ยคุณโยมไอ้ที่ดูถูกครูบาอาจารย์เห็นมาดูถูกนั่นน่ะดูมันไม่ถูกกะทีมันดูผิดนั่นน่ะหลวงพ่อรังวานเข้าใจพูดคนวัดทุ่งเพื่อนฝูงกันเขาไม่เชื่อหลวงพ่อก็เพื่อนเล่นกันทำท้องไร่ท้องนาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายด้วยกันอาจารย์ต่างวานจะมารู้อะไรนั่นนะก็ไม่ค่อยเข้ามาบวชเท่าไหร่นั่นนะที่อื่นมาฟังธรรมกันเยอะเหมือนว่าท่านเหาะลงมาท่านฝันมาปลดบ้านตัวเองไม่ค่อยเชื่อกันนะนั่นน่ะทำยังไงหลวงพ่อสังวานเห็นมาควายมางัวควายก็มาผูกในดอนวัดได้อาบน้ำก็มาอาบในวัดได้กินข้าวก็กินในวัดได้สารพัดอ่ะแล้วมันยังว่าเราไม่ดีหลวงพ่อสังวานไม่ดีท่านเล่าเนาะแล้วมันจะเอายังไงกับเรานั่นแหละเพราะมันอยู่มันเห็นทุกวันนะมันเห็นทุกวันแต่มันไม่ได้เห็นใจไงไม่ได้เห็นแก่นไม่ได้เห็นคุณธรรมในใจท่านนั่นมันก็เหมือนไอ้สารพีอ่ะมันก็ไม่มีคุณค่าอะไรมันเล็กกับหม้อใช่ไหมนะแต่มันมีคุณค่าเวลาตักแกงตักข้าวนั่นเองนั่นนะก็แค่นั้นนะนั่นแหละหลวงพ่อสังวานเก่งก็เรื่องของท่านนั่นแหละเรามันก็ไปทำไร่ทำนากันดีกว่าเดินย่องเป็นพระวัดทุ่งเลยด่าวัวด่าไฟใส่

เห็นไหมแก้กระทบด่าพระไปบิณฑบาตด่าพระด่าแก้กระทบนั่นแหละหลวงพ่อสังวาลถ้าเข้าใจนะแหมมันเดินเป็นพระวัดทุ่งเดินย่องย่องที่นี่ก็เหมือนกันเดินย่องย่องอย่างกับขโมยเลยนะจะไปย่องเบาเดินจงกรมคนเมาแกล้งว่าแกล้งอยากให้พวกเราหนีไงน่ะมาไม่ไหวมันเป็นที่กินเหล้ากันใช่ไหมน่ะลุงก็โตกินละทำงานในสวนแล้วก็เหนื่อยกินเหล้าแล้วก็ค่อยกลับบ้านนั่นน่ะเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมถ้าจึงว่าลุงพ่อสนองน่ะเหมือนต้องมาลบมาลบรอยลบให้มันความดีมันจะได้เกิดนั่นเห็นมั้ยเป็นพวกเราไม่เอาหรอกเขาด่าเขาว่าตาลพัดน่ะต้องทนนั่นอดทนท่านจึงว่าอธิษฐานแล้วมันเป็นอย่างนั้นน่ะบุญก็เขาก็จะมาช่วยทีหลังอะไรตาอะไรนั่นน่ะอยู่ได้หรือไม่ได้ต้องอธิษฐานดูก่อนท่านก็รู้ว่าอยู่ได้ท่านถึงจะต้องอยู่นั่นน่ะเมื่อคืนนี้โยมก็ไปพูดเข้ากับเขาใช่ไหมอะไรตาอะไรภาวนาจนรู้ว่าพวกญาติโยมเนี่ยที่แรกก็เข้ากับหลวงพ่อสนองตอนหลังเนี่ยเห็นว่าเพราะว่าเขายังไม่ได้เป็นใจเป็นพระเนี่ยพอคนพูดมากๆเขาก็นั่นแหละจะว่าตะใครเลยเมื่อวานนี้เมื่อคืนนิยมก็นึกอย่างนี้แหละโอ้โหพระองค์นี้รู้จริงๆเนาะนั่นแหละถึงจะยอมเหมือนหลวงพ่อสังวานท่านว่าไงบอกว่าวันนี้อย่าไปโกรธนะวันนี้อย่าไปโกรธเขาก็เอาทูบมาจี้ตำบูตำตาอะไรก็ว่าเมาจับสมาธินั่งกรรมฐานวันนี้ญาติโยมอย่าไปโกรธนะคนนี้มันเมาไหวมันนั่นแหละกลับไปมันก็บ้าไปยืนอยู่ตำคอกหมูเลยเมื่อลอยไปเลยทำไงก็ไม่หายจนตายเป็นว่าไปดูหมอนี่แหละไปแกล้งพระผู้ใหญ่มาสิเขาจึงเขาไม่ยอมเขาก็ทำโทษเราเห็นว่าเทวดารักษาพวกคนปฏิบัตินี่แหละจึงว่าเขาไม่รู้ก็เขาจะโกรธกันเขาจะด่ากันเขาจะว่ากันนะแม่บุญเรือนให้พูดดีให้อนุเคราะห์กันนั่นนะคนทุกวันนี้ไม่เอามันก็จะตีกันอย่างเดียวถ้ามันวิ่งออกในโทรทัศน์ได้มันคงจะวิ่งออกไปแล้วนั่นเห็นมั้ยนั่นนะแล้วก็บอกว่าเราเป็นผู้เจริญเราเป็นคนเรียนมาจากเมืองนอกเมืองนานั่นแหละมาลบกันนั่นแหละแบบนั้นแต่ไม่ยอมสามัคคีปองดองนั่นแหละมีความสุขทั่วโลกไม่ต้องถือระเบิดถือปืนไม่ต้องถืออาวุธนั่นเห็นไหมถือธูปเทียนดอกไม้บูชากัน
กราบไหว้วันทาเมื่อนั่นแหละกราบไหว้วันทาเป็นนาบุญใช่ไหมนี่ไม่ได้หรอกข้ามีอาวุธร้ายแรงข้ามีอะไรตาอะไรเป็นนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละโก้คนถือปืนมันโก้นั่นคนถือดอกไม้ทูบเทียนนี่ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้นั่นเป็นพวกสงบเย็นนั่นเขาก็ไม่ตามไงว่าเขาจึงเดือดร้อนพอเดือดร้อนน้ำตาร่วงนั่นจึงนึกถึงพ่อแม่ใช่ไหมแม่จ๋าช่วยลูกด้วยเจ็บเหลือเกินเขาตัดขานี่โหฉีดยาชามันยังไม่ชาไปตัดเขาเร็วเหมือนกรรมมันเนาะนึกถึงพอดีเราไปเยี่ยมใครไม่รู้ไปเจอเขาสงสารปวดหน้าสั่นนั่นน่ะเห็นมาตัดขาหนุ่มๆนี่แหละเรือไม่เท่าเก่านี่แหละไอ้พ่อความเก่งนั่นน่ะนี่แหละจึงบอกว่ามรดกแห่งความดีเขาไม่เอามันก็จะเป็นมรดกทุกข์กันอยู่อย่างนี้แหละใช่ไหมแหมมันตัวเราเท่าไหร่ไอ้ฉายวิดีโอเนี่ยตอนเนี้ยมันเท่าไหร่แสนหนึ่งเขาว่านะบอกแหมที่ทำข้าวเห็นไหมไอ้ตัวเล็กเท่านี้มันก็เข้าเปลือกถังนึงก็แล้วกันมาแลกกันแค่ไอ้โยมไม่เอาหรอกไอ้ข้าวมันทำได้เองมันเกิดขึ้นมาเองนั่นแหละเอาเปรียบกันไหมเล่าใช่ไหมเอาเปรียบธรรมชาติพวกเราทำนากันทับตายทำไร่กันทับตายจะให้ป้าให้ลุงเท่าไหร่ใช่ไหมโยมไอ้วิดีโอนี่บอก 30,000 ก็ต้อง 30,000 บอก 20,000 ก็ต้อง 20,000 ก็เขาลดไม่ได้เลยนั่นน่ะเห็นไหมเอาเปรียบกันเหลือเกินใช่ไหมทำนิดเดียวแผ่นนิดเดียว 20,000 30,000 ทำไรทำนาเห็นมาลำบากเหลือเกินยังไม่ค่อยจะหาไม่ค่อยทันเลยเห็นมานั่นนี่แหละคุณโยมจึงนี่แหละจึงบอกว่าเครื่องอะไรวัฏจักรของจอนไปจอนมาก็พอชอบนั่นนะไม่เชื่อก็ต้องลำบากนะลำบากมาเกิดที่ก็ต้องบางคนเห็นว่าไปเกิดเป็นลูกคนในป่าลำบากเหลือเกินนั่นนะเห็นไหมลำบากเหลือเกินยังไม่ค่อยจะหาไม่ค่อยทันเลยเห็นไหมนั่นนี่แหละคุณโยมจึงนี่แหละจึงบอกว่าเห็นไหมลำบากเหลือเกินยังไม่ค่อยจะหาไม่ค่อยทันเลยเห็นไหมนั่นนี่แหละคุณโยมจึงนี่แหละจึงบอกว่าเครื่องอะไรวัฏจักรของจอนไปจอนมาก็พอชอบนั่นน่ะไม่เชื่อก็ต้องลำบากนะลำบากมาเกิดที่ก็ต้องบางคนเห็นว่าไปเกิดเป็นลูกคนในป่าลำบากเหลือเกินนั่นน่ะ

มากกว่าแต่นั่นแหละมันนิยมมากนิยมความสะดวกสบายสบายมันก็เลยพาไปหาทุกข์นั่นเองนั่นแหละมรดกความดีใครจะรับเอาไว้ได้ใช่ไหมนั่นนะถ้าญาติโยมไม่ทำเอาไว้เสร็จเลยนั่นนะถึงว่าผีมันก็แอบอยู่ที่เรานี่แหละอยู่ในใจมารมันก็แอบอยู่ในตัวเราเสือช้างมันแอบอยู่นั่นนะตะกรวดนั่นน่ะมันก็แอบอยู่ในใจแล้วไอ้เจ้าตัวเงินตัวทองมันก็อยู่ในใจเรานี่แหละได้มาไอ้งูเงี้ยวแก้วขอนั่นน่ะทำดวงใจเราในตัวเราเหมือนทำนั่นเองมันบังบาเหมือนมันพกไว้มันเก็บไว้ในใจมันแอบอยู่ภาวนาภาวนาปล่อยเสือปล่อยเสือปล่อยงูให้มันเข้าป่าไปไม่เอามากำเอาไว้นั่นเห็นไหมครูบาอาจารย์นั้นทำของท่านได้ครับท่านก็ปล่อยมันออกไปหมดแล้วเถื่อช้างไม่เอาแล้วตัวขาดบาดร้ายก็ไม่เอาเมตตากันดีกว่านั่นนะเห็นไหมโยมบาบานจะมาเอาเราตอนไหนนั่นแหละเรายังไม่รู้ใช่ไหมเราหนีดีกว่าหนีให้หนีโยมบาบานเข้านิพพานดีกว่าใช่ไหมโยมบาบานก็สาธุกับพวกเรานั่นนะเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นน่ะถ้าเราไม่ได้เห็นไหมโยมบาบานก็มองตาขมึงตึงเลยนั่นนะตาคมหลวงพ่อตะวันว่าโอ้โหคนลุกเป็นเดือนตาคมยังกับมีดเนี่ยทั้งหมดนั่นเห็นไหมก็ดีใจนะกับญาติโยมที่เป็นนักบุญกันนั่นไปช่วยที่นู่นที่นี่มาค้าสวัสดิ์นะก็จะไปฉลองพระนอนเนี่ยหรือว่าเก้าตันนั่นนะเขาก็จัดบวชนะตาบางคนก็ไปแต่ที่มันก็ไม่ใหญ่มากนะแต่ก็ดีสกุลนี้ก็บวชกันหมดพี่น้องอยากให้ลุงป้าน้าอามาถือศีลกันเห็นไหมไม่ใช่ขึ้นต้นมะพร้าวตลอดชีวิตแต่ก่อนขึ้นมะพร้าวกันทำน้ำตาลกันอะไรเห็นไหมชาวตมุตสงครามนั่นขยันกันแก่งขยันนอกขยันในนั่นนะขยันในก็ปฏิบัติธรรมนั่นนะชาวสมุทรสงครามแต่มันลบกับตัวเองลบกับไอ้นั่นนะเห็นมาเมื่อรวยแล้วนะพ่อแม่ทิ้งมรดกไว้ให้ตรงนี้หลวงพ่อสนองไปทำบุญที่บ้านยังก็พระราชาไปพระอริยเจ้าไปต้อนรับอย่างดีอะไรต่ออะไรนี่แหละเขามีบุญตระกูลนักปราชญ์เหมือนกันเห็นไหมนี่แหละคุณโยมปากหอยปากปูโบราณว่าไม่เอาไม่อยากว่าใครไม่อยากเถื่อช้างมันหายไปนั่น

พุทโธมันมาแล้วพุทโธมาอยู่ในใจนั่นแหละก็ไม่เอาละนะไม่อยากจะไปวิพากษ์วิจารณ์ใครอย่างนี้แหละมัวแต่วิพากษ์วิจารณ์คนอื่นใช่มานั่นแหละที่บอกว่าตัดออกจากใจตัดสมาสีลังนั่นแหละเมื่อว่าตัดออกไปไม่ให้มันเข้ามาอยู่ในใจพวกเรานะให้มันขาวแม่บุญเรือนบอกครูปทินทำใจให้ยังสำลีเนี่ยใช้ได้นะแม่บุญเรือนสอนสั้นนะสอนเหมือนเซนเหมือนกันนั่นท่านก็รวมคุณยายจะได้ท่านก็เป็นครูปทินนั่นอีปทินประชาชนอีปทินประชาชนแม่จะพูดเหมือนมึงกูเงี้ยแบบคนโบราณทีนี้ก็แม่พูดทำไมปทินประชาชนโอ้ตายแล้วประชาชนรู้จักตายแล้วก็กระดูกเป็นพระธาตุเห็นไหมอดทนเบาหวานหัวใจก็เป็นนั่นโลกญาติพี่น้องก็ไม่ค่อยสนใจเวลาไปเผานั่งอยู่ในเปลวไฟดูในช่องไฟโอ้ยป้าหลอกเร็วเหลือเกินป้าดุเหลือเกินนั่งเหมือนมึงกูเงี้ยแบบคนโบราณทีนี้ก็แม่พูดทำไมปทินประชาชนโอ้ตายแล้วประชาชนรู้จักตายแล้วก็กระดูกเป็นพระธาตุเห็นไหมเหมือนมึงกูเงี้ยแบบคนโบราณทีนี้ก็แม่พูดทำไมปทินประชาชนโอ้ตายแล้วประชาชนรู้จักตายแล้วก็กระดูกเป็นพระธาตุเห็นไหมอดทนเบาหวานหัวใจก็เป็นนั่นโลกญาติพี่น้องก็ไม่ค่อยสนใจเวลาไปเผานั่งอยู่ในเปลวไฟดูในช่องไฟโอ้ยป้าหลอกเร็วเหลือเกินป้าดุเหลือเกินนั่งเหมือนมึงกูเงี้ยแบบคนโบราณทีนี้ก็แม่พูดทำไมปทินประชาชนโอ้ตายแล้วประชาชนรู้จักตายแล้วก็กระดูกเป็นพระธาตุเห็นไหมอดทนเบาหวานหัวใจก็เป็นนั่นโลกญาติพี่น้องก็ไม่ค่อยสนใจเวลาไปเผานั่งอยู่ในเปลวไฟดูในช่องไฟโอ้ยป้าหลอกเร็วเหลือเกินป้าดุเหลือเกินนั่งอยู่ในเปลวเข้าหน้ามีโยกดูแลโอ้โหกรรมขนาดนั้นนะตอนหนุ่มๆรูปหล่อใช่ไหมบางคนนั่นรูปหล่อเห็นไหมก็กินไม่ได้นั่นเห็นไหมปล่อยจะตายดุลูกดุหลานอยู่อย่างนั้นนะนี่แหละคุณโยมลองนึกดูเอาตัวรอดเป็นยอดดีใช่ไหมโยมไปลบกันไม่ดีมีแต่ขัดทุน

จะมาลบกันทะเลาะกันนั่นแหละเป็นไม่ใช่ทะเลาะในครอบครัวจะมาทะเลาะกันในประเทศแต่เห็นมันทุกข์นะมันในพวกอาหรับนั่นน่ะมันไม่หลับมันไม่หลับมันก็ตื่นมาลบกันอยู่อย่างนั้นแต่มันไม่ยอมหลับมันไม่ยอมนอน นั่นแหละคุณโยมแต่ไม่ยอมเอาเป็นตัวอย่างเนาะมันเป็นอย่างนั้นถ้าพวกเราจะนั่งได้เขายิงกันตุ่มตำตุ่มตำเข้ามาในวัดสังฆทานเขาแล้วตายแล้วไม่เอาแล้วกูหนีเข้าป่าดีกว่าน่าเห็นไหมเกิดจริงกันขนาดนั้นนะแต่มาแบบฟิจิอะไรซิลีอะไรนั่นรบจนลำบากกันนั่นนะเห็นไหมเด็กๆลำบากกดยากนั่นน่ะสารพัดเพราะไอ้ทิฏฐิตัวเดียวน่ะนั่นน่ะไม่เป็นสัมมาทิฏฐิไม่เมตตากันมนุษย์เหมือนกันคุยภาษาเดียวกันได้เอาสิมันดำไม่เห็นผิดเห็นพลาดไปน่ะข้าไม่ยอมวะข้าต้องเป็นหนึ่งอะเห็นไหมทำให้เด็กๆก็ลำบากนั่นผู้ใหญ่ทำทุกข์ให้ทุกวันนี้ฮะผู้ใหญ่นั่นแหละแล้วเราจะทำยังไงจึงจะเห็นไหมใหญ่ในตัวเราดีกว่าใหญ่พุทโธใช่ไหมใหญ่ธัมโมใหญ่สังโฆนี่แหละใหญ่เอาตัวรอดไม่ต้องเสียน้ำตาไม่ต้องไปโกงใครไม่ต้องไปให้ใครเดือดร้อนนั่นแหละใหญ่ด้วยความบริสุทธิ์นั่นแหละเห็นไหมใหญ่ภาวนานั่นแหละเหมือนพวกหลวงปู่ท่านหลวงปู่ต่างๆนั่นแหละใหญ่ด้วยความดีเนาะมันเป็นอย่างนี้แหละเผากันมั่งเมียไม่รักกูก็จะมาฆ่าเมียเลิกกันแล้วก็ไม่ยอมเลิกนั่นแหละทุกวันนี้ฮะกฎหมายมีตาตายก็ไม่เอาแล้วบางทีก็ฆ่าตัวเองด้วยฆ่าเมียแล้วก็ฆ่าตัวเองแล้วมันโง่แค่ไหนนะใช่ไหมโยมบาลก็หัวเราะเลยฆ่าเองไปทำความดีไปแจ้งมาฆ่ากันนั่นนะ

ปทางกงกงทางเก้าวันนิพพานหรือจะไปเป็นเทพเป็นพรหมนี่แหละเห็นไหมวัตโตกาลามน่าเห็นไหมก็ได้บารมีหลวงปู่มันหลวงปู่ลีอะไรตาอะไรนี่แหละเห็นไหมทำความดีกันสารพัดดีก็ได้หลวงพ่อสังวาลนั่นน่ะทำมาไว้ก่อนนั่นไปอยู่ใหม่ๆอ่ะเห็นไหมพระคุณเจ้าจะไปไหนล่ะไปหาที่ปฏิบัติธรรมมีที่ไหนมั้งอ่ะมีไปโยมจะพาไปไอ้เขาสารพัดดีไปใหม่ๆนี่มันมีแต่ดงไม้นั่นเป็นที่อะไรอ่ะเขามาเรียกกาตายงัวฟวายกันสารพัดดีนั่นผมก็ใหญ่ไปโปรดนั่นหมู่บ้านนั่นก็ใหญ่โตขึ้นเห็นไหมลูกหลานเป็นสัมมาทิฏฐิพ่อแม่ก็เป็นสถานที่เย็นนั่นเองนะถ้าไม่มีหลวงพ่อสังวาลพาลียาเจ้าไปโปรดก็เห็นมาบ้านเมืองมันจะเป็นยังไงนี่แหละใครว่าหมดพระดีนั่นนะไม่มีพระดีนั่นนะมันดีทางไหนก็ไม่รู้มันเป็นอย่างนั้นไม่มีพ่อไม่มีแม่จะไปดียังไงอ่ะใครจะมาสอนใครจะมาเตือนเราใช่ไหมเหมือนในหลวงว่านั่นนะแม่ตายซะแล้วใครจะมาสอนเราล่ะกันเนี่ยนั่นนะในหลวงสอนแนะคนอื่นแต่ได้หลวงให้แม่สอนนะให้แม่อยากให้แม่พูดอยากให้แม่คุยนั่นเองนะอยากฟังแม่พูดแม่สอนนั่นเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมวัดเราก็เหมือนกันไม่มีใครเชื่อใครแล้วเราจะไปกันยังไงใช่ไหมโยมเหมือนกันมีพ่อมีแม่เกรงอกเกรงใจนั่นนะเคารพพ่อเคารพแม่ก็มีความสุขนั่นนะเอาพระครูแกนำพวกเรานั่นนะพระครูคนเดียวจะไหวนั่นนะเหนื่อยนั่นนะแต่พวกเราก็ต้องเอาต้องทำกันเองนะหลวงพ่อสนองจากไปแล้วหลวงพ่อก็ช่วยใครไม่ได้แล้วหลวงพ่อก็ว่ากันหลวงพ่อก็ช่วยตัวเองยังไม่ได้นั่นนะมันหมดแรงแล้วแต่ความดีเราก็ไม่ทิ้งอ่ะใช่ไหมคำสอนของท่านมันก็ถูกแหละนั่นนะแล้วถ้าเราไม่ทำเราไม่ได้มันก็เหมือนเด็กๆนั่นแหละมันคอยจะตีกันคอยจะว่ากันคอยจะเอารัดเอาเปรียบกันนั่นแหละเอารัดเอาเปรียบกันก็ยังดีทำอะไรไม่ได้ก็เอาตานั่นแหละตาค้อนใจกัน นั่นแหละค่อยเกี่ยวกันไว้บางคนเนาะหลวงปู่จรัญได้เข้าใจพูดแต่แหมดูสิมันพูดแล้วมันก็เดินไปมันก็สะบัดก้นไปนั่นแหละยักเกลยักไหลอะไรอะไรไปนั่นแหละเห็นไหมตั้งแต่แกล้งพูดให้ขำๆนะให้โยมขำๆนั่นเองเห็นไหมนั่นแหละไอ้คนนี้มันไม่ยอมเชื่อไง

พอมันไปแล้วมันก็เออจริงเนาะมาวันนั้นรถมันจะเฉียวเอาจะชนเอาพ่อท่านก็ทักเอาไว้นั่นแหละวันนี้ถ้าไม่มานั่งกรรมฐานจะต้องตายจริงๆแบบหมอดูว่านะเหมือนตามันขาดแล้วทีนี้จะทำไงครับผมยังไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาเลี้ยงพ่อแม่เลยจะมาตายซะแล้วหลวงพ่อทำยังไงจะช่วยได้มานั่งกรรมฐานกันสินั่ง7วันหรือว่า20วันอะไรก็ว่าไปเถอะเอาตั้งใจจริงๆนะมันก็เลยไม่ตายแม่ก็ดีใจโอ้โหมันมีตะล้างผ่านแต่วันนี้มันจะตายโอ้เรายังไม่ได้ทดแทนบุญคุณข้าวน้ำของพ่อแม่เลยเนี่ยถ้าลูกๆมันเห็นกันทุกคนมันจะดีนะมันไปเรียนอะไรกันนะแต่มาเนี่ยมันไปเรียนฆ่ากันเรียนเอารัดเอาเปรียบเนี่ยมันไม่ได้เอาเปรียบตัวเองถ้าเอาเปรียบตัวเองก็ดีสิบังคับตัวเองภาวนาใช่ไหมโยมข้าเก่งเหลือเกินนะข้าเป็นด็อกเตอร์มานั่นนะเห็นไหมด็อกเตอร์ต้องให้ได้อย่างเอเมก้านะเขาท่าช่วยประเทศช่วยในโลกได้ช่วยคนอินเดียได้เป็นผู้ที่นี่แหละหมายถึงว่าเปรียบเสมือนโพธิสัตว์หรือเทพเจ้าลงมาเกิดนะลำบากก็ต้องทนไปเรียนหนังสือก็เขารู้ว่าเป็นคนวรรณะสูตรเขาก็ไม่กินข้าวด้วยเด็กนักเรียนต้องนั่งข้างล่างนั่งข้างบนเสมอเขาก็ไม่ได้เห็นมาเอเมก้าต้องคุณครูต้องเปลี่ยนนามสกุลให้เอานามสกุลครูไปใช้สงสารรู้ว่าเด็กคนนี้หัวดีมีความอดทนน่าเห็นมาเหมือนบุญส่งเสริมกันเรามีพระศาสนาส่งเสริมแต่เราไม่เอาใช่ไหมแต่เราก็จะเป็นไออะไรอ่ะไอที่ว่างัวควายเขาเกกคนนั่นอ่ะโบราณว่าควายเขาเกกคนตาเอกนั่นแหละมันไว้ใจไม่ได้เดี๋ยวมันฟิดเอา มันดุไอ้พวกนี้ก็เรียกว่าคนผ่านนั่นแหละคนตาเสือคบไม่ได้คบลำบากคนตาเสือเดี๋ยวพูดดีเดี๋ยวก็พูดร้ายได้นั่นแหละเห็นมาเดี๋ยวแม่ก็เคยพูดให้เราฟังตั้งแต่เด็กๆเนี่ยนั่นแหละแต่มายอมนั่นน่ะมันมีลักษณะเนาะคนตาเหลืองหมาตาเหลืองมันไม่ไว้ใจใครมันดุนั่นน่ะนี่แหละคุณยอมมันเป็นอย่างนี้แหละคุณยอมถึงบอกว่าปฏิบัติเนี่ยที่ว่ามเนสันชิกเนี่ยเนข้ามวันข้ามคืนเนี่ยที่บอกว่ามันได้กรรมฐานมันติดขึ้นมาแล้วอย่าไปนอนมันอย่าเพิ่งไปนอนให้มันมืดแล้วค่อยนอนวันคืนทำไปเถอะมันจะได้แล้วมันจะดีกรรมฐานมันจะเจริญถ้าไปนอนมันหายเลยนะพรุ่งนี้ต้องมาสารใหม่อีก ท่านบอก
ใช่ไหมเนี่ยครูบาอาจารย์มันฉลาดถ้าเราได้แล้วเราก็ดีใจแหมวันนี้เรานั่งแล้วมันเกิดว่างเกิดเจริญขึ้นมาห้ามนอนอย่าพุ่งไปนอนทำความเพียรไปนั่นน่ะมันจะได้เจริญไม่ให้พูดนะเห็นมั้ยพอได้ห้ามพูดห้ามไปคุยเนี่ยฉันเห็นรู้เห็นอย่างที่ท่านบอกว่าให้คุยกับครูบาอาจารย์เพราะคนอื่นมันยังไม่เห็นไปคุยแล้วเขาไม่เชื่อบางทีเราไปโกรธเขาดับอีกญาณดวงนั้นดับอีกนะไปคุยกับคนไม่รู้เรื่องนั่นนะนี่แหละคุณโยมมันยากนะที่บอกว่าล้อมมันให้ดีนั่นดักมันให้ดีเหมือนเราไปดักปลาใช่ไหมไปตีปลาดักปลาเนาะต้องเอาไปตัดให้มันเป็นช่องแล้วก็เอาแหไปครอบมันนั่นล้อมมันให้ดีล้อมกิเลสให้มันหายเอาชุดกระชากให้มันออกไปจากตัวเราให้ได้นั่นไอ้ตัวยักษ์ตัวมารมันจะได้ไม่ตีกันใช่ไหมเราดุเราเก่งเหลือเกินเห็นป่ะเราเก่งกับใครไปตีกันนั่นแหละไปเดินขบวนกันอะไรกันนั่นแหละแต่เราไม่เห็นป่ะต่างประเทศก็ไปเดินขบวนประท้วงกันอ้าวประท้วงอะไรก็ไม่ว่าอ้าวอะไรแต่งงานผู้ชายผู้หญิงด้วยกันผู้ชายด้วยกันอะไรก็ไปนั่นเองมาอยากให้เป็นได้นะประท้วงอยากให้เสรีกันขนาดนั้นเสรีนรกก็สิใช่ไหมมันไม่ได้เสรีไปนิพพานใช่ไหมนี่คุยกับพวกเราใช่ไหมโยมนั่นนะจึงบอกว่านี่แหละเขาไม่รู้เห็นไหม8-9-10มันจะไปทำอะไรกันได้ใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมชลาแล้ว8-9-10ไม่เป็นไรภาวนาได้เห็นไหมมันบัตเตอร์เกินไอ้นั่นมันหลงพอเวลาบางทีมันก็จะตายมันก็หลงกลายเป็นโรคประสาทอะไรต่ออะไรกันไปความรักไม่สมหวังความดีไม่สมหวังใช่ไหมไม้หมดป่าแล้วก็ยังไม่สมหวังยังไม่สะใจนั่นแหละตัวโลกกลายเป็นทะเลทรายไปนั่นแหละเห็นไหมมงคลก็ดีอะไรต่ออะไรไม้หมดกระเพาะนี่แหละมันไม่ได้ปลูกนั่นแหละโค่นแต่ไม่ได้ปลูกตามหลังนั่นแหละแล้วเทวดาที่ไหนจะเอาไว้ได้ใช้อีกใช่ไหมเหมือนเมืองไทยอ่ะใช่ไหมนี่แหละเขาจึงรณรงค์เหลือเกินวันนี้นะเกษตรพืชไม้ใหญ่พระสังฆทานเนี่ยลองโค่นในหมดเถอะโอ้โหร้อนเป็นไฟจะไม่ยอมดังไม่ติดแล้วไม่มาแล้วต้นไม้หมดใช่ไหมธรรมชาติหมดนั่นนะไปนั่งดึกไม่ต้องมีแอร์มีพัดลมนะไปนั่งในโบสถ์กลางวันได้เดินตีเดินด่าใช่ไหมโยมโอ้สู้ต้นไม้ไม่ได้เนาะสู้ลานธรรมนั่นต้องเห็นคุณค่านั่นร้อยล้านพันล้านก็สู้ไม่ได้มันจะตายอ่ะใช่ไหมไม่ลองไม่มีแอร์
นั่นเราไม่มีพัดลมใช่ไหมโยมสู้ต้นไม้ไม่ได้นั่นน่ะต้นไม้ทำให้เราคิดได้เยอะนะนั่นน่ะถ้าคิดให้มันช่วยโลกดีกว่านั่นน่ะทะเลาะกันเหมือนเพื่อนบ้านไม่มีความทุกข์กบใช่ไหมประเทศไทยเราฉลาดไม่ตีกันไม่ทะเลาะกันใช่ไหมไม่ฆ่ากันนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะประเทศไทยเราเป็นปัญญาชนเล็กๆแต่ก็อะตอมแต่ก็มีค่าเนาะนั่นน่ะเล็กแต่ก็รักษาโรคได้เนาะเหมือนยางูเนี่ยเห็นไหมฤาษีเจ็ดต้นนั่นน่ะใช่ไหมโยมหวัดก็หายกินคู่กับฟ้าทลายโจรเป็นหวัดน้ำมูกไหลเลยหวัดมาแน่แล้วกินไปเถอะแล้วก็ใส่หมวกใส่ถุงเท้าห่มผ้าพรุ่งนี้หายจ้อยไปเลยเช้ามาไม่รู้หวัดมันหายไปไหนเลยอัศจรรย์เหลือเกินนั่นน่ะสมุนไพรไทยเราใช่ไหมโยมมาขิงข่าตะไคร้ใช่ไหมดีหมดขมิ้นน่ะขอให้เรารู้จักใช้นั่นน่ะวรเพชรเต็นมาสารพัดแต่ยมเมืองไทยเราวิเศษเหลือเกินเรามองเลยไปเลยไปยอดมะม่วงใช่ไหมเลยไปยอดสนนุ่นเลยไม่สนเลยนั่นน่ะเห็นมั้ยนั่นน่ะเราจึงลำบากใช่ไหมแต่เราถึงหน้าสงสารเหมือนเมืองอินเดียนั่นน่ะอย่าไปขายที่ท่านบอกอย่าไปขายที่หมดแล้วลูกหลานไม่มีที่อยู่ก็มีเต็นท์ดินะไปอยู่ตรงข้างถนนแหละเขาไล่ก็ต้องหนีนะคนอินเดียที่ไม่มีบ้านต้องนอนเต็นท์อย่างนั้นลำบากใช่ไหมนั่นแหละเหมือนต่างประเทศอ่ะมีห้องน้ำห้องต้มถือว่าอะไรเจริญแล้วดีมากเห็นไหมอันนี้เล่ร่อนไปนะเห็นไหมมีเต็นท์มีอะไรถ้าไปมีห้องน้ำห้องท่วมยังกับประเทศไทยก็ไม่ได้เนี่ยเห็นไหมสิ้นไหลไม้ตอกมันลำบากนั่นแหละในหลวงจึงสงสารเนี่ยอยากให้มีอยู่มีกินให้พอเพียงให้ได้นั่นแหละเห็นไหมให้มีลูกๆดูพ่อแม่กันในหลวงเป็นหนึ่งในหลวงก็ยังห่วงพ่อห่วงแม่ใช่ไหมแม่ป่วยยังในหลวงมีงานเยอะยังต้องไปดูแม่อีกแม่ขยันเหลือเกินมันนึกดูเห็นไหมนั่นท่านทำของท่านจริงๆนั่นแม่ตายแล้วก็ไปเยี่ยมไปวีผมให้แม่อีกไปกราบไปแต่งตัวให้แม่อีกเห็นไหมนี่แหละเป็นตัวอย่างที่ดีนั่นน่ะพวกเราถ้าเราไม่คุยกันไว้เนี่ยเราก็เห็นไหมลูกหลานกูไม่เอาสะบัดก้นไปดีกว่าแม่พูดกำลังจะกินข้าวจะมากำลังหิวอะไรตาอะไรพูดไม่ได้อะเด็กสมัยใหม่ให้มันอิ่มก่อนนั่นนะให้มันใจดีก่อนนะโตแล้วนี่แหละไม่ได้ตีกันก็ไม่ได้เห็นไหม
ใหม่ๆเอาก้านมายมเมื่อลุงพ่อจรัญพูดคนต่างชาติไม่อยากให้ตีทำก้นเนี่ยมาตีแล้วมันเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นโรคได้ป่วยได้ที่ท่านรถฟ้ำไปท่านเดินไม่ได้เจ็บเหลือเกินเจ็บไอ้ก้นเหลือเกินอะไรต่ออะไรนั่นแหละมันจะเป็นเส้นมันเคลื่อนนั่นแหละต้องให้หมอน่ะถ้าคนบีบเป็นคนนวดเป็นมันจะหายเส้นนะก็รู้เส้นนั่นแหละคุณโยมเพราะอย่างนี้แหละถึงบอกว่าโยมลองนั่นแหละเห็นว่ากรรมมันมาหลวงพ่อจรัญท่านก็รู้แต่ท่านมันไม่บอกว่ามันจะเป็นยังไงเอาขับรถไวหน่อยจะได้ถึงกิจนิมนต์อะไรต่ออะไรที่ไหนได้รถไปเรียกกันนี่ตรงทางโค้งนั่นเองล่นถนนไปค้างกับต้นไม้นั่นไงมันคงทางภูเขาหรือไงรถเล็กค้างอยู่ต้นไม้นั่นเองเลยไม่ต้องเอาไว้งั้นเป็นอนุสรณ์แต่เอาขึ้นมาก็ลำบากคนขับรถก็ไม่ตายนั่นแหละหลวงพ่อจรัญก็ไม่ตายแต่ว่าอะไรคอหักนั่นคอหักต้องตายทำไมองค์นี้ไม่ตายสงสัยองค์นี้ต้องมีดีหมอก็เลยไม่อยากเถียงแต่วิชาการของหมอคอหักต้องตายทุกคนอย่างนี้แหละคุณโยมเนาะใช่ไหมนี่แหละถึงว่าเกิดมาไม่สร้างกรรมด้วยคำพูดเกิดมาไม่สร้างกรรมด้วยวาจาเนี่ยคำพูดเกิดมาไม่เสียดสีไม่ว่าใครนั่นแหละอะไรที่บอกว่าวาจาดีมีเสน่ห์ยิ่งก็มีสาริกาอีกใช่ไหมเพราะความดีพูดไม่ดีไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมนั่นเห็นไหมไปเป็นทูตก็ไม่มีใครเขาจะคบค้าได้ทูตคนนี้มันโง่ใช่ไหมมันพูดไม่เป็นใช่ไหมนั่นแหละก็เหมือนกันเหมือนพวกเรานั่นแหละคนไทยพูดดีคนใดมีเสน่ห์นะคนใดรู้จักเมตตานั่นเองพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนมานั่นนะพูดจาไม่สะบัดตะวิ่งนะเห็นไหมนั่นนะไม่เป็นคนพาลนั่นนะวาจาพาลนั่นนะเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นนะนั่นแหละที่บอกว่าคนจีนไปตามไปใบต่างด้าวก็ดีอีพูดจาไม่มีมนุษย์ผสมพันธ์เลยผสมพันธ์มนุษย์อีพูดจาไม่มีมนุษย์สัมพันธ์พูดไม่ชัดใช่ไหมนั่นแหละดีเลยจริงจริงนะเขาก็เขาคงจะจ้างคนนี้ไว้จะได้ดูคนใดด้วยกันมันจะพูดออกยังไงถ้าอย่างคนนี้มานั่งไม่ต่อวีซ่าไม่ได้สัมพันธ์ไปเจออย่างคนนี้นึกว่าโชคร้ายก็แล้วกันหลวงพ่อสนองคนนี้มันพูดทำไมเขาจึงจ้างไว้

ราจะดูว่าคนไทยจะพูดกันยังไงนั่นเองฝรั่งเขาฉลาดนั่นแหละสถานทูตเยอรมันที่ไปต่อพาสปอร์ตกันไปทำวีซ่าอะไรเขาบอกว่าถ้าเจอไอ้คนนี้เราเสร็จเลยก็พูดไปกันทำไมเมืองเราก็มีอะไรต่ออะไรก็จะพูดแบบผู้หญิงด้วยนะนั่นเห็นมาเออมันก็ดวงดีนะไปทำงานสถานทูตได้เขาคงจะจิตวิทยาเขาก็มีกระจกมันดำใช่ไหมเขาคงนั่งพิจารณาอยู่ข้างในดูกิริยาพวกเราเนี่ยว่าจะมีพิรุธยังไงมั้งนะทีนี้หลวงพ่อท่านเมตตาคนนี้ก็บอกว่าผมอยากจะไปเรียนต่างประเทศเถอะเกินเห็นมั้ยมันมีแววฉลาดแต่กตัญญูมันไม่มีเป็นเด็กคนเนี้ยนะหลวงพ่อท่านก็รู้เราเลี้ยงเอาบุญเราไม่ต้องเอาคุณกับเขาหรอกเลี้ยงให้เขาโตก็แล้วกันท่านคงคิดนะเมตตาทุกคนนะแต่ท่านพูดเลยคนนี้ไม่กตัญญูน่ะเห็นไหมแต่หัวดีไม่หรอกเขาไม่ครบหรอกคนจนน่ะเขาไปคุยนู่นหมอหรือว่าผู้พันอะไรไปนู่นเขาจะคุยเด็กคนเนี้ยนะแววเขาฉลาดหมอก็รักก็อุปการละเรียนจบที่เมืองไทยแล้วหลวงพ่อก็บอกกู้เจ้าไปอยู่อเมริกานะเขาจะใช้ให้ทำอะไรก็ต้องทำนะอย่าไปขี้เกียจอย่าเกียจค้านนั่นนะเขาจะให้คนขี้หมาก็ต้องเอานั่นนะจะเจ้านายอะไรต่ออะไรกว่าเราจะเป็นเจ้านายท่านสอนไปพอเขาเห็นเด็กคนนี้เขารับเป็นลูกบุญธรรมมันบุญนะถ้าหลวงพ่อก็เนี่ยจะถือศีลได้ไหมทมขาว8 วันแล้วก็จะได้ไปต่างประเทศอะไรเงี้ยได้ครับหลวงพ่อพูดอะไรก็จะทำได้หมดจะก็เชื่อนั่นแหละก็มีคนเอาทองเอาอะไรมานาฬิกาโรเล็กมาให้ใส่แหวนเพชรอะไรต่ออะไรไอ้เด็กหนุ่มคนนี้มันมีตังค์ไปได้ยืมไปดังนั้น เห็นไหมนี่แหละยอมไปต่างประเทศได้บุญของเขาบุญเก่านั่นแหละเห็นไหมแต่น้องชายนี่นิสัยดีแต่วาสนาไม่เหมือนกันน่ะเห็นไหมรักหลวงพ่อสนองกตัญญูนั่นน่ะเห็นไหมร้องไห้ไม่รู้หรอกว่าหลวงพ่อตายพอหลวงพ่อตายมันร้องไห้ตาหน้าตกหมอไม่มีใครบอกนั่นน่ะนี่แหละคุณโยมถึงว่าคนเราเนี่ยซื้อกินไม่หมดนั่นแหละคดกินไม่นานเนี่ยโบราณก็บอกนั่นแหละคนเรียนมะไม่รู้กี่ปริญญาก็โดนจับได้เพราะมันไม่พอชีวิตนี้ไม่พอใช่ไหมโยม
ตัวพอไม่มีใช่ไหมจึงทุกข์กันทุกวันทั่วโลกลองนึกดูก็แล้วกันหลวงปู่ฟันหลวงปู่ผู้เจ้าก็เห็นไหมตอนหนุ่มๆแค่น้ำปลาผักต้มเท่านั้นนะก็มีความสุขแล้วปฏิบัติสบายแล้วตอนอายุมากแล้วนะอายุจนทำบรรลุธรรมแล้วจึงมีลาภนะผู้เจ้าก็หลวงปู่ล่าเห็นว่าเขาเอาตังมาให้เราจะมากินดอกผลเราจะมากินดอกผลเราไม่เอาเดี๋ยวโยมว่าต้องสร้างศาลาให้โยมอยู่บนภูเขาเมื่อโยมให้ตังมาแล้วนี่นะเดี๋ยวจะว่าเอาเงินไปทำอะไรไม่สร้างตรงผู้ก็ต้องสร้างสันลาสร้างอะไรโยมก็ได้ไปไหว้พระสวดมนต์กันนั่นน่ะต้องเข้าใจพูดเห็นมั้ยลาภมันมาตอนอายุมากตอนที่เราอยากได้มันไม่มาหรอกนั่นน่ะไอ้ลาภผลหลวงพ่อสังวานท่านรู้ใจพวกเราอยากจะได้เอาไปทำกุศลอยากไปได้ทำนู่นทำนี่และมันก็ไม่มาสักทีนั่นน่ะภาวนาไปหลวงพ่อทั้งวันลาภมันมาตอนอายุมากเนาะท่านบอกหลวงพ่อสนองตอนหนุ่มๆโอ้ยท่านยังหนุ่มไปหาหลวงพ่อฤาษีลิงดำก่อนเถอะวันหลังค่อยมานั่นพอมาแล้วน้อมไม่เป็นน้อมเข้ามาในตัวไม่เป็นไปอยู่กับหลวงพ่อฤาษีลิงดำอยู่นานนั่นน่ะท่านก็เล่าโยมผู้หญิงคนนี้นะน้อมมันแปลว่าอะไรน้อมเข้ามานั่นแหละเหมือนเราก็บอกเหมือนคนต้องไว้ชายนั่นน่ะต้องแต่ข้างนอกไม่ได้ต้องหาตัวเองต้องเข้าหาตัวเองมันก็มาดูกายใจไงมาดูเหมือนน้อมสมาธิกลับเข้ามาในตัวนั่นน่ะที่บอกว่าคนหนังเล็บฟันมันอยู่ยังไงเมื่อมันเห็นข้างนอกแล้วก็น้อมเข้ามาดูข้างในมันชอบไหมชอบก็เฉยไม่ชอบก็เฉยนั่นน่ะทำไปทำมามันเกิดกรรมฐานขึ้นมานั่นน่ะเหมือนในไปลบท่านบอกว่าพงคุกเกินบอกลบไม่หยุดลบไม่หลับไม่นอนไม่กินข้าว7วันก็ตายเดี๋ยวก็หมดแรงตายเมื่อหมดแรงแล้วต้องกลับเข้ามาน้อมกลับมาดูใจมาดูสมาธิของเราอยู่สมาธิมันแข็งแรงแล้วค่อยกลับไปสู้กันใหม่เหมือนไปยิงไปตีกันนั่นแหละสมาธิไม่ดีสมาธิไม่ดีก็เหมือนล้มไปเหมือนนอนไปแล้วนั่นนอนไปแล้วเขาก็ลุมตีเลยอย่างนี้แหละกรรมฐานก็เหมือนกันรู้จักวิ่งเข้าบ้านรู้จักเข้าสมาธิออกสมาธินั่นน่ะเข้าฌานออกฌานนี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าวันนี้ยาทิพย์มานะไม่ได้มาสักนานไอ้ยาทิพย์ไปอยู่ไอ้ลูกๆก็ไอ้น้องๆก็ไม่เชื่อหรอก
พ่อก็ต้องไปทำไอ้ใบพงใบพัดไปนู่นอ่ะพ่อก็ไม่อยากไปหรอกภาวนาดีพ่อเขาก็ลุกติดหลวงพ่อสนองเงินทั้งนั้นพ่อสังวานนั่นแหละแต่ไอ้น้องๆมันก็วิชาการหมดนี่แหละจึงบอกว่าแม่พ่อตายเพราะลูกลูกตายเพราะแม่พ่อก็มีนั่นแหละไม่กินไม่ยอมกินยาไทยอะไรต่ออะไรเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นน่ะจึงบอกว่าคนเราเห็นมาไม่ลืมนั่นน่ะใช่ไหมลืมไม่นั่นน่ะปลาเจ้าปลาลานั่นน่ะไปกินอะไรขนมปังหมูแฮมอะไรไปนู่นใช่ไหมที่เพลงมันร้องนั่นน่ะลืมวัฒนธรรมน่ะลืมความดีใช่ไหมโยมทำไมเรามาที่นี้ทั่วโลกต้องเอาวัฒนธรรมขึ้นมาหมดเลยตามอย่างไทยใช่ไหมไทยไปทำทำไมอ่ะอะไรทุกภาคเลยนั่นแหละเห็นไหมเรียกว่าอะไรวัฒนธรรมทุกภาคน่ะทำไมเรามาเดี๋ยวนี้เห็นไหมเอาวัฒนธรรมมาขายกันน่ะเนี่ยเห็นไหมว่าเออโบราณมันทำยังไงกันมานั่นน่ะวันนั้นเราไปบ้องตี้เราก็พูดบ้องตี้เลี้ยงม้ากันไว้นะเลี้ยงม้าเลี้ยงงัวอย่าไปทิ้งเดี๋ยวมันหมดน้ำมันขึ้นมาก็ต้องม้าสินะตะก่อนบ้องตี้ก็มีลาน่าเห็นไหมโยมมีลาเอ้าลามันไปไหนหมดลืมถามมันหมดไปแล้วโยมไอ้เจ้าลาก็ไม่มี นั่นน่ะเห็นไหมไอ้ยาทิพย์เราก็บอกนั่นแหละมันวิ่งไปตามชายเขาเลี้ยงม้าเลี้ยงงัวเลี้ยงควายไว้หมดไม่เลี้ยงไว้หมดไม่มีแล้วทำไร่ทำนาน้ำมันมันหมดโยมพลังแสงอาทิตย์ก็ไม่ทำกันใช่ไหมให้ชาวนานั่นแหละชาวนาจะได้ไม่ต้องเสียน้ำมันทำพลังแสงอาทิตย์ไถนานั่นแหละมองนี่แหละมองไม่เห็นไม่มองไม่เห็นชาวนานั่นเห็นไหมชาวนาก็หน้าดำไปสิใช่ไหมใครจะอยากจะทำนาเนี่ยพูดแล้วนกมันยังเชื่อเลยนกบอกว่าเออจริงจริงนั่นร้องเลยเห็นไหมนั่นแหละยอมตัวใครก็ตัวมันใช่ไหมนั่นน่ะนี่นะโยมลองนึกดูถึงบอกว่านั่นแหละแม่ชีไม่ดีพระไม่ดีแล้วใครจะดีอ่ะใช่ไหมนั่นน่ะเจ้าพ่อเจ้าแม่พระชีเนี่ยเหมือนเจ้าพ่อเจ้าแม่ใช่ไหมนั่นน่ะที่คนได้กราบไหว้คนได้เห็นความดีของท่านมาบวชกันคนนุ่งขาวห่มขาวนี่แหละมีตะโจรใช่ไหมมีตะคนขายยาม้ากันเสร็จเลยใช่ไหมแม่ทีเขาก็ไม่ได้ขายยาม้าเขาก็ไม่ได้ไปหลอกลวงใครนั่นแหละแล้วเลยบอกว่าไม่ดีได้ยังไงนั่นแหละลองไปหาใครมาใช่ไหมด็อกเตอร์ยังฆ่ากันโกงกันนั่นน่ะแล้วจะเอาใครดีอ่ะใช่ไหมนั่นน่ะเราก็ต้องชมเชยว่าเห็นไหมแม่แก้วก็ดีกระดูกเป็นพระธาตุ

กันดีหลายคนนั่นแหละแม่เปียกแม่วินแม่ปองนั่นแหละใช่ไหมคุณยายแก้วทั้งทุพันนั่นก็กระดูกเป็นพระธาตุไปอย่างนี้แหละใช่ไหมลูกผู้หญิงก็แม่เราลูกผู้ชายก็แม่เราก็ลูกผู้ชายก็พ่อเราใช่ไหมแล้วก็มาตีกันมารังแกกันเราก็บอกว่ามันดีนั่นนะมันดีแต่มันว่าพาชีไม่ดีมันโง่หรือฉลาดใช่ไหมโยมนั่นนะพูดเล่นๆนะโยมเนาะอย่ามาโกรธอาตมานะไอ้พวกมึนเมาใช่ไหมนั่นนะจึงบอกว่าประหยัดนะรู้จักทำบุญรู้จักให้ทานไม่ใช่ให้แล้วจนหมดนั่นนะบ้านช่องหมดแล้วก็ตายเลยแล้วลูกจะอยู่กันยังไงอ่ะบางทีมันทิ้งพ่อทิ้งแม่เลยนะแม่บ้าเห็นไหมสร้างสำนักกูไปแล้วกูบายบายแม่ไม่ต้องมาไม่ต้องมายุ่งกับเราเลยนอนหนีดีกว่ามันไปกับสามีมันหมดเลย บางคนเนี่ยนะมันบอกว่าแม่มีเท่าไหร่ก็สร้างบุญหมดนั่นน่ะเนี่ยเอาแต่ลุงพ่อบอกว่าอย่าไปโกรธเขานี่แหละมันกรรมของเรามันกรรมมาในอดีตท่านบอกบางคนเห็นมาเนี่ยท่านรู้เลยภาวนาท่านรู้ญาณรู้ลุงพ่อแหวนใครไปถามไปดูแล้วท่านก็ตั้งปัญหาบอกว่าไอ้บ้านเนี่ยอันไหนมันสำคัญในบ้านเนี่ยอันไหนมันสำคัญคนโน้นก็หลังคาคนนี้ก็จัวคนนี้ก็เสาเช่นมากที่สำคัญลุงรู้แหวนนะใครมาก็กินมากกันนะสมัยโบราณนั่นนะท่านดูไอ้นั่นก็รอดคือดีเห็นมั้ยแข็งแรงอะไรต่ออะไรหลวงปู่เช่นมากดีวางเอาไว้คนนู้นคนนี้ก็มากินแขกมาบ้านนั่นนี่เหมือนเนี่ยก็ว่าประธานบ้านนี่ทานบารมีทานบารมีที่คนได้ทำกันใช่ไหมนี่แหละที่หลวงพ่อสนองปั้นดาวปั้นดินให้เป็นดาวก็คนมาจากเท่าไหร่ก็มีศีลมีธรรมนี่แหละมีคบกันได้แท้มาคบได้ไอเอ็นมามีปริญญาแต่มาหลอกวัดแท้มามาหลอกวัดน่ะมาสองคนผัวเมียมาเห็นมาทำไปทำมาติดหนี้ติดสินมาหลอกวัดน่ะมันเคยมีนั่นน่ะโยมผมคล้ายๆว่าเคยรวยมาในอดีตเนี่ยอ้าวระฆังช่วยแล้ว คุยเพลินนั่นน่ะเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละโยมมาหลอกแม่ชีมาหลอกพระมาเข้าห้องปฏิบัตินั่นน่ะก
จะบอกว่าเราคนชั้นสูงนั่นแหละ

0: โอ้โห
1: โอ
0: ้
1: โห
0: มันไอ้ไอ้คนขับรถมันบอกโอ้ยอย่างนี้อย่างนี้ต้อง2ล้านหรือเท่าไหร่ทีนี้บอกว่าต้องคำนวณก่อนมันหนัก30ตันนี่นะบอกว่าโอ้2ล้านกว่าเป็นหินแกนิตเนี่ยแกนิตที่สีเนื้อเนี่ยสีสวยอ่ะจ้านั่นแหละก็บอกว่าเพื่อมีคนได้ทำกันนั่นแหละพยายามเอาไปส่งไว้ก่อนก็จะตัดได้สิ้นปีนู่นน่ะตัวก็ย้ายบ้านเมืองเป็นอะไรเลยนั่นน่ะลมมาก็บอกว่าขอให้ลมพัดขึ้นไปข้างบนเถิดเอาแต่ฝนก็พอย้ายบ้านญาติโยมพังกันเลยนั่นน่ะเนาะเราก็นึกถึงแม่บุญเรือนคุณนางพระอรหันต์นั่นน่ะก็บอกว่าให้พระท่านพูดนะคนโบราณนะเขาให้เอาฝันน่ะกันใจนะโมตัสสะฟันไว้ในดินนะลมหยุดเลยครับแต่นั้นเรายังไม่ได้ลองเลยเนาะลมมาแรงๆน่ากลัวเนาะสมัยก่อนเนี่ยเกียนมันวิ่งมาได้เลยนะมันไม่มีงัววิงัวเทียมหรอกลมมันพัดแรงหลวงพ่อนองก็กระทืบเท้าไปในดินเลยลมหยุดเลยกับบอกหลวงพ่อนองวิ่งเกียนมันวิ่งเป็นตำบลเลยโยมนะเออกันใจใช่ไหมโอ้เออโบราณกันใจเอามีดเสียบไปในล่องกระดานกันใจเสียบลมหยุดได้เหมือนกันเนี่ยเมื่อกี้คนนั้นคนโบราณเขานี่แหละเราไม่เชื่อโบราณเลยมันบานทุกทีนั่นใช่ไหมนั่นเชื่อโบราณมันไม่ตีกันใช่ไหมโยมมันไม่สงครามโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะพระคุ้มครองพระคุ้มครองวันนี้ไอ้เขาสารพัดดีเนี่ยมันมีรอยพระบาทใหญ่ยังก็เป็นพันปีที่เขาสร้างไว้คนไปไหว้ก็อยากได้น้ำมนต์ทีนี้มันไม่มีหรอกเขาทำเป็นรูปเจดีย์ไปทีนี้ฝนมันไม่เข้าหรอกสมัยก่อนเราไปอ่ะใบไม้ก็เยอะน้ำฝนก็มีเราก็ลงไปขอขมาแล้วลงไปฟาดไม่ให้ใบไม้มันเข้าถึงพระใหญ่บอกว่าเออสัตว์มันได้กินน้ำไก่ป่าอะไรต่ออะไรแล้วก็ไปทำให้ทีนี้ก็เออเขาอยากจะได้น้ำลอยพระบาทไม่รู้จะทำยังไงเราก็นึกขึ้นมาได้ไปทำรอยพระบาทที่กันก็25,000เราก็แกะชื่อหลวงพ่อสังวานพ่อสนองมันปู่เกื้อนไว้บอกว่าท่านเคยมาเผยแผ่ที่นี่ใช่ไหมนั่นน่ะจะได้คนจะได้นึกถึงครูบาอาจารย์พวกเรานะนั่นน่ะพ่อแม่เราตายแล้วเราก็ยังนึกถึงท่านเนาะนั่นน่ะผู้มีพระคุณนั่นน่ะอย่าไปดูถูกใช่ไหม ดูถูกคุณพ่อคุณแม่ให้กราบเท้าไว้เด็กๆกราบมาต้องกับเด็กๆโตขึ้นมันก็รวยกันหมดเห็นมาทำไมนี้มันลืมกันไปหมดบางคนเห็นมาไอ้เด็กคนนี้ครูบาอาจารย์พูดมันก็หัวเราะพวกนั้นเขาฟังกันไม่ออกก็ว่าไอ้เด็กคนนี้มันผู้ใหญ่มาเกิดคนแก่คนโบราณมาเกิดมันฟังธรรมะออกนะโยมนั่นแหละหลวงพ่อนั้นท่านบอกเออดูสิมันเป็นคนเก่ามาเกิดบางทีมันไม่อยากบางคนมันไม่อยากไหว้พ่อแม่นะบอกมันเท่าไหร่มันก็ไม่ไหว้มันเหมือนเป็นผู้ใหญ่มาเกิดนั่นแหละเราสังเกตนะบางคนก็ไหว้เห็นไหมเด็กเยอรมันน่ะมันบอกว่าไหว้ในใจได้มั้ยจะประกอบว่าไม่ได้หรอกทางศาสนาเนี่ยเขาต้องให้แสดงออกด้วยนั่นแหละพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงเรามาพ่อแม่มีพระคุณเขามาถือศีลเขาก็มาห่มขาวกับแม่เขาด้วยนั่นแหละคนเยอรมันแล้วเขาก็กราบแม่เขาก็น้ำตาร่วงดูสิเขาไม่เคยเห็นลูกเขากราบนะเห็นไหมบุญแค่นี้แหละกราบทุกวันนั่นแหละบางคนเห็นไหมมีรูปคุณแม่บุญเรือนมาตั้งแต่เด็กๆพอขับรถเป็นหนูจะตกถนนหลับในบอกว่าเหมือนมีใครกระชากแขนหนูตื่นเลยนั่นแหละให้ตื่นนั่นแหละเห็นไหมเขาเล่าให้ฟังเด็กกะเหรี่ยงเราเคยเอาไปให้ตั้งแต่เด็กๆนั่นเขาโตเป็นสาวแล้วนั่นเห็นมาจึงบอกว่าพุทธานุภาพเนี่ยความดีเนี่ยมันไม่สูญหรอกแต่เหล้ายาปาปิ้งเนี่ยมันบอกว่าสูญแล้วนั่นเห็นมาคนพาลนั่นเนี่ยพ่อแม่ของเราก็ยังศักดิ์สิทธิ์อยู่งั้นนะนั่นเห็นมาเป็นพระอรหันต์ของลูกไอ้กรรมมันเนาะที่บอกว่ามันหนีหมดมันไม่เอากับพ่อแม่แล้วมันก็ให้พ่อแม่ติดหนี้อีกเนี่ยทำหนี้ไว้ให้พ่อแม่ต้องใช้อีกนั่นเห็นมานี่แหละคนทุกวันนี้เห็นไหมมันไม่ได้ไปซะไปแล้วมันใช้หนี้ให้หมดแล้วค่อยไปน่ะเห็นไหมมันหนีหมดพ่อแม่ยังนี้แหละให้ที่ดินแล้วมันก็ไม่เจริญมันก็ปลูกอ้อยมันก็ไม่งามนะดูสิของคนอื่นงามเพราะมันไม่กตัญญูนั่นทำไรก็ไม่เจริญนั่นหลวงปู่จรัญบอกไอ้พวกที่มันไม่เคารพพ่อแม่มันไม่เจริญนั่นเห็นนะท่านไม่ได้แจ้งนะมันเป็นไปตามกรรมของเขานั่นนะเตยจึงว่าคุณแห่งแผ่นดินมันก็เป็นดินนี่แหละเห็นมาแต่เราไปดูถูกไม่ได้ใช่ไหมแผ่นดินเกิดนี่นะเขาเราไม่มีสั่งหรือว่าเราหมดแล้วหมดวีซ่าแล้วเขาต้องให้เราออกแล้วประเทศเดินมาเราไปเที่ยวพักเดียวหมดวีซ่าแล้วคุณต้องออกไม่ออกจับออกทีหลังไม่ให้เข้ามาเลยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเราจะบอกว่าแผ่นดินของเรานั่นน่ะมีเมตตาเนี่ยรักใคร่กันนี่แหละพี่น้องครูบาอาจารย์เห็นอกเห็นใจกันเ นี่แหละจึงเห็นไหมประเทศที่บอกว่าเงินมันตกแล้วแต่ประเทศไทยเห็นไหมช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยจะทำโรงพยาบาลเห็นไหมเครื่องมือแพทย์ตึกอะไรครูบาอาจารย์ก็ช่วยกันเห็นไหมนำร่องนั่นน่ะหลวงปู่มหาบัวก็ทำโรงพยาบาลเลยอะไรต่ออะไรนี่แหละทำหมดน่าเห็นไหมชาติสุดท้ายหลวงป้าหลวงปู่ท่านบอกว่าไอ้คนนั้นบอกว่าถ้าหลวงปู่ไม่ตายเดี๋ยวมันจะอกแตกตาย เห็นไหมมันก็อยากให้หลวงปู่ตายกันโอ้ขนาดนั้นเนอะขนาดหลวงตาเป็นพระดีนั่นแหละไอ้เจ้ากรรมนั่นแหละมันตามมา ใช่ไหมโยมพุทธเจ้าเราดีจะตายไปเทวทัตบอกไม่ดีนั่นแหละพอสันนินจะดูดนั่นแหละจะดูดไปหมดแล้วถึงจะนึกถึงขึ้นมาได้แม่เรานี่มันดื้อเหลือเกินถ้าเป็นชาวบ้านพูดนะเราไม่เชื่อท่านเลยท่านเมตตาเราทับตายเราก็ไม่เชื่อท่านสักอย่างพอมาวันนี้เห็นไหมแผ่นดินมันจะดูดเราแล้วดุกดิกก็ไม่ขึ้นนะขอถวายกระดูกคางนี่นะเป็นพุทธบูชาไม่ได้ถวายหัวนะแค่กระดูกคางเนี่ยนั่นเห็นมาถวายเป็นพุทธบูชาความดีไม่รู้จะเอาดอกไม้อะไรก็มาไม่ได้แล้วมือก็จับไม่ได้อยู่ใต้ดินหมดแล้วเห็นมาถวายขอถวายความดีนี่แหละคุณความดีเนี่ยคุณโยมไอ้พวกเราเนี่ยมันเข้าวัดเนี่ยมันพอจะเข้าใจแต่ไอ้พวกที่มันไม่เข้าใจนี่แหละนั่นแหละเปชุปัชโยเนี่ยมันไม่ใช่เหเข้ามานะใช่ไหมโยมมันปัดออกไปหมดนั่นนะใช่ไหมเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ย

ต้นสังฆทานแผ่กิ่งก้านผลดอกออกให้เห็นแต่กิ่งใบผลิหนาพาร่มเย็นเสมือนเป็นดั่งร่มโพและร่มไทรทั้งวันคืนอยากหลบอยู่ที่ใต้ต้นบังแดดฝนพักพิงอิงอาศัยแสนชื่นฉ่ำหมดทุกเข็ญเย็นหัวใจหลบพ้นภัยที่ใต้ต้นสังฆทาน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราก็เรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไปที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเอง
ให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านเองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ไม่อยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเขาเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพระจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี้เองเพราะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิจกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปิติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าจะออกนับ4พุทลมเข้าจะออกนับ5พุทลมเข้าจะออกนับ6พุทลมเข้าจะออกนับ7พุทลมเข้าจะออกนับ8พุทลมเข้าจะออกนับ9พุทลมเข้าจะออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าจะออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าโทออกนับสี่พุทลมเข้าออกนับห้าพุทลมเข้าโทออกนับหกพุทลมเข้าจะออกนับ7พุทลมเข้าจะออกนับ8พุทลมเข้าจะออกนับ9พุทลมเข้าจะออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าจะออก2ขึ้นไปจนถึง10คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าโทออกนับสี่พุทลมเข้าออกนับห้าพุทลมเข้าโทออกนับหกพุทลมเข้าจะออกนับ7พุทลมเข้าจะออกนับ8พุทลมเข้าจะออกนับ9พุทลมเข้าจะออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าจะออก2ขึ้นไปจนถึง10คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าโทออกนับสี่พุทลมเข้าออกนับห้าพุทลมเข้าโทออกนับหกพุทลมเข้าจะออกนับ7พุทลมเข้าจะออกนับ8พุทลมเข้าจะออกนับ9พุทลมเข้าจะออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าจะออก2ขึ้นไปจนถึง

ก็มาหากายตัวเองและจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยและเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอแต่นี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เก็บมาโกรธมาเกลียดมาฉังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

มันจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยฟุ้งซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูทะเนียดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยคิดไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

พยายามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนนั่นหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่ไม่นนไม่นี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่เลยมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วเลยเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาอย่าลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นเข้าใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

อ่านดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกเขายำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโลมาขนมีนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกสาผมเราก็ลองพิจารณาผมขนเล็บขนหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อคายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดไม่กลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็มีส่วนสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ชำระไม่อาบน้ำเบยหนังแล้วทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษฉะนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะบักสะดุกกระดูกขานี่มือนี่เท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารก้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลดน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายแผ่นในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลดน้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้รู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แป๊บไปโน่นเลยก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามโอเบกขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามเราก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็เข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเรานี่ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุดีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุของพิจารณากายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี่มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะยกไปซ้ายจะยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคนละกันว่าผมคนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบเราก็ไม่ดีใจจะไม่สงบเราก็ไม่เสียใจคิดอะไรเราก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรเราก็ปล่อยคิดอะไรเราก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ปุถุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่ให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นแก่เกิดดับดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็จิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองก็น้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้เท่านั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายในความง่วงถ้าเราจี้เข้าไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

ว่าเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

แล้วก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจัญญาละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะเข้านะเข้านะเข้าจิตแล้วก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

คอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพองง่วงหายก็นั่งสบายพอคงปุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนาเนี่ยก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาตนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวหลับก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลับตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี้เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการตอนที่สองว่ากายจิตเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาที่น้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งใจอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

ามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตา

0: ขังสระนังคาชามิ
1: สังฆังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ติสรณะคมนังนิพพตัง
1: อามะปันเต
0: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทัง

0: านาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัชฌะปมาทัตนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัชฌะปมาทัตนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสะมาสิรังนิโส

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธี

0: หลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุภธรรมโมวัดปุพพารามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสภณโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมฤทธิ์ทิตสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิรวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
0: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
0: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเจริญสุขบรรดาหมู่ญาติโยมผู้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติหรือผู้ใคร่การปฏิบัติวันนี้จะมาได้มีโอกาสได้มาพูดธรรมะมีโครงการหรือรายการของแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองที่จัดประจำของกรมตำรวจหรือโรงพยาบาลกรมตำรวจการที่เราเป็นผู้สนใจในธรรมะการที่สนใจในธรรมะนั้นพระพุทธเจ้าท่านค้นหาธรรมะพบธรรมะคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าค้นพบนั้นก็คือพบในเรื่องของจิตของท่านนั่นเองคนพบจิตของท่านจิตของท่านมีธรรมะก็คือรู้จักถึงจิตที่สงบแล้วก็จิตที่บริสุทธิ์คือเรียกว่าค้นหาทางประพฤติปฏิบัติจนพบความสงบสุขของจิตทีนี้เราเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยก็คิดว่าธรรมะเนี่ยยากแล้วก็มากแล้วก็หลายเรื่องหลายราวคิดว่ายากที่เราจะเข้าถึงธรรมะหรือคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวเองแต่ที่จริงธรรมะเนี่ยไม่ใช่เรื่องของไกลตัวเองธรรมะก็คือการปฏิบัติของชีวิตประจำวันของเรานี่เองที่ว่าคนเข้าถึงธรรมะแล้วมีความสุขมีทางพ้นทุกข์หรือเข้าถึงสันติสุขชีวิตจะมีความสุขถ้าคนใดรู้ธรรมะเข้าใจธรรมะท่านก็สอนเรื่องธรรมะก็คือท่านสอนให้รู้จักเดินรู้จักกินรู้จักนอนแล้วก็รู้จักพูดรู้จักคิดท่านสอนในเรื่องชีวิตประจำวันเองไม่ใช่ว่าท่านสอนให้ดูอย่างอื่นนี่คนเราไปมองว่าธรรมะนี่ยากเป็นคัมภีร์เป็นธรรมบทหรือเป็นภาษาบาลีหรือว่าลึกซึ้งที่เราจะเข้าใจได้ที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้แต่เมื่อสมัยพุทธเจ้านั้นท่านสอนคนที่สนใจที่จะรู้ธรรมะก็คือคนต้องการความสงบสุขของชีวิตประจำวันก็สอนง่ายๆนะฮะไม่ใช่เรื่องของยากเช่นท่านสอนหน้าที่ของตัวเองว่าควรจะทำอะไรในชีวิตประจำวันเช่นว่าสอนวิธีเดินอย่างพระมาบวชเนี่ยท่านก็สอนวิธีเดินตรงกรมวิธีเดินให้มีสติท่านคือคนเราเนี่ยเดินแบบไม่มีสติทุกคนจะเดินใจลอยเดินมุ่งไปเอาข้างหน้าไม่ได้เดินในปัจจุบันเรียกไม่เดินในอารมณ์ปัจจุบันเรียกเดินมุ่งไปข้างหน้าคือชาวบ้านนี่จะเดินไม่เข้าใจตัวเองเพราะว่าจะไปไหนเนี่ยใจก็ไปแล้วจะไปตรงโน้นไปตรงนี้นี่จิตนี่ไปแล้วจิตไปอยู่ตรงโน้นแล้วทางนี้ก็ก้าวไปโดยขาดสติก็เดินมุ่งไปตรงนั้นจะไปใกล้ไปไกลจิตก็เรียกว่าเดินแบบไม่มีสติสมบูรณ์แต่พุทธเจ้าท่านสอนกับว่าเมื่อจะลุกเดินก็ให้รู้ว่าเดินจะเดินไปไหนไปเอาอะไรลุกขึ้นให้รู้ว่าลุกก้าวไปให้รู้ว่าก้าวยกเท้าให้รู้ว่ายกเท้าก้าวไปให้รู้ว่าก้าวไม่ให้จิตไปคิดถึงข้างหน้าให้จิตนั้นอยู่ในปัจจุบันแล้วพระภิกษุหรือญาติโยมก็เดินตามอย่างนั้นก็สงบไม่เป็นคนเดินเล่าร้อนยกง่ายๆว่าวิธีการสอนพระเจ้าก็คือว่าคนไม่รู้วิธีว่าเดินปัจจุบันเดินอย่างไรเดินมีธรรมะ
ก็คือเดินมีสตินั่งอย่างไรนั่งมีธรรมะนั่งอย่างไรนั่งให้สงบอย่างไรก็คือนั่งให้รู้ตัวเองว่านั่งอยู่หายใจอยู่ธรรมดาคนเราเนี่ยนั่งจะลืมลมหายใจคิดเรื่องเก่าคิดเรื่องใหม่คิดเรื่องชอบใจไม่ชอบใจคิดถึงคนโน้นนี้จะนั่งคิดอย่างเดียวคิดเพ้อฝันคิดไม่ตรงความจริงที่ตัวเองเป็นอยู่เลยบางคนเนี่ยกลายเป็นนิยายทั้งเล่มเลยทั้งเรื่องเลยนั่งเป็นพระเอกนั่งเป็นตัวโกงนั่งเป็นนางเอกนางโกงเป็นนางริษยานางนินทานางให้ร้ายเขาคือนั่งอยู่อย่างนั้นนั่งตรงแต่งเขาเรียกว่านั่งไม่มีไม่รู้จักธรรมะพระพุทธเจ้าท่านบอกเมื่อนั่งอย่างนั้นทุกคนก็นั่งได้แต่นั่งไม่เป็นสุขสงบเลยใจเร่าร้อนใจเหมือนลิงท่านก็เลยให้นั่งดูลมหายใจพอลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอย่างไรให้มีสติกลับมาไว้ที่ตัวเองว่าดูลมหายใจนี่ออกเข้าอย่างไรเราคนเราจะหมดชีวิตไปเหมือนลมหายใจเข้าออกชีวิตก็จะยืนอยู่ด้วยลมหายใจชีวิตก็จะเสื่อมไปด้วยลมหายใจจะให้นั่งดูลมหายใจว่าเข้าอย่างไรออกอย่างไรสั้นอย่างไรยาวอย่างไรอย่างพอคนคนนั้นนั่งมีสติดูลมหายใจได้ชัดแล้วจิตก็จะสงบจิตจะเป็นสติสมาธิก็รู้เลยว่าอ๋อนั่งสบายใจนั่งอย่างนี้เองนั่งเป็นธรรมดานั่งเป็นธรรมชาติเพียงไม่ให้จิตไปคิดถึงเรื่องคนอื่นก็นั่งสงบคนมารู้จักความสงบอีกจนมานั่งดูลมหายใจเนี่ยนะแต่ถ้านั่งเมื่อไรคิดโน่นคิดนี่คนนั้นจะไม่เจอความสุขสงบเลยตลอดชีวิตพอนั่งคิดเพราะจิตไม่สามารถจะทำให้สงบได้ก็ไม่พบหรอกพอใจจะสบายเมื่อไรนี่พูดคร่าวๆให้ฟังพุทธเจ้าก็สอนให้นั่งเป็นเดินเป็นกินเป็นท่านสอนให้กินยังไงคนเราเนี่ยกินมุมมามกินอยากได้อยากกินโน่นอร่อยอยากกินตรงนี้อร่อยกินอะไรก็ว่าดีหมดบางทีกินที่บ้านว่าอร่อยอยากจะไปกินตรงโน้นอร่อยตรงนี้อร่อยก็คือความโลภเกิดขึ้นกินด้วยความโลภคนพวกนี้ไม่เคยพิจารณาความกินเลยเพราะจึงเกิดความโลภไม่สันโดษในการกินแล้วจริงก็ตกอยู่ในความตกอยู่ในโลภของการกินบางทีฐานะตัวเองเป็นอย่างนี้ก็กินเกินฐานะตัวเองเพราะต้องการเพราะตัวเองหลงการกินพระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาว่าเมื่อคนเราได้มีสติในการกินแล้วเนี่ยจะไม่หลงเช่นให้พิจารณาเป็นธาตุสี่เลยว่าอาหารเนี่ยเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมได้มาจากธาตุดินน้ำไฟลมเราจะกินด้วยการกินเป็นยารักษาโรคไม่กินด้วยความอยากถ้ากินด้วยความอยากเนี่ยมันไม่สงบต้องกินด้วยความหิวหิวแล้วจึงกินถ้าสอนงั้นถ้าหิวแล้วกินถ้าอยากแล้วให้พิจารณาจนหมดความอยากเพราะอยากนั้นมันใจสั่นอยากกินมันใจสั่นทำหลายหลายใจสั่นกินเหมือนคนขาดสติสัตว์มันโลภอย่างสุนัขเนี่ยมันกินด้วยความโลภความอยากพวกสัตว์ทั้งหลายนี่กินด้วยความโลภความอยากเขาพิจารณาไม่ได้เขาไม่มีมันสมองที่พิจารณาเขากินด้วยความอยากเพราะเห็นอาหารเขาก็น้ำลายไหลเขากินด้วยความอยากแต่มนุษย์นี่ถ้ากินอย่างนั้นก็เรียกว่ากินด้วยกินไม่พิจารณาเมื่อท่านสอนให้พิจารณาท่านให้พิจารณาว่าอาหารนี่สะอาดมีกลิ่นหอมสะอาดแต่พอเคี้ยวเนี่ยให้มีสติเอามาตักก็ให้รู้คูก็มาถูกปากก็รู้อ้าก็รู้อมก็รู้แล้วกำหนดกระทบรสนี่รู้ว่ารสเปรี้ยวหวานมันเค็มให้รู้แล้วเคี้ยวก็ให้หนดที่ขาตะไคร้แล้วก็พอถึงปากแล้วเนี่ยก็กลืนเข้าไปถึงกระเพาะก็ให้รู้ว่าถึงกระเพาะอาหารคำที่หนึ่งคำที่สองคนก็ให้รู้คำที่สามเมื่ออาหารถึงปากแล้วคายออกมาดูสิคายไม่ได้อาหารนั้นมาอยู่ข้างนอกสะอาดจริงแต่เข้ามาอยู่ในปากสกปรกอาหารนั้นสกปรกรู้ว่าปากเราสกปรกพระเจ้าท่านให้รู้ตรงนี้รู้ว่าอาหารนั้นสะอาดแต่ปากเราสกปรกใครมาเป็นเสด็จน้ำลายใครดูไม่ได้ใครกินไม่ได้อาหารเมื่อมาถูกต้องกับกายแล้วคายออกไปก็สกปรกไม่ใช่อาหารสกปรกปากเราสกปรกกายเราสกปรกเมื่อพิจารณานี้เราจะว่าอาหารอะไรก็สุดแต่จะอร่อยยังไงเมื่อเข้าไปสู่กายแล้วคายออกมาก็เป็นของสกปรกเมื่อถูกต้องกายเป็นไงก็กินเพื่อยังร่างกายให้มีกำลังไว้ต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้ทำงาน
แล้วพอไปอยู่ในท้องมันปนกันไปเนี่ยปนกันไปแล้วอาหารก็จะไม่มีอะไรที่น่ารักเลยพิจารณาเป็นธาตุแล้วพอออกไปแล้วก็เป็นเหงื่อเป็นไข่เป็นอุจจาระเป็นปัสสาวะหยาบออกมาก็เป็นอุจจาระเป็นปัสสาวะเป็นขี้หูขี้ตาเป็นน้ำมูกน้ำลายเป็นขี้เหลือที่ใครมาเลี้ยงหล่อเลี้ยงร่างกายเราก็ไม่สะอาดอาหารนี่ไม่ใช่ของสะอาดร่างกายคนไม่สะอาดแต่อาหารนั้นสะอาดแต่ที่จิตคนที่พิจารณาเห็นความจริงนั้นคือจิตสะอาดแต่ถ้าจิตไม่พิจารณาจิตนั้นไม่สะอาดเพราะจิตนั้นโรคเพราะนั้นคนเราพอกินอย่างนี้แล้วก็จะเริ่มเข้าใจธรรมะขึ้นว่าอ๋อคนเราหลงกินอยู่ตรงนี้เองติดเรื่องกินตรงนี้เองเข้าใจว่ากินวิเศษวิโสกินเท่านั้นรวยกินเท่านี้จนกินใหญ่กินโตแต่ที่จริงแล้วมันก็ไอ้แค่ขากออกมาก็เป็นเสลดน้ำลายถ่ายออกไปก็เป็นอุจจาระปัสสาวะมีราคาเท่ากันท่านให้พิจารณาอย่างนี้มันอาจจะมองง่ายไปใช่ไหมโยม

ถ้าเรื่องนี้เหมือนธรรมะมองง่ายไหมไม่ยากเลยแต่ทำไมคนไม่พิจารณาเพราะคนไปหลงกินไม่ได้พิจารณาการที่เข้ามาบวชมาเรียนเข้าวัดเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนให้พิจารณาเห็นอย่างนี้เรื่องกินอย่างนี้เราก็จะเริ่มตรงตกว่าอ๋อเปรี้ยวก็ดีหวานก็ดีท้องหยิบฝอยทองอะไรรู้หลาเนี่ยพอเข้าไปอยู่ในกระเพาะอย่าออกมาเลยมันดูไม่จืดเลยแสดงว่าอะไรที่ปรุงอยู่ข้างนอกเนี่ยพอเข้าไปในท้องแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะน่ารักสักอย่างเดียวเราก็รู้ว่าไอ้ของภายในกายเรานี่ไม่น่ารักอะไรอะไรที่มันน่ารักก็คือคนมีสติเท่านั้นเองที่จะน่ารักที่จะน่าดูแต่ถ้ากินไม่มีสติมันก็ไม่มีอะไรดีท่านสอนให้รู้จักกินง่ายๆอย่างนี้ให้กินเป็นธรรมชาติและให้เห็นธรรมชาติที่เรากินเนี่ยไปเป็นอะไรอาหารนี่มาจากไหนมาจะเข้าสู่ขนมสดมาจากไหนแล้วมาให้รู้ปัจจุบันว่าเมื่อมาถูกกับกายเราเคี้ยวออกไปในกายเราเนี่ยเป็นเสลดเป็นน้ำลายเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองพอเข้าไปถึงกระเพาะเป็นอะไรท่านให้ศึกษาเหมือนหมอศึกษานั่นเนี่ยเหมือนพยาบาลศึกษาเรื่องสกลกายพอพิจารณาด้วยสติปัญญาเราจะรู้ว่าเรากินอะไรก็ได้ขอให้เป็นยารักษาโรคเถอะขอให้ร่างกายเราไม่มีโรคเถอะขอให้ร่างกายเราต่อต้านกับความปวดเมื่อยความเจ็บไข้ได้ป่วยกินอย่างนี้ก็ถือว่ากินมีค่ากินมีสติกินมีประโยชน์แล้วคนถ้ากินอย่างนี้ก็จะไม่มีโรคอะโรคหัวใจโรคความดันโรคเครียดโรคจับจางเรื่องโรคปัญหาต่างๆจะไม่เป็นเลยเพราะกินแบบสันโดษท่านสอนกินสอนนั่งสอนเดินสอนยืนยืนใครพิจารณาร่างกายตัวเองว่าร่างกายตัวเองเนี่ยเหมือนที่พระท่านยืนในพระสังฆประจำวันยืนก็พิจารณาตั้งแต่ปลายผมถึงปลายเท้าเลยเพราะผมขนเล็บขนหนังของเราเนี่ยผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ซักก็จะหลายวันผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหนังขนมีเหงื่อคายออกทุกเส้นขนถ้าเราไม่ถูไม่ล้างขนเราก็สกปรกไม่สะอาดคนมีเหงื่อคายนี่กลิ่นตัวออกเพราะสกปรกด้วยขนถ้าไม่ถูไม่ล้างขนก็สกปรกถ้าไม่ถูไม่ล้างผมก็สกปรก3วัน7วันจะไปนอนกับใครก็ไม่ได้เข้าใกล้ใครก็ไม่ได้ขนก็ดีผมก็ดีเพราะความจริงมันเป็นอย่างนั้นแต่ที่ทุกวันนี้เราไม่เห็นความจริงเพราะเราปกปิดความจริงเราก็เลยหลงว่าขนหอมผมหอมแล้วว่าเล็บเราก็ทาแล้วคัดนะเราก็เลยเห็นว่าเล็บนี่สวยแต่ที่จริงเล็บเนี่ยถ้าปล่อยเหมือนสัตว์อื่นพุทธเจ้าบอกว่าแล้วปล่อยให้มันสกปรกหลายๆวันเนี่ยไม่ถูไม่ขัดไม่ล้างไม่ตัดเล็บนั้นก็เหมือนสัตว์อื่นก็ไม่สะอาดเล็บก็ดีฟันก็ดีฟันนี้ถ้าเราไม่ถูไม่ล้างเลยเนี่ยปล่อยทิ้งหลายๆวันก็จะมีหินปูนมีคราบน้ำลายเกาะฟันนี่ก็จะเหม็นหายใจก็เหม็นพูดก็เหม็นก็รู้ว่าฟันนี่ไม่สะอาดเกิดจากข้าวน้ำมาถูกกับกายนี่ก็ฟันก็เป็นของไม่สะอาดแล้วก็พิจารณาหนังยืนพิจารณาหนังว่าหนังตัวเราเนี่ยมันถ้าเราไม่ถูไม่อาบน้ำเลยหลายๆวันหนังก็มีเหงื่อใครหนังก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดถ้าพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นความจริงว่าเรายืนพิจารณากายของเราว่าผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีแล้วก็หัดลอกหนังออกไปเป็นเนื้อภายในเนื้อก็ไม่สะอาดเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกคนเราก็เอาหนังออกแล้วก็หมดสวยมันสวยเพราะหนังเอาหนังออกไปแล้วก็เหลือแต่เบ้าตาเหลือแต่โครงกระดูกพอเอาเนื้อออกไปก็เหลือแต่โครงกระดูกพอเอาโครงกระดูกออกไปก็เหลือแต่ตับไตไส้พุงก็แสดงว่ากายคนเราเนี่ยน่าพิจารณาตรงนี้นี่คือว่าที่คนพระพุทธเจ้าท่านสอนพระภิกษุเนี่ยพิจารณาตรงนี้จึงจะสำเร็จจึงจะสงบสุขเดินยืนพิจารณาตรงนี้ว่าร่างกายเราเป็นอยู่อย่างไรขอให้เห็นบ้างเราจะหลงร่างกายตัวเองทุกวันนี้เราหลงร่างกายตัวเองเราจึงไม่เข้าหาจุดสงบไม่ได้เราจึงมาเถียงกันจึงมาทะเลาะกันจึงเอาตัวตนเข้ามาหากันใหญ่โตทั้งหมดกายและคนใหญ่คนโตทั้งหมดคนเก่งทั้งหมดเพราะคนไม่ได้มาปรองตรงนี้แต่ถ้าเราหัดตรงว่าเออนี่ผมก็ดีขนก็ดีมันค่อยเปลี่ยนไปที่สุดแล้วก็เป็นไงพอ20ไปแล้ว30ไปแล้ว40ไปแล้วหนังก็เปลี่ยนผมก็เปลี่ยนขนก็เปลี่ยนฟันก็เปลี่ยนเล็บก็เปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนไปถึง40 50 60ปีก็เปลี่ยนจนที่สุดแล้วก็ไม่มีเหลือเป็นเรา
เราก็เป็นขี้เท่าไปเราก็ไม่ใช่เป็นผู้วิเศษอะไรเป็นผู้วิเศษอะธรรมะที่คนได้รู้ธรรมตรงนี้เป็นผู้วิเศษแต่คนที่มีกายไม่วิเศษเพราะกายมันเสื่อมเมื่อเรารู้อย่างนี้พุทธเจ้าท่านสอนง่ายๆว่าให้มองตัวเราพิจารณากายเราแล้วเราจะสบายใจเราจะไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่เกิดขึ้นโดยการที่อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงจากเราไปหรือพลาดพลาดจากเราไปเรารู้สึกว่าเราจะทำใจได้เพราะรู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตรงนี้ฉะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้รู้ธรรมชาติความจริงของร่างกายคนเราที่ท่านจะรู้ตรงนี้เองที่ว่าไปบวชเรียนกันมากๆเนี่ยสมัยพุทธเจ้าแล้วบรรลุกันเป็นแสนองค์เป็นหมื่นองค์ก็คือรู้เรื่องรู้เดินเป็นนั่งเป็นนอนเป็นกินเป็นคิดเป็นนะคิดยังไงพุทธเจ้าให้รู้จักความคิดเช่นว่าลมหายใจเข้าก็รู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็รู้จักหายใจออกเขารู้จักเวทนาสามเวลานั่งก็ดีเดินก็ดียืนก็ดีให้รู้จักเวทนาสามคือสุขก็รู้ว่าสุขแล้วก็เฉยทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์แล้วก็เฉยเพราะจิตคนเรานี่จะมีสามอย่างตลอดชีวิตเลยมีสุขมีทุกข์มีเฉยมีสุขมีทุกข์มีเฉยมันไม่มีอะไรหรอกมันก็กลับมาอยู่ตรงเนี้ยถ้าเจออะไรชอบใจก็สุขใจถ้าเจอไม่อะไรไม่ชอบใจก็ทุกข์ใจแล้วก็มาเฉยไอเฉยเนี่ยไม่ชอบสุขก็ไม่ชอบสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอามันจะเอาเฉยๆก็เป็นอะไรว่าคนเราเนี่ยมีความรู้สึกที่สุขและทุกข์อยู่ในธรรมะสามอย่างนี้คือสุขทุกข์และเฉยพ้นตรงนี้ไปไม่ได้แต่คนเราเมื่อไม่มีสติก็จะตกอยู่ในอารมณ์ที่พาเราไปสุขอยากจะได้ความสุขตะเกียกตะกายหาความสุขในกินความสุขในเดินความสุขในนั่งความสุขในนอนถ้าตัวเองหาไม่ได้ตัวเองก็เป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์อีกแล้วทุกข์ก็ไม่อยากจะได้ทุกข์สลัดทุกข์อีกหนีทุกข์เพราะรู้ว่าตรงนี้ไม่ทุกข์ไม่ชอบพอไม่ชอบก็กลายเป็นพยาบาทเป็นโกรธเป็นพยาบาทเป็นการฝังจิตถึงความไม่ชอบก็รังเกียจตัวเองนั่นเองคือก็รังเกียจสิ่งที่ไม่ชอบฉะนั้นถึงว่าพระพุทธเจ้าท่านก็สอนให้ดูจิตตัวเองว่าคนเราก็มีแค่นี้แหละสุขทุกข์เฉยในโลกนี้มีเท่านี้จะได้มาแล้วก็สุขทุกข์ละเฉยมีเวทนาสามไม่มีอะไรเกินตรงนี้แล้วท่านนี้รู้จักนอนท่านก็สอนให้รู้จักนอนนอนเนี่ยท่านรู้พิจารณาว่านอนเราเนี่ยถ้าเราหายใจเข้าก็ดีหายใจออกก็ดีถ้าหายใจออกไม่เข้าก็ไม่ต้องลุกหายใจออกไม่เข้าก็ไม่ต้องลุกหายใจออกและไม่เข้าคนก็ไม่ต้องลุกคือแหละหายใจเข้าไม่ออกก็ไม่ต้องลุกฉะนั้นที่สุดแล้วคนเราก็ไปจบกรรมฐานบทนี้กรรมฐานบทนี้เป็นบทที่จบสุดท้ายทุกคนจบหมดโยมร้อยคนพันคนร้อยล้านพันล้านไม่จบกรรมฐานไปเนี่ยที่สุดแล้วทุกคนก็ต้องนอนหายใจไม่เข้าหายใจไม่ออกจบกรรมฐานบทนี้ทุกคนเป็นยังไงไม่โยมเป็นไหมกรรมฐานบทนี้จบและเป็นจริงๆแต่เราไม่อยากจะนอนเราอยากจะลุกเราอยากจะนอนให้มีความสุขไม่อยากพิจารณาการนอนเราก็หลงในการนอนไม่รู้ว่าชีวิตของคนเราเนี่ยที่สุดมันคืออะไรที่สุดมันที่สุดของที่สุดก็คือชีวิตของคนเราก็กินเดินนั่งนอนอยู่เงี้ยตลอดชีวิตกินเดินนั่งนอนยืนพูดคิดนึกเพื่อจะหาความสุขแต่ว่าความสุขนั้นอยู่ตรงไหนในเมื่อเราไม่รู้จักความจริงของจิตเราไม่รู้จักความรู้สึกที่มันมากระทบจิตที่มันมาเสวยอารมณ์แล้วเราก็ปรุงแต่งไปตามมันถ้าเราปรุงแต่งตามมันโดยไม่มีสติเนี่ยเราจะทุกข์เราจะสุขอยู่ตลอดเวลาไม่เคยเจอความเฉยความว่างฉะนั้นการที่เรามาพิจารณากรรมฐานหรือปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยคือเรื่องสอนตัวเองนะจะให้หาความสุขที่แท้จริงได้อย่างเช่นพุทธเจ้าท่านสอนขันธ์ 5เนี่ยท่านสอนว่าวิญญาณทั้ง6เนี่ยวิญญาณทั้ง6คนเราเนี่ยมีวิญญาณ6ไม่มีวิญญาณเดียววิญญาณทำหน้าที่ต่างกันแต่หน้าที่ต่างกันจริงๆคนเราในกายของคนเราเนี่ยมีหน้าที่ต่างกันโยมก็อาจจะเรียนมานะฮะเรื่องของเรียกอะไรกาย

สายปีภาคแต่พุทธเจ้าท่านบอกว่ามหาสติปัฏฐานสูตรเขาเรียกว่าลึกซึ้งมากละเอียดมากเขาเรียกว่ากายปัพพะกายปัพพะนี่คือเรียนเหมือนกับเรียนแต่ว่าเรียนละเอียดอ่อนเรื่องวิญญาณเช่นว่าตานี่คือตาเห็นรูปนี่คือว่าตาวิญญาณจักขุวิญญาณหูได้ยินเสียงนี่คือจักโสตะวิญญาณจมูกได้กลิ่นเรียกคานะวิญญาณลิ้นได้รสเรียกว่าชิวหาวิญญาณกายผัสสะเรียกว่ากายวิญญาณหรือกายวิญญาณใจคิดนึกรู้สึกสุขทุกข์หรือรู้สึกเป็นอย่างรู้สึกคิดนึกเรียกว่ามโนวิญญาณทีนี้ไอ้วิญญาณทั้งหกเนี่ยเขาทำหน้าที่ต่างกันแต่เขาสัมพันธ์กันทีนี้สมมติตาเนี่ยมันเห็นรูปมันจะรับได้มันรับรูปอย่างเดียวตานี่มีหน้าที่รับรูปอย่างเดียวแต่มันไม่รับกลิ่นกลิ่นนี่มันไม่รู้จักและเสียงมันก็ไม่รู้จักมันนำหน้าที่จะดูอย่างเดียวรับสีอย่างเดียวรับวิญญาณในนั้นหน้าที่มันไม่รู้กลิ่นมันไม่รู้รสมันไม่รู้ผัสสะมันไม่รู้คิดนึกคิดนึกก็ไม่เป็นแต่มันรับสื่อทางรูปเชื่อว่ารูปนี้ขาวรูปนี้ดำรูปนี้หญิงรูปนี้ชายมันจะรู้พอรู้ปุ๊บพอภาพนี้เข้ามาในจอจักขุวิญญาณวิญญาณก็จะส่งไปถึงมโนวิญญาณไอ้มโนวิญญาณนี่ไม่ใช่ว่ามันรับรู้ทันทีมโนวิญญาณก็มีตัวสัญญาเวทนาตัวผัสสะที่รับพอผัสสะกระทบตายรูปก็เกิดผัสสะพอเกิดผัสสะก็เกิดเวทนาผัสสะคือกระทบก็เกิดวิญญาณก็จะเกิดกระทบผัสสะกระทบแล้วก็เกิดเวทนาเกิดความรู้สึกว่านี่รูปหญิงรูปชายรูปดำรูปแดงรูปขาวผัสสะเกิดเวทนาเวทนานี่เกิดความรู้สึกทันทีว่าชอบหรือไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ส่งถึงจิตก็จะรับรู้เลยว่าเออนี่รูปเป็นอย่างนั้นนี่ก็จะปรุงแต่งตามเจตสิกสังขารก็จะทำหน้าที่เรื่องของวิญญาณที่อธิบายจะเข้าแล้วหูก็เหมือนกันหูนี่ก็จะไม่ดูรูปไม่รู้เรื่องรูปจะฟังแต่เสียงอย่างเดียวแล้วก็ไม่รู้กลิ่นแล้วก็ไม่รู้รสจมูกก็เหมือนกันรู้แต่กลิ่นอย่างเดียวไม่รู้รูปไม่รู้เสียงไม่รู้รสลิ้นก็ไม่รู้รูปไม่รู้เสียงไม่รู้กลิ่นรู้แต่รสอย่างเดียวกายนี้ก็ไม่รู้อะไรรู้แต่เพียงผัสสะอย่างเดียวไม่เห็นรูปไม่เห็นรูปไม่รู้กลิ่นไม่รู้รสรู้แต่ว่าเวทนาเย็นร้อนอ่อนแข็งอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านสอนนี้ปุ๊บเนี่ยคนสมัยก่อนไม่รู้หนังสือนะโยมรู้ได้ยังไงคนเป็นหมื่นพันคนมนุษย์หรือเทวดาเนี่ยมีประสาทมีสมองที่รับรู้เรื่องขันธ์ห้านี้ได้ทันทีเลยว่านี่คือวิญญาณทั้งหกที่ทำหน้าที่ต่างกันแล้วก็ส่งถึงจิตคนนี้ก็รับสิรับเข้ามาก็เป็นเวทนามาเป็นสัญญาจำรูปนั้นดีรูปนี้ไม่ดีเสียงนั้นดีเสียงนี้ไม่ดีกลิ่นนั้นดีหอมไม่หอมรสนั้นอร่อยไม่อร่อยผัสสะนั้นนุ่มนิ่มหรือไม่เล่าร้อนไงก็จะรับเก็บมาไว้ที่ในสัญญาสัญญาเนี่ยเหมือนคอมพิวเตอร์เลยเหมือนดิสเหมือนมาเก็บไว้เลยเก็บไว้สะสมไว้ทีนี้ถ้าเกิดเห็นดีได้ยินดีได้รับดีก็จะเก็บสะสมในภาพที่ดีแล้วพอเราเผลอตัวหรือเวลามีสติก็จะมาปรุงแต่งคิดนึกสิ่งที่ดีเข้ามาใจคนนั้นเมื่อรับสิ่งที่ดีมาก็จะมาปรุงแต่งเกิดความสุขก็เรียกว่าสุขเวทนาในอดีตทุกขเวทนาถ้าบอกว่าเราไปจำภาพที่ไม่ดีได้ยินไม่ดีได้เห็นก็จะไม่ชอบใจจะหงุดหงิดปรุงซ่านหรืออัดขัดเคืองเกิดความโกรธความพยาบาทตอนนี้ก็เกิดความโกรธความพยาบาทแล้วเกิดความไม่ชอบใจก็จะเกิดอะไรเกิดเวทนาสัญญาเกิดกรรมเกิดวิบากกรรมคือการกระทำถ้ากระทำไปแล้วด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็เป็นกรรมเป็นวิบากแล้วก็เป็นผลส่งให้จิตของเราเป็นสุขและทุกข์และเร่าร้อนเพราะนั้นถือว่าเรื่องกรรมฐานเรื่องปฏิบัติท่านจะให้ศึกษาตัวเราถ้าเราศึกษาตัวเราได้แล้วเนี่ยเราจะหาความสุขที่ตัวเราได้เพราะธรรมะนี่อยู่ที่ตัวเราหมดมันไม่ลึกซึ้งใช่ไหมโยมไม่ลึกซึ้งใช่ไหมพอจะรู้ได้ใช่ไหมว่าหน้าที่ของเราเนี่ยมีอยู่ตรงนี้นะอันนี้ถือว่าทำกรรมฐานก็คือทำใจมารู้ตัว

มารู้หน้าที่ของกายของจิตเราทำอะไรอยู่แต่เราไม่รู้เราไปเรียนอย่างอื่นหมดเราไปเรียนอย่างอื่นเราไม่เคยเรียนตัวเองเราไม่เคยจิตไม่เคยเรียนจิตตัวเองว่าจิตเราเนี่ยเดินสุขหรือทุกข์นั่งสุขหรือทุกข์นอนสุขหรือทุกข์กินสุขหรือทุกข์กินเดินนั่งนอนยืนเนี่ยสุขหรือทุกข์เราไม่ค่อยได้รู้แต่เราจะไปวิ่งเอาสุขอย่างอื่นหนีทุกข์อย่างอื่นเราไปวิ่งหาไกลตัวเองแต่เราต้องรู้สิ่งที่ละเอียดอ่อนเกิดขึ้นในปัจจุบันและธรรมที่ว่ามันเกิดอยู่ทุกขณะจิตเราเนี่ยมันเป็นยังไงตัวนี้คือตัวรองรับคือฐานที่ตั้งของนิสัยคนและความรู้สึกของคนจะเกิดอยู่ตรงนี้แต่ถ้าว่าจิตใจเราวันนี้เรายืนเดินนั่งนอนในใจคอเราไม่ค่อยว่างไม่ค่อยสงบเลยเนี่ยเราจะรู้ว่าจิตของเราไม่ดีจิตของเราไม่นิ่งจิตของเราไม่เฉยอย่างนี้เราต้องฝึกสติให้เกิดขึ้นเอากลับมาไว้ในกายเยอะแต่ถ้าเรายืนเดินกินเดินนั่งนอนแล้วจิตเราไม่ค่อยหงุดหงิดจิตเราว่างจิตเราสบายจิตเราสงบเนี่ยอันนี้ถือว่าเราเป็นคนมีจิตดีมันมีพื้นฐานดังนั้นเมื่อเราไม่ฝึกแล้วอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเนี่ยจะเข้ามามากอารมณ์ที่ปรารถนาเราจะหายากอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาคือไม่ชอบใจสิ่งที่ตัวเองไม่อยากได้อยากจะได้สิ่งที่ตัวเองชอบใจแต่มันไม่ค่อยเข้ามาใกล้ตัวเราเราก็จะเป็นคนอารมณ์ที่ไม่สบายดังนั้นเรียกว่าเราเรียนรู้ธรรมะนี่คือเรียนรู้ธรรมชาติความจริงที่มีอยู่ในตัวเราง่ายๆว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็จะรวมไปสู่องค์มรรคแปดได้เลยว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องเลยเห็นว่ากายเราเนี่ยมีความเสื่อมมีการเปลี่ยนแปลงมีความทุกข์และสุขกายใจเราเนี่ยไม่มีอะไรถาวรมั่นคงคนเราไม่มั่นคงไม่มีอะไรเที่ยงอย่าไปยึดว่าโลกนี้เป็นของเราอย่าไปยึดว่าโลกนี้เป็นของเที่ยงมันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเลยสักอย่างเดียวเราเห็นไปเราผ่านไปหมดแล้วแต่เราไม่เข้าใจเองใช่ไหมฮะเราไม่เข้าใจเราไปหลงสภาพความจริงเราคิดว่าเป็นจริงเหมือนเสื้อผ้าเราใส่ไปเจอที่ตลาดเสื้อผ้านี่สวยจังเลยนะเพราะฉันอยากได้ฉันอยากใส่เรารู้สึกว่าเป็นของเราเราไปซื้อมาตัดใส่ปุ๊บโอ้ยสวยจริงดูหน้าดูหลังสวยจริงแต่เราไม่เคยคิดว่าสักวันหนึ่งมันจะเป็นผ้าขี้ริ้วเราปลงไม่ตกก็แค่ว่าเราปลงไม่ตกแต่คนที่จะไม่ทุกข์กับสิ่งเหล่านี้เขาจะปลงตกว่าเราใส่เพื่อบำบัดความน่ารังเกียจของกายเท่านั้นแต่ผ้านี้เมื่อมาถูกกับกายเราแล้วเนี่ยมันก็สกปรกทันทีมันไม่สวยแล้วเพราะกายเราเนี่ยพอผ้าเนี่ยมาเอาออกจากร้านพอมาใส่ปุ๊บเนี่ยผ้านี่สกปรกทันทีถอดออกไปบอกเอาไปใส่สิทุกคนบอกไม่ได้แกใส่แล้วสกปรกแล้วพอใส่ได้สองสามวันบอกคงไม่ซักไม่ได้แล้วแสดงว่าผ้าเนี่ยมันจะสวยด้วยความปรุงแต่งของเราเท่านั้นเองแต่ที่จริงแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปในที่สุดที่สุดแล้วเราเปลี่ยนมาไม่รู้กี่ชุดเลยก็คือว่ามันมีสภาพความสวยเพียงไม่ถาวร

ความงามเพียงไม่ถาวรความจริงไม่ถาวรมันก็สภาพจริงก็คือว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงแล้วแต่เราไม่เข้าใจมันเองเมื่อเราปฏิบัติเราต้องมาพิจารณาอารมณ์ปัจจุบันชีวิตคนเราก็มีการเปลี่ยนแปลงมีความไม่เที่ยงมีความไม่แน่นอนถ้าเราจะเอาความสุขนี่เราจะต้องเอาความสงบเอาความจริงจริงแล้วเนี่ยคือความถูกต้องความจริงที่มีอยู่ในตัวเราอะไรคือความจริงต้องค้นหาให้ได้สิ่งที่เราใช้ที่อุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกไม่ใช่ของจริงเลยของที่เราต้องอาศัยใช้เขาอยู่ชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นเองแต่เราไปหลงมันทึกทักมาเองว่ามันเป็นของที่เจริญหรือของที่ดีฉะนั้นธรรมะคำสอนพระเจ้าถึงว่าสอนให้พิจารณากายตัวเองให้มากๆเช่นสอนกรรมฐานเนี่ยท่านสอนให้คนปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยหัดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ค้นหาธรรมะไม่เจอพอฟังพระเจ้าแล้วก็มหัดเดินจงกรมมหัดนั่งสมาธิมหัดพิจารณากายตัวเองพอพิจารณากายเข้าก็เข้ารู้ถึงจิตตัวเองว่าอ๋อสงบเป็นอย่างนี้ไม่สงบเป็นอย่างนี้พอเข้ากรรมฐานได้เตือนว่ากายคนเรานี่เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วไม่มีอะไรจริงจังเนี่ยทั้งก็สงบแต่คนเราถ้ายึดว่ากายใจของเราสงบไอ้กายใจของเราดีกายใจของเรามั่นคงเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคนนั้นจะไม่สงบเลยเพราะว่าเขาไม่เห็นธรรมชาติของตัวเองฉะนั้นจึงว่าเรื่องการปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องสอบแสวงหาที่กายใจของเราถ้าเรารู้จิตของเราได้แล้วเนี่ยก็เป็นทางที่ถูกต้องสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยคนเข้าวัดพระพุทธเจ้าจะให้ทำอะไรที่ว่าเป็นพระอรหันต์ให้ทำอะไรญาติโยมมาวัดเนี่ยท่านให้ทำอะไรท่านให้เรียนกรรมฐาน5ให้เกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาพอสำเร็จแล้วก็เรียกว่าได้จักขุญาณได้โสตญาณได้อภิญญาได้สมาบัติได้อภิสัมภิทาญาณบางคนนี่พอท่องนี้แล้วเนี่ยสามารถเข้าใจธรรมะพุทธเจ้าหมดเลยเหมือนอย่างคนหนึ่งเขาเป็นคนที่เคาะกระโหลกคนรู้เขาเรียกวังคีสะเนี่ยเขาเรียนมนต์เคาะกระโหลกคนรู้เป็นหมอดูเขาจะเคาะว่าคนเนี้ยมีบุญอย่างไรมีบาปอย่างไรตายไปสวรรค์นรกอะไรเขาเรียนมนต์เลยเคาะได้มีคนติดตามเขาไปเป็นบริวารเนี่ยต้อง500คนแต่เขาบอกว่าเขาก็ไปแข่งขันกับทุกคนใครทายถูกใครทายไม่ถูกตัวเขาเนี่ยทายถูกหมดพอไปหมู่บ้านไหนก็จะกระโหลกมากระโหลกคนนี้ชื่อนั้นที่นี่ก็จะทายถูกหมดแล้วเขาบอกว่าไปหาพุทธเจ้าสิพุทธเจ้าก็รู้เหมือนกันพวกนั้นก็บอกว่าพุทธเจ้าไม่รู้จริงหรอกพุทธเจ้ารู้ไม่ถึงเคาะกระโหลกคนได้หรอกก็พาคนนี้ไปเคาะกระโหลกพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เอากระโหลก3กระโหลกคนหนึ่งตายไปสวรรค์คนหนึ่งตายไปนิพพานคนหนึ่งตายไปนรกก็มาแล้วก็มาให้เคาะฟังคิสะคนนี้เคาะแล้วไม่รู้แต่รู้เรื่องนรกรู้เรื่องสวรรค์แต่เรื่องเคาะกระโหลกพระอรหันต์ไม่รู้ฟังคิสะพระเจ้าถามว่าฟังคิสะทำไมไม่รู้กระโหลกบอกไม่มีเสียงตอบเลยเคาะไงก็ไม่ตอบแต่เสียงคนอื่นนี่กระหม่อมฉันจะเคาะแล้วตอบหมดว่าไปไหนจะมีเสียงบอกในหูตัวเองบอกว่าเธอไม่รู้หรอกเธอไม่รู้มนต์อันนี้มนต์อันนี้ไม่มีใครรู้นอกจากเรากับพระอรหันต์บอกงั้นกระผมขอเรียนมนต์อันนี้บอกเรียนเลยต้องบวชเลยจะสอนให้ก็เลยบวชพอบวชแล้วท่านก็ให้เกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจตะตาแล้วก็เดินอยากจะได้เคาะกระโหลกคนที่เป็นคนนั้นให้ได้ก็เกสาโลมานะขาทันตาก็ปลงไปก็เห็นกระโหลกตัวเองเห็นตัวเองหลุดเน่าเห็นตัวเองไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับพอเห็นเข้าก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่พุทธเจ้าถามว่าเป็นไงยังอยากจะเรียนเคาะกระโหลกมั่งกระหม่อมฉันหมดสัญญาแล้วที่อยากจะเป็นโน่นเป็นนี่กระหม่อมฉันเข้าใจแล้วว่ากระโหลกคนนั้นคือใครมนต์ธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเหนือมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแค่ว่าหม่อมฉันนี่ท่องมามากมายใหญ่กอง
ตำรามากมายแต่มาจนปัญหาตรงนี้เองแค่เกสาโลมานาคาทันตาตะโจนก็มอมฉันไม่รู้ทำอันนี้คือทำพ้นทุกข์แสดงที่เรามาเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเราคงไม่รู้ตรงนี้มากกว่านะแต่คงไม่ค่อยได้เรียนพ่อแม่เราไม่ค่อยเรียนกันครูบาอาจารย์เราไม่เรียนกันคิดว่าคนเราไม่ได้เรียนกรรมธรรมะธรรมชาติตรงนี้กันมากกว่าจึงธรรมะอันนี้จึงไกลจากพวกเราเราจึงวิ่งไปหาสิ่งอื่นเพื่อจะได้มาซึ่งความถูกต้องหรือเป็นถูกเราก็เลยคิดอย่างโน้นถูกคิดอย่างนี้ถูกอย่างโน้นผิดอย่างนี้ผิดแต่ถ้าทุกคนในศาสนาพุทธเนี่ยนะฮะจะเป็นพ่อเราแม่เราครูบาอาจารย์เราเป็นเจ้านายเราทุกคนถ้าเข้าวัดแล้วเรียนธรรมะกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วคิดว่าทุกคนต้องรู้เท่ากันหมดเพราะบางทีศาสนี่พอรู้แล้วรู้หมดเลยรู้เกสาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตาพอท่องได้สำเร็จเข้าใจกรรมฐานนี้ก็รู้ธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ไม่ต้องเรียนแล้วคราวนี้อันนี้ก็นั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขเดินก็เป็นสุขนั่งก็ไม่คิดเดินก็ไม่คิดจิตก็ว่างกลายเป็นคนที่ไม่ต้องทำอะไรแล้วทำแต่จิตเป็นสุขแล้วเพราะว่าเข้าถึงธรรมะพุทธเจ้าดังนั้นตมาที่ตมาพูดอยากให้คนเอาตรงนี้ไปเผยแพร่กันว่าพุทธศาสนาอยู่ตรงนี้โยมพุทธศาสนาอยู่ตรงนี้ที่พุทธเจ้าสามารถหยุดความเห็นผิดของคนมามากมายก็หยุดตรงนี้โยมหยุดตรงกรรมฐาน5นี่เองหรืออนาปานุสติถ้ายังสายหลวงพ่อมั่นหลวงพ่อมั่นก็ให้พุทโธอย่างเดียวพุทโธอย่างเดียวพุทโธยันตายเลยที่จริงก็ได้ผลพุทโธแล้วก็เห็นไม่ได้เห็นแต่พุทโธอย่างเดียวเพราะจิตสงบสามารถเห็นได้ทุกอย่างเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นบุญเห็นบาปเห็นชาติหน้าชาตินี้เห็นได้หมดเหมือนกันเกสาโลมานาขาตันตาตะโจตะโจตันตานาขาโลมาเห็นได้เหมือนกันเราจะไปอ่านตำราเท่าไรโยมก็ไม่เห็นโยมมันเป็นเพียงสัญญาแต่ถ้าเรามาอ่านธรรมะตรงนี้ให้เห็นในกายเราตรงนี้แล้วเนี่ยเราเข้าใจแจ่มแจ้งคลายสงสัยเราจะเป็นคนหนึ่งที่หาความสุขในใจเราได้เราจะเป็นนักปฏิบัติที่สงบเย็นลงเราจะไม่ค้านต่อธรรมะพุทธเจ้าหรอกอ๋อมันมีจริงแต่เรายังทำไม่ถึงจริงยังธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของลึกซึ้งละเอียดอ่อนหรือของเหลือเชื่อบางอย่างของเหลือเชื่อนะฮะยังท่านกล่าวไว้เนี่ยกล่าวไว้เรื่องอนาคตังสยานท่านบอกมนุษย์ต่อไปเนี่ยอานนท์มันต่อไปอานนท์มนุษย์จะมีใจบาปหยาบช้าลงมากขึ้นพุทธศาสนาเราจะอยู่ได้แค่ 5,000 ปีจะรักษาไว้ไม่ได้พ้นจาก 5,000 ปีแล้วมนุษย์เนี่ยจะกุรียุคจะลบลาฆ่าฟันกันมนุษย์ใจบาปมากมนุษย์จะหลงตัวเองและจะแบ่งพรรคแบ่งพวกแย่งกินแย่งกันใช้แล้วมนุษย์ก็จะสะสมบาปมากขึ้นมากขึ้นและอายุมนุษย์ก็จะถอยลงอนนท์จะถอยลง100ปีลงเหลือปีนะครับจะเหลือแค่10ปีตายลงเหลือแค่10ปีตายเขาคิดว่าคน10ปีตายได้ตัวมันเท่าไหร่โยม1ปีก็แต่งงานเหมือนพวกสุนัขพวกไก่นะ 5-6 เดือนมันก็แต่งงานกันแล้วตัดบางตัวปีก็แต่งงานแล้วพอมนุษย์มาถึง10ปีตายแล้วมนุษย์ก็จะรบราฆ่าฟันกันจนหมดเผ่าพันธุ์จะเหลืออยู่เพียง3ล่มโพคนที่ใจบุญกุศลที่หลบหนีไปได้ก็จะไปแล้วไฟก็จะไหม้ถึง7คืน7วันแล้วก็มีจะน้ำฝนตก7คืน7วันแล้วก็จะพัดให้ความสกปรกในโลกนี้ลงไปหมดแล้วมนุษย์ที่ไปอยู่ตำป่าตำถ้ำตำเขาหนีไปนั้นก็จะกลับมาคืนดีมีศีลธรรมเริ่มมามีศีล5ต่อไปมีศีล8ทำไมว่าร้องห่มร้องไห้พวกเราในหลงผิดแล้วก็จะมาดีกันแล้วมนุษย์นั้นก็จะไขขึ้นไปเรื่อยๆๆๆๆไปจาก10ปีเป็น20ปีไปถึงเป็นแสนเป็นล้านปีเลยมนุษย์คิดว่าตัวเองไม่ตายเป็นอมตะแล้วพอไอ้ความหลงตรงนั้นก็จะกลับมาเหลือแค่ 40,000 ปีพอมา 40,000 ปีนี้ภาษียะไม่ตายจะมาเกิดในศาสนานั้นจะมีแต่คนมีบุญไปเกิดอย่างเดียวคนไม่มีบุญแล้วไม่ได้ไปเกิดก็มีศีล5ศีล8ไปแล้วพวกนั้นเมื่อภาษียะไม่ตายมาเกิดแล้วเนี่ยคนหน้าตาจะเหมือนกันหมดเลยแล้วเมื่อนั้นภาษียะไม่ตายมาโปรดแล้วทุกคนจะไปนิพพานกัน
ของจริงเหลือเชื่อใช่ไหมโยมยังยอมดูหนังฝรั่งจริงของไม่จริงแล้วเหลือเชื่อเลยยอมยังดูเลยนะมันโกหกตรงนั้นยอมก็ไปดูมันได้อะของจริงของไม่จริงแล้วเหลือเชื่อเลยฝรั่งก็ยอมดูแต่นี่คำสอนพระเจ้าเนี่ยของจริงแต่เหลือของจริงด้วยแต่เหลือเชื่อแต่ไม่มีคนมาคิดกลับไม่เชื่ออาตมาก็มาพูดเนี่ยว่าที่จริงของเนี่ยจริงแต่เหลือเชื่อแต่ถ้ายอมเชื่อก็ถือว่าจริงจริงที่ไม่เหลือเชื่อแล้วก็เป็นจริงอย่างนั้นอยู่ฉะนั้นถึงว่าเมื่อคนเราเนี่ยจิตใจมันถอนตัวไปจากการเห็นตัวเองแล้วเนี่ยก็คือหลงอยู่คนทุกวันที่หลงไม่ใช่หลงอะไรหรอกหลงกินหลงเดินหลงนั่งหลงนอนหลงพูดหลงคิดหลงนึกหลงตัวเองสำคัญตัวเองผิดเองจึงได้มีปัญหาทุกวันนี้ถ้าคนเราถ้าไม่หลงตัวเองปัญหาไม่มีโยมก็มันจะมีคุณธรรมสันโดษที่เอาตัวเองเป็นปัจจุบันอย่างนี้ก็จะไม่ค่อยคิดมากก็จะไม่ค่อยวุ่นวายมากจะไม่สับสนมากตอนนี้คนเราที่สนใจธรรมะความสงบเนี่ยมีน้อยอยู่ที่จะศึกษาธรรมะถึงแก่นจริงๆมีน้อยเพราะนึกว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ปากท้องของที่จะมาเรียนปากท้องเราได้แต่หารู้ไหมว่าธรรมะเนี่ยโยม

เป็นปากท้องตัวเองอยู่คนที่ไม่มีธรรมะเนี่ยไม่มีบุญกุศลมันอดอยากยากจนนะมันจะอดอยากยากจนแต่คนที่มีศีลมีธรรมคนที่มีคุณธรรมเนี่ยจะไม่มีความตกต่ำเลยจะจิตใจตรงนั้นเป็นตัวส่งเสริมเขาทีนี้เราพวกเราอยากจะทำบุญแบบว่าให้เห็นทันตาเลยแต่ที่จริงทำบุญเห็นทันตาเนี่ยตัวเราเนี่ยถ้าใจของเราทำถูกต้องดีแล้วนะโยมชีวิตนี้จะมีความสุขทุกเวลากินก็สบายนั่งก็สบายนอนก็สบายเดินก็สบายจะเจอแต่คนที่ใจสบายเหมือนเราแล้วเราก็จะมีความสุขแล้วใครมาทำให้เราเดือดร้อนเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจเราสบายคนจะมาด่าเราจะมานินทาเราจะมาสรรเสริญเราก็สบายแต่คนที่มีบาปไม่มีใจเป็นสุขเนี่ยใครมากระทบไม่ได้กระทบแล้วเดือดร้อนกระทบแล้วหวั่นไหวเหมือนคนมีแผลมาจี้แล้วเจ็บปวดหมดเพราะนั้นมันอยู่ที่จิตของตัวเองจะดีไม่ดีฉะนั้นเรื่องการประพฤติปฏิบัติจึงจำเป็นต้องนำมาใช้กับชีวิตการงานของเราอย่าไปกลัวเขาว่าเราสิโยมนะในหลวงท่านกลัวใครว่าไหมโยมกลัวไหมท่านปฏิบัติเป็นไงทรงตนเป็นไงเป็นนักปฏิบัติที่สันโดษไหมไม่เคยว่าท่านมีแต่คนเคารพท่านยิ่งทำท่านยิ่งบารมีท่านสูงทำไมเราไม่ไปตรงนั้นมาละโยมนะทำไมเรามากลัวไอ้คนรอบข้างว่าหาว่าเราตาผูรับตาธรรมะธโมเราจะไม่ก้าวหน้าบางคนจะกลัวตรงนี้โยมกลัวไม่ก้าวหน้ากลัวมีธรรมะเราจะไม่ก้าวหน้ากลัวจะไม่มียศสูงกลัวจะไม่มีเงินมีทองกลัวอดกลัวจนอาจารย์มาว่าเข้าใจผิดธรรมะนี่สิก้าวหน้าอยู่การปกครองตัวเองด้วยศีลธรรมเนี่ยปกครองง่ายมากปกครองลูกหลานก็ปกครองง่ายมากถ้าปกครองคนมีศีลธรรมอาจารย์มาว่าไม่ต้องปกครองเลยนะไม่ต้องปกครองเลยเอาสิอย่างทุกคนมีศีลธรรมทุกคนไม่โกรธกันเนี่ยทุกคนไม่โกรธกันเลยเนี่ยมีปกครองง่ายไหมแต่ไม่ยอมทุกคนบอกไม่โกรธกันเลยเนี่ยจะประคองได้ไหมก็ไอ้ที่มันกิเลสมากมันโกรธกันจริงจริงต้องใช้กฎหมายใช้ห้องประชุมช่องชำระก็ดีด้วยเพราะคนมันขี้โกรธคนไม่มีธรรมะถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยสงบใจเกสาโลมานะขาตันตาตะโจเรื่องเขาเรื่องเราเรื่องของเขาก็ช่างเขาเรื่องของเราก็อยู่กับเราเราทำใจดีใจเฉยทำใจเราให้ดีอย่างเดียวเนี่ยแต่ถ้าอย่างนี้ใครจะมาไม่ต้องมาปกครองเราเพราะเราไม่เคยไปโกรธใครเราไม่เคยไปด่าใครเราไม่เคยไปเสียดสีใครเราไม่เคยแสดงอาการรังเกียจใครเพราะเราจิตของเราดีเนี่ยถ้าจิตของเราดีใครจะไม่ดีเราก็ดีมันก็จบตรงนี้เองโยมแต่ปัญหาทุกวันนี้มันจะจิตเราไม่ดีเองเราไประแวงใครจะว่ากูไม่ได้ใครจะนินทากูไม่ได้ใครจะชมเราชมฉันได้แต่ติฉันไม่ได้ก็เราไปยึดมาตัวเราดีแต่ที่จริงแล้วเราต้องเป็นผู้ติเราชมเราเองว่าเราดีตรงไหนไม่ดีตรงไหนการพิจารณาธรรมะกรรมฐานพระเจ้าท่านพุทธเจ้าบอกกลับมามองดูตัวเองเนี่ยก็จะเห็นหมดทุกอย่างเห็นโลกหมดทุกอย่างเลยถ้าเรานั่งดูตัวเองเดินดูตัวเองนอนดูตัวเองกินดูตัวเองเราจะเห็นโลกหมดทุกอย่างเลยแต่ถ้าเราไม่กินดูตัวเองนั่งดูตัวเองนอนดูตัวเองเดินดูตัวเองคิดนึกดูตัวเองเนี่ยเราก็เหมือนอยู่ในโลกมืดๆเรารู้ไม่จริงเราเห็นไม่จริงเรารู้ในสัญญารู้ไม่จริงรู้ไม่เข้าใจแต่ถ้าเราเห็นเราตัวเรานี่ชัดเลยว่าเรานี่เป็นคนอย่างไรเป็นคนหยาบละเอียดอย่างไรนิสัยเยือกเย็นอย่างไรเร่าร้อนอย่างไรกิเลสเรามีกี่ตัวมีโกรธกี่ตัวมีโลภกี่ตัวมีหลงกี่ตัวมีรักมีชังมีหวงมีเห็นนะพอเรารู้ตัวเราก็เข้าใจคนอื่นได้หมดเลยแต่อาจมองคนทั้งโลกได้เข้าใจว่าเรามันอยู่ตรงจิตนี่เองมีดีมีชั่วอยู่ตรงเองการประพฤติปฏิบัติจึงจำเป็นต้องสนใจตรงนี้โยมถึงว่าพุทธเจ้าท่านให้กรรมฐานหมดใครเข้าวัดเนี่ยให้กรรมฐานเมื่อสมัยก่อนหลวงพ่อสดนายโยมนะหลวงพ่อสดท่านอยู่นายโยมใครมาวัดท่านให้นั่งกรรมฐานบนนายโยมนะจะคนเนี่ยเลี้ยงลูกจะเอาไม่รอดนายโยมมานั่งกรรมฐานแล้วเลี้ยงลูกเรียนส่งลูกเรียนลูกเอาลูกร่ำรวยได้นะแปลก

านรู้ว่าพวกนี้มันจนบุญเพราะไอ้พวกนี้จนบุญบุญก่อนมันไม่มีจะให้เงินให้ทองมันก็จนจะให้สักร้อยสักพันเดี๋ยวมันก็ไปโดนเขาหลอกเอาหมดเดี๋ยวก็ไปให้ผู้หญิงก็ไปให้ผู้ชายหมดผู้ชายก็ไปให้ผู้หญิงหมดท่านเอาไงมันนั่งกรรมฐานสัมมาระหังสัมมาระหังให้ถือศีลห้านั่งกรรมฐานท่านไม่ให้เงินท่านให้ทำบุญแล้วผลที่สุดจากคนไอ้แม่ที่ไม่มีอะไรเอาพาลูกจนเข้าวัดเนี่ยแต่ลูกมันเป็นเท่าแก่ได้อนาคตไม่น่าเชื่อรวยได้รวยเป็นเศรษฐีได้แต่แม่มันแม่มันก็สบายมันได้รูปเป็นเศรษฐีให้ทำกรรมฐานโยมเราก็เลยย้อนหลังเชื่อเลยว่าสมัยก่อนที่คนเข้าวัดในพุทธเจ้าให้

ก็เลยย้อนหลังเชื่อเลยว่าสมัยก่อนที่คนเข้าวัดในพุทธเจ้าให้เกสาโลมานาขาธนาแสดงว่าไม่มีใครจนหรอกโยมคนจนสมัยพุทธเจ้าเจอพุทธเจ้าเลิกจนเลยนะเลิกจนไอ้ทุกขตะคนหนึ่งเนี่ยมาฟังธรรมพุทธเจ้าน่ะผ้าไม่มีนุ่งนะมีห่มนุ่งผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งต้องผลัดกับภรรยามาฟังธรรมหัวค่ำจะมาก็ไม่ได้ก็ผัดกับภรรยามาบอกเองไว้ก่อนแล้วพ่อฉันให้สามีไปก่อนเอาผ้าห่มไปไปฟังธรรมพอหัวค่ำบอกพุทธเจ้าบอกคนเราที่จนนะไม่ใช่จนเพราะชาตินี้จนเพราะบุญเก่าให้ทานไม่เป็นตนีเหนียวแน่นให้ความตนีไม่ให้ทานเนี่ยจึงทำให้จนจนที่อยู่จนที่อาศัยจนใจจนหมดเลยจนทั้งครอบครัวจนทั้งบริวารจนทั้งลาภยศจนแม้แต่ผ้านุ่งห่มก็แม้ภรรยาสองคนยังนุ่งผ้าผืนเดียวกันอะไรเงี้ยท่านก็พูดกันแทงใจดำเดี๋ยวสละเถอะเอาผ้าห่มถวายพระเจ้าพอค่ำพระเจ้าเทศทีแล้วไม่ถวายพอเที่ยงคืนก็เทศอีกก็ยังอยากจะถวายก็ไม่ถวายพอจะมืดตัดสินใจเลยเพราะสมัยก่อนพระเจ้าจะเทศตลอดคืนวันกลางเดือนพระเจ้าวิดินก็มาฟังบอกเราชนะแล้วเราชนะแล้วคลานก็มาพระเจ้าบอกชนะแล้วชนะแล้วเจ้าบิดินตกใจว่าไอ้ข้าศึกจะมาจับตัวเราเด้อลุกถามบอกชนะความตนีก็เอาผ้าถวายพระเจ้าเทวดาสาธุเลยนะประทานทั้งวัดเลยพระเจ้าบิดินถามบอกทำไมผู้นี้ถวายเพียงผ้าผืนเดียวผ้าก็เก่าเก่าทำไมเทวดาสาธุใจของสูงใจของสละมากเพราะเขามีตัวเดียวบอกเขามองฉันถวายมาเยอะแยะไม่เห็นมีเทวดาสาธุเลยบอกก็ถวายง่ายๆอ่ะมันไม่ได้เสียสละอะไรนี่ไอ้นี่มันสุดชีวิตของเขาแล้วก็งั้นก็มองฉันก็ร่วมบุญด้วยเอามา8ผืนถวายโมทนาบุญด้วยสั่งเอาผ้ามาไอ้นี่ก็เอานุ่งผืนห่มผืนไปเพื่อภรรยาผืนหนึ่งนุ่งผืนถวายหมดอีกพวกน้อยก็มาเอาจังมาอีก30ผืนมาถวายอีกก็ถวายหมดถวายไปถวายมาพวกน้อยลูกนี้ถวายจนครบพระ500รูปเลยเจ้าดินบอกคนอย่างนี้ใช้ได้ไปอยู่กับฉันฉันไม่ให้ลำบากหรอกคนบุญนี้ไปอยู่กับฉันยกบ้านให้ยกนาให้ยกสวนให้และให้เป็นคนคอยดูแลทรัพย์สมบัติในพระราชวังว่าของจะหายเพราะบอกว่าคนที่ดูคลังโดยมากจะยักยอกเงินอะไรต่ออะไรก็เลยรวยวันนั้นเลยพระพุทธเจ้าบอกอานนท์เนี่ยถ้าเขาถวายตั้งแต่หัวค่ำเลยอานิสงส์ก็จะได้เป็นถึงเจ้าจักรพรรดิเลยอันนี้เขาถวายเช้ามืดเนี่ยถือว่าเขาได้แค่นี้ก็ถือว่าบุญของเขาพระพุทธเจ้าเนี่ยพระทั้งหลายที่ท่านมาเผยแผ่ธรรมะเนี่ยทั้งหลวงพ่อมั่นหลวงพ่อชาพวกหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสดพวกนี้ท่านรู้อยู่ท่านรู้ว่าคนเราไม่จนบุญไอ้ที่ยศมันไม่มีเนี่ยมันจนยศเพราะมันบุญเก่ามันทำไปน้อยมันสรรเสริญเขาน้อยมันอิจฉาเขามากพอใครมียศก็อิจฉาเขาแกล้งเขาเงี้ยไม่ค่อยสรรเสริญคนมียศพอมาชั้นนี้เลยยศมันน้อยลงสู้ไอ้คนที่สรรเสริญไอ้คนที่มันสรรเสริญนั่นมันชาติก่อนมันสรรเสริญชั้นนี้มันเลยเป็นใหญ่อิจฉาคนไม่เป็นแต่ถ้ามาชั้นนี้มันอิจฉาชั้นหน้ามันก็ต่ำลงอีกดำลงไปอีกถ้าไอ้พานลงมันไม่อิจฉาใครก็จะไปเป็นนายพลได้อีกแค่แต่ถ้าไอ้นายพลอิจฉาเขาก็จะมาลงมาเป็นพันลงอีกแค่แล้วก็ถือว่าการเข้าวัดเนี่ยเป็นการแก้กิเลสตัวเองก็คือสเกลกรรมฐานเนี่ยทำให้คนเราเนี่ยคนเดินทนกรรมจึงว่าคนที่ไม่มีลาภก็ขัดลาภเขาคนที่ไม่มียศก็ขัดยศเขานะคนที่มีเงินก็ไปเอาเปรียบเอาเงินเขาคนไม่มีข้าวกินก็เป็นคนที่เบียดเบียนเขาไม่ให้ใครคนที่ไม่มีที่อยู่ที่อาศัยก็เป็นคนที่ไม่เคยเสียสละอะไรที่อยู่ที่อาศัยเพราะนั้นจึงว่าทางที่ตัวเองเดินเนี่ยมันผิดมาก่อนพอมาชาตินี้จึงอัตคัดขัดแคลนเพราะนั้นเราต้องยอมรับความจริงของเรานะเราได้ยังไงเราคิดว่าบุญของเรานะโยมจนจะเป็นตะเกียบตะกายเพราะว่าแต่ว่าปัญญาตรงนี้จะเป็นตัวนำแสงสว่างได้เมื่อเรามีธรรมะและปัญญาตรงนี้จะมีแล้วเราก็จะพาตัวเราไปสู่ทางที่เจริญถึงเราไม่เจริญลูกหลานเราก็เจริญ